0: ถ้าไม่สงบแล้วมันนำตัวเองไม่สงบพลอยคนอื่นไม่สงบอีกด้วยมันคนขี้โกรธเนี่ยตัวเองก็ขี้โกรธพลอยคนอื่นโกรธตัวเองไปด้วยตัวเองก็คอยโกรธโกรธคนอื่นไปด้วยคนอื่นก็พลอยโกรธตัวเองไปด้วยคนไม่โกรธนี่ก็ไปชวนคนอื่นไม่โกรธด้วยทำให้คนอื่นใจเย็นด้วยทำให้คนอื่นไม่โกรธเราด้วยเราก็ไม่โกรธเขาด้วยมันก็เป็นเรื่องของใจตัวเองทั้งนั้นเลยอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุผลเมื่อเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะก็ต้องยอมรับความจริงอย่างนี้แล้วก็สบายใจไม่มองใครในแง่ร้ายมองใจนี่แหละร้ายก็อยู่ที่ใจดีก็อยู่ที่ใจสุขทุกข์อยู่ที่เราทั้งหมดไม่มีใครสร้างให้เราถ้าอยากจะหาสวรรค์หานิพพานก็แสวงหาในใจเราให้มากขึ้นก็จะพบความจริงในใจเราอันนี้เรามาวัดก็ต้องพยายามปฏิบัติพยายามหัดฝึกใจทำใจให้เป็นเดินภาวนานั่งภาวนายืนภาวนากินคิดอะไรก็พยายามนึกทำใจไว้ให้มากขึ้นพุทโธธัมโมไว้ให้มากขึ้นจนใจเรานี่รวมเป็นหนึ่งได้เมื่อนั้นน่ะสบายใจแน่นอนทุกข์ที่มีอยู่ก็ดับหมดเพราะมันไม่ไปยึดถือมันก็ดับไปเองไอ้ที่มันมีนี่เราไปยึดมันมีเองมันก็เลยไม่ดับไปสักทีฉะนั้นวันนี้เราก็มาตั้งใจยิ่งใกล้ปีใหม่ทุกคนก็อยากจะได้แต่ของดีของดีก็ไม่ไปอยู่ที่ปีใหม่ปีเก่าก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละตัวเราดีปีใหม่มันก็ดีตัวเราไม่ดีปีใหม่มันก็ไม่ดีทำใจให้ดีเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีหมดทุกคนเพราะมันดีที่ใจเราดีวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาละเจนี
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนอ่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเนี่ยเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการุ่นสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการดุลครับเป็นหน่วยงานแพทย์ของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาดเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับทำมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาดเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสงค์นิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณา

ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสม

0: เป็นพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการเสด็จพระดำเนินเยือนสถานในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและรู้สึกจิตดีอย่างมากที่พระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: จะออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งอีกด้วยมีพระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยใบหนึ่งนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนอย่างนี้8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดคือละเอียดละเอียดมากจ้ะข้าพเจ้าอยากเหลือเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้ทีเดียวมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

จะเป็นนิทานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้

0: ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาคภูมิใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราและ
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงนามพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกสินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะส่งฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้ พ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระราชนิยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกสินไทยตลอดไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับในภาษาอังกฤษคำว่า right way หมายถึงถูกทาง right way คุณอาจได้ยินฝรั่งใช้ right way เมื่อถามว่าเขากำลังไปถูกทางไหมเช่น am I going the right way to the bus stop อีกครั้งหนึ่งครับ am I going the right way to the bus stop ผมกำลังไปที่ป้ายรถเมล์ถูกทางไหมหรือ are we going the right way to the swimming pool เราไปถูกทางไหมถ้าจะไปสระว่ายน้ำ are we going the right way to the swimming pool ที่คุณอาจพบมากที่สุดคือ is this the right way ซึ่งหมายถึงนี่คือทางที่ถูกใช่ไหม is this the right way เช่น is this the right way to the shopping center นี่คือทางที่ถูกที่จะไปห้างสรรพสินค้าใช่ไหม is this the right way to the shopping center ถ้าถูกทางก็ตอบว่า yes it isความหมายก็คือใช่ครับอันนี้คือทางที่ถูกหรือไม่ก็ no it isn't ไม่ครับไม่ถูกครับแล้วถ้า no it isn't นะครับต้องพร้อมที่จะอธิบายทางที่ถูกต้องให้เขาฟังครับผมแอนดรูว์พิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: ำนวนชวนคิดพาติดสอนใจ
1: ไก่ได้พลอยของสูงค่าแม้นไม่รู้ดูต่ำต้อยเปรียบเหมือนพลอยงามล้ำจำรัดแสงไก่ได้เห็นมองข้ามหยามพลอยแดงกลับแสวงถั่วงาค่าเกินพลอย
2: เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าไก่ได้พลอยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามาจากนิทานอีสปเรื่องไก่ได้พลอยแต่ไม่เห็นค่าของพลอยเพราะพลอยไม่มีประโยชน์สำหรับไก่เปรียบกับคนได้ของดีแต่ไม่รู้ค่าก็เปล่าประโยชน์ค่ะ

0: นิทานธรรมเรื่องที่4พระราชาผู้ทรงธรรมกาลครั้งหนึ่งมีนักบวชรูปหนึ่งเดินทางจากภูเขาสูงทางทิศเหนือมาพำนักอยู่บริเวณอุทยานของพระราชาพระราชาเห็นนักบวชรูปนี้มีอาการสำรวมจึงเลื่อมใสนิมนต์ให้พำนักอยู่ในอุทยาน
1: นิมนต์พระคุณเจ้าให้อยู่ในอุทยานแห่งนี้นานๆ นะครับจะได้สนทนาธรรมกันบ่อยๆครับ
2: ขอถวายพระพร

0: นับแต่นั้นเป็นต้นมาพระราชาก็โปรดให้จัดที่พักสำหรับนักบวชภายในอุทยานพระองค์เองก็เสด็จมาที่นี่เสมอยามที่มีข้อสงสัยต่างๆนักบวชก็สามารถอธิบายจนเข้าพระทัยกระจ่างแจ้งได้นอกจากนั้นพระองค์ยังสั่งให้คนสวนชื่อสุมังคละเป็นผู้ดูแลรับใช้ท่านนักบวชอีกด้วย
1: เออสุมังคละ
2: ข้าเจ้าค่ะ
1: เจ้าต้องดูแลการเข้าออกทางประตูอุทยานด้านหลังด้วยนะอย่าให้ใครมายุ่งยากรบกวนพระคุณเจ้าเลย
2: พระเจ้าค่ะแต่วันพรุ่งนี้พระคุณเจ้าจะรับนิมนต์จากชาวบ้านไปพักค้างแรม1คืนใช่ไหมครับพระคุณเจ้า
1: ใช่แล้วอาตมาจะไปสัก2วันช่วยเปิดประตูไว้ด้วยนะพ่อสมณะ
0: วันต่อมานักบวชเดินทางออกจากอุทยานไปหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อไปสนทนาธรรม
2: อีก2วันกลับใช่ไหมครับพระคุณเจ้ากระผมจะเปิดประตูนี้ไว้นะครับ
1: ใช่แล้วอีก2วันอาตมาจะกลับมานะ
0: วันผ่านไปจนค่ำของวันที่2นักบวชก็ยังไม่กลับเข้ามา
2: ค่ำแล้วพระคุณเจ้าคงยังไม่เสร็จธุระถึงกลับมาไม่ได้ท่านคงจะมาวันพรุ่งนี้แน่ๆเดี๋ยวเราจะเอาธนูออกมาล่าสัตว์เก็บไว้ดีกว่าคืนพรุ่งนี้มีงานเลี้ยงที่บ้าน
0: สักครู่เดียวหลังจากที่คนสวนสุมังคละเดินไปที่บ้านของเขานักบวชก็กลับมาถึงและเข้าทางประตูด้านที่มีต้นไม้รกด้านหลังระหว่างนั้นน้ำเกี่ยวผ้าห่มของท่านนักบวชจึงต้องหยุดแกะน้ำออกเวลานั้นสุมังคละเดินกลับมาพร้อมอาวุธในมือเพื่อล่าสัตว์เขาสังเกตเห็นมีร่างหนึ่งขยับไหวอยู่ในพุ่มไม
2: ้อ๋อนั่นมีตัวอะไรมาดุกลิ้งอยู่ตรงนั้นพอดีน่าจะเป็นกวางแฮะเออดีจริงๆไม่ต้องออกเดินไปหาไกล
0: ๆสุมังคละหารู้ไม่ว่าที่เขาเห็นไหวอยู่นั้นก็คือนักบวชที่เพิ่งกลับเข้ามาในอุทยานนั่นเองในเวลาค่ำสุมังคละมองไม่รู้ว่านั่นคือท่านนักบวชเขาขึ้นสายธนูแล้วเล็งยิงออกไปทันที
2: เสร็จละฮะนั่นท่านนักบวชโอ้ยโอ้ท่านเป็นยังไงบ้างท่าน
0: นักบวชถูกธนูอาการสาหัส
2: พระคุณเจ้ากระผมกระผมไม่รู้จริงๆว่าเป็นท่านที่ยิงออกไปเพราะเรียกว่าเป็นสัตว์นะครับกระผมจะรีบไปตามหมอหลวงมาเดี๋ยวนี้แหละครับท่าน
3: ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องตามนะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอาตมาถึงเวลาจะต้องละสังขารแล้ว
2: พระคุณเจ้าโอ้นี่เราทำอะไรลงไปเนี่ยโอ้แย่แล้วความผิดครั้งนี้ใหญ่ล้วงนักโทษคงถึงประหารโอ้ทำยังไงดีนะ
0: พอรุ่งเช้าทุกคนก็รู้เรื่องทั้งหมด
4: ขอเดชะ
5: ว่ายังไงสืบได้หรือยังว่าใครฆ่าท่านนักบวช
4: เป็นสุมังคละคนสวนของพระองค์ไม่ยะค่ะหลักฐานคือลูกธนูที่ยิงถูกท่านนักบวชและสุมังคละก็หนีออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพะยะค่ะ
6: จะให้ข้าพระองค์นำทหารออกตามจับเลยไหมพะยะค่ะ
5: ยังไม่ต้องข้าอยากอยู่เงียบๆสักครู่พวกเจ้าจัดการเรื่องเตรียมงานพิธีศพของท่านนักบวชให้สมเกียรติยศด้วยนะหลังจากนั้นข้าจะสร้างเจดีย์บูชา
6: แต่ว่าเรื่องคนสวนสุมังคละที่กระทำผิดนะ
5: ยังไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้กับข้าอีกนะออกไปได้แล้ว
0: ส่วนสุมังคละคนสวนที่ได้กระทำผิดโดยไม่เจตนานั้นเมื่อหนีออกจากเมืองแล้วก็ไปหลบซ่อนในกระท่อมกลางป่าเขาเป็นเวลานานแล้วแต่พระราชา ก็ไม่ได้ส่งทหารมาตามจับเขาทำให้สุมังคละแสนจะอึดอัดใจ
7: กลุ่มโอ้ยในใจของเรามีแต่ความทุกข์เราทำผิดแต่ไม่กล้าไปรับผิดจะหลบซ่อนอยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นอันกินอันนอนสู้ออกไปรับโทษซะเลยจะดีกว่า
0: เวลาผ่านไปหนึ่งปีสุมังคละออกจากที่หลบซ่อนเพื่อไปมอบตัว
6: ที่เจ้ามาที่นี่ขอร้องให้ข้าทูลพระราชาว่าเจ้าจะมารับโทษนั้นพระราชายังไม่โปรดให้เข้าเฝ้ากลับไปซะ
7: แต่ว่าโทษผิดของฉันใหญ่หลวงทำไมพระองค์ถึงไม่จับฉันซะเลยนะ
6: ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันตั้งแต่เกิดเรื่องพระองค์ไม่ให้ข้าตามจับเจ้าไม่ให้ใครเอ่ยถึงอีกเลยดังนั้นเจ้าก็ไปซะเถอะ
0: ปีที่สองผ่านไปอีกสุมังคละร้อนรนไม่อาจอยู่อย่างสบายใจได้เขามาพบท่านอำมาตย์เพื่อให้ทูลขอเข้าเฝ้าอีกครั้ง

0: เอ้ยไม่สำเร็จหรอก
1: พระองค์ปฏิเสธอีกหรือท่านอมาตย์
0: ใช่พระองค์ปฏิเสธอีกข้าน่ะพยายามทูลพระองค์ถึงความดีของเจ้าบอกว่าเจ้าน่ะเป็นคนสวนที่ดีที่สุดทำงานหนักซื่อสัตย์และจงรักภักดีครั้งนี้เจ้าขอเข้าเฝ้าเพื่อรับโทษพระองค์ก็เฉยไม่ตรัสไม่ออกความเห็นข้าก็เลยต้องออกมาเนี่ยใจเย็นๆนะสุมังคละกลับไปที่ซ่อนตัวของเจ้าก่อนเถอะ

0: พระและอมาตย์ก็ต้องแปลกใจที่มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าพระราชาพระราชาทักทายสุมังคละเหมือนไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วตรัสถาม
1: สุมังคละทำไมเจ้าจึงยิงท่านนักบวชที่ข้าเคารพล่ะฮะ
0: สุมังคละเล่าเรื่องตามความเป็นจริงและทูลว่าเขายอมรับโทษทุกอย่างเมื่อพระราชาเข้าพระทัยเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ปลอบโยนสุมังคละแล้วแต่งตั้งให้เป็นคนสวนเช่นเคยอำมาตย์ยินดีมากที่ช่วยสุมังคละได้สำเร็จแต่ยังไม่เข้าใจพระราชาจึงหาโอกาสทูลถาม
1: ที่เราไม่ให้สุมังคละเข้าเฝ้าเมื่อ2 ปีก่อนก็เป็นเพราะว่าตอนที่เกิดเรื่องกับนักบวชเราซึ่งเป็นพระราชาจะกลิ้วนักอารมณ์ดุร้ายของเราอาจทำให้เราทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะไม่อาจหักห้ามใจได้แต่มาถึงตอนนี้ผ่านไป3 ปีแล้วเราระงับความโกรธได้แล้วจึงยอมให้เข้าเฝ้าเพื่ออธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้น
2: ขอเดชะนักปกครองที่ดีย่อมรู้จักตนเองเมื่อรู้จักตนเองแล้วสามารถจะควบคุมพฤติกรรมของตนได้เหมือนที่พระองค์ทรงรู้ว่าเมื่อกริ้วจะดุร้ายจึงหลีกเลี่ยงไม่ยอมให้สุมังคละเข้าเฝ้าเพราะเกรงจะทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมฉะนั้นพยัคฆ
3: ์นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านักปกครองที่ดีย่อมรู้จักตนเองเมื่อรู้จักตนเองก็จะสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนให้ถูกต้องยุติธรรมได้
4: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
5: พระอาจารย์สนองกตปุญโญนามเดิมสนองโพสุวรรณเกิดเมื่อวันที่5 เมษายน 2487ที่ตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ13 ปีมีโอกาสเรียนบาลีนักธรรมอยู่2 ปีจนสอบนักธรรมตรีได้เมื่ออายุครบบวชได้อุปสมบทณวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีหลวงพ่อมุ่ยพุทธรักขิโตเป็นพระอุปชาท่านอุปสมบทได้พรรษาเดียวก็เริ่มออกธุดงค์ไปทางภาคอีสานท่านพระอาจารย์สนองกตปุญโญเป็นศิษย์ของหลวงพ่อสังวาลเขมโกแห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเป็นผู้มีความจริงใจและจริงจังต่องานเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีซึ่งวัดสังฆทานยังได้แยกสาขาออกไปเผยแพร่ธรรมะตามจังหวัดต่างๆถึง13 แห่งผลงานด้านเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่สาธุชนทั่วไปโดยเฉพาะรายการธรรมะสว่างใจทางวิทยุมีผู้ติดตามรับฟังเป็นจำนวนมากตั้งแต่สาธุชนในเมืองหลวงตลอดจนชนบทจนกระทั่งชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนดอยท่านยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่องานมิต้องการอื่นใดนอกจากเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรสืบไป

ัดนี้ขอสาธุชนพุทธบริษัทตั้งใจนอบน้อมนมัสการแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิ

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: พระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติคุโนพระอาจารย์โสพลธรรมรักขิโตพระอาจารย์นิพัทหัตถจิตโตและพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกค่ะ

0: น้อมถวายทักษิณานุปาทานเพื่อระลึกและน้อมถวายความกตัญญูกตเวทิตาคุณเนื่องในโอกาสครบรอบ14ปีแห่งการละสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญ14ปีที่เคลื่อนผ่านนิมิตธรรมพระคุณนำล้ำลึกบันทึกไว้หลวงพ่อสนองกตปุญโญสถิตใจร่มเงาไม้แห่งธรรมะยังตรการผู้ปลุกเบิกวัดสังฆทานอันร่มรื่นปลุกใจตื่นมืดสว่างด้วยศีลทานเสียงกังวานน้อมนำจิตวิญญาณด้วยโวหารแยบคายให้ปล่อยวางละสังขารคืนสู่ธรรมชาติตามรอยบาทพระสัทธรรมไม่เคยห่างธรรมสั่งสอนนำสิทธิ์ไม่หลงทางดังประทีปสว่างกลางพนาน้อมทักษิณานุปาทานบูชาคุณเมตตาหนุนส่งกุศลน้อมบูชาสิทธิ์รวมจิตกตัญญูตลอดมาสืบศาสนาตามปณิธานนิจนิรันดร์ค่ะก็น้อมถวายเป็นอาจายบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญค่ะด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะค่ะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะขอโอกาสกราบนิมนต์ประธานในพิธีพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าว่าพระสังฆทานค่ะเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเชิญทุกท่านพนมมือค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะจากนั้นพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าว่าพระสังฆทานกราบหน้าหีบทองทึบหลวงพ่อสนองกตปุญโญครับจากนั้นหลวงพ่อถวายพานสักการะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะลำดับต่อไปคุณวิเชียรบุญปองจะนำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลและอาราธนาบทพระปริตรในลำดับต่อไปค่ะ
1: น้อมจิตกราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานน้อมกราบสิระสังขารพระเดชคุณหลวงปู่สังวานเขมโกน้อมกราบสิระสังขารพระเดชคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนมัสการพระครูปลัดไพลินสุทโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรามเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพครับครับลำดับต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์ก็ได้ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์แล้วครับต่อจากนี้ไปกระผมก็จะนำทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะครับครับกล่าวครับวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ

วันละสังขารพระเดชคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยนะครับในวันนี้วันที่13อาทิตย์ก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์นะครับครับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันกล่าวคำกราบพระพร้อมกันนะครับ

0: ามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบกล่าวคำบูชาพระนันทรัยพึงวาดตามนะครับอิมินาสการเณนะพุทธังอภิปูชยามะ
1: อ
0: ิมินาสการเณนะ

หะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิครับสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิครับสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบครับวันนี้อารณาสีหน้าสำหรับนักบวชท่านมีสิทธิ์แปดอยู่แล้วไม่ต้องรับเพียงแค่พนมมือไว้

0: ธัมมะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัส

ัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอามะพันเต

อทินาทานาเวรมณีสิกขปทังสมาธิยามิ

มิสาธุสาธุ

ยราชว่าพระองค์ชนะมานะปาราชิตบัลลังก์อันเป็นชัยมงคลเหนือใบบัวคือ

0: ระทักษิณส่วนเบื้องขวาปัทักขินานิกัสสวานาสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาพระพันตาเทปัทักขิเนย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลายอันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา
1: สวัสดีสัมมาคัลลา

สาธุสาธุอนุโมทามิกเทธรรมนะคะต้องดึงผ้าต้องดึงผ้าก่อนค่ะท่านเนคขมะหน้าหน้าเข้าไปค่ะค่ะสำหรับรายนามท่านเจ้าภาพนะคะเข้าไปถวายผ้าไตรเทธรรมค่ะคณะที่หนึ่งคุณแม่ปราณีบุญจันทร์คณะที่สองคุณแม่ชีเพ็ญจันทร์เภสัชกรหญิงสุภสรผู้เอี่ยมคณะที่3ศาสตราจารย์ดร.มานิตศาสตราจารย์ดร.ราณีเอื้อทวีกุลคณะที่4คุณรัชนีจันทราสุภชาติคณะที่5คุณแม่นรมนคุณยอดโยมาสุคนธพันธ์คณะของคุณพงษ์ทิพย์มิ่งโสดาคณะของคุณอภรณ์มีนมณีโอ้ค่ะคาเรนเชิญเอาแม่เชิญค่ะแม่เข้าไปหลวงพ่อให้แม่ลุกเลยแม่โอ้เก้าอี้อะเดี๋ยวสักครู่นะคะสาวน้อยแรกเลยอะเชิญท่านดร.ราณีนะคะค่ะและคณะของคุณนัทดาลนวจิตติรัตน์ค่ะเอาเลยจำไม่ได้เลยคุณปุณณิสายิ่งเจริญนะคะเดี๋ยวมีเก้าอี้ให้ค่ะโอ้ค่ะเดี๋ยวท่านนั่งให้ตรงกับครูบาอาจารย์นะคะแม่ก็สาวน้อยเก้าอี้โอ้ค่ะค่ะปุณณิสานู่นเลยค่ะค่ะเดี๋ยวคุณปุณณิสาเข้าถวายคู่ด้านท้ายด้านท้ายท้ายค่ะอ๋อเดี๋ยวนะคะสาวน้อยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตท่านกราบพระค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกผ้าไตรขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะพร้อมแล้วพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วเดี๋ยวท่านถอยมาด้านหลังนะคะค่ะเดี๋ยวถวายก่อนแล้วก็ชุดที่สองเข้าขอทายธรรมต่อเลย

0: มีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชฌิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
1: สาธุเดี๋ยวสักครู่นะคะท่านเจ้าภาพชุดที่หนึ่งเครื่องเทยธรรมกับท่านรับเครื่องเทยธรรมค่ะเดี๋ยวท่านเจ้าภาพถวายเครื่องเทยธรรมนะคะแม่พร้อมยังคะค่ะประเคนพร้อมกันนะคะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านค่ะประเคนแล้วออกมานั่งที่เดิมนะคะสำหรับต่อไปก็จะเป็นคณะท่านเจ้าภาพชุดที่สองค่ะสาวน้อยสาธุเชิญค่ะตาทุก
2: ภาษาเก็บพิจารณาเอาพระไตรวางที่พ
1: ุทธบอกแม่ไปด้วยตาทุกค่ะลำดับต่อไปชุดที่สองนะคะคณะท่านเจ้าภาพคุณวดีแซงโง่บริษัทตัวแทนนะคะบริษัทเวอร์กินเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดสำนักงานใหญ่คณะของคุณจำเนียนศิลป์มาโยคณะคุณแม่ชีมาริดาสุวรรณชาติและคณะศิษย์หลวงปู่ทองสุวัดป่าวุฒารามหนองบัวลำโพคณะของคุณเพ็ญจันทร์บุญภามีคณะวาเลนเทียวัดสังฆทานคณะครอบครัวแม่นิพาช้างหัวหน้าคณะของคุณวิจิตราสุรขันธีคณะของคุณสุจิตาคะเนและคณะของคุณยศยาคะเนนะคะเขาเรียนเชิญค่ะค่ะขอเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพชุดที่สองนะคะครบถ้วนนะคะเดี๋ยวทุกท่านกราบพระพร้อมๆกันนะคะพร้อมแล้วกราบค่ะถือพระไตรนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตถวายแด่องค์พ่อสนองกตปุญโญพร้อมกันนะคะพุทโธธัมโมสังโฆค่ะถวายค่ะสาธุค่ะสวดนั่งพระมือ

ค่ะเดี๋ยวเราถวายพร้อมๆกันนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะเดี๋ยวจะเป็นการถวายเครื่องไทยธรรมนะคะเดี๋ยวถือไว้ก่อนนะคะท่านเจ้าภาพค่ะพร้อมแล้วอธิษฐานนะคะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ค่ะค่ะกราบพระแล้วกราบพระแล้วก็มาที่นั่งของท่านได้เลยนะคะค่ะเขากราบอนุโมทนาสาธุกับทุกๆคณะด้วยนะคะโมทนาสาธุค่ะ

จงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปรานาโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีความจะไหลทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวง

บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลอัญญตโก

แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอตานะปูชาจักกตาอุราลาและบูชาอย่าง

ครับกราบรับพระบัญญัติ3ครั้งครับกราบเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้หลวงพ่อกราบพนมมือไว้ก่อนนะครับ

0: ค่ะก็เสร็จพิธีบทเรียนไทยแล้วนะคะครูบาอาจารย์ทยอยลงไปรับพระไตรเทศธรรมท่านเจ้าภาพชุดละ 3,000 บาทนมัสการค่ะหลวงในเวลา 11 นาฬิกานะคะกับนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ลานธรรมไปหลายวันแล้วค่ะในเวลา 11 นาฬิกานะคะจะมีพิธีถวายพานพุ่มสักการะและแสดงธรรมโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนกับรัตนานิมนต์พระภิกษุกับเรียนและเรียนเชิญพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศิษยานุศิษย์ทุกท่านได้ร่วมงานที่ลานธรรมนะคะในเวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
1: ครับก่อนลำดับจากนี้ไปคณะสงฆ์บนเดือนไทยก็จะลงไปรับผ้าไตรเดือนหน้าเดือนไทยนะครับที่ทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ
2: เอาวางผ้าวางผ้าโยมวางผ้าได้เลยวางผ้าวางชัยทำไว้ข้างๆวางขวางวางขวางทำทุกปีก็จะบอกกันทุกปีวางไว้เฉยๆก่อนชักผ้าก่อนอ้าวตั้งใจนิจวัตสังฆาลาอุปาทวายธรรมิโนอุปาจิตตวานิรุจจันติเตสังอุปัสโมสุโขเอาครับเกณฑ์เอาชุดสองมาเลย
3: เถอะภาพอนิจจวัตสังขาราอุปวัตถะอุปาชิตตวานิโรชันติเตสังอุปสโมสุโค
4: I'm
3: อนิจจวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิโรชันติเตสังอุปสมโมสุโข

Mm-hmm.

านิจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสโมสุโข

ราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุชันติเตสังโวปัสสโมสุโข

คือวัดเราเนี่ยเรื่องการปกครองมันอ่อนแอแล้วก็ปล่อยปละละเลยมานานเมื่อก่อนผมเคยทำคนเดียวเนี่ยก็เมื่อภาษาผมมาอยู่ใหม่เนี่ยผมก็ทำแบบเข้มแข็งเพราะคนเดียวเหมือนนาคให้น้ำตัวเดียวทีนี้นาคให้น้ำเยอะเขาเรียกว่าอะไรหรือปีไหนนาคให้น้ำเยอะเขาว่าไงฝนไม่ตกใช่ไหมตกไม่ทุผลไม่ตกก็บอกไปน้ำมันเกี่ยงหน้ามันเกี่ยงกันถ้าปีไหนถ้านาคให้น้ำตัวเดียวก็บอกปีนั้นน้ำเยอะจัดเพราะน้ำมันพอนาคมันกลัวไม่ทั่วมันเลยให้ทั้งวันทั้งคืนก็เลยฝนตกท่วมบอกปีนี้ไม่ละฝนถึงท่วมบ้านเมืองบอกนาคตัวเดียวนาคสองตัวมันขยันให้น้ำเพราะมันกลัวให้ไม่ทันกับฤดูก็เลยฝนก็ตกเต็มแผ่นดินเขาบอกว่าปีนี้นาคให้น้ำน้อยนาคน้อยให้น้ำมากแต่ถ้าว่านาคตาบอดบอกปีนี้ทำไมฝนตกไม่ทั่วบอกนาคมันตาบอด มันก็ให้สเปะสปะไปทั่วหมดนาคตาบอดก็คือคนที่ทำงานแบบไม่มีความคิดไม่มีอุดมการณ์และไม่รู้เรื่องก็ทำไปเรื่อยกูจะทำกูก็ทำก็เรียกผิดถูกกูก็ลองผิดลองถูกนี่เรียกนาคตาบอดให้ฝนตกไม่ทั่วไม่ฉลาดให้แล้วก็บอกปีไหนท่านนาคให้น้ำเยอะให้นาคเยอะบอกปีนี้ฝนจะตกน้อยหายจะบอกขอไว้ก็เพราะว่านาคมาเกี่ยงกันแล้วฝนก็เลยไม่ตกปีนี้แรงเอาแรงไหมนาคมีมากไหมนาคเยอะแต่ว่ามันไม่ตกไอ้นาคน้อยกับดีกว่านาคมากแต่นาคแย่ที่สุดคือนาคตาบอดให้น้ำไม่ทั่วถ้าให้น้ำไม่ถูกที่ไหนลุ่มกูไปให้ซะหมดเลยท่วมปีไหนดอนกูไม่ให้แล้งเนี่ยนาคตาบอดนี่แล้วก็น้ำนาคตัวเดียวให้เสมอหมดเลยรวมตรงๆเพราะว่ากลัวจะไม่มีน้ำนี่โบราณเขาก็ฉลาดนะเพราะฉะนั้นตอนที่ผมอยู่เนี่ยผมเหมือนนาคตัวเดียวผมก็ตีละครั้งตีสามครึ่งตีละครั้งผมก็พาพระมาสวดมนต์เช้าก็ไปบิณฑบาตนั่งสมาธิแล้วก็เย็นกลางวันก็มาสอนสมาธิเย็นผมก็ตีละครั้งสวดมนต์นั่งสมาธิวันอุโบสถผมก็เทศน์ยันสว่างถืออุโบสถยันสว่างผมทำเป็น10ปีผมทำได้ยังเป็น10ปีทำเย็นพระเนี่ยพรรษา10ขึ้นไปแล้วผมจึงบอกเอาฝึกพระที่พรรษา10เวลาสวดมนต์นี่ผมเอามาฝึกที่สวดเพราะนะผมเอามาฝึกท่านพอเอามาศึกอ่ะนำสวดผมนำสวดเนี่ยนำผมนำกราบพระกราบให้ถูกกราบนี่เป็นจารึกกราบนี่กราบพร้อมกันองค์หนึ่งกราบองค์ที่สองดูว่ากราบจะกราบพระเหมือนกันหมดเลยตอนที่ผมฝึกเนี่ยพระจะกราบเหมือนกันหมดเลยกราบช้าๆ

ข้อสอบต่อเขาเป็นจางผมฝึกทุกคนที่มาบวชวันแรกผมฝึกมาเลยจะเป็นพระขาวเป็นสามเณรเป็นโยมผมฝึกให้กราบพระอันนี้ผมฝึกคนแรกคือกราบพระผมเน้นกราบพระเลยคือเป็นมารยาทแล้วก็สอนให้นั่งด้วยนั่งพับเพียบนั่งยังไงคุกเข่าไงนั่งไงผมสอนกราบพระแล้วนั่งทุกคนจะนั่งเป็นหมดเลยกราบเป็นหมดนี่คือการสอนผมสอนตามครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลผมสอนตามที่ผมเรียนหนังสือมาสมัยผมเป็นเนรเด็กๆอ่ะเขาจะสอนมารยาทนี่ก่อนอื่นเลยผมได้ตรงนั้นมาจากการวิธีถือตารางปัดถือยังไงแล้วถือสายสินยังไงไม่ให้ข้ามสายสินถือไงหงายนิ้วอย่างนี้ถืออย่างนี้ก็ไม่ได้เงี้ยหงายนี่ผมเรียนมาตั้งแต่สมัยเป็นเนรเนี่ยถืออย่างนี้ตารางปัดถือให้ห่างฝ่ามือหนึ่งเงี้ยให้สูงกว่าฝ่ามือหนึ่งเงี้ยเขาถืออย่างนี้ไม่ได้ถืออย่างนี้ไม่ได้ถืออย่างนี้อะไรเงี้ยนี่คือการสอนดังนั้นสมัยก่อนผมก็สอนพระทุกองค์เลยนะวิธีอุ้มบาตรวิธีบิณฑบาตวิธีเวิร์กพระผมสอนจนพระจากพรรษาหนึ่งเนี่ยเป็นพรรษา10แล้วผมก็ทิ้งให้พระพวกนั้นทำงานแทนผมสอนสวดมนต์เวลาสวดมนต์เนี่ยผมก็ให้พระนี่ขึ้นถือว่าผมให้พระนี่ขึ้นกันเลยขึ้นโยโสภควาลังสมาธิมุทโธขึ้นให้พร้อมกันองค์แล้วก็โยโสดังนั้นนี่คือการขึ้นเป็นพระองค์โยโสภควาลังก็ไม่ได้ต้องขึ้นไปโยโสภควาลังสมาธิมุทโธแล้วก็สวาคาโตวะโอ้ยไม่ได้ต้องไล่กันผมไล่จริงเข้าเสียงกันหมดเลยต่ำคนที่ขึ้นต่ำคือต่ำคนที่ขึ้นมันมีโทนเสียงอย่างนั้นผมหัดสวดจนพระเนี่ยสวดดีหมดเลยก็สวดในเทปนะไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วพระองค์นี้เสียงดีสวดได้นะเราหัดจังหวะชะโครนจนหลวงพ่อใหญ่พูดบอกว่าหลานต้องสวดต้องระวังนะต้องสวดกันให้เข้าได้นะคนละวัดนี่มันไม่ไหวนะพ่อใหญ่พูดเรื่องสวดมนต์ให้เข้ากันได้ท่านกลัววัดทุ่งกับวัดสามพัดดีวัดสังฆทานไม่เข้ากันแต่สังฆทานเนี่ยผมก็พยายามไม่ขัดกับวัดไหนเลยนี่คือวิธีที่ผมฝึกจาก10ปีได้ผลมากเลยพระนี่ก็ทำกันสม่ำเสมอแล้วก็มีการเข้าห้องกรรมฐานมีการเดินจงกรมพระสมัยก่อนล้วนแล้วแต่เข้ามาในมุ่งปฏิบัติอย่างเดียวเลยพระมีเสียงเดียวหมดเลยพระนี่มีเสียงเดียวหมดผมนี่สบายใจมากสมัยก่อนผมมีความสุขมากการอยู่กับพระที่นี่ผมว่าอยู่กับพระนี่มีความสุขมากเลยเพราะพระเนี่ยทำเหมือนกันหมดทุกองค์แต่ก็ไม่เคยไม่ผมบอกหลวงพ่อมั่นบอกว่ากลัวที่สุดคือกลัวลูกศิษย์บอกเอ๊ะหลวงพ่อมั่นกลัวลูกศิษย์กลัวคนใกล้ชิดเอ๊ะทำไมเราไม่กลัวลูกศิษย์เรารู้สึกลูกศิษย์เราน่ารักทุกคนเลยยันนี้หลวงพ่อมั่นพูดจริงนะคนที่น่ากลัวคือลูกศิษย์ข้างนอกไม่น่ากลัวซะแล้วแต่ก่อนคนกลัวข้างนอกนะเฮ้ยมันจะขโมยอะไรมันจะมาละห้ามอะไรมันจะมาแอบแฝงทำอะไรมันดูที่หน้าตาให้พระช่วยดูทำไมนี่คนข้างนอกไม่น่ากลัวกลัวลูกศิษย์นี่มันจะมาพูดอะไรให้คนแตกกันก็ถือว่าผมทำมา10ปีผมก็สบายใจตอนนั้นเนี่ยผมก็วันพระหนึ่งผมก็ถืออุโบสถยันสว่างกโยทุกวันเลยพระก็จะมาอยู่เต็มหมดพระนี่อยู่เต็มหมดเลยไม่เท่าไหร่ก็เข้าอยู่เต็มหมดเมื่อเป็นงี้แล้วก็ถือว่าเราก็ทำงานได้สำเร็จแต่บัญชีพวกอะไรตัวไหนผมคุมเองแต่ชื่อพระผมคุมเองบวชผมก็คุมเองผมก็คุมเองหมดฝึกนาคฝึกอะไรผมก็คุมเองผมสอนเองผมให้กราบให้ไหว้เองแล้วฝึกให้หมดเลยตั้งแต่ก่อนผมก็เป็นครูสวดด้วยตอนหลังผมว่าผมไม่มีอุปัชฌายะไม่มีครูสวดวัดแล้วผมว่าให้ทางเจ้านะพระครูเขาทำเราไม่ต้องไปยุ่งเพราะท่านจัดของท่านมาผมก็อุตส่าห์พยายามไปนิมนต์หลวงพ่อปัญญามาบวชมีพระดีๆอย่างเงี้ยแต่ท่านก็มาไม่ไหวเพราะท่านก็บวชครั้งเดียวท่านก็ไม่มาเพราะวัดท่านก็เยอะแล้วก็
ที่ที่เราทำเนี่ยมันทำเป็นอนาคตได้สบายแล้วก็เอาไปทำเป็นรูปแบบได้สบายการเดินจงกรมนั่งสมาธิเช้าเย็นเนี่ยผมก็พยายามไม่เหลือตรงนี้ไว้แต่ว่าเวลาวงวันพระนี่พระก็จะมาเต็มหมดเลยมาอยู่กันยันสว่างโยมก็มีกำลังใจโยมคนแก่บางคนนั่งยันสว่างนะอายุ 7-80 อย่างนี้หายไปไหนหมดแล้วพอเห็นมีพระเนี่ยลงมาก็ปลื้มใจก็มาทำงานร่วมกันก็อยากให้กลับคู่สู่สภาพเดิมบ้างผมว่านะพวกเราก็หนีสังฆทานกันไม่พ้นนะผมว่าน่าจะเอาตรงนี้ไว้เป็นศูนย์การเผยแผ่ธรรมแล้วก็ช่วยเหลือคนที่เขามาแล้วไม่รู้อะไรก็ถือว่าเป็นจุดที่พวกเราให้ชีวิตคนมาเริ่มต้นตรงนี้ตอนนี้เทเนนต์ผักขาวเนี่ยที่พูดถึงผักขาวเนี่ยเข้ามานอนมากินที่เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรมาจากไหนพวกเราก็เดินไปเดินมาเขาปล่อยมันเมื่อก่อนนี้ถ้าผักขาวเนี่ยถ้ามาไม่ส่วนบนไม่ผ่าเราก็ไม่เอาจะผมยาวผมสั้นถ้าไม่ทำปฏิบัติตามเราก็ไม่เอาคุณมากินตรงนี้มานอนนี่แม่เราจะเอาพวกขาวทุกคนเนี่ยมาสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิเพราะสมัยก่อนเนี่ยศาลาหลวงพ่อโตเนี่ยมันเป็นศาลาที่ไม้ผมทำไงผมได้รับคำชมและติจากตรงเนี้ยครั้งหนึ่งเนี่ยผมได้รับคำติผมโยมบอกว่าคนหนึ่งขาด้วนก็เป็นนักดนตรีที่มนนั่งสบายที่นั่งดนตรีที่เล่นดนตรีที่บางอีกขันผมก็บอกหลวงพ่อเดี๋ยววันเนี้ยวันอาทิตย์เนี่ยผมจะเข้ามาถวายนะผมก็นึกจะก็ความจำเราก็ไม่ได้เสื่อมนะผมก็พอถึงวันเวลานั้นน่ะแกมาถืออุโบสถวันพระไงแกถือว่าอยู่สว่างครับผมครอบครัวเนี้ยทั้งลูกทั้งผัวทั้งเมียอยู่อย่างสว่างแกก็พอวันนั้นมาแกก็ยกข้าวโอ้โหข้ามเรือมาสมัยนั้นรถยนต์ไม่มีแกก็เหนื่อยนะขาแกก็สั้นตัดด้วนน่ะแกก็เอาถอดแกเห็นผมฉันสมัยก่อนก็มีกระดานเลื่อนอาหารมันไม่พอไงจะมีกระดานเลื่อนแค่นี้ผมจะทำกระดานเลื่อนเป็นเอาหม้อข้าวหม้อตักแล้วก็เลื่อนตักองค์หน้าตักก็เลื่อนต่อเลื่อนต่อมีล้อนั่งก็ล้อแกมาเห็นเราฉันแล้วจะเสียใจเลยก็ต่อว่าผมทั้งที่เก่งแกหลวงพ่อผมบอกหลวงพ่อแล้วให้ชอยผมหลวงพ่อรับแล้วทำไมไม่รับผมทำไมหลวงพ่อทำอย่างนี้ผมอย่างเงี้ยเหมือนเสียหายมาเลยหุงข้าวมาเยอะเพื่อจะมาถวายเราถึงเวลาเราก็ฉันเลยลืมโยมนั่นสนิทใจเลยตามเวลาที่ฉันเพราะทำไมก่อนไม่มีใครนิมนต์ผมโอ้โหเป็นเพราะเราบกพร่องผมบอกพระบอกเอากระดานมาทีไปหากระดานอะไรที่กระดานแผ่นป้ายเนี่ยคือเรื่องบอร์ดเนี่ยเอามาติดข้างฝาเป็นกระดาษเป็นไม้สักโบราณเขาเอาบ้านเก่าๆมาให้แล้วก็แปะหมดเมื่อโตเนี่ยผมบอกใครนิมนต์จดเลยเราผิดพลาดจิตพลาดเลยตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่ลืมเลยคราวนี้ผมก็รู้ว่าใครนิมนต์ใครนะก็ใช้วันนั้นมาผมก็เอาตัวรอดตรงนี้แล้วพอมาหนึ่งทายกเขาก็คิดยังไงเขาก็ไปรับกิจนิมนต์เองทายกเขาล้ำหน้าแต่เราจดไว้ไงเกิดวัดเดียวจะรับสองกิจนิมนต์พระไม่พอผมบอกโยก็มาบอกว่าเนี่ยผมรับนิมนต์นะอาจารย์ต้องไปทางผมนะไปทางวัดทางฝั่งเขมาล้อสวายเขมาทางวัดด้วยทองผมบอกเอางี้แล้วกันโยมผมก็นึกว่าโอ้ทำอย่างนี้ยามโยมทำมาบ่อยแล้วแล้วก็โยมไม่มีกำหนดการนิมนต์รับนิมนต์เองแล้วเราก็จดเข้าไปผมบอกงั้นโยมรับนิมนต์โยมก็ไปฉันเองแล้วกันแกก็น้อยใจนะทั้งสบันนั้นแกก็ไม่นิมนต์ไม่รับกินนิมนต์ก็มันรวมรับกับเราผมก็คุมสถานการณ์ตรงนั้นไม่แตกแยกเพราะไม่งั้นแกจะแบ่งพระไปสองฝ่ายก็เป็นนั้นว่าไอ้จริงที่เราจดเนี่ย
ต้องมาขึ้นกับเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่เราพลาดแล้ววันหลังเนี้ยก็มาทำกรดบนหลวงพ่อโตตอนนั้นเป็นอิฐเป็นอะไรกันดานก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่แล้วก็ผมก็มาทำกรดหลาวกรดออกภาษาต้องไปออกทุดงทุกปีในภาษาก็ทำกรดกันเลยไปเอาไม้ลานมาจากโน่นสุพรรณบุรีการลานของมันหลาวปวดแล้วยังปวดแล้วเข้ามาถาวเอาเตามาดัดไม้ลานบนหน้าหลวงพ่อโตสมัยก่อนมันเป็นปูนเป็นไม้ให้คนหนึ่งเนี่ยเขาของที่โดนรถชนตายเขาเนี่ยไม่สามารถจะเอาพระธรรมยุทธ์มาอยู่ได้เขาเข้ามาในนามเป็นมาช่วยผมทำไฟเข้าวัดที่แรกเขาศรัทธาดีเนี่ยพอวัดมีอนาคตปุ๊บเขาวางแผนจะเอาธรรมยุทธ์มาอยู่เลยกะจะไล่เราออกเลยมันก็เป็นบทดีที่เขาเริ่มแบบมองเห็นว่าสังฆทานในต่อไปต้องเจริญเขาจะทำยุทธ์ทำอยู่ผมก็ไม่รู้แผนนี้ทีแรกผมมารู้ทีหลังเขาขึ้นมาถึงก็กราบหลวงพ่อโตเสร็จโอ้ทำไมไม่เอาส้วมมาตั้งบนนี้ด้วยล่ะโอ้โหคนเยอะแต่ตอนนั้นคนก็มาไหว้หลวงพ่อโตไม่มากเลยวันเสาร์อาทิตย์นะเป็นมากก็มาขออะไรต่ออะไรกันไม่น่ารับถือเราหรอกเพราะโยมเขามีคนโยมเขาเป็นคนทรงอยู่คนหนึ่งคอยประน้ำพลเป็นผู้วิเศษว่าหลวงพ่อโตเข้าทรงเขาอันนี้เป็นหมู่อันนั้นก็เป็นทำงานไฟฟ้าทำไมไม่เอาส้วมมาไว้บนนี้ด้วยผมพูดไม่ออกเลยนะไอ้อย่างนี้แย่มากสกปรกน่าดูเลยก็พระทำกันพระทุกคนเขาไม่เก็บนะผมจุดผมก็โอเคเก็บต่อหน้าเขาเลยเก็บแล้วเก็บปัดแล้ววันนั้นผมบอกว่าเราต้องสะอาดในวัดนี้นี่ไงพอตกเย็นหน่อยก็เขากลับมาพามาตัดถูเลยถูกระดานถูเช้าถูเย็นถูกันโอ้โหเลื่อมเลยคราวนี้มาเอาเทียนทายมันเห็นมันไม่กล้าเดินเลยคราวนี้มันไม่กล้าดูถูกผมก็ทำเลยทุกวันเลยถูกับมะพร้าวเย็นเช้าส่วนมนต์ไหว้พระก็ทำไม่เกินเดิมถ้าส้วมเต็มเอาถ่ายออกไปลดต้นไม้ผมก็นำถ่ายเองส้วมขนขี้ขนเยี่ยวเองหมดมึงมาขี้รถวัดกูถ่ายให้มึงล้างมึงที่สุดเขาก็คงมองเห็นว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงที่สุดตอนวันนั้นรู้สึกเดือนเมษาเขาวางแผนไล่แล้วคนพวกเนี่ยที่นิมนต์เราอยู่เนี่ยเขาวางแผนไล่เพื่อเอาธรรมยุทธ์มาอยู่เทวดาที่นี่หรืออะไรก็ช่วยแต่และที่เนี่ยเข้าฝันผมท่านฝันบอกมีผู้หญิงคนเนี้ยคนผู้หญิงที่เป็นเจ้าของวัดเนี่ยเดินไปชวนคนชื่อคนเนี้ยชื่อชมเสื้อไอ้ล้อคุณไปช่วยขับพระวัดสังฆทานหน่อยนะสงกรานต์เนี่ยวันนี้ไปช่วยขับพระมาแกก็เดินชวนว่าไม่ให้ฉันอยู่แล้วผมว่าโหชัดจังเลยวันนี้ชัดมากเลยคำพูดทุกคำได้ยินหมดเลยผมว่านี่ครูจะโดนขับไปวะเนี่ยโดนขับหลายขับนะผมโดนขับหลายขับนะขับครั้งที่หนึ่งนั่นมาขับผมตอนนั้นขับทิ้งไม่สำเร็จมาเดือนเมษาจะขับอีกเขาคงมาคนเดียวเพราะนี้ก็คนข้างในขับเราเนี่ยมันต้องออกหายกเทศาขับเพราะผมก็ทำไงดีไม่มีใครช่วยผมได้เลยเขาเลยผมก็เรียกโยมมาโยมคนที่ขับผมเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยคนนี้เป็นหัวหน้าที่พูดทุกคนจะเชื่อหมดผมบอกโยมอย่าถืออาตมานะเมื่อคืนอาตมาฝันไปนะจริงเท็จโยมก็แค่ฝันอาตมาก็แล้วกันแต่ตามาฝันมันตายเห็นเลยนะจำได้เมื่อคืนตามาฝันว่าโยมเนี่ยไปชวนคนชื่อนั้นไปตรงนั้นไปตรงนั้นแล้วก็พูดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นชวนให้ขับอาตมาวันที่เท่านั้นนี้ตกใจตกใจผมก็พูดว่าไม่รู้มันเป็นความฝันนะโยมนะอย่าไปถือสามันแต่ตามาฝันอย่างนี้ผมก็พูดกบเกินแกก็นั่งแบบไม่คงช็อกอ่ะแกก็
กลับบ้าน

พราะธรรมดาแกมาถืออุโบสถของผมมาถือแค่สองสามคนน่ะณวันพระเนี่ยแต่ว่าคนมันมากขึ้นมามากขึ้นมามากขึ้นมาอนาคตมันมีแต่หลานคนที่ว่าเอาไม่เอาส้วมมาตั้งเนี่ยคงจะเป็นคนวางแผนอยากจะได้กล่าววัดเจริญแน่เพราะถนนเพราะตะพันเพราะถนนเข้ามาถึงวัดแหละทีแรกต้องข้ามน้ำมาเขามองเห็นความเจริญแล้วไฟเริ่มเข้ามาแล้วมันเริ่มมองพระประธานเนี่ยเหมือนจะดีขึ้นแต่ธรรมยุทธ์นี่เขาก็ปฏิบัติดีจะดึงคนศรัทธาได้พอวันสงกรานต์พวกนั้นมาล้างเท้าผมขอเข้ามาผมหมดเกลี้ยงเลยอยู่ได้เรารอดตัวไปสังฆทานไม่ใช่เกิดง่ายนะแล้วพอจะเข้าพรรษาพรรษาแรกถ้าขับพระสนองนี่ไม่ออกจะเอาหัวเดือดจะสึกแล้วก็เพื่อนกันที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อองค์นั้นมาเห็นแบบถ้าหลวงพี่สนองสร้างวันนี้ได้ผมจะหัวเดินต่างตีนโอ้โหเราก็ดูถูกพวกเราแถมพวกนี้จะขับเราอีกศึกหลายด้านนะผมมาอยู่เนี่ยผมก็ใจเย็นอดทนนะไม่พูดอะไรทั้งหมดเก็บไว้ในใจไม่บอกให้ใครรู้พระที่มาอยู่ไม่ให้รู้ไม่มีใครแก้ผมได้นอกจากกรรมของผมพอเราคงไปขับเข้ามาชาติก่อนเยอะเหมือนกันแหละท่านนี้โดนตะขับอย่างเดียวไปไหนก็โดนขับไปอยู่ชุมพรก็ขับนายอำเภอมาขับผมไปอยู่ท่าหมีก็ไอ้พวกตำรวจมาขับผมบอกอะไรวะมาขับเหมือนทั่วเลยตอนที่สุดผมก็ไม่พูดอะไรเพราะปัญหาผู้หญิงคนเนี้ยผมไม่พูดให้ใครฟังเลยผมพูดแค่คนสองคนแล้วก็จบเลยแล้วก็เรื่องนี้จบไม่มีใครรู้เลยว่าคนคนนี้ขับผมไม่มีรู้จนทุกวันเนี่ยเพราะเขาตายแล้วผมพูดได้ตายไปทั้งหมดแหละแต่แล้วก็ เขาก็ดีกับผมเลยมาก็ถืออุโบสถนั้นตายผมก็ไปฟังไปเฝ้าก็ไม่มีอะไรแต่เขามีเบื้องหลังเขามีใบปลอมให้พระที่อยู่วัดสังฆทานถนอมออกจากวัดสังฆทานภายในวันที่เท่านั้นถ้าไม่ออกจะเอากฎหมายมาจัดการเป็นใบสั่งเจ้าคณะอำเภอผมก็ได้ใบเนี่ยผมก็ไม่มีใครเป็นที่พึ่งผมก็ข้ามไปวัดอาวุธเนี่ยข้ามไปหาพระยันญาตินะขอวิทยุสักอันโซนี่อันใหญ่ขอไปอัดเสียงเวลาเขาขับแล้ว อัดไปหน่อยธรรมะตอนนั้นบวชเลยนะธรรมะเพิ่งบวชใช่ไหมธรรมะได้มาคนแรกก็จะเอาวิทยุมาก็อยู่ไม่ช้าไม่นานเราไม่ไปขับอีกใบหนึ่งผมก็เก็บอีกสองใบผมก็เลยชวนสามารถไปใช่ไหมจำได้ไหมเดินตายคันคูไปนี่นะจำได้ไหมลืมนะโอ้ตายลืมเลยแก่กับผมจริงๆเงี้ยแล้วผมจำท่านได้แล้วกันผมก็ชวนท่านเดินไปพบบวชใหม่คงจะจำไม่ได้พบบวชใหม่แล้วเขาก็เชิญเดินผมไปแค่สององค์ก็สามารถเลยเอาละผมจำได้ว่าเดินคันคูไปวัดได้อมฤตแค่นี้ผมก็ไปหาหลวงพ่อพอรู้ว่าสุดท้ายแล้วสองใบแล้วขับสองใบเนี่ยแล้วข่าวออกมาเลยบอกต้องขับพระวัดสังฆทานออกให้ได้เขาจะมีคนมาชี้จะเอาตำรวจมาจับมีทุกอย่างเลยวางแผนกันละเอียดเรียบร้อยเจ้าวาดเนี่ยก็ขี้เมาขายของวัดหมดก็ยังรู้สึกตายไปแล้วก็ว่าองค์นี้จะเป็นคนมาชี้ว่าพระปลอมให้จับศึกกำนันนี่ดีกำนันก็กำนันวันสุดท้ายเนี่ยกำนันก็เมียกำนันตอนนั้นลูกสาวยังไว้หัวจุกอยู่มันเดินอยู่นะสงสารพระจังสงสารพระจังช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ก็เดินอยู่หน้าประตูช่วยไม่ได้แกก็เราก็รู้แต่วันนั้นเราแค่สถานการณ์ตกแหละผมก็ชวนท่านสามารถเนี่ยไปเพราะมันไม่มีใครจะช่วยเราได้ผมก็ไปขยืมเทปมาอันนึงเปิดไม่ดีได้ไม่เป็นเข้ามาก็ตอนนั้นฟิวไฟฟ้ามีแหละพออยู่ได้7เดือนไฟฟ้ามีพ่อหลวงพ่อเขาไม่จับผมรู้จักอำเภอฟังจากคนอื่นพูดอำเภอเป็นพระกรรมฐานมาจากวัดมหาธาตุเป็นมหาปริญญาแต่เป็นพระที่ตรงไปตรงมาใครค้านกูเอาตายเลยเขาเป็นคนตรงก็ดีเป็นคนตรง
ตรงแบบประเภทที่ไม่เข้าข้างใครก็หลวงพ่อขับผมเลยครับเออขับสิอยู่ทำไมอ่ะแต่โกรธมาเลยผมพูดไงหลวงพ่อขับผมทำไมล่ะผมก็พูดตรงๆกันนะเพราะมันไม่มีทางออกแล้วน่ะหลวงพ่อขับผมทำไมอ่ะก็ท่านอยู่ได้ไงวัดนี้เขาห้ามอยู่มันเกิดเรื่องกันมาก่อนนะเคยมีฆ่ากันตายสององค์สองคนน่ะสมภารก่อนน่ะฆ่าตายที่หน้าโบสถ์เนี่ยที่ผมทำครอบไปแล้วน่ะตายตรงนั้นแหละตรงที่หลวงพ่อสังฆจายนั่งนั่นแหละฝังไปพื้นดินน่ะยิงตายตรงนั้นแหละโดนก็อีกทุกตายตรงนั้นแล้วคนหนึ่งหามไปตายข้างนอกลูกผู้ใหญ่บ้านมาค้านไม่ให้พระองค์นี้สร้างวัดฆ่ากันตายสองศพแล้วก็วัดนี้ก็ล้างไปแล้วก็พระนั้นก็ติดคุกแล้วมีตำรวจช่วยไปสู่ท่านก็ออกบวชได้ดังเดิมท่านก็ยังจะกลับมาวัดนี้เหมือนกันเพราะวัดนี้มันเวลาวันหวยออกคนจะมากันเยอะมาก็เจี๊ยวมันมาขอหวยหลวงพ่อโตกันพระองค์นี้ก็ทำเป็นผู้สื่อหลวงพ่อโตที่สุดแล้วก็ถ้าบอกสร้างไม่ได้วัดนี้ห้ามสร้างเพราะวัดนี้เขาลงอาญาวัดแล้วว่าห้ามสร้างเพราะฆ่ากันตายเป็นสองศพแล้ววัดลงอาญานะลงอาญานะว่าเมื่อฆ่ากันตายแล้วพระมาทำเรื่องเดือดร้อนจะไม่มีสิทธิ์ได้เป็นวัดพระองค์นั้นรู้สึกทางวัดมาท่านก็คงออกจากวัดเป็นพระดีแต่ว่าท่านชอบไปทางยานเรื่องรักษาโรคท่านก็ไม่ได้เอาอะไรนะเห็นพ่ออาจารย์บอกว่าเท้าบวมเนี่ยใส่รองเท้าไม่ได้ท่านก็หยิบก้านทูบลงขี้ทูบหลวงพ่อโตลอยๆหน่อยก็ลุกขึ้นก็ใส่รองเท้าได้ไปโรงเรียนได้บอกศักดิ์สิทธิ์เขาจะเอาสายสินผูกจนหลวงพ่อโตมาผูกขันน้ำมนต์กับทูบเนี่ยแล้วก็ให้หวยก็เดากันไปถูกบ้างผิดบ้างคนมันก็บ้าหวยกันแล้วก็มาพอวันออกหวยก็เรือก็จะออกจากเมืองนนท์ปุ๊ทั้งคืนชาวบ้านไม่หลับพวกผู้ใหญ่บ้านที่เขาอยู่ดูแลที่นี่เขาไม่ชอบพระให้หวยเขาก็โกรธเขาก็ต่อต้านจะขับพระคนนี้ออกแต่พวกที่ชอบหวยก็สนับสนุนพระองค์นี้ให้อยู่เพื่อจะสร้างวัดพระสุก็เลยทั้งสองฝ่ายกระทะกันก็เลยเกิดมายิงกุฏิท่านมายิงท่านก็คงหลบได้แล้วก็ที่สุดก็ท่านก็เอาคนรวดหนามล้อมว่าไม่ให้คนเข้าในวัดนี้ใครเข้าถือว่าเป็นศัตรูคนของท่านให้เข้าไอ้นั่นก็มาบุกเข้ามาเลยสองคนบุกเข้ามาก็มายืนด่าหน้าหลวงพ่อโตพวกก็กระทืบเลยคนนี้ก็รองเท้ามันก็ดิบมันตายและไอ้คนหนึ่งก็โดนยิงก็เลยหามไปลูกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เนี้ยซึมเศร้าตลอดชีวิตเลยเพราะลูกตายสองคนมาต่อต้านแบบนี้กลับมาผมมาอยู่นี่กุฏิยังอยู่เลยยังมีรอยยิงพลุนเลยผมตารางผมก็ลื้อออกเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านก็ไม่ให้เราอยู่ผมบอกว่าหลวงพ่อผมเนี่ยเป็นพระชอบอยู่ที่สงบผมก็อยู่ที่สงบผมก็มาแบบทุดงบอกนี่ไม่ใช่ที่ทุดงเขาห้ามอยู่รู้ไหมบอกเราก็เถียงแม่แม่บอกกระเรือนล้างยังอยู่ได้เลยทุ่งนาอยู่ได้หลวงพ่อแล้วนี่วัดล้างทำไมผมจะอยู่ไหมนั่นมันเรือนล้างเห็นมันไปอยู่เรือนล้างสิอยู่ไม่ถึงที่เลยแต่ก็ว่าผมโมโหแล้วก็พอพูดจริงพอพูดอะไรท่านไม่ให้อยู่ผมก็ส่งใบปลอมไปหลวงพ่อไปนี่พ่อสั่งหรือเปล่าแต่ใบนี้พ่อสั่งมันยังไงที่ผายปลอมใบหรือจริงไหมท่านเสียหายเลยยังไงวะเนี่ยท่านฉลาดมากท่านแป๊บเดียวท่านรู้เลยว่านี่คือแผนคนขับเราท่านเปลี่ยนแปลงเลยถ้าเป็นสองใบท่านพังเลยเนี่ยชิบหายเอาไงวะเนี่ยท่านแบบพึดขึ้นมาทันทีว่าแต่ว่าท่านโดนหลอกแล้วไม่ใช่ผมแต่ว่าอาจารย์เขาว่าท่านมีเส้นเลยเขาท่านมีพวกเหรอผมบอกมีผมมีอยู่ครับเขาบอกท่านไม่ยอมขึ้นกับใครใช่ไหมบอกท่านไม่ยอมขึ้นกับใครบอกคือไปบอกไม่ใช่ครับหลวงพ่อผมบอกว่าผมขอขึ้นกับเจ้าอาวาสเขาแบกเรียกกันหมดแล้วเขารู้กันว่าขับเราแต่ตำตีหน้ารักเราชอบเราเพื่อลบความลับเราแล้วก็ไปเอาข่าวนี้ไปให้กับทางโน้น
นั่นซ้ำเต็มที่เป็นมาชี้จะมาจัดการทำปลอมแต่มีเบื้องหลังที่ผมพูดไม่ได้ตอนนี้คือเบื้องหลังสั่งมาเบื้องบนสั่งมาเบื้องบนคนตัวนี้ยังอยู่ต่อไปท่านจะรู้เอง ก็ผลที่สุดถ้าก็เห็นใบสองใบนี้ปลอมปุ๊บไม่พออาจารย์รู้ไหมท่านมีพวกไหมบอกที่ผมไม่ขึ้นผมจะขึ้นนะผมเป็นพระเมืองไทยผมจะไปขึ้นกับใครผมต้องหาทางขึ้นจนได้ผมต้องอยู่ให้ได้ผมต้องมีสิทธิที่ผมจะขึ้นจะอยู่กับใครก็ได้เขาบอกท่านไม่ยอมขึ้นกับใครเลยมันเอาคำพูดแค่ว่าไม่ขึ้นกับใครไปตัดหลักใช่ไหมไปพูดอาจารย์พระองค์นี้หัวดื้อมาปันบุรีปันเขาบุรีเขาลือหัวแข็งอยู่แล้วไหมไม่ใช่หลวงพ่อผมไปขอขึ้นผมบอกเมื่อขึ้นไม่ได้ผมจะเลาะไปจนถึงสังฆราชเหรอเอางี้นะขึ้นกับผมเอาละปีนี้ขึ้นกับผมนะสังฆทานยังไม่เป็นวัดท่านโตลงง่ายมากผมโอ้หลุดแล้วไม่ต้องพูดอะไรนะวันเนี้ยวันอีกวันเนี่ยเขาจะขับท่านนั่งเฉยๆนะท่านไม่ต้องพูดอะไรผมก็อ๋อจบแล้วจำได้ยังกันได้นะพูดก่อนผมไม่เคยพูดเลยนะท่านจึงไม่รู้ไงจึงลืมไงที่ผมก็เลยกลับมาผมก็วางแผนพวกเราคงจะอยู่ได้นะข้าพรรษานี้คงจะไม่โดนขับแล้วตอนนั้นก็พอวันนั้นมาองค์ที่จะชี้เราตำรวจก็มาผู้ใหญ่บ้านกำนันก็มาเมียกำนันก็เดินกำนันก็ต้องมากำนันทั้งวันเนี่ยสงสารพระจังพระช่วยพระไม่ได้แต่เราก็นึกใจว่าวันนี้หลวงพ่อโตช่วยเราแล้วเราจบแล้วผมก็เอาเทปมาอัดผมก็เอาเทปมาเสียบไอ้เทปนั่นก็เจ้ากรรมดีเหลือเกินไม่ติดสักอย่างเดียวแต่นั่นก็เห็นเทปก็ไม่พูดเลยสักคนเดียวไอ้พวกเก่าเทปน่ะมาพวกเราเข้าประชุมมาแล้วเขากะจะชี้ตัวเราว่าเนี่ยกลางคืนเป็นไปเที่ยวดิสโก้เทคกลางวันมาเป็นพระมันจะมาชี้ว่าเราแล้วให้จับเราศึกเลยดึงจีวรออกเลยให้ว่าเรานี่ไม่ใช่พระเอาแค่นั้นเนี่ยมันนักเลงอ่ะวามที่ตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ของพระมีเบื้องหลังสนับสนุนมาก็ต้องการจะทำให้สำเร็จเห็นว่าพระเราไม่มีพวกเราไม่มีเพื่อนเลยนะมีพวกธรรมยุทธเขาก็มาช่วยเราไม่ได้ให้เทปมาอันเดียวให้กายก็ไม่มีใครช่วยแล้วผมมาที่ผมก็มีครูบาอาจารย์หลวงพ่อใหญ่มาแต่ผมไม่เคยบอกท่านว่าผมจะมาทำงานอันนี้เพื่อนผมไปไหนผมก็ลาท่านน่ะแต่ผมรู้ว่าผมจะมาทำวัดนี้เป็นวัดแต่ผมไม่มาเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นผมไม่เคยไปหาท่านบอกท่านเลยว่าผมมีเรื่องแต่ผมก็ไม่บอกใครว่าผมมีเรื่องผมพยายามแก้ปัญหาให้มันจบปัดไปยันไม่ลาวที่สุดแล้วเนี่ยพอมาถึงปุ๊บท่านกากาพระอาจารย์พระสนองเนี่ยเป็นพระปฏิบัติดีนะทุดงกรรมฐานชอบสงบอยู่วันนี้ได้สมควรอยู่วันนี้ผมไม่มีใครรับผมรับเข้าสังกัดวัดอมฤตกราบพระกลับบ้านเลยกลับวัดเลย ไอ้พวกนั้นงงอะไรวะรวมหัวจะมาขับก็คงไปปรึกษาเลยว่ากูจะขับเองกูจะเป็นคนขับเองมันดื้ออย่างเงี้ยเพราะเขาท่านเข้าใจมาอธิบายเข้าใจไหมเพราะไอ้ใบแรกเนี่ยขับแล้วบอกขับยากแต่ไอ้ใบนั้นคือใบปลอมว่าผมหัวดื้อไม่ยอมไปแล้วก็ไปเอาใบจริงมาขับเพราะท่านหัวดื้อก็ต้องใช้ใบท่านขับใบท่านขับนั่นคือเป็นใบอาญาสิบะหลวงพ่อเอาใบไปให้แต่เขายังไม่ยอมยังดื้อเลยท่านเซ็นขับเลยไม่ไปไอ้ใบนั้นทำให้รู้ว่ามันสองใบแสดงเขาวางแผนขับแล้วก็จบด้วยดีแต่ก็สิ้นบุญไปอยู่ไปก็พอเข้าพรรษาก็เราก็บอกพระทุกองค์นะเราต้องนั่งสมาธิทั้งคืนนะอย่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งใครจะมาด่ามาว่าให้อดทนนะผมอดทนมาปีนึงแล้วนะพวกท่านอดทนกันต่อนะอย่าโต้ตอบใครนะนิสัยเป็นนักเลงสันดานในเก่าๆก็ให้สงบเขาจะเอาปืนมาชักจะยิงจะฆ่าอะไรก็ยอมท่านตายเถอะผมก็บอกทุกคนนะบางคนมาคือก็เมามาพกปืนมาอะไรมากวนด่าอะไรทั้งนี้ผมก็บอกพระว่าอย่าไปสนใจ
ก็ชวนเดินจงกรมนั่งสมาธิจนสว่างแล้วก็ทำกันมากแต่ตอนนั้นรู้สึกก็มีหลายคนนะที่มามีท่านอุดมมีบุญทรงมีทองสุขเนี่ยเข้ามาใช่ไหมนั่งสมาธิเนี่ยทำผันพวกนี้ก็มานั่งกันแล้วพอที่สุดแล้วเนี่ยข้อสอบนักธรรมได้มีตกอยู่คนเดียวที่คนตกอยู่องค์เดียวนอกนั้นได้หมดท่านบุญทรงเนี่ยนั่งสมาธิ3เดือนแล้วมาดูหนังสือไม่กี่วันก็สอบได้องค์นี้เก่งมากเวียนอะไรรู้หมดท่องปฏิโมกข์จบแต่สอบตกเขาไม่นั่งสมาธิคนที่เรียนเก่งกับสอบตกไอ้คนที่นั่งสมาธิเก่งก็สอบได้เจ้าพระนั่งเพิ่งเอาใบมาเลยอาจารย์งานขอบคุณมากปีนี้ที่วัดเนี้ยสนามเราล่มหมดเลยได้วัดสังฆทานวัดเดียวค้ำหน้าไว้ได้พระได้ตั้งสิบพระสารนั้นสอบได้ตั้งสิบองค์วัดสังฆทานนั่งสมาธิสอบได้คำสนามไปได้สมัยนั้นก็มาขอบคุณท่านเป็นคนตรงไปตรงมาผมก็รักท่านว่าอยู่ได้พอท่านผมยังได้เขียนประวัติมาไงแต่ยังนี้แต่ผมไม่กล้าเล่าเขียนย่อยเนี่ยแต่พวกเล่าให้พวกท่านฟังได้นี่ตอนนี้พอนั่งเข้าวัดสังฆทานมันมีแนวโน้มเจริญขึ้นผมก็ใช้วิธีเนี่ยเคาะระฆังทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิในปีนั้นจะเนี่ยถือว่าก็เอาอยู่ไปคนเขาบวชหมดรู้ตัวเองเทศมากก็เลยทำก็ไปบวชเนรบวชเนรก็ยังเทศสอนนะจนกว่าท่านหยุดพูดเนี่ยเขาจึงได้บวชพระให้นะไม่เรียบร้อยเขาไม่บวชให้เลยนะนี่ผมจำได้บริการทั้งหมดนั้นเมื่อเป็นงี้แล้วเนี่ยที่สุดพอวัดสังฆทานเนี่ยพอพรรษาถ้าอยู่ได้สิบปีผมก็เบาลงแล้วตอนนี้ก็มาหัดสวดมนต์หัดสวดมนต์มาเทศอัดหาสวดมนต์ขึ้นเสียงคอเสียงใครเสียงดีขึ้นคอเสียงบุญทรงนี่เป็นคนคอเสียงดีเสร็จแล้วเราก็สบายใจมีพระสวดมนต์ได้ตอนหลังผมก็มาเล่นทางวิทยุผมก็ไปออกอสมทก็เอาสวดมนต์ไปเปิดแปรไปเทศสอนสมาธิผมรู้ว่าวิทยุเนี่ยเขาพูดธรรมะกันอย่างเดียวเขาไม่สอนวิธีเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์แปรผมก็ใช้วิธีที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยเอาไปทำที่วิทยุคนก็ฟังกันเยอะคนก็ศรัทธากันเยอะก็เลยเริ่มต้นจากวิทยุตรงนั้นมาช่วยทำให้เราซื้อที่ดินที่ดอนในวัดได้เยอะเลยเข้ามาจากตรงนี้แต่เขาไม่กว้างไกลพอนั่นแล้วเนี่ยก็ศาลาเนี่ยก็ถูเลื่อมผมก็มีความสุขเหมือนกันว่าพระเราได้ช่วยกันตอนนั้นเขามาจุดประทัดที่หน้าหลวงพ่อโตเขามีตุ่มเราก็คิดว่าไอ้ประทัดตรงนี้ต้องเอาออกจากตรงนี้เขาทำเป็นน้ำเต้าวันสุดท้ายเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าทายกนี่ยอมแพ้เมื่อไรเราก็ต้องทุบเมื่อนั้นวันสุดท้ายทายกที่คิดกระบวนการพวกนี้นะเขาบอกหลวงพ่อจะทำอะไรก็ทำผมไม่ยุ่งแหละเขามาบอกลาผมนะมาบอกลาว่าหยุดการบริหารทั้งวัดบอกหลวงพ่อจะทำอะไรก็ทำเถอะเพราะเขารู้แล้วว่ากฐินพระป่าเนี่ยเงินเข้ามาจากเราปีแรกนะก็เอาคนทรงมาทอดผมก็ไม่ยุ่งเขาบอกว่าโยมแต่ก็พูดอยู่ก่อนจะทอดกฐินผมแล้วก็เรียกโยมมาคุยโยมคนที่ผู้หญิงที่วางแผนครับกฐินพุทธเจ้าไม่มีคนทรงมาทอดนะกฐินพุทธเจ้าไม่มีขี้เล่าเมายาไม่มีคนทรงมาทอดไม่มีขนหนังมีกฐินพุทธเจ้าเพียงผ้าสามผืนเพียงผ้าผืนเดียวนะไม่ได้เอาอะไรนะกฐินสมัยพุทธเจ้านะแค่เป็นคนดีนะแค่ว่าเคลือบอกนี่กฐินของโยมนี่กฐินคนทรงนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ของพุทธเจ้านะเอาอย่างนั้นต่อไปที่พวกฉันไม่มาทอดแล้วพวกคนทรงไม่มาเนี่ยท่านจะสร้างวัดไม่ได้ท่านไม่ให้ใครกินเหล้าในวัดจะสร้างไม่ได้ที่นี่เราต้องกินเหล้ามีการเราเล่นทุกอย่างถึงจะสร้างวัดบอกโยมถ้าทำงั้นน่ะพุทธเจ้าศาสนาก็เกิดไม่ได้นะถ้าการที่จะทำแบบนั้นมันไม่ใช่ของพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะต้องไม่หวังสิ่งอันนี้ฉะนั้นน่าจะมาจะทำแบบพระนะไม่ใช่ทำแบบโยมนะไม่ทำแบบคนทรงไอ้คนหนึ่งเป็นคนทรงบอกฉันไม่มาวัดนี้ทุกคนก็ประกาศตัวเลิกที่จะยึดวัดนี้เป็นวัดคนทรงทีแรกเขาจะทำเป็นวัดคนทรงนะ
เพราะคนหัวหน้าเนี่ยเป็นคนส่งทั้งคู่ทั้งผัวทั้งเมียเลยที่สุดแล้วก็เขาก็ประกาศตัวไม่ยุ่งแล้วก็สั่งพระทุบเลยทุบไอ้ที่ระเบิดไอ้ที่จุดประทัดบน

ประตูทุบแตกหมดเลยจำได้ขี้ยกตัวอ้วนอ่ะย่อยมากเท่าเหมือนแต่อ้วนขนาดนี้แต่ว่าเป็นขาวนะแรงมันดีมันทุบไอ้น้ำเต้านั้นแตกกระเด็นหมดก็ปิดต่อไปก็ไปกุดจุดนอกวัดนู่นดังนั้นคนมาบนหลวงพ่อโตเนี่ยตอนเย็นจะมีเหล้ามีหัวหมูมีทุเรียนแล้วผมก็ไปพูดบอกว่าโยมเมื่อเอาเหล้าเอาหมูเอาอะไรมาให้หลวงพ่อโตฉันเนี่ยก็ทำห้องส้วมหลวงพ่อโตสิโอ้โหมันโกรธผมหน้าดูเลยหลวงทำห้องส้วมหลวงพ่อโตกินแล้วจะไปถ่ายไหนล่ะมันคำพูดจริงๆมันก็อันตรายเหมือนกันนะทั้งที่เขาไม่มีปัญญาฟังเรานะ

มันคำพูดจริงๆมันก็อันตรายเหมือนกันนะทั้งที่เขาไม่มีปัญญาฟังเรานะมันก็พูดไม่ได้เสร็จแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีมาตลอดการพัฒนาพระก็มาบวชกันมากขึ้นจึงมีสาขาพระเรื่อยๆพระเราเนี่ยก็หรือว่าพออยู่วัดสังฆทานเนี่ยคนมาก็อยากได้พระดีเอาไปสร้างที่นู่นไปสร้างนี่คนในวัดเนี่ยนำพระออกไปนี่ก็ถึงเมื่อลาภสการะเกิดเราก็แตกกันไปคนละทางสองทางผมไปสร้างที่ไหนเนี่ยผมอยากให้เป็นป่าแต่ผมไม่อยากมีไฟฟ้าอยากให้เป็นป่าที่สุดพอคนที่เจริญไปแล้วก็เอาไฟฟ้าเข้าไปสร้างผมบอกไม่ใช่วัดของผมแหละผมต้องการปลูกต้นไม้ผมก็ทำไงผมจะได้วัดที่เป็นป่าจริงๆที่ไม่มีไฟฟ้าได้มีธรรมชาติที่เราจะหลบหลีกไปอยู่ได้ไปทำที่ไหนมันก็เจริญทุกที่เลยเอาไปเอาบอบูมแมลงขอเอาบูมแมลงเอาบูมแมลงไม่มีไฟฟ้าให้มันเป็นป่าก็อยากจะเป็นอย่างนั้นตัวที่สุดก็ไปได้วังน้ำเขียวเนี่ยก็ขอวังน้ำเขียวไว้สักวัดนึงผมมาดูแล้วต่อไปนี้นะวัดเนี่ยไม่สร้างดีกว่าฉะนั้นผมว่าถ้าต่อไปเนี้ยถ้าจะสร้างวัดเราไม่สร้างสร้างป่าเราสร้างก็คงสร้างสถานียุอย่างเดียวว่าสถานียุอยู่ไหนก็คงเป็นที่สงบที่นั่นอาจจะมีที่ป่าอยู่ตรงนั้นเหมือนอย่างกับที่ขอนแก่นเขาให้10ไร่แล้วก็ถวายวัดนั้นป่าไว้100ไร่10ไร่นี่ก็เป็นป่าแล้วก็ปลูกป่าถ้าจะไปทำกุฏิก็ไปทำภาวนาที่นั่นผมว่าอย่างนั้นก็จะได้คือไม่ต้องไปสร้างวัดสร้างวัดต้องมีโบสถ์มีศาลามีกุฏิมีต้องมีบอกบุญเนี่ยอะไรต้องมีกฐินป่าผมว่าพระที่ไปอยู่ก็ต้องไปอยู่กับคนคนมันก็พยายามจะให้เป็นคนมันไม่ให้เป็นพระฉะนั้นบางวัดเนี่ยผมเจตนาจะให้เป็นวัดแล้วพระเขาต้องการเป็นป่าเพราะฉะนั้นผมว่าไม่สร้างวัดดีกว่าเพราะมูลนิธินี่คุ้มครองตัวเองได้ที่จะไม่ต้องมีวัดเพราะฉะนั้นถ้าต่อไปนี้ถ้าเราไม่สนับสนุนเรื่องวัดเนี่ยก็ไม่ต้องไปขัดขานเพราะไปแล้วมันกลับมีปัญหาแต่ตอนนี้วังน้ำเขียวเนี่ยเป็นได้อาจจะได้ยินเสียงช้างร้องกระทิงเสือแล้วก็ชนีเพราะเราเพียงรักษาตรงนั้นเป็นป่ามากขึ้นแล้วไม่ทำลายแล้วไม่ก่อสร้างอะไรผมว่าอนาคตก็ยังเป็นป่าอยู่เพราะว่าอันนี้พระควรจะมองไม่ควรจะมองข้ามควรจะไปหาวิเวกตรงนั้นไม่ต้องไปป่าไหนไปตรงนั้นเนี่ยเพราะเรามีป่าของเราอยู่แล้วของคนอื่นก็ไม่เหมือนของเรานะของเราสงบมากนะที่นั่นนะผมก็ไปอยู่นำร่องมาให้ปีหนึ่งเลยก็จะมองข้ามตรงนี้ตอนนี้เรื่องภายในวัดตรงนี้ผมก็อยากให้พระเหล่านี้ช่วยกันปกครองในฐานะพวกท่านก็มาอยู่ที่นี่ก็มาเกิดที่นี่แล้วก็มาอยู่ที่นี่ที่นี่ก็เป็นที่ให้กำเนิดของพวกเราก็ควรจะดูแลตรงนี้ให้เป็นที่เกิดของรุ่นนุ่งน้องต่อไปเขาจะได้ใช้สถานที่นี้เป็นที่เกิดทั้งราชโยมและพระทีนี้ว่าถ้าเราไม่มีผู้นำมันก็เกิดไม่ได้ผู้นำนี้มันก็ต้องพวกท่านเนี่ยผมก็คงไม่ได้นำอย่างเมื่อก่อนอย่างภาษานี้ผมก็ไม่ได้อยู่เนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเอาความสุขส่วนตัวนะผมไปผมก็ถือว่าผมก็ไปหาที่สงบหาที่วิเวกเหมือนกันหาที่ปฏิบัติเหมือนกันเดี๋ยวก็ไปวังน้ำเขียวผมก็ไปทำประโยชน์ตรงนั้นผมไปภาคใต้ผมก็ไปทำประโยชน์ตรงนั้นส่วนตัวผมก็ทำของผมไปตามภาษาแต่มาตรงนี้ท่านดูตรงนี้ท่านก็ต้องก็เอาตรงนี้เป็นที่ปฏิบัติได้เพราะญาติโยมเขาทุกคนเขามาแค่วันเสาร์

0: ก็ยังสงบเลยแล้วอยู่ตั้ง3เดือนไม่สงบได้ไงใช่ไหมญาติโยมเข้ามาเนี่ยวันเดียวเขายังสงบก็ยังได้สมาธินั่งเห็นโน่นเห็นนี่ญาติโยมมาแค่แป๊บเดียวเขาบอกเขานั่งสว่างสงบแล้วเราอยู่กับเจ้าของทำไมจะไม่สงบเขาก็นั่งกับคนมากๆเลยเดินโยมคนมากๆเลยแต่เขาสงบอะมันก็ได้นะแต่ว่าหลวงพ่อใหญ่ท่านเคยบอกว่าเรานั่งกับลูกศิษย์เราจะได้ก็จริงนะเรานั่งกับลูกศิษย์เนี่ยชั่วโมงเราก็ได้พอนั่งคนเดียวทีเราไม่เอาชั่วโมงยิ่งผมว่าแบบยิ่งสอนเขาเท่าไหร่ตัวเองก็ยิ่งสงบเท่านั้นยิ่งฉลาดเท่านั้นด้วยหลวงพ่อใหญ่ท่านบอกว่าตรงนั้นก็เป็นส่วนได้แต่ขออย่างเดียวการสอนเนี่ยต่อไปคงจะไม่ทำเหมือนเดิมคงไม่ต้องเอาเบอร์โยมมาโทรหากันอยู่ทุกวันแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องให้เบอร์โยมนี่โยมของฉันนะแล้วพอเวลาถึงสุดท้ายแล้วสังฆทานก็ไม่ได้ใครเลยสอนเสร็จแล้วลูกศิษย์อาจารย์หมูลูกศิษย์อาจารย์อู๊ดลูกศิษย์หลวงพ่อสามารถลูกศิษย์หลวงพ่อตีลูกศิษย์หลวงพ่อโรจน์ลูกศิษย์หลวงพ่อจักรพันธ์ลูกศิษย์หลวงพ่ออะไรพ่อคิมลูกศิษย์หลวงพ่ออะไรท่านอะไรไอ้ชายแล้วลูกศิษย์หลวงพ่อท่านหนองไม่มีเลยลูกศิษย์หลวงพ่อโตไม่มีเลยเสร็จอดกินไหมหลวงพ่อคิมจะไปทอดนอนอุบลไปหลวงพ่อคิมหลวงพ่อจักรพันธ์จะไปทอดที่บ้านหลวงพ่อหมูจะไปทอดนู่นหลวงพ่อไปหมดเลยทางทานทอดอะไรทอดอะไรทอดหอยทอดไว้เวลาโยมมาเลี้ยงมีพ่อสามารถลงจะทอดตรงนี้แล้วทอดเจี้ยงทอดให้ตัวเองหมดเลยจบไหมจัดรถทัวร์เลยยิ้มนี่คุ้มอยู่ทางทานขายได้ขายได้ไหมขายได้มีหลวงพ่อสามารถทอยหัวทอดเดี๋ยวองเนี่ยเสร็จไม่รอดแน่ผมรู้นะพวกท่านทำอะไรผมรู้นะแต่ผมคิดอะไรพวกท่านไม่รู้เข้าใจไหมผมคิดอะไรพวกท่านไม่รู้แต่ผมรู้พวกท่านทำอะไรแต่ผมไม่อยากพูดผมก็รักท่านทุกคนหลวงพ่อก็รู้นะแต่จะพูดทำไมล่ะเราพี่น้องกันเราอยู่ด้วยกันสายเลือดเดียวกันสถานมันแตกทำไมเพราะน่าสงสารหลวงพ่อสนองกันจะไปไม่รอดไปคุมพระเสือไม่อยู่ฉะนั้นต่อไปนี้นะพระเรานะขอร้องห้ามเลี้ยงกันพระไหนเลี้ยงเนี่ยพระพวกจัดเป็นพวกพระเหลวนะพระไหนที่มีเงินไปเลี้ยงพวกพระเหลวนะเข้าใจไหมพระดีไหมต่อมานี้ถ้าพระเลี้ยงวันเกิดพระไปเลี้ยงกันเนี่ยถือว่าพระเหลวนะพระไหนที่โยมเลี้ยงก็ถือว่าพระที่มีศรัทธานี่พระที่เลี้ยงกันเนี่ยพระเลี้ยงพระเนี่ยรวยนะผมเคยพาพวกท่านไปเลี้ยงแบบนี้ไหมผมมีแต่โยมพาผมไปเลี้ยงเดี๋ยวนี้พระสังฆทานมีการเลี้ยงกันนะเลี้ยงวันเกิดกันนะแล้วไปบังคับให้โยมเลี้ยงตัวเองอีกบังคับโยมบอกไม่บายในวันสังฆทานเปลี่ยนเบอร์เลยเพราะโดนเลี้ยงพระก็ทีเดียวอานละ 5,000 บาทเพราะใครทำให้เป็นอย่างนี้ได้จัดสอนได้แต่เจนจัดจะตายโยมวันสังฆทานนี้มันเป็นเสน่ห์ของพระเป็นลาภของพระพอมาทำเป็นเจ้าหน้าที่ปุ๊บเขาเพ่งเล็งเลยองค์นี้ดีแน่นี่แน่เข้ามาคิดตรงนี้นี่เราก็รู้ตัวนะว่าเรามีราบมีสการะแล้วเราหลงไหมล่ะเราหลงเสร็จเลยนี่ผมพูดกันและต่อมาเนี้ยผมกันแหละผมคมล้อมท่านแหละผมมัดนะอย่าทำอย่างนี้ต่อไปถ้าคนทำอย่างนี้ก็ให้ออกจากการทำงานไม่ให้ทำเอานะสัญญาแล้วนะถ้าองค์ไหนน้อมราบก็หาตัวว่าลูกศิษย์จะทำมาเองอ่ะออกไปเลยไปตั้งวัดเลยไปทั้งวัดเลยไปอยู่นอกเลยอาตมานี่ลูกศิษย์อาตมาโทรได้อาตมานี่มีลูกศิษย์นะแล้วคนนั้นมาเอาลูกศิษย์ใครก็ถ้าจะทำงานนี่ผมอยากให้พวกท่านเนี่ยช่วยทำเป็นพระขาวเนี่ยช่วยสวดพาสวดมนต์ช่วยไหว้พระช่วยนั่งสมาธิเช้าเย็น เอาทุกคนถ้าคนไหนไม่สวดมนต์ไม่พระก็ไม่ให้มาอยู่วัดนี้ก็ให้ออกไปไม่ชี้ก็เหมือนกันคนไหนไม่สวดมนต์ไม่พระไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่เอาก็ช่วยกันดังนั้นจึงว่าผมไม่อยากให้พระเราเนี่ยหลงลาภสักการะจนมันเป็นศัตรูกับการปกครองจะทำยังไงดีถ้าเราไปเข้าอยู่ค่ายนั้นก็ทำงานนี้ไม่ได้ขออย่างเดียวอย่าจื้ออย่าจื้อเรียงวันเกิดกันนะไปเรียงกันที่โน่นนี่พวกเราติดกินกันแล้วนะติดกินกันแล้วติดกินแล้วเลี้ยงกันแล้วเข้าตำโดนล้างสมองหมดแล้ววัดต่างๆนี่เคยเลี้ยงไหมเคยไปเลี้ยงใครบ้างไม่มีตังค์ดินโดนเขาเลี้ยงใช่ไหมใครนิมนต์อะไร
1: อย่าไปจำ
0: มันเดี๋ยวจะเจอพระเขาเข้าใจไหมนะตีว่าไงแม่เรียงอะไรนะแม่หมูว่าไงแม่เอาการที่ทำแบบนี้เหมือนคนหลงกิจเหมือนอกยากไปจากไหนวันก็เยอะแยะไปอาหารประวัติที่นี่มันมีแล้วเราต้องอดทนมากเลยทุกวันนี้มันอุดมสมบูรณ์กินเหลือกินเหลือใช้ท่านไม่ต้องดูวัดไหนอดไม่อดดูหมาก็รู้ไม่ต้องดูพระดูชีดูหมาก็รู้หมาอ้วนหรือหมาผอมเขาบอกจะไปเอาลูกสาวบ้านใครให้ดูหมาจะไปวัดไหนอยู่วัดไหนดูหมาเพราะบ้านหมาบ้านไหนลูกสาวบ้านไหนเลี้ยงหมาผอมนี่นั่นไม่มีเรื่องใช้ไม่ได้หมาผอมไม่ไปเอามาเลยอดตาให้อยู่กับมันนะหมายังเลี้ยงไม่อ้วนเลยวันไหนถ้าหมาผอมจะไปอยู่เลยอดตายจริงไหมตำราโบราณจริงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านรู้เองเดี๋ยวท่านจะรู้เองว่าผมมีแผนทำงานท่านไม่มีแผนทำงานท่านก็ทำไปเถอะที่แผนทำงานเนี่ยผมจะให้พวกท่านช่วยอบรมพระขาวแต่ผมไม่อยากให้ใครเนี่ยมาตัดสินใจเพื่อที่เอาแต่อารมณ์ตัวเองนะการสอนคนพวกนี้ก็ต้องใช้ปิยวาจาอย่าไปขู่บังคับอย่าไปขับไปไล่เขาแบบเขามาพึ่งเราเขาเป็นญาติเราเขาอยู่ไม่ได้เขาไปแต่พูดดีๆอย่าขับเขาแบบมึงแบบหมูแบบหมาอย่าไม่เอานะต้องพูดกันดีๆพูดแบบปิยวาจาผมโยมมาอยู่ที่นี่โยมก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระนะโยมจะได้มีบารมีหลวงพ่อท่านสร้างพวกเราสร้างวันนี้เขาให้โยมมาปฏิบัติสร้างบารมีแต่ทำไมไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาต้องสวดมนต์ไหว้พระนะโยมนะแต่บอกโยมมันอยู่ไม่ได้ไม่มีสวดมนต์ไหว้โหหลวงพ่อสนองมันแง่มากเลยใช้ลูกศิษย์ไม่ดูเรื่องเลยเข้าใจไหมไม่ได้นะมันต้องปิยวาจาเขายั่วไงให้โกรธก็ไม่โกรธต้องใจเย็นนับ1ถึง100ก่อน1 2 3ถ้าแท้จริงพุทธไม่ใช่พุทโธ1 2เดี๋ยวให้มันหายโกรธแล้วก็พูดใหม่เราต้องใจเย็นเพราะเราจะต้องเป็นผู้ชนะใจตัวเองทำงานถ้าคนเราชนะใจตัวเองไม่ได้ชนะใจใครไม่ได้ถ้าเราโกรธเสร็จแล้วชนะใจใครไม่ได้ใครก็ไม่เชื่อเราฉะนั้นขอให้ทำงานแบบชนะใจตัวเองแล้วก็จะชนะคนได้ทุกคนดังนั้นพวกพระขาวที่เข้ามาเนี่ยเขาจะพูดจายี่ยวนกวนอารมณ์ไม่ศรัทธาโมโหกับคนท้าถ้าท่านไม่มีสิทธิ์อะไรหลวงพ่อมาไล่ฉันสิเนี่ยเราก็ต้องกูไล่ไม่ได้กูจะไล่เดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยไม่ได้เราต้องใจเย็นๆเราต้องมีเหตุผลไล่ได้บอกโยมอยู่ก็อยู่ไปเถอะไม่ใครว่าอะไรเราแต่ทุกคนมีมติว่าที่นี่ต้องสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิตามหมู่คณะเราไม่ขับโยมหรอกแต่โยมก็ต้องอยู่ให้สงบที่นี่เพราะที่นี่เขาไม่ได้เอาไว้สำหรับคนมาไม่ปฏิบัติก็พูดอย่างนี้เมื่อเราทำไม่สำเร็จเดี๋ยวก็ไม่ต้องมีพระอื่นมาบอกเราก็ไปบอกหมู่นะว่าคนนี้เขาเสนอตัวอย่างนี้นะเขาไม่เอานะมันก็ต้องมีทางที่เราจะคลีคนนี้ออกไปในวันนี้จนได้เพราะไม่งั้นเขาก็มาแบบไม่เอาอะไรเลยเพราะนั้นที่ผมมอบงานเนี่ยพวกท่านช่วยแบ่งงานกันทำใครรับไปวันไหนมันไหนถ้ามีความเป็นจริงแล้ว ก็จะได้ช่วยกันให้เป็นเรื่องเป็นรูปธรรมผมประชุมนี่เป็นนามธรรมแค่ความคิดความอ่านแต่ท่านไปทำท่านสำเร็จด้วยรูปธรรมพอสำเร็จรูปธรรมก็คือว่าเย็นเอาละเราเข้าเวรทำอะไรเดินจงกรมพระขาวต้องเดินเหมือนแม่ชีต้องเดินจงกรมทั้งบวชใหม่บวชเก่าทั้งที่ยังไม่บวชก็ต้องเดินจงกรมตอนเย็นตอนเช้าว่าต้องทำเหมือนแม่ชีแต่แยกทำก็ได้ทำที่สถานวกะก็ได้ทำที่ตรงนั้นก็ได้หรือตรงไหนก็ได้ก็แยกกันท่านั้นพระขาวมาก็มีการปฏิบัติเหมือนแม่ชีเลยเอาลักษณะนี้จะดีที่สุดเลยฝ่ายชายต้องให้เป็นอย่างนี้ฝ่ายหญิงก็เป็นระบบอยู่แล้วแต่หญิงแม่ข่วงเขาคุมนะไอ้พวกที่จะขโมยเขาเนาะไม่สบายกูเห็นลงไอ้กูเห็นไอ้ของอยู่ตรงนี้นะไม่สบายแต่ก็ไม่สบายสองคนแต่พอเขาไปปุ๊บค้นของเขาหมดเลยไม่สบายพวกนั้นตอนนี้การงดเว้นจากไม่สบายเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเขาไม่สบายจริงหรือเปล่าไม่สบายไปหาหมอตรวจเอาไหมไม่เอาไม่ได้โยมไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลห้ามนอนที่นั่นพระขาวเหมือนกันไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลห้ามนอนที่นั่นดีไหมเดินสิเหมือนกันต้องเดินจงกรมไม่เดินจงกรมแก้ปัญหาไม่ได้เป็นคนไหนไปบิณฑบาตไปคนไหนไม่บิณฑบาตเดินจงกรมพระต้องช่วยกันอันนี้จับเดินจงกรมว่าไม่ให้กูไม่ไปบิณฑบาตดีกว่ากูจะได้ไม่ต้องลำบากไอ้ที่ไหนอยากนอนกูไม่ไปบิณฑบาตแต่ถ้าเดินจงกรมกูไปบิณฑบาตดีกว่าอ้าวงั้นก็มีคนบิณฑบาตเพิ่มดังนั้นคนที่ไม่ไปก็คือเดินจงกรมคนที่ไปก็คือไปแต่ตอนเย็นมาต้องเดินจงกรมแต่ถ้าคนไหนไปขนขยะก็อย่าให้มันเดินเวลาตรงกับเวลาเดินจงกรมเพราะไม่งั้นมาบวชมาทำงานอย่างเดียวไม่รู้เรื่องเดินจงกรมนั่งสมาธิท่านต้องแยกเวลาให้ไม่ตรงกันได้ใช่ไหมได้ไหม
1: เข็นขยะไหว
0: ฮะ
1: ทำกิจวัตรไหว
0: ขึ้นก็ไหวขึ้นนั่นคือไหวขึ้นแล้วอย่างคือจิตพอทำตรงนี้ไปเนี่ยนะมันเป็นรอยสามัคคีมันจะไหวขึ้นดังนั้นเราต้องบอกว่าทุกคนต้องขนขยะด้วยกันและทุกคนต้องสวดมนต์ไว้ผ่านนั่งสมาธิเดินจงกรมด้วยกันเพราะไม่ได้ทำคนเดียวใช่ไหมก็ต้องเอาก็สังฆนาเลยสังฆนาได้เลยสังฆนาได้เลยแต่ช่วยกันเขาทำอะไรอ่ะก็เอาเลยอนุญาตเลยอนุญาตเลยสังฆนาเลยทำได้เลยไม่มีอะไรที่อยู่กับกฎของอาญาวัดถ้าไม่ทำก็ให้ไปแต่ก็หาคนที่พูดแบบใจเย็นๆพูดให้เหตุให้ผลว่าที่นี่เขาต้องการมาปฏิบัติเพราะระบบวันนี้อาจจะมาไปประชุมมาแล้วมีระบบใหม่ที่ต้องเข้ารอยเดิมเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่เขาไม่ได้ทำอย่างนี
1: ้เขียนใหม่ว่าเดินตรง
0: สูงเดี๋ยวท่านจัดกันละกันนะช่วยจัดนะจัดระบบใหม่เพราะว่าไม่งี้เราจะไม่ได้คนดีมาช่วยเราอย่างคุณหน่อยนี่มาอยู่นานแล้วน่าจะช่วยเราได้ใช่ไหมนี่กลับมาเป็นไอ้เคนอนหวังนี่เองขออาหารที่เหลือคนอื่นหาไม่ได้กูคอยกินตรงหวังเนี่ยกูไม่ไปหาเยอะหรอกไอ้เคมันฉลาดนะเคมันเอามาซ่อนไปที่ขัดขาไอ้ขัดไอ้อยู่ที่รากไม้พอเน่าก็กินต่อแต่ตัวขี้เกียจบอกกูขอกินตรงนี้กูไม่ไปหาหรอกไอ้เข้นอนวางดีๆไอ้เข้ใหญ่ก็วางแย่เลยเพราะนั้นก็ขอให้ช่วยกันแล้วการที่เราประชุมเมื่อนี้ก็คือถึงไม่ชีด้วยเขาสามารถไปอบรมไม่ชีช่วยไม่ชีด้วยว่าการประคองเขาเนี่ยมันต้องทั่วถึงกันไม่ใช่ปล่อยแต่แม่ชีอย่างเดียว
1: บอกแม่ชีไปแล้วว่า15วันจะจัดพักแบบคน
0: อ
1: ื่นเรื่องข้อวัดเรื่อง
0: คราวที่แล้วเนี่ยพระของเรามาทำงานเนี่ยทำงานเพื่อตัวเองทางนั้นเลยผมเนี่ยรู้ทั้งรู้นิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อพระ เมื่อท่านรู้จักญาติโยมกว้างขวางก็คงจะทำให้การเผยแพร่การติดต่อ

สื่อสารทำงานเมื่อถึงเวลารวมพลก็เรียกกันมาพร้อมกันที่ไหนได้เป็นของพวกตัวเองหมดเลยแยกกันไปหมดเลยดังนั้นผมว่าทำอย่างนี้ผมว่าไม่ทำดีกว่าถ้าทำเพื่อเอาศรัทธามาเป็นของตัวไม่ทำดีกว่าถ้าเราก็ต้องตำหนิติเตียนกันได้นะถ้าทำงี้พวกเราก็ถือว่าคอมเพลนกันได้เลยมาบอกผมว่าเนี่ยว่าหลวงพ่อเนี่ยอันนี้น้อมรับมหาตัวแล้วพระองค์นี้มีบริวารแล้วสร้างศรัทธาบริวารแล้วที่วัดเนี่ยจะทำอะไรได้มากกว่าเช่นว่าสมมติว่าผมจะไปทอดกฐินที่วัดนั้นสักกี่ล้านก็ช่างเถอะแต่ก็สร้างวิทยุไม่ได้นะไปสร้างวิทยุให้คนฟังทั่วประเทศไม่ได้ไปทำโรงพิมพ์ไม่ได้นะเอาข้าวเอาอะไรไปแจกคนภาคใต้ไปทำงานใหญ่ไม่ได้ถึงคุณจะเป็นวัดเจริญไงคุณทำได้ไหมไม่ได้นะคุณไม่มีกำลังเพราะคุณเป็นความเห็นส่วนตัวเลยแต่เราเนี่ยให้แก่วัดสังฆทานเนี่ยสามารถทำสถานีวิทยุได้เป็นสิบสิบสถานีจากที่เราได้ญาติโยมที่เหลือจากอื่นมาเนี่ยเล็กไม่น้อยเนี่ยรวบรวมเนี่ยผมก็พยายามรวบรวมนะเงินในตู้เงินทุกบาทก็ตังอยู่เพื่อที่ทำสถานีวิทยุนี่จากเหลือจากที่คนอื่นเอาไปที่อื่นนะจากที่เขาชวนไปผมก็มารวมให้มันอยู่ที่สถานีวิทยุแม่ขายจากทุกวันทุกเดือนเนี่ยเราต้องจ่ายเดือนหนึ่งสักสิบกว่าล้านและอาศัยตรงเนี้ยที่เหลือเนี่ยมาจ่ายสิบกว่าล้านสิบกว่าล้านทุกเดือนเนี่ยจากที่พวกเอาแยกแตกแยกไปเนี่ยเราก็ได้กลับมาตรงนี้ปีนึงต้องใช้ประมาณร้อยกว่าล้านก็ได้จากตรงนี้ซื้อที่ดินก็เกือบร้อยล้านแล้วเนี่ยก็ได้จากตรงนี้ที่มาเหลือจากที่เขาแบ่งเค้กไปแล้วเอามาซื้อที่ดินมันก็น่าสงสารวัดนะถ้ามาช่วยกันทุกองช่วยกันนะวัดต่างๆอาจจะซื้อที่ดินได้หมดเลยอาจจะทำสถานีวิทยุได้หมดเลยแต่นี่เรารักวัดสังฆทานนะว่าสังฆทานนี่จะเป็นแม่ให้แก่ทุกแห่งได้ก็เลยพยายามทำตรงนี้ให้มันแข็งแกร่งขึ้นที่ดินก็พยายามซื้อผมไม่ใช่ไม่ซื้อที่อื่นนะผมซื้อให้หมดนะผมไปซื้อวัดน้องไผ่จาก25ไร่เป็นไร่200กว่าไร่ที่ผาตากเมื่อก่อนไม่มีอะไรผมไปซื้อให้หมดไม่กี่ล้านผมเป็นคนไปซื้อให้หมดยินดีเป็นที่ใหญ่โตผาตากผมไปตั้งแต่หม้อข้าวใบเดียวไม่มีผมไปสร้างให้ผาตากถ้ามีผมไปสร้างไว้บุญแมลงเนี่ยผมก็ไปช่วยซื้อที่ไว้ผมกำเงินเป็นล้านผมก็ไปช่วยวางน้ำเขียวนั่นไปซื้อไว้ร่วม20ล้านแหละนั่นไปซื้อแล้วก็ได้จากที่ผมได้จากสังฆทานเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นแม่บทไทยสองพี่น้องผมก็ไปช่วยซื้อเมื่อก่อนไม่มีอะไรสองพี่น้องไปช่วยซื้อทุกวัดในวัดไหนที่ซื้อที่เนี่ยสร้างวัดไม่ได้ทอดทิ้งเลยนะดังนั้นแต่ถ้าอย่างผมทำเนี่ยผมไม่อคตินะผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะผมไม่ทำเพื่อเห็นประโยชน์กับส่วนรวมเลยผมไม่ได้ลำเอียงไปให้ใครเลยผมต้องหยุดโครงการบางอย่างผมต้องหยุดเพราะว่าอยากจะทำไม่ได้ผมก็หยุดนี่ถ้าพวกเราเนี่ยมาเหลือเท่านี้ก็ยังทำกันแบบเดิมยังมาเอาญาติโยมเป็นพวกตัวเองแล้วก็ที่สุดแล้วก็กลับมาแตกแยกกันผมว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อไปนี้ผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเมื่อสังฆทานมีนี่ต้องทำเพื่อสังฆทานบ้างเพื่อส่วนรวมไม่อยากให้ทำอย่างนั้นเห็นแล้วมันสลดใจว่าพวกเรามันน้อมเล่าก็หาตัวจนกลายเป็นแตกก๊กแตกเราไปแล้วก็แตกแยกไปหลวงพ่อใหญ่ท่านไม่เอาส่งพระไปโดนชาวบ้านด่าทะเลาะกันแตกกันหลวงพ่อใหญ่ท่านเอาพระกลับเลยสารพัดดีผมก็นึกในใจว่าเสียดายวัดนี้จังเลยวัดเจ้าอ้ายเจ้ายี่ส่งพระไปอยู่ดีกว่าผมก็ส่งพระไปแทนเลยพระไปแทนปุ๊บก็เกิดทะเลาะกันชาวบ้านก็พยายามแตกกันหลวงพ่อใหญ่ก็เรียกมาเจอผมที่สัมพันธ์ดีสนองเขาตีกันจนหน้าเละยังเสือกเอาหน้าไปรับให้เขาตีหน้าตัวเองเหรอผมโอ้พ่อใหญ่

ผมเจ็บมากเลยผมยังเสือกเอาหน้าไปรัดให้เขาตีหน้าตัวเองเลยผมก็ไม่ว่าอะไรทนนะผมก็ส่งพระก็พยายามช่วยผมก็บอกพระว่าอดทนหน่อยนะวัดเนี่ยต้องไม่ด่าตอบต้องภาวนาเดียวเปลี่ยนสมภารแล้วเปลี่ยนสมภารอีกต่อไปพระเราเองก็ไปต่อต้านผมพระองค์ก็ไปต่อต้านเราผมก็เอาคนพอต่อต้านเราก็อยู่ไม่ได้กับไปที่สุดแล้วก็มาเลยพอมาถึงหลวงพ่อสนิทเนี่ยเจริญเลยแต่หลวงพ่อสนิทก็ยังแตกอยู่นั่นแหละคนก็ยังหาหลวงพ่อสนิทไม่ดีนั่นแหละทั้งที่ไปหนึ่งว่าดีไปหนึ่งมันกรรมอะไรของวัดที่สุดเนี่ยก็ไปนิมนต์หลวงปู่มดามาผมไปเจอหลวงปู่มดาแล้วบอกหลวงพ่อสนิทหลวงปู่มดาอยู่ที่นี่นะอยู่ที่ถ้ำแก่เนี่ยผมไปฟังธรรมท่านบ่อยสนิทก็นิมนต์หลวงปู่มดาไปโหเจริญเลยเจริญก็มาแยกกันมาแตกกันจนหลวงปู่มดาอยู่ไม่ได้แปลกวันนี้น้องไผ่ก็เหมือนกันน้องไผ่นี่ผมก็ไปทำเจนน้องไผ่มีหลักฐานมั่นคงแล้วผมก็ปล่อยน้องไผ่แต่ก่อนปลูกต้นไม้มีได้ที่ไหนน้องไผ่ไปซื้อที่สองไร่ปลูกทำเจนน้องไผ่ล่มลื่นหมดเลยทำช่วยหมดเลยแต่น้องไผ่กว้างใหญ่ดังนั้นถึงว่าสิ่งที่ทำเนี่ยผมไม่อยากให้ทำไปเพื่อรับสการะตัวเองมันเป็นความอยากรวยอยากเด่นอยากดังอยากมีชื่อเสียงโหเจ้าวาดผมนิ่งเพียบเลยฮะมีโหหลายสิบองค์อ่ะผมคิดในใจองค์นี้ต้องเป็นเจ้าวาดองค์นี้ผมก็มาคำนวณดูองค์ไหนเป็นได้ผมไม่ใช่คิดผมเป็นเจ้าวาดนะผมนี่นั่งนึกดูว่าหน้าเจ้าวาดเนี่ยจะมาอยู่ตรงนี้ฮะผมนึกทุกองค์เลยพระที่ระดับภาษา20ไปแล้วเนี่ยก็คงเหมือนฮ่องเต้ยุคหนึ่งยุคถังอ่ะลูกตัวเองติดจุกนอนสบายหมดเลยเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนโมหะจริตโลภะจริตหมดทั้งแท้นั้นเลยพระเจ้าแผ่นดินฮ่องเต้บอกโหแล้วลูกกูเนี่ยปกครองบ้านเมืองก็พังหมดเลยแล้วจะทำไงแท้เดียวเนี่ยตระกูลเดียวแล้วราชวงศ์เราก็พังสิเนี่ยให้เป็นท่านคิดเลยว่าต้องหาคนไม่โลภคนที่อยู่ในรั้วในวังนี้หมดแล้วซึ่งความเป็นคนมักน้อยฉันโดดเป็นคนไม่โลภเป็นคนที่ลืมตัวลืมตนใช้อำนาจวาสนาที่ตัวเองเป็นใหญ่เป็นโตนึกจะสั่งทำร้ายใครก็ทำนึกจะเอาของใครก็ท่านก็เลยคิดว่าคงแก้ไม่ได้ท่านก็ไปหาพระองค์หนึ่งพระสมภารวันนั้นเป็นพระถังบอกให้คนไปติดตัวขอพระองค์นี้ศึกมาเป็นเจ้าแผ่นดินหน่อยโอ้พระนั้นบอกโอ้ยเอาเรื่องเดือดร้อนมาฉันอย่ามาพูดนะเดือดร้อนมากเลยเป็นสมภารนี่ยังทุกข์แล้วพระนั้นบอกไม่เอายังไงก็ไม่เป็นเจ้าแผ่นดินเสร็จแล้วก็เจ้าแผ่นดินเขาใช้อุบายนะใช้อุบายทุกอย่างเลยทำไงต้องให้พระอุนิสึกมาแจ้งเนี่ยถ้าไม่มีพระอุนิสึกมาเป็นเจ้าแผ่นดินบ้านเมืองเราพินาศแน่ราชวงศ์เราพังก็นักบาทก็ไปติดต่อเขาท่านพระเจ้าแผ่นดินนี่ท่านไม่ใช่ธรรมดานะธรรมดาเจ้าแผ่นดินต้องให้ลูกให้หลานเป็นใหญ่เป็นโตสืบตระกูลแต่นี้ท่านให้ท่านทั้งไม่มีราชวงศ์เลยแสดงว่าท่านเห็นแก่ชาติบ้านเมืองแก่ศาสนาถ้าไม่มีท่านเนี่ยบ้านเมืองพังแน่เลยท่านรับไปเถอะนะต่อไปท่านไม่เป็นก็แล้วไปให้ลูกให้หลานเป็นต่อไปท่านทำเถอะพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยหวังดีกับบ้านเมืองไม่เสียสละเพื่อบ้านเมืองบ้านเมืองก็พังเพราะลูกหลานเจ้าแผ่นดินทำไม่ได้พาวนี้ก็มาตรองนักเข้าโดนอบรมเขาก็เลยศึกมาพระเจ้าแผ่นดินองค์พระสวรรคตก็มาเป็นเจ้าแผ่นดินราชวงศ์ถังนี้ใหญ่โตเจริญมากมายเลยเอาธรรมะมาปกครองเอาความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมาปกครองเอาการเสียสละเพื่อชาติศาสนาทำให้แผ่นดินจีนเจริญมากเลยราชวงศ์นี้อยู่ตั้งนานครบประวัติแต่พระเจ้าแผ่นดินที่เก่งก็คือพระเจ้าแผ่นดินที่เอาพระคุณเจ้านี่มาเป็นเจ้าแสดงว่าแม้จะปกครองบ้านเมืองก็ต้องไม่ร่วมไม่กดไม่ลงคนติดลาภสักการะปกครองไม่ได้แล้วอย่างนี้พระที่เชื่อมาเป็นขบวนการเรามีพวกเยาว์มะมะมากๆเราจะได้เป็นเจ้าวัดวัดสถานผิดนะต้องไม่มีพวกเลยพวกกูหมดทุกคนเลยนั่นแหละจะเป็นเจ้าวัดวัดสถานได้พระทุกองค์เป็นพระเราหมดโยมทุกคนเป็นโยมเราหมดนั่นแหละเป็นเจ้าวาดสังฐานที่ดีแต่จะบอกหลวงพ่อเนี่ยองค์นี้มีพวกเยอะนะมีพระเยอะนะมีญาติโยม
องค์นั้นไม่ควรเป็นเจ้าไม่ควรเป็นเจ้าวาดบอกว่าพระที่จะเป็นเจ้าวาดสังฆทานพระที่เป็นคือมีพวกหมดเลยญาติโยมมาในญาติโยมของหลวงพ่อคือญาติโยมของฉันญาติพระองค์ไหนก็คือพระของฉันท่านไปทูลต้องยอมรับท่านดีมากเลยนะท่านรักหมาผมทุกตัวเลยท่านไม่รังเกียจเลยนี่ท่านดีมากท่านยังอยู่รับสังฆทานได้สบายใจแต่คนไหนเกียจหมาผมอยู่สังฆทานไม่สบายอ่ะผมก็คิดอย่างนี้แหละมานานแล้วแต่ผมไม่อยากพูดทำไมพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ผมพูดให้ท่านฟังว่านี่การปกครองคนต้องอดทนมากเลยต่อไปนี้พระที่จะบวชไปอยู่วัดไหนให้ไปอยู่วัดนั้นแต่ถ้าอบรมที่นี่ก็อยู่ที่นี่ตามอนุมัติว่าที่นี่จะให้ไปอยู่ที่ไหนดีไหมดีไหมพวกท่านเห็นดีไหมคือในที่ประชุมนี่ต้องเห็นดีนะถ้าไม่เห็นดีต้องค้านนะไปค้านข้างหลังผมไม่เอานะผมก็เป็นงั้นเนี่ยโดนไล่มาตั้งแต่ยังไปอยู่ชุมพรก็โดนนายอำเภอไล่ขู่หาผมเป็นคอมมิวนิสต์ไปต้องหนีก็ตำรวจก็มาไล่ไม่ให้ผมอยู่หาผมเป็นคอมมิวนิสต์มาอยู่ไปไหนก็แสดงชาติก่อนเราคงไปไล่เขาไปเยอะจันนี้ก็ไม่อยากจะไล่ใครให้มันไล่ตัวมันเองแล้วนี่ก็ช่วยกันตรงนี้นะที่ผมพูดเนี่ยหนักใจไหมทำได้ไหมหนักใจไหมหนักใจไหมให้หนักใจนะหนักใจไหมหนักใจนะนี่ก็เบาๆเลยนะอย่าไปดุใครนะเสียงมันดังเขาหาว่าโกรธเขานะเข้าใจไหมใจเย็นนะโอ้มันเสียงมันดังเรามันพวกสิงโตหรือเสือแต่พวกชนีมันก็ร้องหวานๆคนก็ชอบฟังนะถ้าชนีลิงข้างคนก็ฟังแต่ต้นจืนโตมันก็รามถึงตัดทั้งหลายตกใจเนี่ยเขาพูดมันแบบตั้งสติมันจะไปนับหนึ่งถึงสิบพอท่านพูดแล้วคนมันก็บางคนมันคิดสองแง่สองมุมเพราะอุดดุจังก็บอกว่าอย่าไปทานหนุ่มพระอุดสิยอมเสยยอมอะไรยอมเมินน่ะกลัวจะตายก็จะไปเถียงท่านทำไมเราหูนี่ตามไล่ฉันไม่ยอมละเลยเราบอกว่าโยก็จะไปเถียงไงโยก็เฉยที่คนเยอะๆนิ่งเลยสิจะไปเถียงท่านทำไมแล้วนี่จะเจอหลวงตาบัวไล่ไปเดี๋ยวนั้นหลวงตาบัวไล่เลยนะคนหนึ่งมาถือมาอ่านหนังสือพิมพ์ที่วัดหลวงพ่อตาบัวสมัยก่อนนะมานั่งอ่านเป็นคุณนายเมียนายอำเภอมานั่งหลวงพ่อมาบัวมาถึงหลวงตาเมืองไปเดี๋ยวนี้เลยนะนนท์ไปอ่านที่บ้านนี่อุโบสถห้ามอ่านไปพวกคนนั้นมาหลวงพ่อมีเมียนั้นนายอำเภอนายอำเภอมันก็ไปนะบัวกลับมาไล่ใหม่อีกไล่อยู่ต้องไปตกเย็นให้สั่งรถมารับกลับนั่งรับกลับบ้านนะไปก็ไม่กล้าบอกกับผัวที่ว่าจะเองโดนไล่มาจากวัดอย่างเงี้ยคิดไงนะกูโดนไล่แค่อ่านหนังสือพิมพ์โดนไล่โอ้ก็ใช่สิมาวัดไม่ภาวนาดันไปรู้เรื่องทางโลกอ่ะแค่ก็รู้ตัวตัวเองผิดโน้ตไปวันหลังไปกูทำตัวดีใหม่ก็นี่เป็นนั่งสมาธิลงตามมองเห็นกูไม่ไล่แล้วก็ไปก็ไปถือโบสถ์ยันตลอดพรรษาเขาไม่ไล่นี่คือจะไล่มีเหตุผลก็ไม่โกรธจะยังไล่ไงเขาไม่โกรธนะแต่ไล่อย่างท่านทั้งโกรธนะคือว่าต้องไล่อย่างดวงตานั่นเรามีอำนาจท่านเป็นเจ้าของวัดใครไม่โกรธท่านไม่ใช่ทำลายท่านมีเมตตาถ้าอย่างวัดป่าเราทำได้เราทำได้ไหมที่วัดบางน้ำเขียวเราทำได้ไหมได้ใช่ไหมไม่ต้องตั้งกระถางธูปใช่ไหมไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีระฆังไม่ต้องมีพุทธรูปไม่ต้องมีอะไรนั่นเราทำสินั่นแหละทำนี่เงี้ยทำได้อย่าไปเปลี่ยนแปลงผมอยากฝากวางน้ำเขียวไว้ทุกองค์ว่าขอให้มันอยู่อย่างนี้อย่าไปทำอะไรให้มันเกินกว่านี้พุทธรูปก็จะเอาไปเอาพระในใจไปใครยังแอบเอาไปองค์พระหินนะดังนั้นถึงว่านี่คือเราต้องการถ้าทำก็ทำสิอย่างนั้นแหละไม่ต้องมีถนนไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องทำอะไรตรงนั้นพอแล้วเพียงสกุติให้พระอยู่หน้าแรงก็ปรากฏอยู่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าลำบากกับเราอีกทำไมเราจะไม่สะดวกแล้วเราสะดวกกันตายไป
สมัยพระเจ้าไปบินบ้านคนไม่รู้จักทั้งนั้นเลยต้องไปตามละแวกบ้านไปหาข้าวจนได้อิ่มหนึ่งพอวันหนึ่งสมัยก่อนไม่มีวัดนะต้องบินตามละแวกบ้านได้อิ่มหนึ่งก็วันนั้นก็ถือว่าได้ภาวนาพระสมัยก่อนไม่มีโยมศรัทธานะพระต้องเลี้ยงตัวเองอย่างลำบากมากเลยสมัยนี้มันมาอะไรตื่นมาก็ได้กินแหละไม่ได้ลำบากตรงไหนทุกวันนี้ผมต้องลำบากแผ่ไม่ตายนะแผ่บางทีก็ทั่วมั่งบางทีก็ไม่ทั่วมั่งบางวันนี้เอาคนนี้วันนี้แผ่เนี่ยคนไหนเกลียดผมคิดจะขับผมผมแผ่ให้เนี่ยพวกนี้ได้ไม่ตายจากผมเยอะตอนนี้คงจะนอนเป็นสุขกันเยอะก็สบายใจได้ขี้เกียจผมไม่ได้แช่งผมแผ่ไม่ตายผมแช่งมันเข้าตัวผมเองผมก็แผ่ไม่ตายแต่พวกท่านจะเสียใจผมไม่ได้แผ่ให้ท่านนะเพราะท่านไม่ได้เกลียดผมเพราะท่านมีเมตตาอยู่แล้วเห็นไหมแต่องค์ที่ไม่มีเมตตาผมต้องเอาเมตตาคืนให้เยอะๆผมแผ่ข้ามโลกข้ามประเทศเลยนะแต่ก่อนผมแผ่เมตตาเมื่อก่อนผมไม่แผ่ให้ใครเลยเมื่อก่อนผมแผ่ทีนี้ผมแผ่ต่างกับเมื่อก่อนผมแผ่ขอให้พระอินทร์ขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำในชาติก่อนชาตินี้ขอแผ่ให้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่แก่พระอินทร์พระพรหมพระยมบาลจตุโรคบาลทั้งสี่เทพเทพาละสัตว์ในเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขผมก็แผ่แล้วผมก็จบทีนี้ผมต้นขอแผ่ให้พระองค์นี้ให้กับโยมคนนี้ให้กับญาติให้แก่เทวดาที่รักษาตัวท่านให้แก่โรคเกิดกายของท่านจงหายขอให้ญาติทั้งหลายจงมีความสุขผมแผ่เอาแผ่ผัวและแผ่เมียอีกผมก็แผ่โหแผ่วันหนึ่งเยอะแต่ผมแผ่ไม่หมดหรอกแต่ผมค่อยๆแผ่ไปทุกวันผมใช้วิธีเนี้ยผมไม่ได้แช่งชักหักกระดูกใครนะผมก็ถือว่าคนพวกนี้พอตายแล้วก็ไม่มีอะไรติดตัวไปก็ต่างคนต่างเผาไปละลายไปกับน้ำกับดินชาตินี้มาก็มาแสดงละครชีวิตกันเท่านั้นเองมันไม่จีรังยั่งยืนแน่นอนเลยลาภยศสรรเสริญเป็นของอยู่ที่โลกนี้เขาสมมุติกันจริงๆแล้วมันก็เป็นของอนิจจังไม่เที่ยงเท่านั้นเนี่ยผมไม่ทะเยอทะยานอะไรหรอกผมไม่อยากได้ผมอยากให้ทุกคนมีความสุขในการอยู่ตรงนี้ให้อยู่ด้วยความสุขอย่างที่เราไปเที่ยวภาคใต้เนี่ยกลับมาก็มีความสุขเนี่ยเพราะว่าผมอยากเห็นสภาพนี้เท่านั้นเองในโลกนี้อย่างที่เราไปออกค่ายออกอะไรเราไปเทศไปทำอะไรเราเจอกันแล้วก็มีความสุขก็แค่นี้ก็พอใจแล้วจะเอาอะไรก็หวังแค่นี้เองผมไม่อยากจะเป็นดาราดังเลยให้ชื่อเสียงโด่งดังไปอะไรอย่างที่เขาคิดเนี่ยผมไม่ต้องการผมเขาจะไปออกโทรทัศน์ช่องไหนผมก็ไม่ไปออกสื่อพิมพ์ช่องไหนผมก็ไปมันไม่มีประโยชน์อะไรเราทำงานนี้ก็เหนื่อยจะตายแล้วจะไปโชว์ตัวที่ไหนอ่ะเป็นอิสระมากจะยิ่งดีเมื่อก่อนผมทุดง10ปีนี้ผมสบายมากเลยไม่มีใครรู้จักไปไหนก็หูมันอิสระจะตายเป็นไปนั่งไปนอนที่ไหนมันก็อยู่คนตัวคนเดียวทุกวันเนี่ยที2ที3ยังไม่ได้นอนเลยบอกว่าเนี่ยหนังสือพิมพ์มันจะออกวันนี้เอาไปให้หรือยังเขาพิมพ์หรือยังเอาใบที่ที่นั้นมีคงเขียนอยู่ไม่หมดเดี๋ยวไปให้หยกเนี่ยเมื่อคืนเขียนจนดึกดึกผมมีกรรมชนิดหนึ่งทำอะไรเสร็จช้าที่สุดแล้วก็เสร็จถูกลงทุกทีเลยทีนี้ผมต้องบังคับตัวเองใหม่ทำให้เสร็จก่อนเราต้องเขียนอีก 2-3 ฉบับเพื่อจะไปอินเดียไปภาคใต้คนทำอะไรเก่งก็ไม่เก่งถ้าทำอะไรล่าช้าควรจะทำก่อนเขาคือเราก็อยากให้ทุกอย่างไม่มีการพัฒนาขึ้นมาวันนี้แล้วผมอยากเห็นพระเนี่ยเวลาวันเสาร์อาทิตย์ผ่านนั่งสู้กับโยมได้นั่งสู้กับโยมได้เมื่อก่อนนี่คน80มานั่งอยู่เนี่ยสงสัยแกตายเลยมั้งมีใครมาบอกก็นั่งเงยสว่างทุกวันเลยจำได้ไหมแขนจำได้ไหมนี่ก็แกนั่งสว่างอ่ะสงสัยเยอะ80แล้วนะคงไปหมดแล้วบางคนอายุ80กว่าปีขับรถมาเนี่ยมาบอกโยมขับได้ได้ก็คงไปแล้วนะต้อง10ปี20ปีนะไม่กินคนแก่ไม่กินคนแก่ไม่กินนะ
คนนั้นกินไม่เป็นไม่คุย

0: ไม่ใช่คนรุ่นใหม่คุณนั่นเมื่อกี้นั่งระวางโอนันโนไม่มีกาแฟมีสมาธิไม่คุยใครคนนี้มาแล้วเงียบไม่แสดงตัวเป็นใครเอาได้ท่านยังไม่มาคนนั้นเก่งมากเลยรุ่นเก่านี่ต้องสู้แกหน้าดูเลยแต่ความผมก็พูดเนี่ยทำสมาธิคุยสว่างทุกวันเสาร์อาทิตย์วันพระเพราะเราอดนอนได้สมัยก่อนผมเป็นโรคคล้ายๆเหมือนภูมิแพ้นะก็พอนอนดึกๆ ก็จะมีตุ่มขึ้นร้อนในขึ้นตามปากก็จะเจ็บปากเป็นแผลไปหลายวันแล้วก็พออยู่พักผ่อนมันจึงจะหายก็เลยไม่อยากฝืนตรงธรรมชาติร่างกายทำได้แต่ก็จะต้องกลับมาหาความเจ็บป่วยแต่ก่อนได้ทำแล้วไม่เป็นไรเพราะผมไปกราบรำมาเยอะทั้งที่สมัยก่อน7วันอดทิ้งเดือนปีอย่างเงี้ยผมจะต้องอด15วัน7วัน20หรือ19วันผมจะอดข้าวแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ไอ้วันพุธจะอดเงี้ยมันแล้วก็อย่างกลางคืนเนี่ยออกจะเที่ยงคืนไปเทศยันสว่างที่อสมทองเนี่ยมันก็อดนอนที่จริงอดนอนเนี่ยคือเป็นความสุขของผมการทำสมาธิเนี่ยอดนอนแล้วผมจะสว่างทั้งวันนั่งสมาธินี่ผมได้คืออดนอนถ้าอดนอนผมจะเป็นสมาธิเลยอดข้าวสู้อดนอนไม่ได้ผมนี่ถ้าอดนอนแล้วผมจะได้สมาธิสมัยก่อนเนี่ยอดข้าวก็แค่นั้นอดได้แต่อดแล้วมีความสุขตรงนี้4วันไปแล้วมันจะไม่หิวไม่อยากกิน7วัน15วันก็ไม่อยากกินเพราะมันไม่หิวฉะนั้นก็เราก็ช่วยกันพวกท่านก็ผัดเปลี่ยนแล้วก็ดึงพระใหม่เข้ามาสวดมนต์นะสวดมนต์ทำวัดแล้วก็มานั่งโตลุงหัดพระใหม่ให้โตลุงบ้างนะเพราะไม่งั้นจะไม่เป็นอะไรเลยแต่ก่อนนี้ผมหัดเป็นสิบปีพระใหม่นะสามารถนั่งโตลุงได้หลวงพ่อสังวานผมเข้ามาวัดทุ่งปุ๊บหลวงพ่อสังวานเป็นพระที่จะโตลุงทุกวันหลวงพ่อสังวานจะอยู่ยันโตลุงเลยท่านทำได้เองเมื่อก่อนผมก็ถ่ายทอดมาจากตรงนี้แต่พอมาถึงตรงนี้ทุกวันมันไม่มีใครทำต่อไอ้พวกที่มาทำก็หวังประโยชน์ไปหาวัดตัวเองเอาวิทยุไปเปิดไว้ที่ศาลาตัวเองตัวเองก็มาเทศที่นี่พอสว่างมาเป็นไงโยมเมื่อคืนฟังทั้งคืนแม่ตมาเทศเอาอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยมันก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ทำเพื่อส่วนรวมมันทำเพื่อตัวเองก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นผมก็เลยปิดไม่ฟังไม่ทำเพื่อสังฆทานไม่ทำเพื่อชักนำคนให้ศรัทธาส่วนรวมเป็นการว่าเปิดประกาศกิตติคุณตัวเองไปก็ไม่พูดไม่ใช่อิจฉาหรอกไม่อยากให้พูดนี้น้อมรับความตัวมันไม่เป็นธรรมเอาวิทยุเปิดที่ศาลาวัดโยมถือศีลที่โน่นแล้วตัวเองก็มาเทศที่นี่โยมกรุงเทพเนี่ยพาไปอยู่ที่โน่นแล้วก็เทศที่นี่มันก็ไม่เข้าท่าก็ไม่เอามีบารมีก็ทำเองแต่เอาบารมีพวกเราไปอวดแล้วก็ไปทำอย่างนี้ไม่ควรทำดังนั้นก็อยากให้ช่วยอบรมพระขาวและญาติโยมที่มาแต่ให้อย่าไปซ้ำอยู่องค์เดียวเหมือนทุกวันนี้ให้จับเปลี่ยนหมุนเวียนเหมือนเรามีเวรเหมือนก็ทหารใช่ไหมทหารกองร้อยเนี่ยเขาบอกว่าใครจะเข้าเวรก็เข้ามีคนเข้าไหมมีไหมใครก็ไม่เข้าเนาะแต่ทหารที่อยู่เวรได้ทุกวันเนี่ยเพราะเขามีเวรวันนี้เวรพลทหารคิมวันนี้มีพลทหารนี่เขาจะมีเวรถ้าใครไม่เข้าทิ้งเวรต้องให้คนอื่นอยู่แทนไม่งั้นโดนติดคุกดังนั้นเราก็ต้องมีเวรของเราจัดล็อกเลยว่าถ้าไม่งั้นก็ฝากเวรขอให้รักษาเวรตรงนี้ไว้ว่า7วันพวกเราลงเวรครั้งหนึ่งแล้วก็อย่าทำองค์เดียวให้ทำเป็นทีมแพ็คทีม5องค์5องค์5องค์เนี่ยให้มีระบบไม่ใช่ทำองค์เดียวเดี๋ยวก็เลิกทำ2องค์เดี๋ยวก็เลิกให้แพ็คทีมกันนะถือว่าท่านอุ้นเนี่ยท่านจะทำท่านหาพระใหม่มาพระที่เป็นรองมาช่วยทำอย่างท่านจะทำท่านก็หาพระมาทำแพ็กทีมอย่างนั้นทีมละ5ทีม6จัดเป็นทีมนะแล้วมันจะทำงานได้ถ้า2องค์เดียวท่านก็เหมือนอย่างทุกวันเนี่ย นี่เขาเรียกไม่มีแพ็กทีมนี้ถ้าคนหวังดีกับวัดก็ดีไปก็เออโยมนะงั้นนี้อันนี้คือไม่มีปัญหาแล้วล่ะครับแต่ถ้ามีปัญหาก็เอาล่ะกลายเป็นใหญ่คนเดียวคนนี้ใครพูดอะไรไม่ต้องฟังแหละแล้วอย่างญาติโยมก็ไม่เอาใครถ้าพระองค์นี้ไม่พูดพระองค์นี้ไม่นำก็ไม่ไปก็ทำแพ็กทีมนี้ฮะทุกคนจะทำงี้นี่เกี่ยวข้องด้วยนะเนี่ยฮะกองอย่างห้องเลยเนี่ยหมดเลยท่านจัดแพ็กทีมหมดเลยเนี่ยเป็นเนี่ยกลุ่มละห้าองค์ทำเลยผัดกันกลุ่มเราที่จริงเจ็ดองห้าองค์ก็ได้แต่หมายถึงว่ากลุ่มหนึ่งอยากมีแพ็กทีมใช่คือพระที่บวชเนี่ยให้ช่วยกันทุกองค์เลยเนี่ยเราสามารถบวชทุกองค์ไม่ใช่บวชองค์เดียวนะไม่เมื่อไรก็ต้องคิมแม่ต้องทุกองค์เนี่ยไปอย่างน้อยก็สามองค์ช่วยกันสี่องค์ให้แพ็กทีมนี่กลุ่มนี้บวชเลยแต่ให้สอนวิธีระเบียบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิกฎระเบียบอยู่วัดนี้ต้องทำงี้บวชแล้วต้องทำงี้ให้บอกให้ออกมาเป็นบทที่เราคุยเนี่ยก็มาแบ่งกันส่วนรวมเลยก็มาจัดเวรกันไม่ใช่ที่งานที่ตรงเนี้ยรับสมัครบวชก็ดีรับจัดอะไรก็ดีเนี่ยขอให้มันเป็นงานไม่ใช่งานส่วนแต่ถ้าเราไม่อยู่ก็เอาเวรที่หนึ่งไปเวรที่สองทำเนี่ยก็ท่านจัดไปกี่เวรนะสมมติว่าเจ็ดองค์เนี่ยก็เจ็ดมันแล้วหัวหน้าเวรเจ็ดองค์แค่นั้นแล้วก็ท่านจะจัดทีมของท่านฝากทีมไม่ใช่ว่าเวรที่หนึ่งไม่ทำแล้วก็ไปสมัครเวรสองเวรที่หนึ่งมีองค์รองทำใช่ไหมองค์ที่สามทำเนี่ยได้เข้าใจไหมสมมติท่านรู้ว่าเวรนี้ท่านมีทีมท่านรู้ว่าสามองค์ท่านจัดได้สามองค์องค์นี้จัดได้ห้าองค์ท่านก็จะให้คนไหนทำแต่ไม่ใช่ว่าเวรที่หนึ่งไม่ทำกูไม่อยู่ให้เวรที่สองทำอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องตัวเองต้องเอาของตัวเองทำให้จบก่อนเมื่อไม่ทำไม่ได้ยิงจึงก็โยนให้เวรที่สองเวรที่สองก็ไม่จะไปโยนเวรที่สามตัวเองต้องให้คอรองคอสามทำถ้าบวชไม่ได้วันนี้ผมไม่บวชนะองค์สองแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ทำเลยไม่ใช่คือมอบงานให้ลูกทีมทำเพื่อฝึกคนเป็นในตัวผมอยากให้เป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมแล้วมันจะดีมันจะการหมุนเวียนทำงานเมื่อก่อนผมทำเองก็ไม่เดือดร้อนใครแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่พัฒนาก็เหมือนกันกับแพ็กทีมเนี่ยก็ช่วยกันก็ท่านทำก็เราก็ต้องช่วยท่านก็ให้มันเป็นอย่างนี้ก็ต้องทำช่วยท่านสนับสนุนท่านหลวงท่านอะไรเมื่อกี้เนี่ยท่านไม่เข้าประชุมก็ต้องไปชี้แจงว่าหลวงพ่อนโยบายอย่างนี้ก็พวกท่านต้องไปจัดแพทย์ทีมท่านมาก่อนแล้วผมถึงจะเอานี้สวมก็ได้ก็ท่านก็จัดกันละกันผมไม่มีปัญหาท่านมีกี่คนนะ8 คนก็ได้คือถ้า8คนก็แบ่งเอาแค่เท่าไหร่ดีแบ่งกันคนละ5ดีไหมพระองค์ละ5 คนดีไหม5 คนพอมาทีมหนึ่งตอนนะพอนะ5 คนถ้าไปเอา8 ทีมท่านจะเอาเปรียบเขามากไปนี่สมมติเอาละท่านสามารถมีพระท่านสามารถนี่คงเอาเป็นไม่ค่องต้องทำมานะเอาเป็นที่ปรึกษาเดียวนะไม่ต้องทำนะท่านสามารถท่านตีทำไหมไม่ทำไหมทำไหมทำสานีเอาท่านบุญธรรมทำไหมให้ทำไหมนี่ท่านบุญธรรมเป็นหัวหน้าทีมหนึ่งท่านมาโนดทำไหมหนึ่งหัวหน้าทีมสองท่านสมเกียรติทำไหมสามท่านคิมทำไหมหัวหน้าทีมทำสี่แล้วท่านจันชัยทำไหมทำนะจะพาโยมไปเที่ยวทัวร์อินเดียไม่ได้นะเอาน้องทางคนนั้นก็รู้หมดแล้วนะทำแล้วก็ท่านพ พระสุรัตน์ทำไหมมีหัวหน้าทีมนะแล้วก็ท่านจักรพันธ์ทำท่านสุภีนะหัวหน้าทีมท่านพระสุรินทร์เอามาบางวันก็มาช่วยได้นะได้มาช่วยเสริมได้สลายได้ท่านพระสุนิตอะทำไม่ไปสนิทก็ทำได้ไหมได้สนิทรับนะรับแทนพระวิริยังธรรมะมิโกนี่ได้ไหมได้ดีสาธุถ้าเราก็เหมือนสาวเท่าไรให้ได้ห้าไปก่อนหกไปก่อนพระชนะชัยองนี้คนไหนองนี้เหรอของมุกีภาษาอ๋อมาอยู่กับใครทีมใครอ๋อไปผู้พายกธงยกฉากด้วยพระเอกชัยอ่ะไม่เอาสมัครมาแล้วอ๋อใครเป็นทีมใครแล้วก็พัฒนาชัยเอามาโอเคได้ก็โอเคนี่หัวหน้ามีกี่องค์เด้อขอไปนะหัวหน้าก็มี1 2 3 4 5 6เอาเยอะนี่ใช้ได้พอทำงานไหว7 8เก้าเก้านะมีเก้าไม่ได้นับพระใหม่นี่เป็นลูกทีมไม่ละพระวิยังไม่ได้นับไม่นับเป็นลูกทีมเป็นพระช่วยผู้ช่วยพระชนะชัยไม่นับเจริญชัยไม่นับพระชนะชัยนี่เป็นพวกแต่ตัวแล้วแต่ท่านจะเข้าทีมไหนก็มีพระที่เป็นหัวหน้าทีมก็มีพระบุญธรรมสุเมโธ1พระมาโนทสิริทัตโต2พระสมเกียรติวังสปาโร3พระคิมเขมจาโร4พระชันชัยสิริวิชโย5พระสุรัตคิติกาโม6พระจักรพันตะปะสีโร7พระสุภีสิริทะโร8แล้วก็พระสนิทคุณะกะโร9ก็มี9พอดีทีมพระทีม9ก็ครบใช่ไหมครบนะผมก็ทำงานเวียนบุญวันก็ก็ลงไปคุยกับท่านว่าถ้าจะให้เราช่วยก็ช่วยถ้าช่วยเราช่วยไม่ช่วยก็แล้วไปเพราะท่านทำงานเราก็ไม่ท่านรับไหวก็รับแต่ถ้าท่านไม่เอาพวกเราก็แพ็กทีมเข้าไปได้แต่งานที่เหลือนี่ก็คือนำสวดมนต์ไหว้พระเดินสมาธิที่เราจะทำไหมนะอะไรที่ท่านคนอื่นยังไม่ท่านเอกชัยรับต่างๆก็ให้ท่านทำแต่ถ้าท่านขาดเราก็เข้าไปแทรกทันทีเบอร์ตัวเวรที่หนึ่งเข้าไปทันทีเขาหัวหน้าทีมก็จะมาปรึกษากันว่าเวรใครเขาก็ตั้งเวรเลยนะว่าสมมติอย่างเงี้ยถึงเวรได้เก้ารอบเนี่ยวันหนึ่งมาถึงเก้าเลยแต่วันเนี้ยวันเอกชัยบอกว่าไม่รับสังฆทานอ๋อไปเจอวันเวรที่เก้าท่านนี้เข้าทุพีก็ต้องส่งพระไปรับแทนเพราะเอกชัยไม่อยู่ถ้าเกิดว่าวันนี้เอกชัยไม่ทำงานก็ตรงกับเวรท่านมโนก็เข้าไปรับแทนเข้าใจไหมถ้าเกิดวันนี้พระเอกชัยไม่ไหวตรงกับเทวเวรที่สามก็สมเกียรติเข้าไปทำแทนอะไรที่เขาทำเนี่ยก็ปล่อยเขาไปแต่พอเราทำไม่ไหวตรงทีมนั้นก็ทำรับผิดชอบเช่นบวชเนี่ยก็เหมือนกันบนไม่มีซ้ำบันไม่มีแบบเหมือนขายดอกไม้อะขายเราไม้เราวนเงินก็จะเป็นการพักเราจะไปไหนก็เราทำงานเป็นทีมเนี่ยเราจะไปไหนได้โดยไม่ผูกมัดตัวเองถ้าทำคนเดียวผูกมัดทิ้งก็ทิ้งเลยได้ก็ได้เลย คือเรียกทำงานเป็นแพ็คทีมแล้วก็เขาสามารถจะทำได้อยู่ในวัดต่างๆโดยไม่ขาดงานเลยฉะนั้นถ้าทำงี้ถ้าทำคนเดียวขาดแน่นอนผมไม่อยู่แล้วทิ้งงานแล้วไปคราวนี้อีก10วันจะกลับมางานนี้หล่อเลยเป็นคนฟันหล่อเลยไม่ใส่ฟันใหม่อ่ะหล่อเลยหลุดไปข้างหน้าเงี้ยดังนั้นแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้5องค์เนี่ยจะไม่มีทางขาดเลยได้เป็นการฝึกพระที่5องค์ทำงานท่านก็จะรู้ว่าโอ้ทำงานเงี้ยมันก็สนุกดีนะมันไม่เคร่งเครียดมันไม่ได้รัดบังคับอะไรเราเลยเหมือนทำงานช่วยหมู่คณะเป็นกตัญญูรู้คุณกับหมู่คณะที่ไม่มีหมู่คณะเราก็ไม่มีวันนี้เงี้ยพระสงฆ์ไม่มีครบ20องค์เราก็ไม่เป็นพระเงี้ยไม่มีครูบาอาจารย์สอนบิณฑบาตสอนแบบอะไรพินทุอธิษฐานสอนผ้าขาวเนี่ยถ้าไม่ได้พระสอนเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เป็นพระไม่ได้วันนี้จึงคิดถึงบุญคุณพระที่ท่านดูแลเรามามันก็กลายเป็นเรื่องสร้างบารมีถึงไม่เอาบุญคุณแต่ว่ามันก็ได้บุญตรงที่เราช่วยเขาให้สำเร็จดังนั้นงานตรงนี้ถ้าเราไม่ทำนี้ผมว่าอนาคตมันจะแย่วัฒนธรรมมันจะไปไม่รอดใช่ไหมทุกคนมาเข้ากุฏิเงียบเขาเงียบเงี้ยหลวงพ่อบอกโอ้วัดเราเจริญแล้วมีพระเต็มกุฏิหมดเลยแต่นอนเต็มกุฏิหมดเลยหลวงพ่อก็ต้องออกมาทำเองมาทำตอนแก่ทำไหวเลยเพราะไม่พระคนนั้นไม่ทำเขาไม่ทำหรอกเขาปล่อยวางมาแล้วเพราะไม่ปล่อยวางก็คือไม่ทำนั่นเองเพราะใครโทษใครโทษหลวงพ่อไม่ได้มอบงานให้ทำไม่จัดระบบให้ทำเหมือนรัฐบาลไม่มีทหารนั่นแหละอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีกระทรวงอยู่ไม่ได้แต่นี่เราก็ต้องทำให้สำเร็จแต่ก็ยังก็ไม่ใช่งานหนักอะไรถ้าทำอย่างนี้ไม่หนักนะท่านจะลำบากนะ
1: ก็เรียกก็ไม่มาทำไงคร
0: ับ ก็มาคุยกับหลวงพ่อดิ
1: ก็บอกพระใหม่ว่าทำงานมาทำงานในห้างว่าไม่ทำประวัติ
0: ก็เรียกมาคุยกับหลวงพ่อก่อน
1: ไม่ใช่
0: คร
1: ับพี่
0: มาคุยกับหลวงพ่อเขาคงได้มาคุยกันผมก็คุยได้ผมก็ยินดีคุยด้วยก็ให้มาคุยกับเราไม่ได้เงี้ยก็ต้องยกให้ไปอยู่โน่นอ่ะวางน้ำเขียวนะไม่ต้องสวดมนต์ด้วยพระก็ฮะ
1: เจ
0: ้
1: าหน้าที่เนี่ยท่านจะได
0: ้ตัดไม่ไรมาคุยกับผมก็ต้องทำก็ต้องเริ่มต้นเหมือนเดิมงานทุกพวกเราไม่ต้องเกรงใจมาคุยเรื่องบอกหลวงพ่อคุยรู้เรื่องก็มาให้พ่อคุยกับผมไม่ต้องเกรงใจคราวนี้ระบบเกรงใจไม่มีแล้ว
1: ไม่มา
0: ก็มาคุยผม
1: ไม่คุยผม
0: ก็ไปสุติเลยผมจะไปถึงกุฏิผมจะพาไปคุยกุฏิเลย
1: บางที
0: ลองดูที่มันเป็นยังไงวัดนี้ผมสร้างอ่ะ
1: มีท่านบุย
0: บุยบุยเห็นสีนักอ่ะอยากเจอบุย บอกเตรียมตัวไปเลยบุยอ่ะฮะอะไรก็จัดกันสิฮะนี่จัดก็แพ็กทีมเนี่ยก็ไม่อยากให้เทศองเดียวแสงสว่างเขาบอกว่าบางคนบอกก็ดีเมื่อกันบางคนบอกเบื่อยังพอได้ยินตรงนี้อยากจะหลับเงี้ยก็คือเขาบอกฟังมากแล้วเขาบอกให้ฟังทีละชั่วโมงใช่เนี่ยเขาบอกองเดียวเขาไม่เอาแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่เขาไม่เบื่อบางคนเขาก็บอกว่าเขาบอกอยากเปลี่ยนรสชาติคือยังไม่ถึงขั้นอะไรที่เหมือนอย่างกับท่านเหมือนหลวงปู่สังวาลอ่ะเทศตะไลเขาไม่เบื่ออย่างกับท่านจรัญเนี่ยเขาไม่เบื่อรู้สึกเสียงข้างมากไปอย่างนั้นแต่อย่างพระบางองค์เขาก็บอกว่าบางคนร้องไห้มาเลยนะฉันฟังเบานี้ฉันเสียใจจังอะไรวะเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้ร้องเพลงร้องผมบอกโอ้โหโยมทำใจอ่ะนี่เขาสอนธรรมะที่เยอะนี่ฉันทำใจไม่ได้ฉันฟังไม่ได้ฟังนี้ฉันปิดบอกถ้าโยมฟังธรรมะนี้โยมไม่ได้อะไรเลยผมพูดจนแกหายร้องไห้อ่ะแล้วผมให้แกฟังต่อ ผมไม่ได้ซ้ำเติมพระเราไม่ดีเลยคนมันจริตต่างกันนี่ถ้าเจอหลวงพ่อตื้อมันไม่เข้าวัดเลยหลวงพ่อตื้อด่าไงหลวงพ่อตื้อขออภัยนะต้องตัดเทปนี้นะหลวงพ่อตื้อเกิด หลวงพ่อตื้อมาถามหลวงพ่อตื้อหลวงพ่อตื้อเกิดที่ไหน

ไอ้นั่นมันคิดหยาบจังนะคิดไหมไม่เกิดตรงนี้จะเกิดที่ไหนวะเนี่ยก็จริงนะไปถามบอกใครก็ถามกูอย่างเงี้ยเกิดที่ไหนกันนะมึงจะรู้ไปทำไมอ่ะนี่คำหลวงพ่อตื้อพูดนะไม่ใช่ผมพูดนะยอมผู้หญิงก็ให้ผมฟังอีกทีนะผมไปที่นั่นผมไปพักที่อุตรดิตถ์แกจะถามหลวงพ่อตื้อบ้านแกสำหรับหลวงพ่อตื้อมาพักนะแกเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนสุภาพนะแกเป็นคนฐานะดีแกบอกหลวงพ่อตื้อมาพักบ้านหลังเนี้ยแกก็ให้เราพักนะบอกท่านเทศอย่างเงี้ยบอกโอ้โหบอกแกชอบพระเนี่ยพูดตรงๆแล้วบ้านอื่นไม่ให้หลวงพ่อตื้อพักหรอกก็รับไม่ได้หลวงพ่อตื้อพูดตรงๆกูเกิดตรงนี้จะเกิดที่ไหนอ่ะไม่มีตรงนี้กูจะเกิดได้ไงมานั่งคิดบอกจริง

เกิดตรงนี้จะเกิดที่ไหนอ่ะไม่มีตรงนี้กูจะเกิดได้ไงมานั่งคิดบอกจริงไม่ใช่เกิดมันถ้าเกิดยังเกิดหนองไผ่ไม่ใช่นะใช่ไหมหนองไผ่มันกว้างอ่ะถ้าเกิดเมืองนนท์มันก็กว้างอ่ะแต่ถ้าเกิดจากแม่เนี่ยใช่เลยนี่คือท่านพูดให้มีธรรมะไงว่าคนเรามันก็พ้นไม่พ้นไอ้ทวารทั้ง9ที่มันเป็นเครื่องกำเนิดสุขและทุกข์ดีและชั่วบุญและบาปมันก็อยู่ตรงนี้เองบุญก็อยู่ตรงนี้บาปก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมบางคนไปเอาเมียเขาบาปตรงนี้ใช่ไหมเออไปบาปตรงนี้ไปเอาเมียเขาไปเอาผัวเขาก็บาปไอ้ตรงนี้หมายถึงว่าผมจะทนเสียงให้หัดเนี่ยเพราะเสียงมีสองอย่างโยโซภะคะวาลังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนี่คือเสียงสูงสวาคาโตภะคะวตาธัมโมคนขึ้นสูงก็ต้องสูงไปเยอะโยโซสวาคาโตภะคะวตาธัมโมอวิปานโนอย่างนี้ไม่ได้ต้องสูงก็คือสูงถ้าสมมติมันมีเสียงนาสิกกับเสียงในคอโยในคอนะองค์นี้สมมติฉันสามารถได้ชอบลงในคอแล้วมันก็โยโซภะคะวาลังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตมันไม่เข้าเลยใช่ไหมก็ต้องเอาละต้องเป็นเสียงฤาษีเสียงฤาษีเป็นไงสวาคาโตภะคะวตาธัมโมแต่นี่ท่านสามารถบอกกูไม่ไหวแล้วว่าทุปาติปันโนภะคะวะโตก็ขึ้นสูงได้ท่านสามารถก็สามารถจะขึ้นสูงได้ในเมื่อตัวเองไปไม่รอดนี่คือเทคนิคในการสวดเข้าใจไหมไม่คือท่านไม่น่าจะมาสวดทางว่าได้ซ้อมต้องสวดนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยต้องซ้อมกันเมื่อสมัยก่อนนะสังฆทานปีแรกผมมาอยู่เนี่ยโยมเขานิมนต์ไปสวดบ้านคนนั้นคนเจตีสามีเขาตายเขาอยากฟังสวดแผ่ผมก็โหฟังสวดแผ่เมืองนนท์คนมีความอยากฟังครับผมก็เกณฑ์พระสวดทุกวันเลยทุกอย่างสวดหมดเลย12ตำนานนะสวดได้หมดเลยครับปวดเจ้าหุงมหากากรณีเมตตันอะไรสัพพุเตโยจยันจักุมาแปลวิปัสสิตแปลหมดแล้วครับแปล7ที่เขาสวดตอนเย็น7 12ตำนานพวกเราสวดได้เกลี้ยงเลยครับโยมทึ่งเลยวัดสังฆทานมันสวดได้ไงสวดมนต์เย็นได้หมดเลยแล้วก็กุศลาแปลนี่สวดได้หมดเลยสมัยนี้ไม่เพราะนั้นผมนำเองผมสวดเองก็สวดได้หมดมาได้ตั้งสมัยนั้นแหละผมว่าถ้าเรามาอยู่ตรงนี้จะไปสวดมนต์อย่างนั้นมันก็คงไม่แปลกอะไรจากการที่เราเคยสวดมาผมก็พัฒนาสวดมนต์แปลหมดเลยเป็นพวกอภิธรรมก็แปลตั้งแต่บัดนั้นมาก็ได้ผลดีทุกวันนี้ก็ไม่อยากแปลกันแล้วโยมบางคนนะตำรวจนะตำรวจที่วัดหนองบัวเนี่ยมันเป็นคลิปนะพระวัดหนองบัวเขาเปิดสวดมนต์แปลมันขี่รถไปทำงานแล้วตำรวจอายุโตแล้วเป็นคลิปมันฟังพระสวดมนต์ตรงข้างทางมันพระนี่แปลกจังเลยสวดมนต์ทำไมรู้เรื่องศาสนาคิดทำไมไม่รู้เรื่องมันเข้ามาวัดมันมาฟังสวดเลยมันเปลี่ยนศาสนาคิดเป็นพุทธเลยตำรวจเป็นจ่าเนี่ยมันมาซื้อที่ดินที่ไรเอาพาลูกพาเมียมาเข้าวัดมาซื้อที่ดินถวายวัดมาสร้างกุฏิมาที่ตายเลยมันก็พอปลดเกษียณมันมาเป็นยามเฝ้าวัดเลยนะมาไล่ขโมยไล่อะไรที่สุดตายก็ยังฝังอยู่ที่วัดนี่คือจากฟังสวดมนต์ใช่ไหมฉะนั้นก็อย่าทิ้งบทพวกนี้มันก็ฝึกกันไปแต่ว่าผมว่าพระเนี่ยต้องขึ้นคอหนึ่งต้องขึ้นให้เป็นหัดขึ้นแล้วไม่จะขึ้นให้ไม่ให้จนเป็นอะไรเนี้ยผมว่าก็ตรวจได้เพราะทุกคนเลยก็ได้ฮะได้ก็ได้พระที่ทำส่วนนั่นก็คือทีมใช่ไหมที่มาส่วนนี้ก็จัดได้ตรวจกับพระขาวที่นี่ก็ได้การพระขาวก็ควรจะนำสวดต่างหากโยมก็สวดต่างหากก็ดีเหมือนกันจะได้นำทำสมาธิแล้วมันหลบไปไหนจะได้รู้

0: ครับ
1: ครับเอางั้นเลยดีกว่าก็ได้ได้ถ้าถูเมื่อก่อนผมเนี่ยถูกับมะพร้าวเองเช้าเย็นทางทานเนี่ยแล้วก็เทียนลงลื่นเลยนะคนมาที่อุโบสถสมัยก่อนเป็นไม้ลื่นผมว่าสมัยนั้นที่จริงเราต้องรื้อเพราะว่ามันเก่าแต่พื้นเนี่ยเลื่อมเลยใครมายุคนั้นจะรู้ว่าวัดสังฆทานสะอาดมากพวกเรานี่ใช้กับมะพร้าวถูนี่อย่างข้างบนนั้นใช้กับมะพร้าวได้ก็ต้องให้จ้างทำใหม่เพราะยอดไปแก้ไขจะแก้ไขสะเก็ดนะเก็บช่วยกันได้บอกให้มาจ้างไปก็ต้องไปแก้ทุกไหนอ่ะก็ต้องแก้ให้หมดเลยงั้นลองไปแก้สิท่านช่วยแก้ต้องมันน่าจะเป็นชั้น2ไม่ว่าก็มันมีทั้งรวดอะไรก็ดูแล้วแต่ท่านชอบไงก็ว่ากันไปท่านชอบชั้นบนก็ไปชั้นบนนี่ชั้น2ทั้งหมดขึ้นอยู่แต่ท่านจะจัดห้องประชุมมันไหนไม่ว่ากันมติกันเอง
2: แล้วพระที่ส่วนที่ขอแยกกันไปทำละ2ท
1: ี
2: ม
1: น่ามันตาม
2: นี่กันอย่าใช้ทั้งส่วน
1: ได
2: ้
1: แต่เอางี้แล้วกันเอกชัยเนี่ยก็คือปล่อยท่านแต่คนที่รับทีมวันที่หนึ่งเนี่ยถ้าเอกชัยไม่สวดตัวเองก็ต้องเข้าไปช่วยแต่พอพ้นวันที่ทีมท่านรับองค์นี้ก็ต้องไปช่วยก็เป็นงานเสริมที่ทำแล้วทำไปเราไม่ไปเปลี่ยนแปลงแต่ว่าที่เราทำของเราก็ทำเพื่อให้มันสมบูรณ์นะฮะใช่ใช่มันไปโน่นไปเข้าห้องน้ำดูดบุหรี่ดีกว่าแล้วอำนาจอันนี้ขอให้ไปถึงแม่ชีด้วยให้พระพวกนี้แอคเนี่ยไปควบคุมแม่ชีด้วยดูแลแม่ชีด้วยแต่ไม่ใช่ไปนะเขาไปช่วยว่าแม่ชีมีการประพฤติอะไรไม่บกพร่องไม่สวดมนต์ไม่ไหว้พระอะไรพวกเราก็ไปช่วยไปตักเตือนไปว่ากล่าวไปช่วยแม่ชีเก่งใจเราก็ช่วยพวกที่มาเละเละวัดเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์อันนี้ไม่กล้าพูดก็เอานี่ไปช่วยไอ้ทิพย์ชิดพระเนี่ยกล้าพูดมันก็ขยะเนี่ยมันก็ต้องเก็บทุกคนเนี่ยแล้วผมเองก็ต้องช่วยทุกคนเนี่ยผมเองนี่ผมช่วยหมดทุกทีมเลยนะผมถือว่าพวกเทนจะทำอะไรผมก็เสริมหมดเลยทุกทีมไม่ได้นิ่งดูดายขอให้ท่านทำสำเร็จผมก็ดีใจไม่ทำไม่สำเร็จก็ช่วยกันได้มาปรึกษาผมได้ทุกเวลาผมก็ยินดีที่จะช่วยให้มันเป็นงานที่สมบูรณ์ผมว่าอันนี้พวกควรรักษาระบบการปกครองนี้ไว้มันก็จะเป็นการที่ไม่ลดหย่อนจากการทำงานที่จะได้ประโยชน์มากเลยแล้วก็พระขาวเนี่ยต่อไปเขามาบวชแล้วเขาได้รับรู้ว่าเออมาบวชสังฆทานมีคนมาสนใจมาสอนเรามาเตือนเรารู้สึกมันมีคุณค่ามากขึ้นดีก็มากินนี่นอนไอ้ตัวกินตัวนอนมันตัวสอนเขาให้ไม่ดีไอ้ที่แม่ชีเนี่ยอนาคตเนี่ยผมจะไปสร้างกำแพงที่รอบวัดเขียนนะที่ประมาณ10ไร่ผมจะพระนอนไปไว้ที่นั่นองค์หนึ่งพระนอนที่ผมสั่งมายาวประมาณ2ล้าน5แสนยาวกว่าหลวงพ่อที่ยาวกว่าหลวงพ่อที่อยู่ที่กุสินารายครับผมจะทำนี่ผมจ้างหินแล้วใหญ่ยาวหนักเท่าไหร่ตก50ตันหรือ100ตันนะต้องใช้รถอย่างใหญ่แล้วพอทำเสร็จผมจะมาไว้ที่หลังวัดเขียนนั่นแหละผมจะมาทำปางปรินิพพานที่นั่นจะทำศีลาคุมแล้วก็จะย้ายพวกแม่ชีทั้งหลายเนี่ยที่แก่ๆเท่าๆไปไว้ที่โรงพยาบาลแล้วก็ไว้ที่นั่นกุฏิใหญ่แล้วก็จะให้ไปอยู่ที่นั่นทำกระเพงล้อมที่นั่นและตรงนั้นก็เป็นที่สวดมนต์ไหว้พระที่ปรินิพพานตรงนั้น จะเป็นที่สวดมนต์ไหว้พระที่ปรินิพพานสำหรับพวกผู้หญิงจะอยู่ตรงนั้นไม่ชีอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็จะเป็นที่เข้าคอร์สสมาธิอย่างเดียวไม่ชีที่อยู่เข้าคอร์สก็เข้าได้แต่ที่ไม่เข้าเนี่ยต้องไปอยู่ข้างนอกหมดเลยแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์วันพระเนี่ยพวกคนที่มาเข้าคอร์สเนี่ยเข้าศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่นี่เลยไม่ต้องไปที่อื่นนะไม่ต้องไปวัดอื่นแต่ถ้าจะเข้า7วันก็ไปวังน้ำเขียวก็ที่วัดข้าวกินาแต่ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ให้เข้าที่นี่คือปิดวาจาเลยผมวางแผนไว้ว่าเราจะต้องไปสูตรด้วยให้ได้นะแล้วโรงพิมพ์นี้ผมจะย้ายไปอยู่ข้างนอกตอนนี้ผมเขียนแผนแล้วโรงพิมพ์ย้ายไปอยู่ข้างนอกปุ๊บเนี่ยไอ้ที่โรงพิมพ์นี้ผมก็จะใช้ให้พระอยู่แล้วก็ทำเป็นน้ำแข็งกับน้ำขวดเท่านั้นเองไม่เพราะโรงพิมพ์มันเล็กงั้นที่ข้างนอกเนี่ยผมจะใช้โรงพิมพ์4 สีกับ2 สีแล้วก็ผมก็จะไปให้โรงพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยทำงานได้เต็มของเขาโดยที่ไม่รับงานข้างนอกได้ก็ให้เป็นบริษัทของเขาไปดังนั้นแม่ชีที่แข็งแรงและแม่ชีที่ไม่แข็งแรงก็จะย้ายไปอยู่ที่โรงครัวเพราะโรงครัวนั่นจะเป็นโรงไม้โรงไม้ที่ถ้าผมจะรื้อออกไปโรงไม้ที่ทำประตูหน้าต่างผมจะรื้อออกไปให้ตรงนั้นเป็นโรงครัวแต่คนแก่คนเฒ่าก็จะไปอยู่โรงพยาบาล5 ชั้นนี่และสมาธิของโยมที่จะทำพวกโรงพยาบาลพวกแม่ชีจะมีพวกคารวาสเนี่ยอยู่ชั้นที่5ที่ข้างบนจะเป็นถงไทยนั่นพวกนั้นพวกคารวาสจะไปทำที่โน่นพวกผู้หญิงพวกคนป่วยเพราะเขาจะมาเดินที่รำลานทำไม่ได้ตรงที่โบสถ์นี้ก็จะมีเฉพาะวันพระหรือวันเสาร์อาทิตย์ที่มาสวดมนต์วันธรรมดาก็ต้องย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลสำหรับคนป่วยแล้วก็พระเราก็ทำตรงนี้แล้วที่ปรินิพพานนั้นก็สำหรับพวกแม่ชีก็จะมีเทปมีอะไรสอนขึ้นตรงโน้นตรงนี้ก็จะเหลืออยู่แต่พวกที่ปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิวันศุกร์วันเสาร์เท่านั้นเองแม่ชีจะไม่อยู่ตรงนี้แต่ที่อยู่ก็คือคนแก่ผมก็จะไปทำให้อยู่ดีที่โรงพยาบาลให้เดินนั่งอะไรแบบมีอ่างน้ำร้อนอาบมีนวดมีอะไรทำให้แล้วเวลาอาหารส่งอะไรก็ไม่งั้นเดี๋ยวแก่ๆมากเดินตกห้องตายพอดีแต่ถ้าว่าจะไปทำให้เขาสะดวกแต่ใครจะอยู่ก็อยู่ได้แต่ว่าไม่สะดวกเท่าที่อยู่ตรงนู้นเพราะโรงครัวจะย้ายไปโน่นเลยท่านไปอยู่ที่โรงบาลพระก็คงต้องเดินไปบิณฑบาตที่โน่นแหละที่นี่ไม่เป็นโรงครัวแล้วที่นี่ก็จะกลายไปที่พักสำหรับปฏิบัติธรรมอย่างเดียวโรงครัวเอาไปไว้ที่โรงพยาบาลเลยดีไหมไม่มากดีไหมนั้นวัดเรามันกว้างแล้วและคนเนี้ยตอนเนี้ยออกเข้าไม่รู้ใครเป็นใครเลยดังนั้นก็ต่อไปปีเนี้ยเขาจะเริ่มขยายผมจะทำโรงพิมพ์ให้เสร็จแล้วก็ทำโรงพยาบาลให้เสร็จแล้วก็ทำพวกปางปรีผ่านไปตั้งตรงนั้นต้องยกเนินสูงสูงหน่อยนะแล้วก็โหหนักน่าดูนะหนักร้อยตันเนี่ยตึกหลังใหญ่ใหญ่นิพพานสวยนะโอ้ยมันบนก็พังทั้งโรงพยาบาลเนี่ยเอาไปทำเนินไว้อย่างเดียวที่หลังวัดเขียนไอ้ที่5 ไร่นะฮะไม่ท่อนเอามาหมดเลยฮะรถมันเก่งมากเอามาหมดเลยแต่ผมว่าจะข้ามสะพานได้เปล่าได้นะ
0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: วัดป่าปทุมรัตน์ปทุมธานีนะคะเขามีงานหลวงปู่เจี๊ยหล่อรูปหลวงปู่เจี๊ยจุนโรนะคะเมื่อวันพิมพ์ส่งก็แจ้งงานที่วัดป่าโพธิทัตตะปฏิปทารามแล้วก็หลับไปแล้วมีการจัดงานนะคะก็จะมีการทอดผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยในการปกป้องอธิปไตยชาติเนาะก็โดยอันนี้คร่าวๆนะคะเท่าที่จำได้ในหัวสมองนะได้รับเมตตาจากหลวงพ่อเยือนนะคะท่านมาแสดงธรรมแล้วก็เป็น เมตตาและพระป่าท่านจะไปสร้างใช้ในการสร้างรั้วป้องกันปกป้องอธิปไตยนะคะก็เราก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยถ้าเราเป็นคนเราอยู่ใกล้ในพื้นที่นั้นนะคะในพื้นที่ปทุมธานีก็ไปร่วมงานได้ต้องพักประการค่ะโอ้กลางล่มไปด้วยสู้ฝนค่ะจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาค่ะสาธุแจ้งชื่อไหมคะแจ้งชื่อไหมอ๋อได้ได้ได้อนุโมทนาค่ะ
4: อันนี้ของ
3: โนเองโอ้จันทะลินสาธุสาธุอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาบุญกับสะพานบุญด้วยนะคะในนามนาวาเอกหญิงพินณพินณดาวนะคะจันทนินถวายปัจจัยร่วมบุญหลวงพ่อสนองกตปุญโญ300บาทแล้วก็ท่านไม่ประสงค์ออกนามอีก100บาทเป็น400บาทนะคะอนุโมทนาสาธุก็เป็นศิษยานุศิษย์นะคะที่ตั้งใจมาร่วมงานร่วมบุญถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณงามและความดีนะคะที่ท่านได้กระทำไว้ต่อวัดสังฆทานก็ดีต่อทุกๆสรรพชีวิตนะคะที่อยู่ในโลกใบนี้ก็ได้รับโอกาสความเมตตานะคะหลวงพ่อท่านก็เมตตาทุกคนนะคะที่อยู่ในร่มเงาของท่านนะคะหลวงพ่อนี่ช่วยคนได้ทั้งโลกโดยบารมีธรรมของท่านอนุโมทนานะคะเดี๋ยวมอบให้แม่ศรีวันนี้ก็ท่านได้ขับมาร่วมด้วยช่วยกันเรียบร้อยตัดไฟโอ้น้ำหยดน้ำหยดสาธุตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็เริ่มทยอยเดินทางมาถึงลานธรรมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้ร่วมพิธีเดี๋ยวพร้อมเพียงกันวาชักไปแล้วเทวดาไปแล้วเทพเทวดาอารักษ์เฮ้ยฮิวเชนรบกวนหน่อยฝากชื่อผู้ล่วงลับทาทุกกับอนุโมทนาใหม่ว่าติดปากโอ้แจ้งประชาสัมพันธ์นะคะนี้น้องกี้ฝากมาเนาะท่านใดสนใจในเรื่องของการบำบัดร่างกายที่บริเวณโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยนะคะท่านเดินออกด้านตลาดหลังวัดเนาะเดินตรงไปที่ดูแลรักษาสุขภาพแบบน้ำใช้น้ำไฮโดรเจนนะคะแล้วก็มีการนวดแบบนวดตามอาการนะคะแล้วก็มีที่นอนเสื่อร้อนหินแร่อเมทิสการสูตรไฮโดรเจนบำบัดร่างกายรวมถึงนะคะการดูแลสุขภาพเบื้องต้นก็ไปรับการบริการได้ทุกวันนะคะค้างต้นไม้ต้นไม้คนฝากประชาสัมพันธ์มาแล้วก็อ่านให้แล้วเนาะสำหรับในตอนนี้ก็11นาฬิกา11นาฬิกาแล้วนะคะเอาเหงื่อเข้าตาจับจองที่นั่งในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะโห thank you ค่อยค่อยทำอะไรจ้าทำอะไรจ้า ัตถุครูบาอาจารย์ท่านก็ประจำที่นั่งนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะได้ทราบอาจารย์ถาขาท่านจะระบุวันกฐินต้องการท่านเจ้าภาพนะคะก็แจ้งความจำนงได้ที่แม่ชีสมศรีนะคะท่านมีความประสงค์เป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินในปีนี้นะคะก็แจ้งความจำนงได้แล้ว
4: ต้องมาวางบนทานเนี่ย
3: มันเป็นข้อวัดเนี่ยทำอะไรไม่ละเอียดก็จะได้อย่างนั้นแหละสำหรับท่านใดที่นะคะมาถึงแล้วก็หลบเลี่ยงนะคะตรงไหนที่เรามีน้ำเฉิดแฉะก็ระวังลื่นนะคะสำหรับผู้สูงวัยแล้วก็ท่านนักบวชแค่น้อมกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะอาจารย์ท่านเดินทางมาไกลจากวัดสาขาก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวรอหลวงพ่อท่านขึ้นสู่ธรรมาสน สำหรับประวัติโดยย่อนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับปุญโญท่านเกิดเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2487ซึ่งตรงกับวันพุธที่วันพุธขึ้น14ค่ำเดือน5หลวงพ่อเกิดณตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเป็นบุตรชายคนที่7นะคะในจำนวนพี่น้อง9คนค่ะซึ่งหลวงพ่อสนองท่านเป็นบุตรของหลวงปู่เอมโพสุวรรณและคุณแม่ชีแมนโพสุวรรณได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ15ปีในปีพุทธศักราช2502เป็นสามเณรณวัดชัยนาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรีและได้อุปสมบทเมื่ออายุครบ20ปีในปีพุทธศักราช2507ณวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพระครูสุวรรณพุทธาจารย์หลวงพ่อมุ้ยเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายากตปุญโญสำหรับการเผยแผ่และพัฒนาวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้ทุดงเดินมาพบวัดสังฆทานในปีพุทธศักราช2511และพิจารณาว่าบารมีธรรมท่านนั้นยังไม่เพียงพอจึงเดินทุดงไปยังวัดไปยังถ้ำกระเปาะที่จังหวัดชุมพรเพื่อเร่งความเพียรจากนั้นได้กลับมายังวัดสังฆทานอีกครั้งในปีพุทธศักราช2517และได้บุกเบิกวัดสังฆทานซึ่งเดิมเป็นวัดร้างกลางสวนสร้างขึ้นในปลายอยุธยาตอนปลายนะคะและกลับมารุ่งเรืองเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ที่หลายท่านได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่ง

0: ท่านเน้นการเจริญสติปัฏฐาน4ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสร้างเสนาสนะไว้นะคะปลูกต้นไม้ไว้ร่มรื่นและได้เผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงคำสอนได้โดยง่ายหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านมรณภาพด้วยโรคไตนะคะเมื่อวันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2555สิริรวมอายุ68ปีพรรษา48ขณะนี้พระครูปลัดพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะคะเดี๋ยวขอญาติมอบหน้าที่ให้กับคุณวิเชียรบุญปองนะคะ
1: ขอกราบนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบหลวงปู่สังวาลเขมโกกราบหลวงพ่อสนองกาตาปุญโญกราบท่านพระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนกราบคณะสงฆ์พระมหาเถระพระเถระพระอนุเถระคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ทุกๆรูปที่อยู่ณวัดสังฆทานแห่งนี้กราบสวัสดีศรัทธาสาธุชนคนดีที่มุ่งหน้ามาสู่วัดสังฆทานและรับชมอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันละสังขารขององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งละสังขารไปเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2555ย้อนกลับไป14ปีที่แล้ววันนี้พวกเรามาแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยการทำบุญอุทิศทอดผ้าบังสกุลณเรือนไทยวัดสังฆทานเมื่อช่วงเช้าขณะนี้เวลา11 นาฬิกาพ่อแม่ครูอาจารย์พระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานจะได้พาคณะสงฆ์พาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อสนองกตปุญโญแสดงมุทิตาสักการะอาจารยบูชาถวายพานพุ่มก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมพิธีนั้นให้ท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อพระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนขอเชิญชาวพุทธทุกคนทุกท่านสาธุชนคนดีได้กราบหลวงพ่อพระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนและคณะสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมกัน3ครั้งพร้อมแล้วกราบกราบกราบขอโอกาสคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ขอโอกาสท่านผู้มีเกียรติท่านผู้มีศรัทธาสาธุชนคนดีทุกท่านนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนิมนต์พระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานได้โปรดเมตตาแสดงธรรมในวาระโอกาสทำบุญครบรอบวันละสังขารครบรอบ14 ปีของพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญพ่อแม่ครูบาอาจารย์อดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับ
2: ขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระซึ่งมีหลวงพ่อมรูหลวงพ่อมรือธรรมกาโมซึ่งเป็นประธานสงฆ์อาวุโสของวัดสังฆทานแล้วก็หลวงพ่อสนั่นปลักกาโมท่านก็เป็นรองประธานสงฆ์ของวัดสังฆทานทั้งสองรูปสององค์ท่านก็อาพาธแล้วก็ไม่ได้มาเป็นประธานให้ก็มอบฉันทะแต่มาเป็นตัวแทนในการที่จะทำมุทิตาสักการะอย่างหลวงพ่อสนองกตปุญโญหนึ่งในวาระโอกาสละสังขารขององค์ท่านปกติธรรมดาแล้วก็เป็นวันที่24สิงหาคมแต่เนื่องด้วยสังคมคนส่วนใหญ่ก็จะว่างวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เลยมีฉันทาอนุมัติว่าน่าจะจัดเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เลยเป็นวันที่23มาเช้าเราก็ได้ทำเจริญพุทธมนต์แล้วก็ครูบาอาจารย์ตามสาขาต่างๆก็มารับทักษิณาทานแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงเที่ยงนี้ก็เราก็มาส ประชุมพร้อมกันณลานธรรมเพื่อให้คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ของวัดสังฆทานสาขาพระแม่ครูบาอาจารย์ได้มาทำการสักการะหน้ารูปเหมือนขององค์หลวงพ่อสนองกตัญญูแล้วก็ให้ญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาได้ทำการถวายพานดอกไม้เพื่อเป็นการสักการะเป็นอาจารย์บูชาน้อมระลึกถึงคุณของหลวงพ่อสนองที่ท่านได้มีคุณประโยชน์คุณประการต่อพุทธศาสนาเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่ที่อบรมสั่งสอนพวกเรามาโดยตลอดฉะนั้นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานส่วนใหญ่ก็ผ่านวัดสังฆทานมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยหลวงพ่อสนองอยู่ถึงยังไม่มีคนรู้จักมากมายวัดวาก็ยังไม่เจริญเหมือนขณะนี้การไปมาอาหารการกินอาหารการที่อยู่อาศัยก็ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สะดวกเหมือนณปัจจุบันแต่ด้วยความศรัทธาของหมู่คณะครูบาอาจารย์ที่ศรัทธาในองค์หลวงพ่อสนองก็ได้อยู่ร่วมงานเผยแผ่ศาสนามาโดยตลอดฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านมีวิสัยทัศน์ในการเผยแผ่ท่านเป็นพระที่พัฒนาทางด้านจิตใจแล้วก็กอบคู่กันไปคู่กันไปก็คือการพัฒนาสถานที่ให้เป็นที่โรมณียสถานให้พวกเรานั้นได้มาใช้ประโยชน์ณปัจจุบันนี้เราก็ใช้ประโยชน์ลานธรรมสมัยก่อนก็ไม่ได้มีลักษณะแบบนี้เพราะสังฆทานแล้วก็จะเป็นล่องสวนเป็นสวนแต่ส่วนใหญ่สมัยก่อนนี้ก็จะเป็นล่องสวนมีน้ำมีคูเมื่อซื้อแล้วก็ทำการพัฒนาถมถมด้วยทรายก็อาศัยพวกเรานักบวชนี่แหละพระด้วยโยมด้วยร่วมด้วยช่วยกันนะไม่มีวันหยุดแล้วก็ไม่มีวันลาอย่างพวกเราโดยทั่วไปก็อะไรอ่ะ8โมงทำงานถึง9โมงทำงานพักเที่ยงเย็นก็กลับแต่พระเรานี่ฉันเสร็จแล้วก็ต้องช่วยกันทั้งแม่ชีทั้งนักบวชอุบาสกอุบาสิการ่วมด้วยช่วยกันขนทรายสมัยก่อนทางเข้าก็ไม่สะดวกนะรถขนทรายมาทำไมก่อนไม่ได้มาทางรถมาทางเรือมาทางคลองเรียกคลองบางไผ่มี2คลองบางไผ่น้อยกับบางไผ่ใหญ่ทะลุแม่น้ำเจ้าพระยามาเป็นเรือลากโยมที่โยมเข้ามาเห็นสะพานนั่นเนี่ยคลองนั่นแหละเรือมาจอดเสร็จแล้วเราก็ตักใส่รถสมัยก่อนไม่มีรถ10ล้อนะตักใส่รถมั่งช่วยกันเข็นมั่งช่วยกันแบกมั่งนึกถึงสภาพมดนะมั้ยมดตัวเล็กตัวน้อยช่วยกันแบกทรายแบกดินมาทำเป็นลังปวกแบกมาเป็นก็อาศัยความศรัทธาของพวกเราทั้งหลายแหล่นี่นะก็เพื่ออะไรเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์กับสถานที่แห่งนี้ฉะนั้นพระสังฆทานจึงเป็นที่ที่พวกเราทั้งหลายได้มาใช้ประโยชน์ในการประพฤติในการปฏิบัติเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัตินี่มันก็ไม่มีเรื่องที่จะไร้สาระไม่มีพิธีกรรมอะไรมากมายนอกเหนือความสอนท่านก็จะเน้นให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัตินะด้วยศีลสมาธิด้วยปัญญาฉะนั้นทุกคนเข้ามาแล้วก็ต้องตั้งใจนะตั้งใจเสียสละเวลามาแล้วก็ต้องใจประพฤติปฏิบัติสมดังที่บุคคลทั้งหลายพระทั้งหลายที่ท่านได้ร่วมมือกันร่วมแรงกันบางองค์บางท่านท่านก็มรณภาพไปแล้วบางคนบางท่านท่านก็จากโลกนี้ไปแล้วก็ถือว่าเรานั้นได้ใช้ประโยชน์จากความศรัทธาของพวกท่านทั้งหลายฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านมีคุณอุปการในการที่จะให้ญาติโยมนั้นได้รู้ได้เข้าถึงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประลวงว่าคนนั้นไม่มีเวลาจะมาวัดสมัยก่อนนี้จะมีสื่อแค่วิทยุแล้วก็สิ่งพิมพ์อันดับแรกท่านก็เผยแผ่ด้วยการนำการสวดมนต์ ทำวัดเช้าเย็นแปรฉะนั้นวสังฆทานทุกสิ่งอย่างบนพิธีก็จะเป็นการสวดมนต์แปรฉะนั้นบางคนยังไม่เข้าใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคืออะไรแม้กระทั่งอาตมาเองก็ยังไม่เข้าใจนะถึงแม้ว่าจะอยู่วัดเป็นเด็กวัดแต่ก็ไม่เข้าใจความหมายมันคืออะไรเพราะว่าตั้งนะโมก็นะโมพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิก็ไม่เข้าใจคืออะไรแล้วทำไมต้องท่องถึง3ครั้งยิ่งสวดมนต์ทำวัดเช้าก็ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่ก็เหมือนว่าเรานั้นเป็นนกแก้วนกขุนทองใครจะให้ความรู้ใครจะให้ข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เราก็จำได้หมายรู้แต่เราไม่รู้ความหมายมันคืออะไรแม้กระทั่งการสวดอภิธรรมเราไปสวดเราไปฟังคนสวดก็ไม่เข้าใจคนฟังก็ไม่เข้าใจแล้วยิ่งเราไปงานศพงานคนตายนี่ถ้าเราไม่ตั้งใจฟังก็ไม่รู้เรื่องถึงตั้งใจฟังก็ไม่รู้เรื่องมันคืออะไรอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์อกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมามันคืออะไรถ้าว่าเราได้เข้าถึงเราได้ยินเราได้เห็นเราได้ฟังแต่เราไม่เข้าใจก็ยังไม่เกิดความรู้ความเห็นแต่เมื่อเราได้เข้าใจความหมายแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นมีความซาบซึ้งมีความเอิบอิ่มในคำสอนพระพุทธเจ้าจึงยกขึ้นนะโมตัสสะภะคะวะโตเอามาเป็นต้นบทก่อนที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นความนอบน้อมเนี่ยมันเป็นมงคลคนเราถ้าไม่มีความนอบน้อมเนี่ยจะเป็นคนที่แข็งกระด้างเป็นคนที่ถือตัวถือตนฉะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ในพุทธศาสนาจะเป็นพิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่เราก็ตั้งนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมกับใครสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศประเสริฐที่สุดแม้กระทั่งอินพรหมโยมยักษ์ก็ยังนับถือในศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จแล้วท่านให้เราระลึกนึกถึงอะไรคุณของพระรัตนตรัยที่พึ่งอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเพื่อจะให้ตอกย้ำว่าสรณะของเรานั้นมีแค่3อย่างท่านก็เลยให้มีวาระที่1วาระที่2เพื่อตอกย้ำแม้กระทั่งการทำสังฆกรรมของพระก็เหมือนกันจะต้องเน้นถึง3ครั้งเพื่อตอกย้ำให้มั่นใจให้มั่นคงให้เรามีความตั้งมั่นเพราะจะยึดถือผู้พูดพระธรรมและประสงค์เป็นที่พึ่งที่ลึกของเราตลอดไปนั่นเราทั้งหลายก็เลยได้รู้อย่างโยมมาบวชกันเนี่ยโยมก็ได้รู้ความหมายโยมสวดมนต์กันไปถ้าเราสวดมนต์ไปแล้วใจเราเป็นสมาธิเรามีความตั้งมั่นใจสงบเราน้อมในคำสวดบทสวดนั้นไปเราจะเข้าใจความหมายว่าคำสอนนั้นมันเป็นสัจธรรมนะฉะนั้นคนเราถ้าเราไม่มีที่พึ่งเราก็เหมือนเรือที่ขาดหางเสือเคว้งคว้างไปแต่บางคนก็ไปพึ่งสิ่งที่มันไม่เป็นสาระไม่เป็นมงคลไม่เป็นประโยชน์ฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราฉลาดเมื่อเราเป็นพุทธแล้วเราก็ต้องรู้ก็ต้องเรียนก็ต้องศึกษาฉะนั้นหลวงพ่อท่านก็เลยเผยแผ่ด้วยการพิมพ์หนังสือสวดมนต์แปลเป็นที่เรื่องลือตามวัดตามสำนักสงฆ์ตามสถานที่ต่างๆก็ขอหนังสือไปสวดมนต์ถ้าปัจจุบันนี้เราไปบางวัดไปบางที่ไปตามสำนักเขาก็สวดมนต์แปลกันเพราะว่าบาลีนี่เราไม่ใช่คนอินเดียเป็นภาษามาคตเป็นภาษาของพระพุทธเจ้า เราเป็นคนไทย

แต่เราสวดบาลีเพื่อคงไว้แต่เราก็แปลให้พวกเราเนี่ยคนใจไอ้คนไทยได้เข้าใจเหมือนกับฝรั่งเขาสวดมนต์ใช้บาลีแต่เขาก็มีคำแปลเป็นภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษมันจะได้รู้ถึงความหมายถึงความเป็นจริงต่อจากนั้นไปท่านก็เผยแผ่ด้วยการออกวิทยุหรือท่านเป็นพระนักพัฒนาเรื่องจิตใจพัฒนาความรู้ให้พวกเรานั้นได้รู้แจ้งเห็นจริงได้เกิดความรู้กระจ่างแจ้งไม่ใช่เราเป็นชาวพุทธถ้าเขาฝรั่งถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนโมตัสสะคืออะไรพระก็ตอบไม่ได้โยมก็ตอบไม่ได้เท่ากับว่าเรานั้นรูปๆคำๆนะเราไม่เข้าถึงแก่นแล้วถ้าเราเข้าถึงแก่นด้วยการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทศึกษาเราเรียนลงมือปฏิบัติแล้วสิ่งที่ได้คือความสงบอันนี้แหละเป็นสิ่งที่หลวงพ่อท่านตั้งใจพวกเราได้กระทำกันถึงทำสถานที่ให้เป็นที่สงบสงัดให้เรานั้นอาศัยความวิเวกของสถานที่แล้วทำจิตใจให้วิเวกให้เข้าถึงวิโมกข์ธรรมความวิเวกของธรรมฉะนั้นถ้าเราไม่มีสถานที่ที่ทำให้เรานั้นสงบใจถ้าที่ที่เราเข้ามาแล้วมีความเล่าร้อนใจมันจะสงบทางไหนตรงไหนแต่สถานที่ก็เป็นสิ่งประกอบเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่ทำใจให้เราสงบสงัดวิเวกนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยสถานที่ทำให้เรานั้นสงบสงัดมีข้อวัดมีระเบียบให้พวกเรานั้นอยู่ในกรอบให้มีวินัยในการยืนการเดินการนั่งการนอนการพูดการคุยอะไรก็แล้วแต่อิริยาบถทั้ง4ของเรานะให้มีสติจากนั้นก็มีการรู้จักวัดสังฆทานเพิ่มขึ้นคนมามากพระมาอยู่เยอะปัญหาคือวัดสังฆทานมีที่อยู่แค่หลวงพ่อโตเท่านั้นเองที่เรานั่งเนี่ยมันเป็นที่วัดเก่าแต่ว่ามีเจ้าของเขาทำมาหารับประทานทำสวนปลูกทุเรียนปลูกเงาะปลูกอะไรก็แล้วแต่สมัยก่อนนี้ทุเรียนเมืองนนท์นี่ดังมากคนรู้จักวัดก็ยังมีทุเรียนอยู่แต่เราต้องการใช้พื้นที่เพื่อให้เป็นที่ประพฤติปฏิบัติก็ขยายออกไปคืนเวรคืนก็จ้างอะไรเนี่ยจ้างเขาเลิกทำแล้วเราก็ขยายแต่ก่อนก็ได้แค่ต้นไทรต้นนั้นแหละแค่นี้แล้วตรงนี้ก็เป็นสระกุฏิหลวงพ่อก็อยู่ตรงนี้นะแล้วนั้นก็เป็นกระต๊อบเล็กๆเนี่ยเรียงกันไปตรงนี้นะจะมีแท่งน้ำอยู่แท่งหนึ่งคนเก่าๆก็จะเข้าใจมองภาพเห็นแต่คนรุ่นใหม่ก็ไม่เข้าใจแล้วเพราะมันเปลี่ยนสภาพไปหมดแล้วท่านนี้ด้วยความประพฤติดีปฏิบัติชอบด้วยความที่ท่านเป็นนักพัฒนาเป็นนักเทศท่านสอนคนด้วยธรรมะง่ายๆธรรมะที่ใช้กับชีวิตประจำวันไม่ได้สอนลึกซึ้งมากมายแต่ท่านสอนง่ายๆแต่เราก็ยังไม่เข้าใจแต่เมื่อเราเข้ามาบ่อยๆได้ยินได้ฟังบ่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มเข้าใจแล้ววิธีของท่านเนี่ยไกลไปถึงในป่าเนี่ยพวกอยู่เขาอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่สามารถรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงแม้กระทั่งคณะพระเราเนี่ยไปเดินทุดงในเขตทางเหนือบ้างทางอีสานบ้างทางใต้บ้างก็ได้ยินได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อสนองท่านออกอากาศตั้งแต่ตีสี่ถ้าจำไม่ผิดออกจากวัดตีสองใช้เวลา2ชั่วโมงหรือประมาณนั้นนะไปออกสดนะอาตมาก็ตามท่านไปตามท่านไปทุกคนก็รู้จักวัดสังฆทานโดยการเผยแผ่ทางวิทยุแต่ท่านก็ไม่หยุดขนาดนั้นไม่หยุดนิ่งท่านก็เผยแผ่ด้วยการออกโทรทัศน์ทีวีทุกอย่างนี้ไม่ได้ฟรีนะต้องเสียค่าเช่าทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์โทรทัศน์ได้ออกวันเดียว
ก็อาศัยเนี่ยตามมุมนี่แหละตั้งกล้องก็เลยก็ใสแล้วก็เทศช่วงเช้าวันอาทิตย์ก็บรรยากาศเหมือนอย่างนี้แหละเหมือนจะมานั่งนี่หลวงพ่อนั่งตรงนี้แล้วก็ถ่ายทอดเป็นทีวีไปแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ออกอากาศเวียนไปเหมือนกับวิทยุตลอด24ชั่วโมงพอคนรู้คนทราบถึงการประพฤติปฏิบัติของท่านคนก็มากก็ขยายที่ฝั่งตรงนั้นเป็นสวนส้มเป็นสวนส้มนะ5ไร่ตรงหน้าโบสถ์นี่เป็นถนนเก่ารถประจำทางจะวิ่งผ่านนะที่เราเห็นสองแถววิ่งออกข้างนอกนะทำไมก่อนวิ่งผ่านนี่นะผ่านโบสถ์ไปออกไปทะลุตรงนี้หลวงพ่อก็ซื้อที่สวนส้ม5ไร่ตอนนั้นท่านไม่มีเงินเลยสักบาทนึงเขาขาย1ล้านสมัยก่อน30ปี40ปีที่แล้ว1ล้านมันก็ไม่ใช่เงินมากท่านก็ไม่มีแต่ด้วยความศรัทธาของญาติโยมคนนั้นก็ช่วยกันให้ยืมก็อาศัยการบริจาคโยมมานั่งเรือเจ้าพระยามาส่วนใหญ่มาเรือแล้วก็เดินเข้าสวนพอฟังเทศฟังธรรมเสร็จสวนส้มมันมีก็ไปเก็บส้มเหมือนกับเมืองนอกนะเก็บส้มแล้วก็มาชั่งแล้วก็หยอดตู้อันหยอดตู้ล่องสวนนี่ก็ทำกุฏิระหว่างล่องน้ำล่องน้ำล่องน้ำปุดเรียงแถวกันไปเข้ามาวัดสังฆทานก็จะมีความสงบไม่ใช่เห็นคนวุ่นวายเดือนอย่างนี้เนี่ยจะเห็นคนมากก็วันเสาร์วันอาทิตย์วันพระเท่านั้นแหละเมื่อยอมกลับบ้านไปแล้วนักบวชแต่ละคนแต่ละท่านก็เข้าที่ไปประพฤติปฏิบัติไม่มีใครพลุกพล่านเหมือนลักษณะเหมือนปัจจุบันจนขยายขยายขยายไปเพราะว่าท่านมองการกายว่าต่อไปในวัดสังฆทานจะเป็นสวนรวมจิตใจของพวกเราทั้งหลายเพราะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพก็เลยทำเป็นปลูกป่าจากผลหมากรากไม้ถมดินแล้วก็ปลูกป่าช่วยกันปลูกสมัยก่อนนี้ถ้าจะให้ร่มเงาเร็วก็คือปลูกต้นไทรต้นไทรเร็วเราก็ได้ร่มเงาแต่ปัญหาคือต้นไทรก็ชอนชัยเสียก็ขยายเรื่อยไปเรื่อยไปบางคนก็บอกว่าหลวงพ่อเขาซื้อทำไมที่เยอะแยะแล้วหลวงพ่อทำไมทำกำแพงสูงทำไมท่านอธิบายว่าต่อไปข้างหน้าวัดสังฆทานจะมีคนมามากจะมีคนรู้จักคนจะมาประพฤติปฏิบัติกันมากเป็นที่เราได้มาใช้ประโยชน์ในการฝึกหัดขัดเกลาอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพื้นฐานมักน้อยสันโดษเขาขยายที่มาโดยตลอดจากที่มีแค่ไม่ถึงไร่ถ้าปัจจุบันนี้ในนี้ก็ประมาณ47ไร่ที่จอดรถอะไรอีกแล้วรวมก็ร้อยกว่าไร่นะถ้าคิดเป็นเงินแล้วก็คงมหาศาลแต่ด้วยความศรัทธาของพวกเราทั้งหลายวัดสังฆทานที่เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันฉะนั้นหลวงพ่อท่านก็เป็นนักพัฒนาเป็นแบบอย่างท่านจะสอนให้เรานั้นมีสติและมีปัญญาทุกอย่างฉะนั้นวันที่เรานั้นได้มาแล้วนึกถึงแล้วก็นึกถึงคุณของท่านสิ่งที่ท่านคำสอนของท่านถ้าเราจะตอบแทนบุญคุณท่านจะตอบแทนด้วยอย่างไรก็ในการเอาคำสอนของท่าน มาประพฤติมาปฏิบัติกับชีวิตประจำวันของเราที่เราจะต้องอยู่กับชีวิตของเราเนี่ยแหละพัฒนาจิตใจของเรานะให้มันอยู่แบบไม่เล่าร้อนถ้าเราอยู่แบบพอเพียงไม่ต้องดิ้นรนมากมายฉะนั้นเราอยู่แบบพอเพียงแล้วเนี่ยอะไรมันก็สบายเมื่อเราอยู่ในวัดสังฆทานถ้าโยมจะเรียกร้องเอานู่นเอานี่มันคงไม่มีมันก็เพียงเป็นสปายะให้เราพอสมควรไม่ทุกข์เกินไปไม่สุขเกินไปไม่สบายเกินไปมันก็เป็นข้อวัดปฏิบัติให้เรานั้นได้พิจารณาว่าความทุกข์นั้น
มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ทุกที่ทุกทางทุกกายมันก็มีกันทุกคนทุกใจมันก็มีกันทุกคนแต่เราจะหาทางดับทุกใจนั้นได้ไงทุกกายมันก็ดับได้บางครั้งบางคราวทุกอะไรเกิดแก่เจ็บตายความพัดผากความผิดหวังความพอใจความไม่พอใจฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาแล้วก็มีความตายเป็นธรรมดาแต่เราทำความธรรมดาให้มันพ้นจากความเป็นธรรมดาก็คือเราประพฤติปฏิบัตินี่แหละแต่เราเคยน้อมเข้ามาไหมโอปัญญิโกถึงความแก่ความเจ็บความตายของเราไหมแม้กระทั่งหลวงพ่อสนองเราก็ไม่คิดว่าท่านจะจากเราไปในวัยที่ยังไม่สมควรแค่70กว่าเพราะท่านอยู่ท่านจะสร้างคุณประโยชน์ให้คนได้รู้ให้คนได้เห็นให้คนได้เข้าใจมีสติมีปัญญาเพราะท่านสอนแก่นสารท่านไม่สอนเรื่องไร้สาระไม่สอนเรื่องพิธีกรรมอะไรมากมายชาตินี้มันถึงคราวที่เราจะต้องสูญเสียบุคคลที่เราเคารพนับถือหรือเป็นพ่อแม่ของเราเนี่ยเพราะท่านก็สอนพวกเรามาตลอดนะให้เตรียมตัวก่อนตายเมื่อเราจะตายแล้วเราก็จะรู้ว่าความตายมันเป็นอย่างไรสอนท่านพูดมาตลอดแล้วก็ท่านทำให้เราเห็นมาโดยตลอดความอดทนความอดกั้นของท่านขันติของท่านนี่เป็นเลิศนะท่านทุดงควัตไม่นอนกี่สิบปีท่านไม่นอนนั่งหลับถึงแม้เจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ไม่นอนท่านเป็นแบบอย่างให้เราเห็นสมัยก่อนนี้เราประพฤติปฏิบัติกันแข่งกันนะในสันชิกแข่งกันภาวนาจะไม่เห็นคนมานั่งเล่นโทรศัพท์ญาติโยมแต่งขาวมานั่งเล่นโทรศัพท์ไม่มีจะไม่เห็นคนมานั่งคุยแม้กระทั่งบ้านแม้กระทั่งโยมนี่จะมาเสวนาจับกลุ่มจับก้อนกันรวมหัวรวมก้อนกันไม่มีเพราะท่านบอกเลยกุฏิใครกุฏิมันห้ามมั่วสุมพอเรามั่วสุมมาแล้วมันไม่ได้เรื่องทางธรรมมันเป็นเรื่องทางโลกยิ่งผ้าใหม่รวมหัวกันแล้วก็พูดเรื่องเก่าๆอดีตเหมือนพวกโยมเหมือนกันเนี่ยมารวมหัวรวมตัวกันแล้วก็พูดเรื่องครอบครัวอวดกันโชว์กันนะก็ไร้สาระเสียเวลาเสียประโยชน์แต่ที่เราจะเอาเวลาเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติเพราะความตายเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกไม่นอนเรื่องอะไรการเวลาสถานที่โอกาสเราเรียกตายเลือกไม่ได้แต่เลือกเกิดเลือกได้ฉะนั้นถ้าเราลึกถึงความตายอยู่เสมอเนี่ยเราจะดับโลดดับโกรธดับหลงได้แต่ทุกวันนี้คนเราไม่นึกถึงความตายแม้ทั้งความแก่ก็ยังไม่นึกถึงไม่ยอมรับว่าฉันแก่แต่ความเจ็บทุกคนก็ต้องยอมรับใช่ไหมไม่ยอมรับเราก็ไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปหาหมอแต่ความแก่นี่เราไม่ค่อยจะยินดีกับมันถึงไม่ยินดีมันก็มาหาเราเหมือนความตายเนี่ยใครจะคิดว่าหลวงพ่อสนองจะจากเราไปในเวลา14ปีแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็สอนว่าให้เรานั้นพึ่งตนเองตนและเป็นที่พึ่งแห่งตนครูบาอาจารย์ก็เป็นแนวทางเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าก็เป็นแนวทางให้เราเนี่ยประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่เอาแนวทางของท่านคำสอนของท่านไปปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะมันจะกลายเป็นว่าท่านสอนแล้วไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาเปล่าแต่ส่วนใหญ่คนที่ฟังท่านทำตามท่านเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากท่านเท่านั้นแหละถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เห็นทันตาแต่เราก็สะสมกันไปทำกันไปประพฤติกันไปนะให้สม่ำเสมออย่าขี้เกียจขี้ช้านประลบความเพียรเร่งทำจิตให้มันเข้าสู่ความสงบนะฉะนั้นวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาแสดงมุทิตาแทนคุณท่านและนึกถึงท่านที่ท่านจากเราไปแล้วเมื่อท่านจากเราไปแล้วเราจะอยู่อย่างไรเมื่อพุทธเจ้าอ่ะเมื่อพุทธเจ้าท่านเข้าสู่ปรินิพพานแล้วพุทธศาสนาจะอยู่อย่างไรท่านก็บอกว่าธรรมวินัยนั่นแหละ
จะเป็นเครื่องอยู่ของพวกเรา

คำสอนของท่านเนี่ยจะเป็นเครื่องอยู่ของพวกเราก็เลยมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมและมีพระสงฆ์สาวกที่นำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำธรรมแสงสว่างให้พวกเราแน่นที่กระจ่างแจ้งฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเมื่อไม่มีเราก็จะมีคนมาแทนเรามันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นโลกก็ยังหยุดอยู่แค่นี้แหละ เขาเรียกว่ามีการสืบทอดปณิพานฉะนั้นท่านไม่ให้ต้องห่วงใครให้ห่วงตัวเรามากที่สุดว่าเราเกิดมาแล้วเราจะได้อะไรไปเรามามือเปล่าเราอยู่มือเปล่าแล้วจะไปมือเปล่าเหรอเรามามือเปล่าแต่เราไม่อยู่มือเปล่าเราก็ไม่ไปมือเปล่าสมบัติทัตตฐานโยมมาไปไม่ได้หรอก โยมสร้างไว้โยมมามือเปล่าแต่โยมมาสร้างมาสรรค์ของสมมุติทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเป็นของสมมุติเท่านั้นแหละสมมุติว่าเป็นเงินสมมุติว่าเป็นทองสมมุติทั้งนั้นแหละแต่ทำอย่างไรให้เราเอาของสมมุตินี้ให้เป็นมิมุติได้โดยที่ไม่ต้องแบกไม่ต้องหามไม่ต้องสะไม่ต้องสมนะให้มันเป็นอะไรนามธรรมสิ่งที่เราเห็นที่เราจับต้องได้ ไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองเครื่องสุนัยนาเนี่ยมันเป็นรูปธรรมที่เราจับต้องได้เห็นได้แต่นามธรรมเราจับต้องไม่ได้แต่เรารู้ที่ใจของเราอย่างยมรู้ว่ารูปธรรมยมมีทรัพย์สินเงินทองนามธรรมของยมรู้ว่าฉันมีทรัพย์สินเงินทองมีเท่านั้นเท่านี้แต่ถามว่ายมเอามันไปได้ไหมแต่บุญกุศลที่เราเห็นเป็นรูปธรรมแต่เราจะเอามันไป ในนามของนามธรรมคือจิตวิญญาณนั่นแหละที่รับรู้ว่าไอ้สิ่งนี้เป็นของเราน่ะสิ่งทั้งหลายแหล่นเป็นของสมมุติให้เป็นวิมุตติก็คือให้ไปด้วยจิตด้วยวิญญาณด้วยนามธรรมของเรารู้ว่าฉันเคยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเหมือนโยมมาบวชเนี่ยโยมมีศีลรูปธรรมก็คือเรารักษากาย วาจาใจของเราก็ต้องรักษาไอ้ที่เราแต่งขาวนี่คือเรียกรูปธรรมนามธรรมคือเรารู้ว่าเราเป็นผู้มีศีลแค่นั้นเองฉันได้ก็ฉันนั้นสิ่งที่เราทำไว้ในโลกนี้มันจะไปสนองรอเราอยู่ในสารพในโลกข้างหน้าเขาบอกทำอะไรก็แล้วแต่ไม่มีการสูญเปล่าทำกรรมอันใดไว้ ว่าดีหรือไม่ดีนั้นไม่มีโมฆะไม่มีสูญเปล่าเราจะต้องได้รับผลกรรมสืบต่อไปเขาเรียกวิบากกรรมของพวกเราฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วเราก็ต้องทำแต่คุณงามความดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำให้มันดีให้บริสุทธิ์อย่าให้เป็นทุจริตให้มันสุจริตด้วยกายวาจาและใจของเราฉะนั้นกรรมก็มีสองอย่างสามอย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละกายวาจาใจเท่านั้นแหละ ทำให้เป็นกุศลก็คือทำให้ฉลาดนั่นแหละฉะนั้นความเป็นกุศลและอกุศลก็อยู่ในตัวเราบุญหรือบาปมันก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละสำคัญว่าอะไรมันมากกว่าอะไรมันล้นกว่าอะไรที่เราจำได้มากกว่าส่วนเรื่องดีๆเราไม่ค่อยจำ เรื่องไม่ดีมันก็จะจำเหมือนเราภาวนาเนี่ยท่านบอกไม่ให้คิดให้ปล่อยวางอดีตอนาคตแต่มันก็หวนไปนึกไปคิดไปปรุงแต่งไปทั้งที่มันไม่มีประโยชน์อะไรทั้งที่รู้ว่าคิดก็ไม่คิดอะไรมาดีกว่ากันกับการที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยอะไรมาดีกว่ากันแต่มันเป็นธรรมชาติของจิตที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดมันก็จะปรุงแต่งของมันไป เพราะว่าจิตมันมีหน้าที่ของมันจิตมันทำงานของมันจิตหน้าที่คิดหน้าที่ปรุงแต่งแต่ท่านก็มีวิถีทางแนวทางให้จิตมันหยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงแต่งให้มันทำงานโดยที่มันเกิดประโยชน์คือให้จิตมันนึกถึงองค์ภาวนาพุทโธพุทโธนี่แหละหรืออย่างที่เราได้บวชกรรมานี่ท่านก็ให้กรรมฐาน5 เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาให้ระลึกนึกถึงให้จิตมันนึกถึงกายของเรานี่แหละฉะนั้นคนเราก็มีกายกับจิตเท่านั้น2 อย่าง

คุมกายควบคุมจิตบางครั้งกายควบคุมได้จิตควบคุมไม่ได้เพราะไม่มีอะไรที่ไปกั้นมันไปบังคับมันแต่ต้องอาศัยการประพฤติการปฏิบัติการปฏิบัติอาศัยสติเมื่อเรามีสติมันก็จะทำให้เกิดปัญญาปัญญานี่มันจะรู้แจ้งตามความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นสัญญาความจำได้มันรู้จริงแล้วก็รู้จำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องอาศัยความสงบของจิตนะเราสงบมากเท่าไหร่ความรู้มันก็จะมากขึ้นแต่ถ้าเราสงบน้อยความคิดมากมันก็แพ้ไอ้ตัวที่มันเป็นตัวปรุงแต่งเราก็ไม่มีความสงบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อสงบแล้วเราก็ต้องให้จิตมันมาคิดมานึก

ความสงบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อสงบแล้วเราก็ต้องให้จิตมันมาคิดมานึกแต่ไม่ใช่นึกถึงความสวยความงามความมีความจนความทุกข์ความยากอันนั้นมันไม่ใช่ให้จิตมามานึกถึงอะไรอ่ะที่เราจะต้องรู้จักที่เรามีกับเราทุกคนทุกท่านมีอะไรอนิจจังคือของไม่เที่ยงสังขารของเราเที่ยงไหมถ้าเที่ยงเราคงไม่แก่หรอกถ้าเที่ยงเราคงไม่เจ็บหรอกเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นอะไรมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมไม่เที่ยงแล้วมันจะสุขไหมไม่มีความสุขหรอกของไหนไม่เที่ยงอ่ะใช่ไหมอะไรมันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนนั่นแหละที่นี่แน่นอนคืออะไรเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทุกคนนะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วเราควบคุมมันได้ไหมสังขารเนี่ยความเจ็บความป่วยเนี่ยบอกว่าอย่าเจ็บบอกว่าอย่าเจ็บอย่าป่วยมันบังคับมันได้ไหมโยมนั่งขนาดเนี้ยปวดเมื่อยบังคับมันได้ไหมอย่าเจ็บเพราะบังคับมันก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเราแต่เรายึดว่านี่คือของเราที่ยึดว่าของเราเพราะอะไรเพราะคือตัณหาอุปาทานว่านี่เราตัวเราของเราใจเราคำว่าของเราแล้วมันก็เป็นทุกข์เท่านั้นแหละโยมถ้าคิดว่าไม่ใช่ของเรามันก็เรื่องของมันนะกายเจ็บก็เจ็บไปป่วยก็รักษากันไปรักษาไม่ได้ก็ตายไปก็แค่นั้นแหละแต่ไม่จบแค่นั้นอยู่ชีวิตของเราจากภพนี้ไปแล้วมันต้องไปอยู่อีกภพนึงไปอยู่อีกภพนึงภูมินึงฉะนั้นชีวิตของเรานี้มันจรไปเรื่อยเป็นวัฏฏะสงสารเหมือนกงเกียนกงกรรมวิเวียนไปเวียนไปฉะนั้นเราจากจะให้มันพ้นจากวัฏฏะสงสารนี่เราก็ต้องทำให้มันกระจ่างให้มันแจ้งนะโดยการประพฤติการปฏิบัติของเราเนี่ยทำไปสะสมไปโยมอย่าคิดว่าไม่ได้อะไรนะเราสะสมน้อยเราก็ได้น้อยต้องใช้เวลามากถ้าเราสะสมมากมันก็ได้มากก็ไม่ต้องใช้เวลามากเหมือนโยมฝากเงินธนาคารเนี่ยโยมฝากน้อยโยมก็คนมีน้อยสะสมไม่น้อยถ้าโยมฝากไว้มากเราก็เริ่มมีมากแล้วฉะนั้นทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาต้องหมั่นต้องปฏิบัติกันไม่ใช่เรามาบวชแค่3วัน4วันแล้วก็กลับไปแล้วเราก็ไม่เอาอะไรเลยมันไม่ต่อเนื่องไม่ติดต่อโยมก็ไม่เห็นผลหรอกแต่ตามใดถ้าลงมือปฏิบัติจริงมันจะเห็นจริงฉะนั้นธรรมะคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะรู้จริงมันต้องลงทุนนะเอาชีวิตเข้าแรกนะตายเป็นตายครูบาอาจารย์นี่อดข้าวอดน้ำอดนอนนี่เดินเป็นวันเป็นคืนเนี่ยสู้กับกิเลสสู้กับความโลภสู้กับความอยากความไม่อยากเนี่ยฉันหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านทำแบบอย่างท่านฝึกหัดขัดเกลาท่านมาตั้งแต่ท่านเริ่มบวชเลยโดยท่านออกป่าออกเขาอยู่ถ้ำนะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นมาลาเรียออกทุดงไปเพื่อฝึกขัดเกลาจนเข้าจนท่านแน่ใจแล้วว่าท่านสามารถที่จะนำพาพวกเรานั้นให้รู้เห็นทำได้ท่านก็ตัดสินใจมาสร้างวัดสังฆทานนะตั้งแต่ปี17พัฒนามาเรื่อยโดยตลอดนะพัฒนาเรื่องการเผยแผ่พัฒนาเรื่องที่อยู่อาศัยนะฉะนั้นเมื่อเรามีพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างหลวงพ่อสนองเราก็ต้องภูมิใจนะอย่างญาติโยมบางคนก็คงไม่ทันท่านไม่รู้จักท่านแต่ก็ยินธรรมะจากท่านก็ถือว่าเรานั้นได้โชคดีนะฉะนั้นทุกอย่างไม่ใช่เป็นเหตุบังเอิญที่เรามาอยู่ด้วยกันมาคบกันมารู้จักกันนะได้มาบวชกันนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งบังเอิญเราทำไว้แต่เราไม่สามารถไปล่วงรู้อดีตชาติได้ทุกคนที่มีความสัมพันธ์กันมันมีกรรมสัมพันธ์กันมาโดยตลอดฉะนั้นอย่างที่เรามาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อถนอมก็คือเราเคยเป็นลูกศิษย์ท่านมาโดยตลอดแล้วเราก็นำคำสอนของท่านมาเมื่อเรารู้แล้วเราก็พยายามชี้แนะนะชักชวนคนที่เรานั้นรู้จักว่าให้มาประพฤติปฏิบัติพระสังฆทานเมื่อเราลงมือทำจริงแล้วเราจะได้เห็นจริงนะไม่ใช่เราทำเพื่อประเพณีแค่ว่าบวชแล้วก็เพื่อจะให้โชคมันดีนะว่างั้นเถอะนะหรือว่าไม่รู้ไปไหนก็มาบวชดีกว่ามันก็ได้

แต่เราก็ต้องตั้งจิตทำอะไรก็แล้วแต่ต้องตั้งจิตตั้งใจด้วยความศรัทธาด้วยสติและปัญญาไม่ใช่ทำไปงั้นแหละแต่ก็ดียังได้คิดได้ทำแต่ถ้าเราตั้งใจเนี่ยมันได้ผลมากกว่า 100% แต่เราทำแบบไม่ตั้งใจมันก็ได้แต่มันก็ต้องใช้เวลานะฉะนั้นวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้น้อมลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อสนองกตมโยซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งวัดสังฆทานที่เป็นวัดล้างจากวัดที่มีเนื้อที่ไม่มากมายนักจนณบัดนี้เป็นที่ที่เรานั้นได้มาอาศัยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้เรามามีสติมีปัญญานะก็ขออนุภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเราทั้งหลายตั้งติดตั้งใจได้มาน้อมนึกถึงอาจารย์บูชาในเวลาที่ท่านละสังขารไปก็ขออนุภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงประสิทธิ์ประทานทรงประสิทธิ์ประชาพรให้พวกเราทั้งหลายนั้นมีความสุขความเจริญปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์ทั้งเหลือจะลายหมดไปสิ้นไปด้วยพุทธานุภาพสมานุภาพสังฆานุภาพอาจาริยานุภาพคนทุกท่านด้วยกันเทอญเดี๋ยวต่อไปครูบาอาจารย์จะได้นำพิธีขอเข้ามาท่านโยมก็พร้อมกันคุกเข่า

0: าผ่านให้ขนม
1: ขอโอกาสครูบาอาจารย์นะจะเป็น
0: ครูบ้าน
1: องค์นำนะแล้วก็พร้อมกันญาติโยมก็พร้อมกันพร้อมแล้วกราบ

0: พันเตกายกรรม3
1: กายกรรม3
0: วจีกรรม4
1: วจีกรรม4
0: มโนกรรม3
1: มโนกรรม3
0: ที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ประมาทพลาดพลั้ง
1: ประมาทพลาดพลั้ง
0: ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย
1: ์ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์
0: หลวงพ่อสนองกตบุญโย
1: หลวงพ่อสนองกตบุญโย
0: ตั้งใจก็ดี
1: ตั้งใจก็ดี
0: ไม่ตั้งใจก็ดี
1: ไม่ตั้งใจก็ดี
0: ระลึกได้ก็ดี
1: ระลึกได้ก็ดี
0: ระลึกไม่ได้ก็ดี
1: ระลึกไม่ได้ก็ดี
0: ขอกรรมทั้งหลายเหล่านั้น
1: ขอกรรมทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงเป็นอโหสิกรรม
1: จงเป็นอโหสิกรรม
0: ให้แก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ให้แก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดไปด้วยเธอ
1: ตลอดไปด้วยเธอ
0: ด้วยการกระทำอย่างนี้
1: ด้วยการกระทำอย่างนี้
0: ขอบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย
1: ์ขอพ่อดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์
0: หลวงพ่อสนองกตบุญโย
1: หลวงพ่อสนองกตบุญโย
0: จงอํานวยอวยพร
1: จงอํานวยอวยพร
0: ให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ปราศจาก
1: ปราศจาก
0: สรรพทุกข์
1: สรรพทุกข์
0: สรรพโศก
1: สรรพโศก
0: สรรพโรค
1: สรรพโรค
0: สรรพเคราะห
1: ์สรรพเคราะห์
0: เสนียดจันไร
1: เสนียดจันไร
0: ด้วยกัน
1: ด้วยกัน
0: ทุกท่านทุกคนด้วยเธอ
1: ทุกท่านทุกคนด้วยเธอ
2: ให้หลวงพ่อดูรับแทนที่จะได้ฝากแทนที่แทน
0: พอแล้วกราบอีกครั้งหนึ่งกราบ

0: ญาติโยมมีใครจะถวายเครื่องทยธรรมสังฆทานเชิญเลยนะครับก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ให้พรนะครับวันนี้ก็ได้ทําบุญในช่วงเช้าที่เรือนไทยทอดผ้าถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นอาจารย์พุชาหลวงพ่อสนองกตปัญโญท่านมีบุญคุณเหมือนพ่อแม่นะครับคณะสงฆ์ได้ทําเป็นแบบอย่างให้เราเห็นว่านิมิตตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตา ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญแห่งชีวิตพี่น้องทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ที่อยู่ต่อหน้าเบื้องเราท่านมีครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปัญโญเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่เราท่านทั้งหลายมีพ่อแม่อยู่ที่บ้านก็ให้ทําความกตัญญูต่อพ่อแม่เหมือนที่ครูบาอาจารย์ทําให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังเมื่อสักครู่ครับเชิญครับเชิญมาประเคนเครื่องทยธรรมได้เลยนะครับ เชิญนะครับเชิญมาร่วมกันถวายทยธรรม
1: เอาใครจะบังสกุลให้ผู้ลงรับไปแล้วก็มาใส่ในนี้ถ้าไม่มีก็ตั้งจิตตั้งใจอะไรเอาโยมรีบมาเดี๋ยวฝนมาเลยเดี๋ยวก็วงแตก
2: สำหรับในค่ำคืนนี้ก็ยังมีงานสวดอภิธรรมหลวงพ่อสนองกตปัญโญนะครับในคืนนี้ที่เรือนไทยแล้วก็มีการแสดงธรรมนะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวพุทธที่อยู่ทางบ้านนะครับได้ติดตามการถ่ายทอดสดหรือจะมาร่วมงานที่วัดสังฆทานในช่วงค่ำหนึ่งทุ่มตรงนะครับซึ่งทางวัดสังฆทานก็จะจัดพิธีสวดอภิธรรมที่ศาลาทรงไทยซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสรีระสังขารของหลวงพ่อสนองกตปัญโญและญาติธรรมชาวที่ทนคนดีที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านได้ยินเสียงนี้ถ้าท่านทั้งหลายมีศรัทธาใน เข้าย่ามนะไม่ได้เอามาส่วนตัวก็ไปทำบุญให้โยมต่อนั่นแหละทำทุกบุญฉะนั้นว่าสังฆทานนี่มีบุญมากมายโดยเฉพาะเรื่องการแจกทานเราก็จะแจกทานไปโดยตลอดฉะนั้นทำบุญกับสังฆทานนี่ไม่รั่วไหลไม่สูญเปล่านะทำแล้วได้เต็มร้อยไม่มีหักเปอร์เซ็นต์ไม่มีหักหัวคิวไม่พอเติมไว้อีกใช่ไหมฉะนั้นช่วงนี้ก็มีเรื่องลงทานนะที่สนามหลวงวันนี้อาจารย์เขียวก็เอาผักมาให้2คันรถเดี๋ยวก็เอาไปสนามหลวงวันนี้ก็มีข้าวสารที่โยมบริจาคมาก็เอาไปแจกทานนะทานตัวนี้หลวงปู่สังวานท่านสอนเสมอว่ากินไม่ไหวใช้ไม่หมดนะไม่อดไม่จนวัดสังฆทานเนี่ยไม่อดไม่จนแล้วก็ไม่รวยถ้ารวยมากคนก็มาขอฉะนั้นอยู่ด้วยความพอเพียงทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้มันไม่ได้มีความฟุ่มเฟือยอะไรเนี่ยเกิดประโยชน์ทั้งนั้นที่ทำนะนั้นตั้งใจที่บุญที่เราทำแล้วเนี่ยให้ทานรักษาศีลได้ศีลสมาธิปัญญาให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว จะเป็นญาติของเราก็ตามที่ลึกได้ก็ดีลึกไม่ได้ก็ดีเอ่ยชื่อเอ่ยนามไปมันจะได้บุญไปถึงโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายต้องตั้งจิตให้เป็นสมาธินะบุญอันนั้นทานนั้นก็จะไปถึงกับผู้ที่ยังตกทุกข์ได้ยากฉะนั้นบุญทานมันไปด้วยจิตไม่ได้ไปด้วยน้ำนะมันไปด้วยน้ำจิตน้ำใจของพวกเราฉะนั้นถ้าเราไม่อุทิศไม่ให้เขาก็ไม่ได้หรอกมันต้องนึกเห็นหน้าเขารู้จักชื่อเขาเราก็จะได้เขาก็จะได้เราก็จะได้ถ้าเขาไม่รับมันก็กลับมาหาเรานั่นแหละนะฉะนั้นไม่มีการสูญเปล่านะ

0: ธุ
1: เดี๋ยวตั้งใจอนุโมทนารับพรขอเวลาเดี๋ยวฉันยาก่อนมันล่วงมันละโยมต้องยาแล้วคนไหนไม่ล่วงก็ดีแล้วอายุมากแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดานะโยมครับเดี๋ยวใครได้ป่วยอยากได้มันก็ต้องได้นะจะไม่ให้ใคร
2: ใครจะบำรุงท่านบำรุงขันครูบาอาจารย์จะติดกันเทศต่อระหว่างหลวงพ่อเกินยาก็ได้นะครับ
1: ไม่ต้องไม่ต้อง
2: ชวนชวน
1: ต้องใจกวดน้ำแผ่เมตตา ยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสักขะ

0: อันสว่างสวัยควรยินดี
1: สัพพิติโยวิวัชชันตุ
0: ความจะไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพโรโควินาสตุ

0: พนมมือไว้ก่อนนะครับ
1: ครับก็ดังกัน

0: ครับขอเชิญทุกท่านนิมนต์ครูบาอาจารย์สาขานะครับเดี๋ยวนานแล้วเราไม่ได้คุยกันนิมนต์ที่ห้องกระจกครับผม
1: ครับขอเชิญทุกท่านกราบครับรางวัลที่3ครั้งกราบกราบกราบ
2: พระคุณเจ้าเจ้าวาดสาขานิมนต์ที่ห้องกระจกศาลาเดินไทยนะครับพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนอหลวงพ่อพิรินนิมนต์นะครับประชุมนะครับญาติโยมเสร็จแล้วจ้าอนุโมทนาบุญทุกคนเด้อสาธุ
1: ครับต่อไปนักบวชทุกท่านนะครับแม่กรรมะก่อนที่จะไปพักธรรมยาศัยกลับมาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งนะครับเพื่อจะทำวัดสวดมนต์บักกวันและยืนสมาธินะครับต่อไปกราบพระตันไตร3ครั้งเตรียมตัวครับพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุครับตอนนี้ไปพักตามยาศัยนะครับกลับมาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งนะครับเพื่อจะทำวัดสวดมนต์บักกวันและยืนสมาธินะครับ
3: ลุงอ่ะคุยไปตะคิวกินยังไม่หายเลยนี่ตะคิวน้อมกราบด้วยความเมตตาของครูบาอาจารย์ทุกรูปนะคะที่วันนี้ได้ร่วมกันเนาะเหมือนคำที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะท่านได้ให้โอวาทสุดท้ายก่อนที่จะท่านจะดับขันท่านได้บอกว่าให้พวกเรารักและสามัคคีกันอย่าทิ้งกันนะก็วันนี้เราได้เห็นภาพลูกๆนะคะของหลวงพ่อรวมทั้งศิษยานุศิษย์ที่ได้เดินทางมาร่วมงานตั้งแต่ช่วงเช้าที่เรือนไทยจนพิธีในการกราบขอขมานะหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะที่รันธรรมก็ได้สำเร็จลุล่วงผ่านไปแล้ววันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกๆท่านรวมทั้งครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกสาขาอนุโมทนาบุญกับโรงทานนะคะทั้งของครูบาอาจารย์ก็ดีและญาติธรรมนะคะที่ตั้งจิตตั้งใจเพื่อจะถวายบุญกุศลเป็นอาจารย์บูชาให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระผู้ใจดีพระผู้มากเมตตานะก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะทั้งโรงทานอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรและทายธรรมส่วนท่านใดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมในค่ำคืนนี้ในเวลา19 นาฬิกาที่ศาลาเรือนไทยนะคะก็สามารถมาแจ้งได้หรือว่าไปแจ้งที่แม่ชีสมศรีนะคะค่ะแล้วก็เราจะได้ทราบว่าในค่ำคืนนี้มีเจ้าภาพทั้งหมดกี่ท่านนะตอนนี้ก็มีเจ้าภาพที่แจ้งความจำนงไว้ประมาณ9 ท่านนะที่เป็นเจ้าภาพสวดในค่ำคืนนี้ก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะท่านใดที่จะเพิ่มเติมบุญต่างๆนะคะก็สามารถไปได้ที่สำนักงานของทางวัดสังฆทานหรือว่าตู้บุญต่างๆของทางวัดสังฆทานนะคะวันนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมความเป็นผู้มีสติปัญญาแล้วก็เราก็จดจำคำที่ครูบาอาจารย์ได้ชี้แนะนะไปประพฤติปฏิบัติติดตามข่าวสารต่างๆของทางวัดสังฆทานได้ทางเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญรวมทั้งสถานีวิทยุสังฆทานได้ตลอด24 ชั่วโมงค่ะขอความเจริญในธรรมจงมีกับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเที่ยงครึ่งทำวัดนะคะเนคขมะ

0: สำหรับท่านใดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพิ่มเติมในค่ำคืนนี้หลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ช่วงนี้นะคะมาแจ้งที่ลานธรรมได้นะคะสาธุค่ะ
1: เก็บหมดทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่าง

เดี๋ยวม้วนให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเอาเก็บทีเดียวเอามาจากของคนอื่นทั้งหมด

ยเนี่ยมันเยอะใครจะนำไปเนี่ยมันที่นู่นอ่ะเห็นไหมตรงนั้นอ่ะมันจะมีที่เก็บบ้านที่สวนอ่ะเห็นป่ะที่เกี่ยวหรืออะไรอ่ะตรงนั้นอ่ะนั่นอ่ะตรงที่คุณเดินอยู่แหละจะมีด้านซ้ายมันจะมีกระบอกว่าเสือคุณเล่นหรือว่าเสือผู้ใหญ่เก็บประมาณนั้นไอ้อาร์ตนาเนี่ยเอามาจากขบวนหมดเลยเว้ยอาร์ตนาเอามาจากขบวนหมดแล้วรวม

0: ต่อนี่วะเนี่ย
1: วางผมว่าอย่างไรวางวาง
0: เดี๋ยวการนี้ขโมย
1: ปล่อยปล่อยวาง
0: เดี๋ยวนี่คุณลุงช่วยกันเอาเสือหน่อยตามที่คุณรับไป
1: เสือขโมยอย่างนี้ดู
0: เอาเสือให้เสือตาม
1: ชนะจะมาแล้วจะ
0: มันไม่ได้เป็น
1: แล้วนี่ก็เก็บเลยนะ
0: เอาชนะของของตาแต่ได้เก็บเขาไม่ได้เจอ

ไปทางนั้นเลย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราทำให้ติดต่อกันจิตเราก็จะเป็นหนึ่งได้ง่ายเรียกว่าเข้าสู่ความสงบได้เร็วการรู้เบื้องต้นของใจเราก็ควรรู้อยู่ที่ลมหายใจอารมณ์หายใจนำพาทำให้เกิดความรู้สึกตลอดเวลาทำให้เกิดความรู้สึกอยู่ตลอดเวลานี่เรียกสัมปชัญญะสัมปชัญญะเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อม ทุกลมหายใจเข้าออกวิธีภาวนาอย่างอื่นก็ใช้ได้ถ้าใจเราสงบจะภาวนาอะไรก็ได้จะเป็นสัมมาระหังหนอพุทโธหรือกำหนดจิตล้วนก็ใช้ได้ทางนั้นเป็นอุบายของสมถะกรรมฐานตอนนี้เราก็ไม่ให้สับสนมากก็ใช้พิจารณากายหนึ่งใจหนึ่งหรือดูลมหายใจไปเรื่อยๆการดูลมหายใจเนี่ยมันก็จะขาดวรรคขาดตอนอยู่บ่อยๆแล้วก็ดูจนกว่าไม่ขาดวรรคขาดตอนดูจนติดต่อกันเป็นลูกโซ่กันเกี่ยวกันไปดูลมเหมือนลูกโซ่เลยเข้าก็รู้ชัดออกก็รู้ชัดเนี่ยเป็นลูกโซ่แหละสั้นในหายใจสั้นหายใจยาวในลมหายใจเข้าหายใจออกจะรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ชัดในลมหายใจเข้าออกพุทธเจ้าทรงปฏิบัติทำความเพียรในการดูลมหายใจของพระองค์จนสำเร็จอัปปนาสมาธิฌานจนจิตของพระองค์เข้าไปถึงอรูปฌานจนปล่อยวางได้หมดเหลือแต่จิตเหลือแต่กายคนเราไม่มีอะไรก็เหลือแค่จิตแค่กายเรามาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรสมบัติเราก็กายกับจิตนอกนั้นก็เป็นภายนอกหมด จะเป็นคนที่เรารักก็ดีคนที่เราไม่รักก็ดีจะเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงหรือเป็นแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติยานพาหนะต่างๆก็เป็นภายนอกหมดขณะนี้ไม่มีไม่ใช่ของเราเป็นภายนอกของอาศัยถ้ายึดว่าเป็นของเราก็เหมือนของเราถ้าเราไม่ยึดก็ไม่ใช่ของเราเพราะมันของนอกกายนอกใจ แต่สิ่งที่ติดตัวเราไปทุกคนทุกแห่งก็คือกายกับใจอันนี้คือสมบัติของเราที่เรามีติดตัวเราไม่มีนอกนั้นไม่ใช่เสื้อผ้าก็ยังไม่ใช่เลยเสื้อผ้าก็สมบัตินอกกายก็มีกายกับใจที่เราจะมองเห็นสมบัติมนุษย์ก็มีเท่านี้ที่จะเอาจะติดตัวไปจริงๆก็ไม่มีอะไรก็มีศีลทานภาวนาใจสงบ

นอกนั้นก็ไม่ใช่นอกนั้นก็เป็นของกายของกายก็ทิ้งไว้ ทิ้งไว้ในโลกนี้เอาไปไม่ได้ก็พยายามพิจารณาบ่อยๆหรือกำหนดรู้ความตายเป็นอารมณ์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเขาของเราของเขาก็มีอันเดียวกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องพยายามทำความเพียรพยายามมีสติกำหนดรู้มีอุบายที่จะทำจิตของเราให้อยู่กับกายได้บ่อยๆถ้าจิตอยู่กับลมหายใจก็ไม่คิดอะไรอดีตก็ดับอนาคตก็ดับดับที่ลมหายใจถ้าเผลอลมหายใจก็อดีตก็เกิดอนาคตก็เกิดปัจจุบันก็ดับทุกข์กับความคิดสุขกับความคิดแต่ที่จริงแล้วความคิดนี่มันไม่ใช่เป็นสุขความคิดนี่มันตัวทุกข์เรียกตัวสมุทัยแต่ถ้าไม่คิดน่ะเป็นสุขวางเฉยน่ะเป็นสุขสงบความสงบนี่มันมีความสุขพอหยุดคิดอดีตอนาคตอยู่แต่ปัจจุบันณขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นั่งอยู่นอนอยู่เดินอยู่หายใจอยู่คิดนึกอะไรอยู่ให้รู้ปัจจุบันอย่างนี้ว่าขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่ขณะนี้เรากำลังมีลมหายใจอยู่ก็รู้ว่ามีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่หรือขณะนี้เรากำลังปวดเมื่อยอยู่หรือขณะนี้กำลังง่วงเหงาห้องนอนอยู่หรือขณะนี้เรากำลังฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่หรือขณะนี้เรากำลังคิดเรื่องปัญหาต่างๆอยู่เอาอดีตมาเป็นปัญหาบ้างอนาคตเป็นปัญหาบ้างหรือขณะนี้เรากำลังจิตใจว่างอยู่สงบอยู่ก็รู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่ทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่อันนี้เราก็ต้องพยายามทำสติติดต่อไปให้รู้ไปตลอดเผลอก็ตั้งต้นใหม่เผลอก็กลับมาพุทโธใหม่ธัมโมใหม่สังโฆใหม่รู้ตัวใหม่ทำสติใหม่การปฏิบัติในเมืองการตั้งสติอยู่ตลอดเวลาหรือว่ากลับมาตั้งตนใหม่ตลอดเวลาในนี้เราก็ต้องพยายามคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จด้วยวิธีใดพระเจ้าสำเร็จสมาธิพระพุทธเจ้าตั้งใจแน่วน้อยแน่วแน่คิดว่านั่งถ้าเราไม่สำเร็จคืนนี้ก็จะไม่ลุกจากตรงนี้แม้แต่เรื่องร่างกายเจือดแห้งหายไปก็ปล่อยให้ตายไปเลยเพราะท่านทำใจเป็นหนึ่งเด็ดเดี่ยวไม่วอกแวกแล้วจึงได้นั่งอยู่ได้นานๆตลอดคืนถึง7วันสำเร็จแล้วอยู่ได้7วันเจอวิมุกอยู่7วันแต่กว่าจะได้เสวยมุขท่านก็ต้องทุกข์ทรมานมา6ปีแต่พอได้รับสมาธิจากอานาปานสติพระองค์ทำกำหนดลมหายใจได้แล้วพระองค์ก็สงบไปเย็นที่สุดถึงจิตว่างจิตดับจิตดุจพ้นนี่ก็ว่าสิ่งที่ลงทุนมาก็ได้ผลไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับจิตที่หลุดพ้นจิตที่คิดนึกนั้นมันยังไปอยู่ในความคิดว่าเป็นสุขแต่จริงๆมันก็เป็นความทุกข์เพราะจิตที่ยังต้องมีการพัดพากจากกันต้องเสียใจต้องร้องไห้ต้องโกรธต้องเกลียดต้องรักชังอยู่ในวงของโคจรของความอิจฉาริษยามีการชิงแย่งแก่งแย่งชิงดีกันอยู่ตลอดไม่มีใครปล่อยวางได้นี่เขาจะเป็นวงโคจรของความคนมีทุกข์หรือว่าคนมีความคิดไม่ใช่หยุดคิด
ก็มีความอยากกระสับกระส่ายจะทำให้ใจเราไม่ปล่อยวางอันนี้เราก็ต้องสร้างพลังสมาธิของเราให้เกิดขึ้นแล้วก็หัดพิจารณาว่าไม่เที่ยงไปหมดทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่ได้มันดับไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปเราก็ดีกายเราก็ดีใจเราก็ดีความคิดเราก็ดีรูปคนอื่นก็ดีความคิดคนอื่นก็ดีก็ไม่มีอะไรเป็นหลักมั่นคงสักอย่างเดียวนอกจากปล่อยวางให้ดับเท่านั้นเองพุทธเจ้าท่านสำเร็จเพราะเรื่องทำจิตใจมั่นคงแน่วแน่กับการที่ดูลมให้ใจยนต์ตลอดสว่างจะจับยากลมหายใจพอละเอียดคนก็จะจับยากถ้ามีสติน้อยก็จะเผลอหลับไปเรื่อยจะไปคิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคนที่มีสติปัญญาเข้มแข็งถึงจะจับลมหายใจได้ก็ไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายก็ต้องอาศัยทำความพยายามทำบ่อยๆระลึกบ่อยๆเพียรอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอก็สามารถช่วยให้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้สงบได้เข้าถึงความรู้จริงๆได้คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจกลับมาตั้งสติรู้กายหนึ่งใจหนึ่งต่อไปปล่อยวางให้หมดไปอดีตอนาคตไม่ต้องไปสนใจนั่งตรงนี้ก็ภาวนาตรงนี้นั่งตรงนี้ก็สงบตรงนี้รู้ตัวอยู่ตรงนี้แล้วจิตเราก็จะปล่อยวางได้หมดรู้กายหนึ่งรู้จิตคิดอะไรรู้จิตเป็นหนึ่งรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ตั้งกลับมาไว้ที่ลมหายใจของเราอยู่เรื่อยๆไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองเห็นตัวเองรู้สึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตเราจะถูกฝึกให้มีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเผลอตัวก็ไปคิดเรื่องอดีตบ้างเผลอตัวก็ไปคิดอนาคตบ้างนั่นคือเรียกว่าเผลอโมหะกลับมารู้ตัวเองก็ดับอดีตดับอนาคตรู้ปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่หายใจอยู่จำตัวเองได้อยู่รู้สึกตัวเองอยู่พยายามกลับมาตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยใจไปไกลตัวเองพยายามตั้งคอตรงๆคอมันคอยจะตกก็จะหลับพยายามดูคอตัวเองเหยียดคอกลับมาคืนมาให้ตรงๆพยายามไม่ปล่อยคอให้ตกลงไปพอลืมลมหายใจลืมภาวนาคอมันก็หลับไปตอนนี้มีสติมันก็ไม่หลับเพราะยังมีภาวนาอยู่คอก็ไม่ตกพยายามกลับมาสู่ที่เดิมคิดอะไรก็กลับมาสู่ที่เดิมมารู้กายรู้ใจอาการ32ของเราผมก็เล็บควันหนังเป็นต้นไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่การพิจารณาลมหายใจเราเบื้องต้นดูรูปหยาบละเอียดร้อนเย็นต่อไปก็ไปดูจิตตัวเองคิดดีคิดไม่ดีสุขทุกข์สงบไม่สงบก็จะปรุงแต่งออกมาอันนี้เราก็รู้กายก็รู้จิตของเราพยายามพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมผมขนเล็บควันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราพิจารณาเห็นตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่มีกายอย่างไรก็รู้จักตัวเองอย่างนั้นพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองอยู่เรื่อยๆพิจารณากายเวทนาจิตธรรมรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่าคิดอะไรก็เฉยคิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยพยายามดูอยู่ตลอดเวลาว่าคิดอะไรนึกอะไรสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรเราพิจารณาวิตกวิจารณ์ตลอดเวลาพยายามให้กลับมารู้ตัวเองอยู่เรื่อยไม่ลืมลมหายใจไม่ลืมความคิดตัวเองว่าคิดอะไรสอดส่องดูภายในใจของเราในกายของเราพิจารณาตัวเองอยู่ทุกลมหายใจของเรา
การทำสมาธิพอสงบแล้วเราก็หัดพิจารณาตัวเองพิจารณาผม

ขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำมันสมองน้ำเสด็จน้ำลายพิจารณาเห็นกายภายในของเราจิตเราจะได้ละตัวตนความยึดมั่นตัวตนออกไปว่ากายเรากายเขาเป็นอย่างไรพิจารณากายตัวเองเรื่อยไปพิจารณาผมขนเล็บขนหนังถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างไว้นานๆผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นเรามาขนขนทั่วตัวเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระต่อที่นานขนเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาด ฟันเล็บหนังถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระปล่อยที่นานฟันเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นถ้าโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระเลยหนังก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาผมก็เล็บกับหนังเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดความยึดมั่นว่าตัวเราตัวเขาจะได้เบาบางลงไปเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงพิจารณาเรื่อยไปจนถึงเป็นธาตุสี่ธาตุกายของเรามีส่วนแข็งคือร่างกายเนื้อกระดูกเป็นธาตุดินส่วนแข็งส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟแล้วบางส่วนก็เป็นอากาศธาตุแล้วความคิดนึกก็เป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้พิจารณาอย่างนี้แล้วจิตของเราก็จะได้เบาบางความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาออกไปเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรแก่ไม่มีอะไรเจ็บไม่มีอะไรตายมีแต่เรื่องการปรุงแต่งของร่างกายเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในที่สุดตามวาระตามอายุไขของเขาเพราะเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พิจารณาให้เป็นธาตุสี่ก็ได้ว่ากายเราเป็นธาตุสี่จริงหรือเปล่าเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าคนที่ตายไปแล้วก็เหมือนคนเป็นก็เป็นธาตุเดียวกันคนที่อยู่ก็เหมือนกับคนที่ตายเพราะเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพิจารณากายตัวเองพิจารณาความคิดตัวเองเป็นไงเบาบางลงไหมใจของเราภาวนาแล้วจิตไปอยู่ที่ไหนจิตเราเป็นวางเฉยไหมเห็นตามความเป็นจริงไหมรู้จักธรรมชาติที่แท้จริงคือร่างกายเราหรือยังรู้จิตคิดนึกของเราได้ตลอดเวลาแล้วหรือยังถ้ารู้ก็จะเป็นผู้ถึงธรรมะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่การรู้เท่าทันจิตของเราหรือไม่หลงกายของเราเห็นว่ากายนี้ต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันไม่มีใครหลีกหลบไปได้จะเกิดแก่เจ็บตายก็เห็นตามความจริงต้องเป็นงั้นทุกรูปทุกนามพยายามตั้งกายให้ตรงตั้งหน้าให้ตรงเหยียดคอให้ตรงถ้าคอต่ำแล้วก็จะหลับให้รู้ตัวหลังคดก็จะทำให้จิตของเราไปสู่อดีตทำให้เราหลับไม่รู้ตัวทำใจสบายๆปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้เหลือรู้แค่กายหนึ่งใจหนึ่งกายเดียวใจเดียวไม่ปล่อยใจไปคิดอย่างอื่นให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกให้น้อมก็มาติดที่ตัวตลอดเวลาไม่ปล่อยส่งจิตไปที่อื่นไกลตัวเองการทำใจเราก็เป็นเครื่องรู้อยู่แก่ตัวเองเรียกรู้ใจตัวเองรู้กายตัวเองเป็นรู้เฉพาะตนปฏิบัติเฉพาะตนใครทำให้เราไม่ได้เราต้องรู้เองเห็นเองจึงจะเข้าใจ

การทำใจสงบก็ขึ้นอยู่กับตัวตั้งสติตั้งจิตให้มั่นคง พยายามตั้งจิตให้มั่นคงไม่วอกแวกไม่ปล่อยจิตให้สับสายไปคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ไม่กังวลไม่ปริโภทพยายามมีขันติมีความอดทนมีความพยายามคือความเพียรเมื่อเราทำอย่างนี้ต่อกันไปจิตเราก็จะค่อยปล่อยวางได้ทุกอย่างอันนี้เราก็ต้องพยายามตั้งจิตแน่วแน่ให้มันคงไว้จะต้องพยายามอดทนต่อสู้กับความปวดเมื่อยต่อสู้กับความง่วงเหงาหอนอนต่อสู้กับความขี้เกียจขี้คร้านต่อสู้กับความฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อถอยเป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่ให้เราบรรลุถึงความสงบใจเมื่อบรรลุเข้าถึงอารมณ์วิปัสสนาก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลกับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ถ้าแก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกาย สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายใจของเราแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็ทำความรู้สึกทั่วตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยละน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งใจอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่พุทธปฏิบัติธรรมะยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: การก่อนหลายร้อยปีมาแล้วบรรพบุรุษของเราเคยพากันมาในที่นี้เพื่อบูชาและระลึกถึงวีรกรรมของพระกฤษณะจะได้มีใจเข้มแข็งอดทนโดยยึดพระกฤษณะเป็นแบบอย่างเมื่อตายแล้วจะได้ไปสู่สวรรค์เสวยทิพยสุขแต่บัดนี้พวกเราผู้สืบสายโลหิตจากบรรพบุรุษนั้นมาชุมนุมกันเพื่อฟังพระสัจธรรมแล้วพิจารณาให้เห็นแจ้งทางดำเนินชีวิตอันบริสุทธิ์และในที่สุดให้มีชัยชนะเหนือความทยานอยากต่อสิ่งที่แปรปรวนไม่คงที่บรรลุที่สิ้นสุดแห่งทุกข์คือพระนิพพาน
1: สถานีโทรทัศน์ SBBTV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงธรรมนำทางออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ขอเชิญท่านผู้ฟัง

จเจริญสุขสาธุชนผู้ได้รับชมรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางรายการเสียงธรรมนำทางเป็นรายการธรรมะในช่วงเวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.เป็นประจำโดยมีพระครูปลัดพลินศิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสท่านจะมีเมตตาให้มีรายการธรรมะเป็นประจำในช่วงภาคบ่ายช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนสิงหาคมทางวัดสังฆทานก็ได้จัดงานรำลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานในละสังขารในวันที่24 สิงหาคมปีพุทธศักราช2555ที่สำนักกตปุญโญเดินบางนำบัวจังหวัดสุพรรณบุรีก็ท่านก็ได้ละสังขารมา14 ปีหลวงพ่อสนองก็ได้มาสร้างวัดสังฆทานเนี่ยตั้งแต่วัดล้างแล้วท่านก็ยกวัดล้างเป็นวัดมีพระสงฆ์แล้วก็มีญาติโยมมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมมาล่วงกาลเวลามาก็ประมาณ50 กว่าปี52 ปีเป็นอย่างน้อยเพราะว่าการหลวงพ่อสนองกตปุญโญมาเนี่ยก็เห็นว่าสังฆทานมีหลวงพ่อโตอยู่ก่อนแต่ว่ามีสังฆสีนะดังดังแดดดังฝนหลวงพ่อก็อยู่ที่โบสถ์มีหลวงพ่อโตเนี่ยนะอยู่กับหลวงพ่อโตองค์เดียวแล้วก็มีการปฏิบัติเรื่อยมาเพราะฉะนั้นสังฆทานก็เริ่มทุกวันนี้ก็เริ่มเลยนะแต่สมัยก่อนเนี่ยก็มีแต่สวนหมากก็มีสวนทุเรียนก็มีสวนส้มก็มีเป็นสารพัดของจังหวัดนนทบุรีหมาก็มีแต่สวนก็มียุงก็งูจำนวนมากยุงก็เยอะงูก็ชุมสมัยก่อนนะหลวงพ่อก็มาเห็นโอ้ที่นี่เนี่ยไม่ไกลจากกรุงเทพไม่ไกลจากเมืองต่อไปคนในเมืองก็อยากจะเข้าวัดเข้าป่าฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องไปไกลหลวงพ่อสนองเขาว่าเขาสร้างวัดสังฆทานเนี่ยนะมีความเลื่อนเลื่อนลมณีใครมาก็จะได้สัมผัสธรรมชาติมีต้นไม้มีนกมีสายลมมีแสงแดดอยู่กับธรรมชาติท่านก็คิดลำพิแล้วท่านก็ทนสร้างเรื่อยมาตอนท่านสร้างเนี่ยท่านก็ลำบากเนี่ยไม่มีพระท่านก็ต้องทนเอาไม่มีโยมท่านก็ต้องบิณฑบาตหาเลี้ยงการดำรงการเป็นพระสมณะรูปที่เป็นพระเนี่ยขอใครก็ไม่ได้ไปเอาของใครก็ลำบากก็ต้องอยู่ด้วยความเรียกว่าสันโดษไฟก็ไม่มีน้ำจะใช้น้ำฝนก็หลวงพ่อหนองก็อดทนมากจนกระทั่งหลวงพ่อก็มีเมตตาให้โยมมาฟังธรรมบ้างปฏิบัติธรรมบ้างแผ่เมตตาบ้างรักษาศีลบ้างสวดมนต์บ้างสุดท้ายก็ให้มานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมจนมีพระมาประพฤติปฏิบัติมีญาติโยมมาปฏิบัติจนเป็นวัดสังฆทานขึ้นมาลำบากมากน้ำใจของคุณบ้าจานนี่น่ายกย่อง น่ายกย่องว่าท่านไม่กลัวยากไม่กลัวลำบากถ้าสมัยนี้วัดสังฆทานใครมาก็ว่าจะเริ่มเนี่ยต้องย้อนหลังไปประมาณ50 กว่าปี50 กว่าปีทองยังไม่แพงนะ สมัยนี้ทองแพงของก็แพงเงินก็หายากก็อยู่กันยากแต่ก็มีวัดสังฆทานก็ยังมีข้อวัดข้อปฏิบัติญาติโยมก็ยังมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเวลาใดก็ตามมาวัดสังฆทานขึ้นไปบวชแก้วแล้วเนี่ยเดินทีก็เป็นบวชสังฆทิฏเป็นบวชสังฆสีพอขึ้นไปบวชแล้วเป็นบวชแก้วหลวงพ่อโตแต่ก่อนก็เป็นปูนหลวงพ่อสนองก็มาบูรณะก็คุมด้วยทองแดงแล้วก็ปุด้วยทองคำมาสมัยใหม่ก็
มัยใหม่ก็คือยุคที่หลวงพ่อสนองสิ้นไปเนี่ยพระครูปลัดพลินศรีวัฒโนก็มาสืบสานต่อก็มีการเททองหล่อทองแล้วก็มาหุ้มหลวงพ่อโตตอนนี้หลวงพ่อโตเกือบจะทั้งองค์แล้วจะเป็นองค์พระเป็นที่ประจักษ์นั่งมาเกือบ200ปีแล้วพระสังฆทานเนี่ยพระองค์ก็โตเป็นสมัยปลายอยุธยาเป็นรัตนโกสินทร์ลักษณะองค์ก็โตองค์ใหญ่มั่นคงใครมาเห็นก็เกิดศรัทธาก็ทำให้วัดสังฆทานมีชื่อเสียงมีหลวงพ่อโตวัดสังฆทานมีหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็เผยแผ่ธรรมะท่านเผยแผ่ธรรมะเนี่ยตั้งแต่เริ่มสร้างวัดเลยนะท่านมีจิตเมตตาจิตที่จะโปรดญาติโยมไปออกรายการสาธัสสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุนะอสมทบ้างยานเกราะบ้างก็ไปออกรายการแล้วก็เผยแผ่จนกระทั่งญาติโยมรู้จักธรรมะฟังธรรมรู้เรื่องรู้จักการประพฤติปฏิบัติรักษาศีลเป็นปฏิบัติเป็นจนกระทั่งท่านละสังขารไปในวันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2555ท่ามหาตีนี้ก็ร่วงไปแล้ว14ปีหลวงพ่อสนองตอนละสังขารนี้ก็อายุ68ปีพรรษาก็48พรรษาท่านก็ถึงเวลาท่านก็ต้องจากกันไปท่านก็เหลือข้อวัดข้อปฏิบัติข้อวัดข้อปฏิบัติก็คือให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่มีอะไรที่จะป้องกันตัวเราได้ดีเท่ากับการมีสติมีสมาธิและปัญญาแล้วก็ไม่มีตัวยาใดที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราได้ดีเท่ากับการมีศีลกับมีธรรมถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญามีศีลมีธรรมแล้วเราก็ไม่เสียหายเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐดังนั้นหลวงพ่อสนองก็นำหลักธรรมให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้กายวาจาใจทำบาปแล้วก็รักษาด้วยนะถ้าเราเคยทำบาปทำกรรมเจ็บปวดทุกข์ร้อนนานเนี่ยเราก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติให้มีศีลไม่ทำบาปและเจตนางดเว้นกายวาจาใจไม่ทุจริตไม่ทำบาปแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยปฏิบัติธรรมก็คือจะบำเพ็ญบุญละทำกายให้สงบทำวาจาให้สงบทำใจให้สงบถ้าเรามีกายวาจาใจสงบแล้วเนี่ยก็ถือว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทเราก็จะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐมีสติมีสมาธิมีปัญญามีศีลมีธรรมนะหลวงพ่อสนองก็เอาหลักธรรมหลักธรรมะซึ่งทุกคนก็ประกอบได้ทุกคนก็มาทำความเพียรให้เกิดให้มีได้นะจากวัดล้างนะพระสังฆทานจากวัดล้างก็เพียรพยายามสร้างขึ้นมาไปอ่านหนังสือของหลวงพ่อพุทธาเป็นหนังสือเกี่ยวกับภาพปริศนาธรรมก็เป็นหนังสือโบราณก็เปรียบครูบาอาจารย์เป็นเหมือนหนูครูบาอาจารย์เป็นหนูนะตัวหนูเนี่ยต้องไปสู้กับเสือนะแล้วเสือมีสองตัวด้วยครูบาอาจารย์เปรียบเหมือนหนูต้องสู้กับเสือสองตัวลองคิดดูครูบาอาจารย์ต้องมีความอดทนมีความยากลำบากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าวันวัดสังฆทานจะเป็นสวนเป็นวัดล้างเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ใครก็นึกภาพออกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญจะมาสร้างวัดสังฆทานได้ก็เหมือนหนูเนี่ยหนูจะสู้กับเสือสองตัวสู้กับความโลภความโกรธความหลงสู้กับความ

็มีปัญหาอุปสรรคความทุกข์ยากภายในภายนอกมากมายเลยนะท่านก็ไม่หนีไม่ถอยไม่กลัวไม่เลิกนะท่านเคยฝันเรียกว่าไม่ได้นอนฝันนะตอนนั้นท่านก็เล่าว่าท่านนั่งนี่แหละแล้วก็มีนิดว่าเออเนี่ยมีทหารลอยตัวมาก็ลงมาปุ๊บกลายเป็นเรียกว่าหนีว่าน่ากลัวตัวใหญ่นะจะเข้ามาทำลายพระหนุ่มก็ไม่กลัวหรอกหนีทหารก็ทหารจากทหารกลายเป็นหนีก็พอไม่กลัวแล้วหนีก็แปลงร่างกลายเป็นหนูป่านะหนูเขียววิ่งเข้ามาขุดหลวงพ่อก็ไม่หวั่นไหวก็ยอมหนูก็หนูพอจิตใจตั้งมั่นมีสติตั้งมั่นมีความมั่นคงหนูก็หายไปกลายเป็นสัมมาเนท่านก็รู้ว่าโอ้ว่าสังฆทานนี้ถ้าจะสร้างเนี่ยสมัยสักหนูไปสู้กับเสือนะมันไม่ใช่ว่าคิดได้ทำได้คิดแล้วแต่บางทีเวลาจะทำจริงๆเนี่ยอุปสรรคเนี่ยมากมายเหลือเกินแต่หลวงพ่อก็ไม่หวั่นไหวนะก็สามารถมีสติมีปัญญามีเมตตามีสมาธินะแล้วก็มีบารมีด้วยนะบารมีที่จะสร้างวัดสังฆทานจะวัดร้างเป็นวัดเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาเวลาท่านเผยแผ่ธรรมะนะท่านไม่หวั่นไหวเลยนะจะยากลำบากยังไงท่านก็ไปนะสถานีวิทยุโทรทัศน์ตอนท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ตื่นตีสองนะรายการก็ไปออกรายการตีสามเดินทาง1ชั่วโมงต้องเตรียมตัวก่อนนะกว่าท่านจะพักผ่อนเที่ยงคืนนะตีสองก็ต้องไปนิมนต์ท่านจะออกรายการท่านก็ไม่หวั่นไหวเลยนะท่านมีความภาคความเพียรนะกว่าจะมาสร้างวัดสังฆทานได้ท่านก็หยุดประชาหยุดประชาก็มีหลวงปู่สังวานเขมโกเป็นอาจารย์ของท่านก็ให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานสิ่งให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวให้เห็นตัวเองให้ดูตัวเองให้อยู่ในหลักธรรมกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายในกายว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นของไม่สวยไม่งามยึดมั่นถือมันไม่ได้อาตาปีตาลดความเพียรสัมปชาโนสติมามีสัพพัญญะมีสติวิมุวะโลเกอภิชาโทมนัสสังก็มีความเพียรถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นั่นก็อยู่ปัจจาดูกายพิจารณากายตัวเองเป็นประจำเห็นกายในกายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอาจจะเคลื่อนไหวนี่ต้องมีสติในการเคลื่อนไหวก็จิตเนี่ยต้องลำบิดเส้นเวลาเดินนะยกเท้าขึ้นก็กำหนดยกหนอก้าวไปกำหนดก้าวหนอวางไปก็กำหนดวางหนอวางส้นเท้าหนอก็กำหนดเวลาเคลื่อนไหวนะหยุดมือก็กำหนดนะทุกอิริยาบถการเคลื่อนไหวแม้แต่นับคำข้าวนับคำเคี้ยวนะก็ต้องนับพอวันนี้ได้ฉันอาหารกี่คำข้าวหนึ่งคำข้าวมีกี่คำเคี้ยวก็เห็นกายตัวเองเคลื่อนไหวร่างกายของเราเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์ร่างกายของเราเนี่ยเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดเลยที่เรามีทุกข์เนี่ยเพราะร่างกายไม่เที่ยงนะเพราะเราเคลื่อนไหวมันก็ปิดบังนะจริงๆแล้วสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์นั่นเองแต่การเคลื่อนไหวปิดบังนะแล้วเราก็พิจารณาดูกายตัวเองก็เป็นเสือตัวนะหนูเนี่ยต้องสู้กับเสือสองตัวหนูตัวแรกก็คือกายของเจ้าของเนี่ยก็เป็นทุกข์หนูอีกตัวนึงก็คือใจที่ไม่สงบมีความโลภความโกรธความหลงความเห็นผิดทุกข์ที่มาเนี่ยปัญหาอุปทานใจนี่ยิ่งกว่าเสือที่เขาวาดไว้อีกนะเสือตัวแรกก็คือกายของตัวเองกินเราตลอดเวลาเสื่อทุกวันเสื่อทุกวันตายทุกวันเราทุกข์อยู่ทุกวันหาให้กินอยู่ทุกวันแล้วก็ต้องดูแลเขาทุกวันนะกินแล้วก็ต้องถ่ายนะเวลาเหนื่อยแล้วก็ต้องพักนะง่วงก็ต้องนอนถึงเวลาตื่นก็ต้องตื่นนะดูแลทั้ง

กันนะยิ่งคนแก่ๆนะอายุ60ขึ้นไปยุบก็โอยนั่งก็โอยไม่รู้ใครตีเสียข้างในร่างกายเป็นส่วนกัดกินแล้วปวดร้องออกมาร้องโอยโอยโอยยุบก็โอยนั่งก็โอยยังไม่เท่ากับเสือตัวในใจเรานะใจที่เรายึดมั่นถึงมั่นไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเนี่ยมันจะทำลายใจเราเป็นทุกข์มากเงินที่หามาลูกหลานที่เรามีต้องจากไปเนี่ยเงินที่หามาก็ไม่ไปกับเราเราหมดลมไปแล้วลูกหลานก็ไม่ไปกับเราถ้าลองคิดดูไอ้ใจดวงเนี้ยไอ้เสือตัวเนี้ยที่มีความยึดมั่นถือมั่นมีความโลภมีความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นกัดกินใจเราอีกแล้วลองคิด

ความโลภมีความโกรธความหลงความคิดมั่นถือมั่นกัดกินใจเราอีกแล้วลองคิดดูครูบาอาจารย์อุปชาหลวงปู่สังวางให้เจริญสติปัฏฐานสี่เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเวทนาก็คือสิ่งที่ร่างกายและจิตใจมีเหมือนกันเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์เวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ของกายก็มีกายปวดกายเมื่อยก็มีกายมีปิติเบาตัวเบาไม่มีเวทนาก็มีเฉยๆก็มีจิตใจก็เช่นกันโทมนัสเสียใจไม่พอใจคับแค้นใจโสมนัสดีใจพอใจอุเบกขาเสียตัวนี้ก็น่ากลัวทั้งกายแล้วก็ใจเวทนาเนี่ยเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นเวทนาในเวทนาของพระสนองกระตับพิโยในวันที่24สิงหาคมปี2555ที่ท่านละสังขารเนี่ยก่อนละสังขารเนี่ยก็มีโอกาสถามพระอุปัฏฐากถามว่าท่านหลวงพ่ออยู่ที่สำนักกระตับพิโยนะที่เดินบางนางบวชเนี่ยหลวงพ่อมีธรรมะอะไรสั่งสอนหรือเปล่าโยมอุปถาพระอุปถาก็มีนะหลวงพ่อเวทนาแรงกล้าเหลือเกินถ้าคนไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเนี่ยสู้กับเสือตัวนี้ไม่ได้แน่เวทนาที่มันบีบคั้นเจ็บปวดตาเราแก่ตาเราเจ็บเนี่ยไม่มีใครสู้ได้หรอกเสือตัวนี้มันเอาตายเลยนะไม่ใช่เอาธรรมดานะมันเอาเราถึงขั้นตายเสือที่เรียกว่าเวทนามันปวดมันทุกข์มันยากที่จะสู้แต่หลวงพ่อสนองเคยฝึกมาแล้วเคยปฏิบัติอยู่ประชามาเห็นกายเห็นเวทนาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นหลวงพ่อสนองว่าถ้าเกิดใครก็ตามนะมาปฏิบัติธรรมมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยมาเห็นตัวเองก่อนมาเห็นกายไม่เที่ยงกายเป็นทุกข์กายเป็นอนัตตาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นก็ต้องมาเห็นเวทนาด้วยต้องฝึกไว้ก่อนต้องเปลี่ยนใจไว้ก่อนเวลามันทุกข์ขึ้นมาเราก็ทนได้ไหมสู้เวทนาได้ไหมข้ามเวทนาได้ไหมสู้กับเสือตัวนี้ได้ไหมปัจจุบันนะไม่ใช่อนาคตนะเวทนาที่มันสู้กับยิ่งเราอายุมากแล้วก็มีโรคด้วยร่างกายเป็นรังของโรคแล้วก็มีเวทนาแรงกล้าเนี่ยหลวงพ่อก็เป็นโรคไตก็ปวดก็เจ็บอาการแล้วก็สู้กับเวทนาท่านก็บอกว่าเวทนาเวลามันบีบคั้นเนี่ยถ้าใครไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาคงจะสู้ไม่ได้ท่านก็เมตตาบอกสอนพระสมาก็ถามพระอุปถาท่านก็เล่าสั่งว่าเวทนาแรงกล้าแล้วก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นจิตของเราดีไม่ดีจิตของเราสงบไม่สงบจิตของเราคิดนึกอะไรก็เป็นจิตตัวเองจิตมีความโลภจิตเราเฉยจิตเราสงบมีอยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อสนองว่าถ้าใครมาปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานเนี่ยขอให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเห็นจิตตัวเองถ้าใครเห็นจิตตัวเองได้ก็แสดงว่าเรามีธรรมะคุ้มครองรู้จักมีสติมีสมาธิรู้จักมีสัมปชัญญะก็มีปัญญาเห็นจิตตัวเองนั่งตรงนี้จิตคิดถึงอะไรก็เห็นจิตไม่เชื่อไม่ได้นะหลวงพ่อสั่งสอนว่าจิตไม่เชื่อไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้ในใจเรามีแต่ความรู้ว่าคนเหลือมันครอบงำจิตใจเราอุปกิเลสสิบหกข้อความยึดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนหลงในอารมณ์ต่างๆเนี่ยทำให้จิตเศร้าหมองจิตเตสังกะลิเถทุกติปฏิสังขารเมื่อจิตเศร้าหมองทุกติเป็นอันหวังได้จิตเตอสังกะลิเถสุขติปฏิสังขารเมื่อจิตไม่เศร้าหมอง

สุขติเป็นอันหวังได้นั่นแหละถ้าเรามีปัญญาเห็นจิตตัวเองมาเศร้าหมองแล้วก็เพียรชำระจิตของตนให้เขารอดละบาปบำเพ็ญบุญชำระจิตของตนให้เขารอดตรงคำสอนที่สุดนะเพราะว่ามรรคสังฆทานต้องเห็นจิตตัวเองเนี่ยมันอุปกิเลส16ข้ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองทั้งหมดทั้งสิ้นก็จะเห็นโอ้ความโลภโกรธหลงความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะตัวตนอารมณ์เนี่ยยากเหลือเกินนะยากที่จะทวนกระแสได้เหมือนกระแสแห่งตัณหากระแสแห่งอุปาทานกระแสแห่งความทุกข์เนี่ยมันท่วมท้นเลยนะเหมือนกับเป็นวัฏฏะวัฏฏะคือสิ่งที่เราต้องวนเวียนอยู่กิเลสตัณหาวิบากเนี่ยใครจะสู้ได้กิเลสตัณหาวิบากต้องรู้จักกิเลสแล้วก็กรรมคือการกระทำด้วยกายกรรมด้วยจิตกรรมมโนกรรมถ้ามีกิเลสมันก็ใช้ให้เราพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีเมื่อทำไปแล้วก็เกิดวิบากวิบากเป็นผลของกรรมผลของกรรมถ้าเราทำบาปมันก็ไปสู่อบายนะเราไม่ได้ไปสู่สุคติเราไปสู่ทุคติไปสู่อบายถ้าเราหลงก็เป็นเดรัจฉานถ้าเราโลภก็เป็นเปรตถ้าเรามีความโกรธก็ตกนรกถ้าเรามีศีลเราปฏิบัติธรรมก็เป็นมนุษย์ถ้าเราทำสมาธิได้ก็เป็นเทวดาเป็นอินทร์เป็นพรหมถ้าเรารักษาจิตของเราให้ขาวรอบหมดความโลภโกรธหลงสิ้นอาสวะเราก็ไปสู่พระนิพพานได้พอจะหนอกว่าเนี่ยถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็มีทางที่จะไปแล้วทางที่เราจะไปไม่เจอทางไปสู่อบายแล้วใจไม่ดีเราไม่เชื่อแล้วใจไม่ดีไม่เชื่อไม่ได้นะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเปรียบว่าใจเราเนี่ยมันคืออยู่กับน้ำน้ำเนี่ยคือตัณหาอุปทานสารสู่กับตัณหาอุปทานเนี่ยมีบุรุษผู้หนึ่งจับตาขึ้นมาจากน้ำเนี่ยมาตรงนี้ไม่ชอบใจนะจับตาขึ้นมาจับน้ำขึ้นมาบนบกตาตรงนี้ก็จะดิ้นกลับไปหาน้ำเพราะว่าชอบใจเคยอยู่กับน้ำไอ้น้ำเนี่ยคือตัณหาอุปทานน้ำนี่ก็คือทุกข์นั่นแหละเพราะนั้นคนเราก็ไม่ถึงทุกข์ร่างกายก็เป็นทุกข์จิตใจก็เป็นทุกข์นะนอกจากทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีนะก็เป็นเสือสองตัวเนี่ยกายกับใจมีแต่ทุกข์ฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมต้องมีปัญญาเห็นทุกข์นะตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในอริยสัจ4นะคือทำที่ประเสริฐที่สุดต้องเห็นทุกข์ทุกข์เมื่อคนกำหนดรู้ก็คือกายเราใจเราเป็นทุกข์ทุกข์ใดเสมอด้วยขันธ์ไม่มีเลยที่ในร่างกายเราไม่มีทุกข์นะมีทุกข์ตลอดเวลาเพราะมันเสื่อมใจเราก็เช่นกันมีแต่ความโลภโกรธหลงเพิ่มพ้นอยู่ในใจนะตรงว่าเนี่ยต้องเห็นใจแล้วเราก็ปฏิบัติในอริยสัจ4นะเบื้องต้นเราก็เห็นทุกสัจจะทุกเป็นของจริงทุกในตัวเราก็เป็นของจริงทุกในใจเราก็เป็นของจริงเมื่อเห็นทุกแล้วก็เห็นสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกตัณหาแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีถ้าเราเชื่อโอ้โหที่ใจเราเนี่ยแม่น้ำเนี่ยน้อยกว่าตัณหาอีกตัณหามากกว่าแม่น้ำอีกทั้งใจเราก็มีแต่ทุกข์อย่างเดียวเลยนะสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะกามมตัณหาติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกามมตัณหากามคุณทั้ง5ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสไม่เคยพอนะเวลาพอใจก็ไม่พอเวลาโกรธขึ้นมาก็เป็นไฟก็ไม่เคยอิ่มในเชื้อไฟไม่เคยอิ่มในเชื้อกามตัณหาภาวะตัณหาความขยันอยากมีอยากเป็นไม่เคยพอวิภาวะตัณหาความขยันอยากไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะหนีความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ก็กลัวไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็ความจริงหนีไม่พ้นหรอกองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองพระองค์ก็บอกทางให้
ทางที่จะดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ต้องมีศีลต้องมีสมาธิต้องมีปัญญามาเห็นใจเราให้ได้แล้วใจเรามีทุกข์ต้องกำหนดนะทุกข์นี้เราไม่ต้องกลัวต้องกำหนดนะทุกข์ที่ไหนก็ดับที่นั้นเราก็เห็นทุกข์ก็กำหนดดูมันเกิดที่ใจเราเนี่ยเราก็เห็นเองใจเรามีตัณหานี่เองกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาต้องละนิโรธความดับทุกข์ถ้าเราเห็นใจเราก็ต้องเอาธรรมะในอริยสัจ4นำมาปฏิบัติเห็นทุกข์แล้วก็กำหนดแล้วก็เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เราละนะจาโคละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาละโยไม่ไปผัวพันกับตัณหาเหล่านั้นนี่เป็นนิโรธความดับทุกข์จาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควางตัณหาเหล่านั้นนิติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาละโยไม่ไปผัวพันกับตัณหาเหล่านั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าเห็นอารมณ์ตัวเองอย่าเห็นใจตัวเองมีตัณหาเราก็ไม่ยึดเราก็ปล่อยเราก็ละเราก็วางนะก็เป็นอริยสัจนะนิโรธข้อสุดท้ายก็คือมรรคเป็นทางปฏิบัติถึงการดับทุกข์นะมรรคก็คือสิ่งสมาธิปัญญามีกายวาจาใจของเรานี่แหละนะเป็นหนทางดับทุกข์เป็นทุกข์นะลดเบื้องต้นก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปลังหลีชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีวะมีอาชีพชอบสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิมีสติตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติธรรมที่ว่าจังกระฐานต้องมาเห็นใจเราว่าโอ้ใจเรามีสูงไหมใจเรามีสมาธิไหมใจเรามีปัญญาไหมถ้าเรามีสูงมีสมาธิมีปัญญาเท่ากับเรามีเครื่องป้องกันต้นแรกเป็นเครื่องป้องกันต้นแรกเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาจะมีเครื่องป้องกันแล้วศีลเราก็ไม่ทำบาปกายวาจาใจสมาธิจิตใจเราก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่กำหนัดในอารมณ์ชวนให้กำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์ชวนให้ขัดเคืองไม่มัวเมาในอารมณ์ชวนให้มัวเมาไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ชวนให้ยึดมั่นถือมั่นถ้าเรามีสติตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยเปิดดังภูเขาแท่งทึบลมพัดมาทั้งสี่ทิศนะผ่านไปแล้วภูเขาแท่งทึบก็ยังอยู่ชั้นใดบุคคลที่ไม่หวั่นไหวในอารมณ์ใดๆนะมีสติตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นก็ไม่หวั่นไหวทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เห็นละว่าโอ้จิตของเราเชื่อไม่ได้มันเป็นตานะมันชอบนามเราเริ่มต้องฝืนละไม่เอาละอะไรที่เป็นอุปกิเลส16ข้ออะไรที่เป็นตัณหาอุปาทาเราก็รู้จักละนะต้องชนะจิตชนะใจตัณหคโยสัพพะทุกขังชินาติชนะตัณหาได้ชนะทุกขังทั้งปวงถ้าเรามีปัญญาสังขารนี้นะเห็นใจตัวเองมันมีความอยากชนะใจเราฝืนใจวะมันอยากด่านะมันอยากด่าเราก็เก็บใจไว้ไม่ด่าดีกว่ามันอยากโลภจะเอาของเขาแล้วก็ชนะใจไม่เอาแผ่เมตตาให้โหสิกรรมเก็บให้เขาดีกว่าไม่มีตัวตนชิดฉิมานะถือเราถือเขายึดมั่นถือมั่นแล้วก็เลยโอ้ตัวเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นะก็เห็นความเป็นจริงว่าโอ้เสือมันมีจริงๆนะเสือตัวใหญ่ก็คือกายของเราที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราเสืออีกตัวมันใหญ่กว่าอีกก็คือใจเรานี่แหละมันแปลงร่างเป็นยักษ์เป็นมารเป็นอสุรกายเป็นเปรตเป็นสิ่งน่าเกลียดน่ากลัวทำให้เราหวั่นไหวเราก็ต้องรู้จักเสือตัวนี้นะเสือที่ไม่มีใครสู้ได้นะนอกจากครูบาอาจารย์ที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเอาชนะเสือสองตัวนี้ได้ถ้าใครชนะเสือสองตัวนี้ได้ก็มีคนกราบไหว้เคารพนับถือหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ทุกองค์ชนะจิตชนะใจชนะเสือสองตัวนี้กายก็สงบใจก็สงบนับอยู่ที่ไหนก็สงบแล้วก็ชนะด้วยไม่มีทุกข์เลย
นะกายทุกข์แต่ใจท่านก็ไม่ทุกข์ใจท่านทำให้ท่านทุกข์ท่านก็ไม่ทุกข์แหละนะลองสังเกตดูครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมหลวงปู่สังวาลเถรนโกหลวงพ่อสนองกระจ่างเนี่ยท่านไม่หวั่นไหวหรอกนะท่านอาพาธท่านเจ็บท่านปวดท่านก็ทุกข์นะแต่ท่านเห็นว่าเสือตัวที่ต้องเอาชนะให้ได้กายของเราก็เป็นทุกข์เรื่องชนะไม่ยึดมั่นถือมั่นใจของเราก็เป็นทุกข์ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นนะก็เห็นทุกข์แล้วกำหนดสิ่งที่ต้องละคือตัณหาสิ่งที่เราต้องปฏิบัติต้องคือความดับนิโรธความดับทุกข์จาโคสละตัณหาเหล่านั้นสตินิสโควางตัณหาเหล่านั้นนุสติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาละโยไม่ไปผัวพันกับตัณหาเหล่านั้นแล้วก็มีหนทางปฏิบัติละโอปฏิบัติที่กายที่ใจเรานี่เองนะครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างหลวงปู่สังวาลเขมโกนอ่านหนังสือไม่ออกนะแต่ว่าได้มีครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาทองท่านก็เอาธรรมะของพระเจ้ามาแสดงภิกษุตัวจงทำจิตให้เป็นสมาธิถึงจะรู้ความจริงหลวงปู่สังวาลนั่งเป็นสมาธิเดินเป็นสมาธิคิดนึกนอนอะไรเป็นสมาธิหมดมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจตลอดเวลานะปฏิบัติอยู่ในป่าช้าเคารพครูบาอาจารย์สำรวมอินทรีย์นะดูกายดูกายอย่างเดียวนะจนกระทั่งหลวงปู่สังวาลได้ออกจากป่าช้ามาเนี่ยท่านก็มาเป็นอาจารย์ของพ่อสนองพ่อสนองก็จบป.4จบป.4แต่ว่าความรู้ที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้ปฏิบัติในป่าช้าเนี่ยมากมายเหลือเกินนะรู้จักทุกข์ด้วยรู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยแล้วก็ดับทุกข์ได้ด้วยแล้วก็เอาธรรมะของพระเจ้าวิธีดับทุกข์เนี่ยมาเผยแผ่ในสติปัฏฐานสิหากใครมาวัดก็โอ้มีแต่เรื่องหนักอกหนักใจมีแต่เรื่องทุกข์กายทุกข์ใจแต่พอมาวัดสังฆทานแล้วก็เบาลงบ้างมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องป้องกันไม่ทุกข์เกิดแล้วก็มีเครื่องรักษาด้วยรักษาให้มีศีลมีธรรมมีการปฏิบัติธรรมนะซึ่งทุกภาวะใจของเราที่เป็นทุกภาวะใจของเรามันก็ดับไม่ได้แล้วแต่มีปัญญาป้องกันมีศีลป้องกันไม่ก็ไม่ทำบาปกายวาจาใจแล้วก็มีธรรมะป้องกันใจเราด้วยนะสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีสภาวะมาป้องกันนะเหมือนกับเขื่อนกั้นน้ำได้เป็นเสาหลักเสาเขื่อนด้วยถ้าเรามีสติก็มีสมาธิถ้าเรามีสัพพัญญะก็เกิดปัญญาเห็นกายเห็นใจเราดังนั้นในหลักสติปัฏฐานสี่ของพ่อสนองก็จะเป็นโยก็ปฏิบัติในป่าช้าแล้วก็มาเผยแผ่ให้กับสังฆทานให้กับพระให้กับโยมมาประพฤติปฏิบัติยกวัดล้างให้ปฏิบัติมีพระสงฆ์แล้วก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาจนถึงทุกวันนี้ญาติโยมก็มานั่งสมาธิญาติโยมก็มาเดินจงกรมญาติโยมก็มาสวดมนต์ญาติโยมก็มาบวชในธรรมะทุกวันนะที่วัดสังฆทานก็จะมีคนพาลูกพาหลานพาพ่อพาแม่ปู่ย่าตายายก็มากราบหลวงพ่อโตก็นั่งสมาธิในโบสถ์นะเป็นการปฏิบัติบูชาทำเป็นทุกคนมาแล้วก็เห็นก็น่าดีใจว่าที่หลวงพ่อเหน็ดเหนื่อยสร้างวัดมาตั้ง50 กว่าปีเนี่ยก็เป็นผลวัดสังฆทานประกอบเป็นวัดร้างก็ยกให้เป็นวัดมีพระสงฆ์แล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้มีสาขามีวิทยุมีโทรทัศน์ก็เผยแผ่การท่านมีชีวิตอยู่ก็ได้ผลในการปฏิบัติในสติปัฏฐานสี่เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมในธรรมเนี่ยหมายถึงว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานาก็ต้องพิจารณาธรรมของพระเจ้าที่สั่งสอนมากที่สุดในจำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์ระยะเวลา45พรรษาที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเผยแผ่ธรรมะสัทธาเทวมนุษฐานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยพระองค์เผยแผ่ธรรมะมากที่สุดเลยสังคิเตนะปัญจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ทั้งย่อหรือว่าคนเรามีเวลาน้อยปฏิบัติต้องเอาย่อเลยไม่ต้องเอามากนะ
เห็นธรรมในธรรมก็เคยเห็นขันธ์ 5ในตัวเราขันธ์ 5เนี่ยขันธ์แปลว่ากอง

5ก็5กองรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์รูปกับนามกายกับใจนะเสีย2ตัวนี้เองนะว่าแล้วก็คือขันธ์5ต้องสู้กับขันธ์5ในตัวเองนะตั้งแต่รูปขันธ์เนี่ยเราต้องพิจารณารูปขันธ์ในตัวเราผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกสับไตไตปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเราส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองส่วนที่เราพัดผ่านลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นลมแล้วก็มีธาตุไฟอุ่นในกายเราก็มีธาตุสี่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามไม่มีตรงไหนสวยไม่มีตรงไหนสะอาดเลยผมเส้นหนึ่งขนเส้นหนึ่งเล็บก็ดีขนเล็บฟันซี่หนึ่งก็ดีหนังก็ดีไม่มีสะอาดต้องคอยดูแลคอยรักษาผมก็จากดำก็เป็นขาวเป็นงอกหลุดร่วงไปฟันก็มีสีมีขุ่นผุพังก็ถอนทิ้งไปหนังก็ใหม่ๆก็ดูดีนะพอนานวันก็แก่เท่าชราผิวหนังก็เหี่ยวย่นไม่เท่านั้นนะเวลาหมดลมไปแล้วถ้าเอาผมขนเล็บฟันหนังร่างกายถามสองไปเผาเป็นที่เท่าเลยเป็นดินน้ำก็ระเหยไปลมก็หมดไฟก็ดับกลายเป็นดินไปเป็นที่เท่านั้นพอเราพิจารณาขันห้าเห็นขันห้าเริ่มขันเนี่ยต้องเห็นในดาวเป็นอนิจจาเป็นของไม่เที่ยงรูปตังอนิจจารูปไม่เที่ยงรูปก็เป็นอนัตตาเรายึดไว้ไม่ได้ตรงเจ้าของไม่ได้ไม่ใช่ของเราพอเราเห็นขันห้ารูปขันเราเวลาตัวเราก็ยึดไว้ไม่ได้ตรงเจ้าของไม่ได้เวทนาขันเวทนาคือความรู้สึกนะความรู้สึกทางกายก็ดีความรู้สึกทางใจก็ดีเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์หรืออุเบกขาเวทนาทางใจก็เหมือนกันมีสมมนัตโทมนัตอุเบกขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่เรายึดไว้ได้สุขก็ยึดไม่ได้ทุกข์ก็ยึดไม่ได้อุเบกขาก็อยู่กับเราไม่ได้นานนะส่วนใหญ่ก็ไม่สุขก็ทุกข์แล้วก็เราก็ยึดไม่ได้ทั้งอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีในอนาคตคนเกิดมาใหม่ขันห้าก็เหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นเวทนาในตัวเราต้องเห็นก่อนนะเห็นธรรมในธรรมเห็นขันห้าเนี่ยเวทนาขันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าโยมจำได้อาตมาได้พูดไว้ว่าตอนต้นรายการว่าหลวงพ่อสนองกระตาเป็นโยได้บอกถามว่าเวทนาแรงกล้าและเกิดเวลาเจ็บป่วยเนี่ยหลวงพ่อป่วยปฏิบัติธรรมที่สำนักกระจาคุณโดท่านบอกกับท้าวเวทนาเวทนาแรงกล้าและเกินถ้าคนไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่สามารถสู้กับเวทนาได้มันเหมือนเสือนะหนูตัวเล็กๆมันเสือจะสู้เสือได้ไงเวทนาก็ร้ายกาจขนาดนั้นมันจะกัดเราตีเราจะลองจุดซ้อมหน่อยแน่นอนแต่ถ้าเรารู้จักเสือซะก่อนเห็นเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางจิตก็ดีว่ามันจะกัดเรามันจะกินเราเราต้องสู้กับมันให้ได้ให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาพิจารณาดูว่ามันเป็นขันห้าเป็นอนิจจังทุกขอนัตตายึดมั่นถือมั่นไม่ได้เวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปรู้จักปล่อยรู้จักละรู้จักวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ในความรู้สึกเวทนาเหล่านั้นถ้าเราปฏิบัตินะของอย่างที่บอกว่าตาเนี่ยอยู่ในน้ำกายเราเนี่ยมีแต่ทุกข์ใจเราก็มีแต่ทุกข์แล้วเราก็อยู่กับทุกข์เราไม่เห็นทุกข์นับแต่และที่สำคัญคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมากที่สุดในระยะเวลา45พรรษาในพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ทรงแสดงไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ก็สอนเรื่องขันธ์ 5มากที่สุดแต่คนถูกความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยจุดดังไม่เห็นขันห้าเหมือนตาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำคนไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่เห็นหรอกขันห้าไม่เคยได้ยินพอได้ยินแล้วก็ไม่เข้าใจพอไม่

ข้าใจแล้วก็ไม่มาปฏิบัติฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้อยู่แห่งคนใดนะอยู่ที่กายเราอยู่ที่ใจเราในปัจจุบันปัจจุบันที่เป็นอยู่ปัจจุบันที่กำลังนั่งอยู่ปัจจุบันที่กำลังปวดกำลังทุกข์เนี่ยเราต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นว่านี่คือเวทนาขันธ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้จะเป็นอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีเวทนาที่เป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีนะพอใจไม่พอใจก็ดียึดมั่นถือมั่นไม่ได้เวทนาที่เป็นทุกข์เราอย่างรู้จักที่จะหาทางดับทุกข์เวทนาที่เป็นสุขเนี่ยเราก็หลงนะก็คิดว่าเราพอใจความเป็นจริงแล้วความพอใจนั้นก็เราก็ยึดไว้เองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำให้เรายึดมั่นฉะนั้นก็เห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาขันธ์เป็นสิ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นธรรมไม่ธรรมก็คือเห็นขันธ์ห้าในตัวเรารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สัญญาคือความจำได้หมายรู้ถ้าโยมคิดได้พอเข้าใจว่าสัญญาแปลว่าความจำได้หมายรู้จำเรื่องเก่าๆก็ได้บางทีก็ลืมคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่ออกเวลาพระพูดธรรมะก็ไม่จำเวลาใครก็ด่าก็ไม่ลืมมันเป็นอย่างนี้ด้วยนะไอ้สิ่งที่ควรจำก็ลืมไอ้สิ่งที่ควรลืมก็จำนะสิ่งที่ไม่ดีนะ10ปี20ปีความโกรธมันก็ยังจำอยู่ไงนะแต่พระพุทธธรรมะนะให้มาดูขันธ์ห้าพอผ่านชั่วโมงนี้ไปก็ลืมแล้วนะไม่รู้จักละเสือคืออะไรไม่รู้จักหนูคืออะไรไม่รู้จักสติปัฏฐาน4คืออะไรไม่รู้จักขันธ์5คืออะไรลืมแล้วฉะนั้นแล้วมีความเพียรอาตาปีตาลบความเพียรสติมาสัมปชัญญะต้องมีสติมีสัมปชัญญะตลอดเวลายิโมยะโลเกอภิชาโทมนัสสังต้องถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะสัญญาขันธ์ที่เราคิดนึกอะไรแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสังขารและขันธ์คือความคิดนึกปรุงแต่งก็น่ากลัวมากเลยถึงว่าใจเราเชื่อไม่ได้ใจที่มีสังขารปรุงแต่งจนแบบปรุงแต่งในเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็ดับไม่ได้เลยมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นเวลาพระไปวังสกุลบางสกุลเนี่ยคนตายไปแล้วก็ให้มีมนต์พระไปบางสกุลให้กับเป็นบุญเป็นกุศลให้กับผู้ตายก็มีผ้าตายจีวรวางไว้พระก็จะไปบังสุกุลให้ก็มีคำสอนนะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอสิตาทวธรรมนิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิสันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไปสังวูปสมูสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขฉะนั้นพอเรามานึกถึงบทบังสุกุลเนี่ยพิจารณาสังขารว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมันไปสังวูปสมูสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขมันปรุงแต่งเห็นขันธ์ห้าในตัวเราปรุงแต่งแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมันมันปรุงแต่งเรื่องพอใจปรุงแต่งเรื่องไม่พอใจมันสร้างหนังสร้างละครสร้างตัวใหญ่ตัวเล็กขึ้นมาให้เรายึดมั่นถือมันแล้วก็รู้ว่าโอ้สังขารนี่นะให้เราเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนะวางใจเป็นกลางดีกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนะปล่อยวางดีกว่าทำใจให้เราสงบดีกว่าเตสังวูปสมูสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขถ้าเราต้องการความสุขเราก็ระงับสังขารให้ใจสงบนะยึดได้ไม่ได้กายนี้ก็ไม่ได้กายเราคือสังขารเหมือนกันใจนี้ก็เราก็ระวังให้ดีอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ผีนะคนบางคนพอวิญญาณนึกถึงผีในหนังผีในทีวีมีเขี้ยวมีหน้าตาซีดๆแต่งตัวโบราณมาตอนกลางคืนกลางวันไม่มานั่นไม่ใช่ผีต้องผีหลอกถ้าผีจริงๆไม่มีหรอกนะผีจริงๆก็คือผีในตัวเราเนี่ยตายแล้วก็เป็นผีเท่ากันแต่ว่าวิญญาณไม่ใช่ผีวิญญาณคือการรับรู้อารมณ์ตา
ตาของเรามีจักขุวิญญาณเวลาตากระทบรูปแล้ววิญญาณรับรู้ได้จักขุวิญญาณรับรู้ได้ว่ารูปนี้มีสียังไงสันฐานอย่างไรหูรับรู้ไม่ได้จมูกรับรู้ไม่ได้นะลิ้นรับรู้ไม่ได้แต่ตามีจักขุวิญญาณรับรู้ได้เห็นแล้วก็โอ้มีรูปร่างอย่างไรมีสีสันฐานอย่างไรก็เห็นก็มีจักขุวิญญาณรับรู้ได้หูมีโสตวิญญาณหูของเราเนี่ยมันได้กลิ่นมันไม่รู้เรื่องหรอกเห็นมันก็ไม่ได้เห็นหรอกมันได้กลิ่นมันได้รับรู้มีโสตวิญญาณคือรับเสียงได้เสียงด่าเสียงชมเนี่ยเขาจะรู้หรือพอใจไม่พอใจนี่คือโสตวิญญาณรับรู้ได้จมูกก็มีคันนะวิญญาณจมูกเนี่ยได้กลิ่นเขารู้พอใจไม่พอใจกลิ่นดีกลิ่นไม่ดีกลิ่นเป็นยังไงเขารู้ลิ้นมีชิวหาวิญญาณเวลากระทบกับรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณกายก็มีกายวิญญาณถูกเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยสัมผัสเขารู้สึกนะส่วนใจก็มีมโนวิญญาณคิดนึกอะไรก็มีมโนคิดนึกก็เห็นใจตัวเองว่าอารมณ์ในใจเรามีอารมณ์แบบไหนฉะนั้นวิญญาณเนี่ยในขันธ์ห้าไม่ใช่ผีนะวิญญาณก็คืออารมณ์ใดนะที่เรารับรู้ได้จากตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณวิญญาณ6ตามีจักขุวิญญาณหูมีโสตวิญญาณลิ้นมีชิวหาวิญญาณกายมีกายวิญญาณใจมีมโนวิญญาณก็เห็นวิญญาณในตัวเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาลองคิดดูเวลาคนตายไปแล้วนะเขามีตาแต่ไม่มีวิญญาณตัวเขาเน่าเขาก็ไม่เห็นเขามีหูนะแต่หูเป็นตายโสตวิญญาณดับไปแล้วจะเรียกยังไงพ่อแม่เรียกหรือว่าลูกหลานมาเรียกหรือแม้แต่พระมาเทศเขาก็มีหูแต่เขาไม่ได้ยินหรอกวิญญาณเขาดับเขามีจมูกนะคนตายแต่คณะวิญญาณเขาดับไปแล้วสิ่งเขาเน่าเหม็นแค่ไหนเขาก็ไม่รู้สึกว่านอนแข็งเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนเขาวิญญาณเขาดับไปแล้วลิ้นเขาก็มีนะแต่ชิวหาวิญญาณเขาดับไปแล้วเขาพูดไม่ได้กินไม่ได้ไม่รับรสละกายเขาก็มีกายแต่กายวิญญาณเขาดับไปแล้วตัวเขาก็เน่าพองนะบางทีก็แตกน้ำเลือดน้ำเหลืองก็นองไหลมาเนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเอาไปเผาร่างกายก็กลายเป็นขี้เถ้าไปเพราะเขาไม่มีกายวิญญาณแล้วก็เหลือแต่ใจใจที่ถ้าเราทำได้มันรับรู้ได้อย่างเราก็ไปเกิดสิ่งที่เราทำไว้ถ้าเราไม่เคยทำได้ด้วยกายวาจาใจจิตที่เป็นกุศลก็จะนำพาไปสู่สุคติแต่ถ้าเราไม่เคยทำบุญตรงกันข้ามไม่กลัวเสือด้วยแล้วก็ตามเสือไปเสือให้เราทำความโลภโกรธหลงแล้วก็ทำตามกายก็มีความโลภโกรธหลงใจก็มีความโลภโกรธหลงใจเราก็ยึดมั่นถือมั่นตัวเราของเราจริงๆไม่มีเราก็ยึดถึงเวลาก็ไม่มีอะไรไม่มีที่พึ่งเลยถูกเสือความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้จับขันห้านะไม่ได้จับคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่ประมาทว่าเป็นของไม่เที่ยงเราก็หลงว่าเป็นของเที่ยงเป็นของไม่สวยไม่งามเราก็หลงว่าสวยงามเราก็บุญมีจริงบาปมีจริงเราก็ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีเครื่องป้องกันบุญก็ไม่ทำบาปก็ไม่กลัวแต่ทีนี้แหละพอถึงเวลาแตกดับขึ้นมาขันห้าแตกดับก็เลยเจ็บใจถ้าใจเราเศร้าหมองทุกข์ก็ติดเป็นอันหวังได้ถ้าใจไม่สมองสุขติเป็นอันหวังได้ฉะนั้นเวลาควรจะมีศีลมีธรรมเป็นเบื้องต้นต้องมีศีลก่อนเลยชีวิตของเราเนี่ยศีลังโลเกอนุตลังศีลเป็นของเยี่ยมในโลกศีลโลเนี่ยสุขติยังติดศีลจะไปนำพาให้เราไปสู่สุขติหลังจากเราหมดลมไปแล้วเนี่ย
การมีชีวิตอยู่เรารักษาสิ่งสิ่งก็รักษาเราสิ่งเลยนะโภคสัมปทาเราก็จะได้โภคสัมปทาที่ดีที่สุดเลยงานที่เราสร้างขึ้นเองไม่ใช่ไปขอใครหรือใครบันดาลทรัพย์สมบัติอะไรที่เราหามาเอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติที่ใครจะให้เราก็รับไปไม่ได้แต่สมบัติที่เรามีสิ่งเนี่ยไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ลูกผิดเมียไม่โกหกไม่กล่าวคำหยาบไม่เกี่ยวของเป็นเมากายวาจาใจสุจริตมั่นใจว่าชีวิตเราเนี่ยมีที่พึ่งเนี่ยเราพึ่งเป็นที่พึ่งแห่งตนตนมีศีลตนมีสมาธิตนมีปัญญามีที่พึ่งแน่นอนนะแล้วก็เป็นเครื่องตั้งกันเดียวไม่ให้เราไปสู่อบายนะไม่ไปตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นเดรัจฉานละสีโลนะสุขติยันติเรารักษาสิ่งสิ่งก็พาเป็นมนุษย์สมบัติทิพย์สมบัติทรัพย์สมบัติถึงพระนิพพานสมบัติสีโลนะนิพพติยันติตัดสมาสิ่งอย่างวิเศษทะยูสิ่งเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งให้เราจนถึงความพ้นทุกข์ได้สิ่งเนี่ยเป็นแม่ของคุณงามความดีนะถ้าเราไม่มีสิ่งแล้วเราก็ไม่มั่นใจความดีของตัวเองถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็มีศีลมีธรรมก็เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐสมบูรณ์สมใจที่พ่อแม่ให้ร่างกายมาพ่อแม่ก็จะมีความสุขนะโอ้ให้ร่างกายเลือดเนื้อมาเนี่ยสู้กับเสือสองตัวได้สู้กับความเลือดตัวหลงตัวเองได้สู้กับความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าตัวเองได้นะก็น่าภูมิใจที่สุดนะก็ได้เห็นว่าโอ้ลูกหลานเราเนี่ยมีมรรคมีผลครูบาอาจารย์จะดีใจว่าโอ้ลูกศิษย์เป็นพระเป็นโยมมีศีลมีสมาธิมีปัญญาป้องกันตัวเองไม่ทำบาปป้องกันตัวเองไม่ให้ประมาทแล้วก็รักษาใจตัวเองรักษาใจเจ้าของด้วยมีศีลด้วยมีการปฏิบัติธรรมด้วยกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญท่านหลวงพ่อสนองกระดาษเป็นเดือดก็เผยแผ่นะให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาให้เราปฏิบัติในสติปัฏฐานสี่นะก็เราเวลาที่มาเผยแผ่วสังฆทานแห่งนี้วสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อก็พยายามย้ำพยายามสอนแล้วก็พูดให้ฟังทำให้ดูด้วยนะพูดก็พูดทำก็ทำให้ดูแล้วก็ตรงไปตรงมาว่าเนี่ยเราเกิดมาชาตินี้ต้องกตัญญูกตวิธีต่อพ่อแม่นะทำให้พ่อแม่ภูมิใจว่าเลือดเนื้อของท่านที่ให้มาได้มาตอบแทนด้วยการมีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าพ่อแม่มีศีลอยู่พ่อแม่ก็ภูมิใจถ้าพ่อแม่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วก็ตอบแทนให้ท่านมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยหลวงพ่อสนองกระจาดสิ่งเดียวก็เป็นแบบตัวเองก็เป็นบิดาแม่ชีแม่ก็เป็นมารดาของพ่อสนองนะก็ตอบแทนให้มาอยู่วัดสังฆทานแล้วก็ตัวเองก็ดีไม่ชินแรงก็ดีนะก็มาสิ้นที่วัดสังฆทานเพราะฉะนั้นวัดสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อสนองกระตะเป็นเดิมก็จึงยกย่องว่าถ้าเป็นพระต้องบวชบวชแล้วให้พ่อแม่มีศีลมีธรรมบวชให้พ่อแม่เนี่ยตัวเองก็ต้องมีศีลมีธรรมด้วยนะจะได้เป็นผู้ไม่ประมาทนะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องป้องกันนะไม่ให้ทำบาปนะแล้วก็รักษาใจเราได้ด้วยรักษาใจเราได้ด้วยการที่เรามีศีลศีลเนี่ยก็คือการไม่ทำบาปนะไม่ทำบาปด้วยกายวาจาไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ลุกผิดเมียไม่โกหกไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาแล้วก็ไม่เสพของมึนเมาที่ใจเรานี่แหละใจเรานี่ก็เมาเนี่ยของอยู่เหล้าอยู่ในขวดอยู่ที่ร้านเราออกจากบ้านเมาแล้วมาเดินกินก็เมาแล้วอยู่ที่บ้านแท้ๆอยู่กับเมียอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวเนี่ยก็ต้องออกไปกินข้างนอกเสียเงินเสียทองบางทีก็เสียทุกอย่างนะเสียงานเสียการเสียสุขภาพบางทีเมาแล้วเสียอนาคตเลยก็มีนะก็เสียหมดดังนั้นการที่เราจะมีเครื่องป้องกันเราต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องป้องกันและสิ่งที่รักษาความเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดก็คือการที่เรามีศีลมีธรรมฉะนั้นหลวงปู่สังวานเสมาโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ยกย่องว่าเออ
การที่จะทดแทนแบบพระคุณพ่อแม่ก็ต้องบวชเนี่ยเป็นการลดละเลิกในการทำบาป

0: ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเลยนะก็เป็นเรื่องที่พวกเรามีโอกาสได้มาสร้างบุญสร้างกุศลนะก่อนที่หลวงพ่อสนองสัตตปัญโยเนี่ยท่านก็มีโอวาทนะก่อนที่จะละสังขารท่านก็มีโอวาทก็นำมาปฏิบัติอยู่เป็นประจำจนถึงทุกวันนี้นะท่านก็ว่าท่านโอวาทว่าให้อยู่ด้วยความผาสุกมีอะไรก็ช่วยเหลือกันทอดทิ้งกันมันดูแลใจเจ้าของคำนี้มันดูแลใจเจ้าของหลวงปู่สังวานคนยอดเป็นยอดนักปราชญ์คนในศาสตร์อาตมาก็ฟังแล้วก็อ่านแล้วก็คิดแล้วก็นึกแล้วก็นำมาปฏิบัตินะต้องอยู่ด้วยความผาสุกเนี่ยสามัคคีกันอย่าทอดทิ้งกันนี่อะไรก็ช่วยเหลือกันเราต้องมีเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรใจคิดนึกอะไรก็เมตตาก็ประกอบด้วยเมตตาให้เกิดความรักความสามัคคีอย่าได้พยาบาทอย่าได้ถือตัวถือตนมีทิฏฐิมีมานะทำให้เกิดปัญหาหลวงพ่อว่าเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กเราก็ให้อภัยกันมันดูแลใจเจ้าของไม่ว่าครั้งไหนไม่ว่าเวลาใดหลวงพ่อสนองก็จะสรุปว่าดูตัวเองนะใจเจ้าของให้สำคัญที่สุดนะไม่มีใครหรอกใครช่วยเราได้ไม่มีแล้วก็ไม่มีใครทำร้ายเราได้นะถ้าเรามีสติมีปัญญานะเห็นใจตัวเองโอ้ใครทำร้ายใจเราได้นะถ้าใจเราไปยึดมั่นถือมั่นในความโลภความโกรธความหลงในทิฏฐิในมานะในตัวตนว่าของเราว่าตัวเรานั่นเองถ้าเราดูแลใจเจ้าของแล้วก็ปล่อยละวางรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันดูแลใจเจ้าของหลวงปู่สังวานคนในสังเป็นยอดนักปราชญ์ก่อนท่านจะหมดลมท่านก็ยังระลึกถึงคุณพระอาจารย์ว่าท่านเป็นยอดนักปราชญ์ท่านพูดน้อยท่านพูดคำเดียวก็เข้าใจนะว่าอย่าประมาทนะให้เราดูใจตัวเองรู้เฉยเนี่ยใจรู้อะไรก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะคนในสังหลวงพ่อสนองพูดคำว่าคนในสังนะอย่าไปเอามีดไปฟันคนนั้นคนนี้เอาของคุ้มครองไปใช้จนทื่อให้มันคนอยู่ข้างในนะคือไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นรักษาใจให้ดีให้ผ่องแผ้วนะคิดนึกอะไรก็รู้ทันอารมณ์อารมณ์ที่เป็นชวนให้กำหนัดเราก็ไม่กำหนัดอารมณ์ชวนให้ขัดเคืองเราก็ไม่ขัดเคืองอารมณ์ชวนให้หวั่นไหวเราก็ไม่หวั่นไหวอารมณ์ชวนให้ยึดมั่นเราก็ไม่ยึดมั่นนะถ้าเรามีจิตใจตั้งมั่นอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่กับลมพัดมาต้องกับภูเขาแท่งทึบเนี่ยพายุทั้ง4ทิศพัดผ่านไปแล้วภูเขาแท่งทึบก็ยังอยู่ไม่หวั่นไหวชั้นใดบุคคลที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีจิตใจตั้งมั่นเมื่ออารมณ์เหล่านั้นคือความโลภโกรธหลงก็ดียึดมั่นถือมั่นก็ดีพัดผ่านมาใจเราแล้วเราก็รู้ฐานอารมณ์ไม่หวั่นไหวไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเกิดเครื่องข้างอยู่แล้วก็ดับไปเห็นอารมณ์ตัวเองพอสนองว่ามันดูแลใจเขาก็นะรู้จักใจตัวเองว่าเออมันหวั่นไหวไม่ความโลภความโกรธความหลงนะทุกข์มันเกิดตรงเนี้ยตรงที่ใจเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาฉะนั้นวันเวลาก็ผ่านไปเราหวังว่าธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของครูสังวานพ่อสนองสัจจะเป็นโยนะท่านก็ให้เราไม่ประมาทให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องรักษาแล้วก็เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐด้วยถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญานะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นทางดับทุกข์เป็นทางพ้นทุกข์ก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาก็ขอให้ที่เราได้มีโอกาสได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานก็ดีนะที่ทางและ ทางรายการวิทยุโทรทัศน์ก็ดีนะทางโซ่ต่างๆก็ดีนะเราเคยร่วงเกินหลวงพ่อสนองกตปุญโญด้วยประการใดประการหนึ่งก็ขอให้หลวงพ่อสนองกตปุญโญครูบาอาจารย์ให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันที่สุดแล้วพวกเราก็จะได้ปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาให้เราได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง สัพพสังฆานิพพาเวนะโดยนิพพานแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพระวันจุตเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมนำทางขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้

สวัสดีครับพี่เนยสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นเช้าจากชาวพุทธต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังเก็บตามและฟังรายการและเรานำมาฝากครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการหน้าหน้านำมาฝากค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันนวพรสปิ่งคลาสนะคะพบกันได้เป็นประจำค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลา 14:30 นถึง 15:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้นะคะเนื้อหาสาระมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเดิมค่ะเคล็ดไม่ลับเรื่องเล่าต่างๆแล้วก็จะฝากทิ้งท้ายไว้ทุกครั้งด้วยพุทธศาสนสุภาษิตค่ะประสูติช่วงแรกค้างไว้เมื่อครั้งที่แล้วเรื่องสำหรับคนที่นอนหลับยากนะคะมาดูวิธีการที่จะทำให้หลับง่ายขึ้นค่ะครั้งที่แล้วที่บอกว่ากลิ่นช่วยได้นะคะถ้าท่านมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์หรือว่ากลิ่นมะกรูดลองดูนะคะถ้าคุณมีมะกรูดเนี่ยแล้วคุณก็ปอกเปลือกไว้แล้วลองขี้ดูแล้วก็ไว้ในห้องสดชื่นค่ะถึงแม้จะไม่ได้เอาไว้ตอนนอนนะคะโอ้โหตัวเด็กที่บ้านเขาก็หยิบมะกรูดมาแล้วก็เอามาดมแล้วเขาก็บอกว่าหอมทั้งที่เขาเป็นเด็กที่ไม่ชอบทานผักเลยดิฉันได้ไอเดียค่ะทำยังไงเอามะกรูดมาแล้วใช้เล็บเนี่ยค่ะค่อยๆจิกและเอามาดมคือล้างให้สะอาดก่อนแต่ว่าที่บ้านเนี่ยมีมะกรูดมีต้นพอดีก็เลยไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงแต่ว่าถ้าท่านจะนำไปใช้ที่บ้านเนี่ยนะคะคุณล้างให้สะอาดก่อนเวลาที่จะดมเขานะคะพกเขาไว้ติดในกระเป๋าก็ได้นะคะแล้วก็จิกแล้วก็เอามาดมอะค่ะสดชื่นนะคะก็ตรงนี้จะช่วยได้แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยน้ำมะกรูดนะคะถ้าคุณบีบน้ำเข้ามาแล้วไม่ได้เสียอะไรนะคะน้ำมะกรูดเนี่ยคุณเอามาใส่โซดาและเอามาใส่น้ำผึ้งเติมลงไปและใส่เกลือไปนิดนึงอร่อยมากค่ะและช่วงเนี้ยตอนร้อนๆเนี่ยทานแล้วชื่นใจมากได้ประโยชน์กับสุขภาพน้ำมะกรูดไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดเหมือนมะนาวค่ะเขาก็เปรี้ยวกลมๆลองทำดูใช้ได้ทั้งลูกเลยคือบางคนเนี่ยใช้มะกรูดในการที่จะมาขยี้ผมเพื่อให้ผมนั้นเงางามดำอะไรในลักษณะตรงนี้โอ้ประโยชน์ของมะกรูดมากมายเนี่ยพอพูดแล้วเดี๋ยวจะต้องไปหาและประโยชน์อื่นมีอะไรบ้างอ่ะกลับมาเรื่องของเราก่อนคือกลิ่นลาเวนเดอร์กับมะกรูดทำให้หลับง่ายอะไรอีกที่ทำให้หลับง่ายที่นำเสนอไปเมื่อวานคือคุณเนี่ยจะต้องออกกำลังกายให้ร่างกายได้มีการใช้พลังงานให้เหนื่อยและจะทำให้คุณน่ะหลับง่ายตอนกลางคืนแต่เขาเน้นนิดนึงว่าคุณอย่าคิดที่จะออกกำลังกายก่อนนอนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการออกกำลังกายอาจจะทำให้คุณสดชื่นขึ้นกระปรี้กระเปร่าแทนที่จะหลับเดี๋ยวจะไม่หลับซะคือร่างกายมันตื่นตัวสดชื่นมันมีเอนโดฟินหลั่งเลยอาจจะทำให้ไม่หลับก็ได้เพราะฉะนั้นทำให้เยอะๆค่ะทำงานบ้านก็ได้ให้ร่างกายได้ใช้พลังงานคุณจะได้หลับตอนกลางคืนเอาวันนี้มีเคล็ดมาต่อนะคะห้ามหลับระหว่างวันไอ้ตรงนี้เลยสำคัญเลยหลายๆท่านเนี่ยชอบมานอนกลางวันพอกลางคืนไม่นอนคุณก็มานอนกลางวันพอนอนกลางวันกลางคืนก็ไม่นอนเห็นไหมคะเนี่ยคุณจะต้องทนนะทั้งวันอย่านอนเลยแล้วเขาจะได้ง่วงเต็มที่แล้วถ้ารู้สึกง่วงขึ้นนอนเลยคืออย่างตัวดิฉันเองนะพอง่วงแล้วฟื้นไปอีกทำงานไปอีกคราวนี้ตากค้างจะนอนก็ไม่นอนเอาเครียดอีกนะคะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าบางคนก็หลับง่ายหลับได้นอนแล้วนอนอีกตกกลางคืนก็ยังหลับได้ลงคอแต่สำหรับคนหลับยากการแอบงีบแม้เพียงนิดเดียวก็ทำให้นอนไม่หลับในตอนกลางคืนได้แล้วดังนั้นใครที่หลับยากอย่าเผลอแอบหลับระหว่างวันเด็ดขาดถ้าอ่อนเพลียหรือง่วงงุนระหว่างวันให้ใช้วิธีหากิจกรรมอื่นทำแทนเช่นเดินบ่อยๆกินอาหารเพื่อสุขภาพเช่นถั่วผลไม้หรือแม้แต่การหายใจลึกๆเป็นจังหวะก็ช่วยเพิ่มพลังงานและความตื่นตัวได้เหมือนกันอย่านอนนะคะยิ่งเวลาที่คุณเข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกนั่งแล้วง่วง
ใช้วิธีเดินจงกรมค่ะเดินจะยืนจะเดินให้เปลี่ยนอิริยาบถอย่าทำตัวเองให้ตกสุภวังนะคะถ้าคุณหลับคนเรานี่ก็แปลกนะเวลาที่จะให้นอนไม่นอนเวลาที่จะให้นั่งทำสมาธินั่งหลับเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมติกลางคืนไม่นอนนั่งทำสมาธิเดินจงกรมไปเลยได้ประโยชน์ด้วยเอาต่อไปค่ะมีอะไรเขาบอกว่าช่วงเวลาที่ควรจะนอนคนหลับยากส่วนใหญ่มักจะเข้านอนหลังเที่ยงคืนไปแล้วใช้เวลาพลิกไปพลิกมาข่มตาข่มใจกว่าจะหลับได้จริงๆก็ป่าเข้าไปตีสองตีสามทำให้ตื่นยากกว่าปกติเพราะร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอกลายเป็นวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักนาฬิกาชีวิตกันมาบ้างช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการนอนหลับพักผ่อนก็คือ3ทุ่มถึง5ทุ่มค่ะ21นาฬิกาถึง23นาฬิกาเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายต้องการพักผ่อนมากที่สุดดังนั้นช่วงเวลานี้ถ้าไม่นอนหรือมัวแต่ทำกิจกรรมจนเพลินทำให้เลยเวลาดังกล่าวไปร่างกายก็จะไม่ต้องการที่จะพักผ่อนและทำให้การนอนหลับยากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการนอนหลับเสียใหม่นอนให้เร็วขึ้นอีกสักนิดจากเที่ยงคืนเป็น5ทุ่มจาก5ทุ่มเป็น4ทุ่มจาก4ทุ่มเป็น3ทุ่มสุดท้ายร่างกายจะปรับตัวได้เองและทำให้การนอนหลับของเราง่ายขึ้นในที่สุดเห็นไหมคะเหมือนที่ดิฉันว่าเลยถ้ามันเลยเวลาง่วงมันจะกลายเป็นตาค้างและหลายๆคนผลเสียนอกจากนอนไม่หลับแล้วหิวค่ะคุณยิ่งนอนดึกเท่าไหร่เป็นยังไงล่ะหิวหิวแล้วทำอะไรหาอาหารทานอ้วนสิคะหลายๆคนเนี่ยที่มาบ่นว่าโอ้โหควบคุมแคลอรี่ดิมากเลยเจอน้องคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยเขาควบคุมแคลอรี่เนี่ยจะอดอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหวันหนึ่งทานอาหารแค่วันละ1,000กิโลแคลอรี่เองทำไมมันไม่ผอมเลยเลยถามเขาแล้วน้องทานตอนไหนล่ะถ้าน้องทานอาหารที่ขยับมาช่วงอาหารเย็นนะไม่ต้องอดเลยให้ทานก่อน6โมงเย็นหรือให้ทานช่วง4ถึง5โมงเย็นร่างกายจะเผาผลาญแล้วก็ใช้พลังงานไปได้หมดแต่ถ้าคุณทานตอนกลางคืน 2-3 ทุ่มแล้วนอน 5 ทุ่มเที่ยงคืนร่างกายเผาผลาญไม่ทันอ้วนสิคะเนี่ยคือผลเสียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่บอกเรื่องเคล็ดไม่หลับการหลับดีหลับลึกหลับไวมีผลกับร่างกายโดยตรงเพราะยิ่งร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีพลังพร้อมรับวันใหม่ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณซะจะได้นอนได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญคือร่างกายมันแปรปรวนอะภูมิต้านทานตัวเองระบบของร่างกายทั้งระบบรวนหมดเลยถ้าคุณนอนได้เต็มที่ร่างกายเขาจะซ่อมแซมฟื้นตัวเองได้ไวและถ้าใครที่นอนไม่หลับเอาตรงนั้นมาทำสมาธิเลยคุณอยู่ในท่านอนเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกให้ผ่อนนะคะให้ผ่อนไปที่ผิวให้ความเมื่อยล้าความไม่ดีออกไปทางปลายมือปลายเท้าให้ออกทางผิวให้กำหนดให้กล้ามเนื้อตัวเองผ่อนคลายคุณใช้วิธีนี้เลยตัวดิฉันใช้อย่างนี้คือผ่อนตั้งแต่ศีรษะให้ร่วมกับการเจริญอานาปานสติไปด้วยช่วงหายใจออกแล้วคุณคลายแล้วเหมือนกับความคลายนี้ผ่อนกล้ามเนื้อไปด้วยถึงคุณไม่หลับแต่ตรงนี้ในการทำสมาธิมันจะได้เอนโดฟินหลั่งออกมาคุณจะสดชื่นด้วยซ้ำแม้แต่คุณทำแค่หนึ่งชั่วโมงจะเหมือนคุณหลับได้นานเลยลองดูนะคะถ้าคุณมีความหงุดหงิดความกระวนกระวายจิตใจมันไม่เป็นบุญกุศลเอาเปลี่ยนที่นอนไม่หลับมาทำเป็นบุญกุศลเจริญสมาธิไปด้วยจะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้ไม่แน่นะเวลาที่คุณจะทำสมาธิจะนั่งเกิดอยากจะหลับขึ้นมาอย่างนั้นก็อาจจะเป็นได้นะคะ
เอามาเป็นบุญเป็นกุศลก็แล้วกันอ้าวที่ฝากเรื่องนอนไม่หลับคุณลองมาเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณหรือบางคนเขาบอกว่าถ้าทานอะไรร้อนๆก่อนนอนก็จะทำให้หลับได้ง่ายขึ้นอ้าวขอนำเสนอสูตรนี้ก็แล้วกันนะคะไม่ได้เพิ่มแคลอรี่เท่าไหร่แต่ทำให้จิตใจสบายขึ้นเพราะเขามีผลการวิจัยด้วยว่าถ้าทานโกโก้แล้วอารมณ์จะดีเอาลองดูนะคะคุณเอาโกโก้นะคะไม่เอาที่ผสมน้ำตาล3 in 1ไม่เอานะคะเอาโกโก้มาแล้วก็ใส่น้ำผึ้งแล้วชงตรงนี้เนี่ยท่านที่ถือศีล8ก็สามารถที่จะดื่มได้แล้วนอนร่างกายจะสดชื่นผิวพรรณก็จะดีด้วยเคยนำเสนอประโยชน์ของโกโก้ไปแล้วนะคะทานอย่างนี้คือมีอยู่ช่วงหนึ่งดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ทานชูรสไม่ได้แล้วก็ต้องไปถือศีล8แล้วทำงานทั้งวันเลยติดต่อกันเป็นอาทิตย์ซึ่งตื่นแต่เช้านอนก็ดึกมากเลยตื่นประมาณก่อน4:00แล้วก็กว่าจะหลับไปก็เกือบเที่ยงคืนแล้วทำงานทั้งวันไม่ได้นอนไม่ได้พักเลยแล้วตัวเองคือทานชูรสไม่ได้เพราะฉะนั้นอาหารที่อยู่บริเวณตรงนั้นเนี่ยตัวเองทานไม่ได้เลยเขาจะใส่พวกผงปรุงรสซึ่งมีชูรสดิฉันก็ทานอะไรทานข้าวกับผลไม้ทานข้าวกับขนมหวานแทนเพราะฉะนั้นพลังงานมันได้น้อยทั้งที่เราทำงานหนักใช้ตรงนี้แล้วค่ะช่วยได้โกโก้ผสมน้ำผึ้งแล้วก็ทานร่างกายก็สดชื่นขึ้นเอาลองดูค่ะถ้าทานก่อนนอนอุ่นๆเนี่ยทำให้หลับง่ายหลับสบายขึ้นลองดูนะคะมาสู่ช่วงที่2ขอนำที่ต่อจากเราไม่จบจากหนังสือสุดอาลัยของหลวงพ่อสนองกตปุญโญมาต่อนะคะวันนี้จบแน่นอนค่ะค่ะมาฟังกันต่อนะคะคนเรามายิงมาฟันกันโดนแต่ร่างกายใจไม่โดนหรอกจิตไม่โดนจิตมันถอนออกจากร่างไปแล้วจิตมันไม่มีตัวตนจิตมันไม่เจ็บไม่ปวดถ้าเจ็บปวดจนทนไม่ได้จิตก็ถอนออกเหลือแต่ร่างกายที่ถูกทำลายเท่านั้นเองจิตนั้นเขาก็บริสุทธิ์คนไม่เคยตายก็ไม่รู้นึกว่าตายแล้วเจ็บปวดตอนตายก็เหมือนคนถอดจิตคนนอนฝันคนถอดร่างออกคือเปลี่ยนสภาพใหม่จริงๆแล้วคนเราไม่ตายหรอกตายก็แค่ร่างกายจิตไม่ตายถ้าตายจริงๆก็คือกิเลสตายคือดับไม่เกิดอีกถ้าตายแล้วต้องไปเกิดอีกตราบใดก็ยังต้องตายอยู่เรื่อยถ้าเราปฏิบัติธรรมเราก็จะเข้าใจไม่ต้องไปเศร้าโศกถึงจิตของผู้ตายจิตเข้าไปดีแล้วเราจะร้องไห้ทำไมนี่เหลือแต่ร่างกายที่เขาคืนเจ้าของเดิมคือร่างกายนี้ได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่เขาให้มาพ่อแม่เป็นแต่เพียงผู้ให้กำเนิดแต่พ่อแม่ที่แท้จริงก็คือดินน้ำไฟลมเรามีดินเป็น

ดินเป็นแม่คืนร่างกายให้แม่ธรณีพวกเรายังไม่ยอมคืนเราคืนเฉพาะเวลากินข้าวมันเหลือแล้วก็คืนกินน้ำแล้วก็คืนแต่ว่าเนื้อตัวยังไม่คืนอย่างผู้ตายนี่คืนหมดเลยคืนแม่ธรณีหมดแม่ธรณีรับแล้วอีกไม่กี่วันแม่ธรณีก็รับลูกกลับไปรับลูกกลับบ้านเก่าแม่คงคาก็รับกลับไปพอเผาแล้วน้ำก็ระเหยกลับไปเป็นธาตุน้ำร่างกายนี้มีธาตุน้ำพอเผาแล้วก็กลับไปเป็นน้ำดังเดิมแม่คงคารับไปแม่พระพายก็คือลมลมหาย

แม่พระพายก็คือลมหายใจในร่างกายนี้แม่ก็รับกลับแม่พระพายก็เอาไปแม่พระเพลิงก็เอากลับไปเพราะไฟในร่างกายที่ทำให้เราอบอุ่นทำให้เราย่อยอาหารได้ก็กลับไปสู่ไฟดังเดิมเป็นไฟธาตุคนเรานี้ไฟธาตุจะเข้ามาอยู่ในตัวเราแต่พอเราดับลมปุ๊บไฟก็ดับเป็นไฟในอากาศธาตุเลยการตายที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเราเมื่อเขาไปเกิดเป็นเทวดาแล้วทำไมไม่กลับมาบอกเราก็เหมือนกับงูลอกคราบงูนี่พอลอกคราบเสร็จจะไม่กลับมาเฝ้าคราบของตัวเองเลยเพราะเขาเบื่อหน่ายมันไม่สวยงามเลยเขาจึงทิ้งคราบนี้โดยไม่ใยดีแล้วไม่กลับมาหาคราบนี้อีกต่อไปคนที่ตายไปก็เหมือนงูที่ไม่กลับมาหาคราบเก่าเขาจะไม่กลับมาคิดถึงเราเลยเพราะถ้าเขาไปสู่ภพที่ดีเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือไปถึงนิพพานเขาจะไม่กลับมาสู่สภาพอย่างพวกเราพวกเราเป็นพวกมีทุกข์มีปัญหามากต้องทำมาหากินชิงดีชิงเด่นกันสารพัดมันไม่ใช่โลกของความสุขที่แท้จริงมันเป็นโลกของการต่อสู้ต้องดิ้นรนกันทุกวันเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรขึ้นมาทุกคนก็เดือดร้อนต้องหายูกยารักษาโรคกันมากมายฉะนั้นการที่คนเราเมื่อตายไปเป็นเทวดาแล้วนี่เขาจะไม่อยากกลับมาสู่สภาพอย่างนี้อีกคนเราถ้าไม่ปฏิบัติธรรมความยึดมั่นถือมั่นจะมากคิดว่านี่ลูกนี่ภริยาสามีของเรานี่บ้านแก้วแหวนเงินทองของเราเราจะไม่ยอมให้เสียหายอะไรเลยอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำได้ยากถ้าเรายึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างเป็นของเราไม่ยอมให้ไม่ยอมเสียสละถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นของเราจริงๆเกิดมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเราจะทำใจไม่ได้เลยบางคนต้องตรอมเศร้าโศกเสียใจเป็นปีเป็นเดือนนึกถึงเมื่อไหร่ก็ยังเจ็บช้ำน้ำใจอยู่นั่นเองเพราะเขาไม่ได้คิดว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสักอย่างเดียวเป็นของอาศัยเป็นของคู่บุญคู่วาสนาบารมีเป็นของที่เราทำมาได้แค่ไหนก็เป็นแค่นั้นแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันผัวเมียบางคู่อยู่ด้วยกันไม่ถึงแก่ก็ตายจากกันหรืออย่าร้างกันบางคู่ก็อยู่ถึงแก่เท่าจนตายจากกันลูกบางคนอยู่จนถึงพ่อแม่ตายไปลูกบางคนก็อายุสั้นพลันตายก่อนพ่อแม่คือไม่มีใครได้อะไรตรงตามต้องการเลยทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงหมดนี่แหละเป็นสัจธรรมเป็นธรรมะที่ทุกคนจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจทุกรูปทุกนามเพราะเรามีความผูกพันเมื่อญาติมากก็ต้องมีคนเจ็บคนตายมีการพลัดพรากจากกันมากมีญาติน้อยก็มีการพลัดพรากจากกันน้อยถ้าไม่มีญาติเลยเราก็ไม่มีการพลัดพรากจากกันไม่ต้องมีใครตายไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจเพราะเราอยู่ตัวคนเดียวถึงแม้เราจะมีญาติมากก็เอาไว้ใช้เป็นประโยชน์เอาไว้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้ความอบอุ่นแก่เราว่าพอเราอยู่ด้วยกันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลเห็นอกเห็นใจกันสร้างกุศลสร้างความดีไปวัดไปวาด้วยกันนี่ถือว่าเราทำความดีถ้าจะตายจากกันเราคงไม่เสียใจเพราะได้ไปดีด้วยกันตอนอยู่เราก็ไปวัดไปวาทำความดีถือศีลให้ทานเจริญภาวนาพูดจากันรู้เรื่องไม่โกรธไม่เกลียดไม่ทะเลาะไม่มีเรื่องร้ายให้กันมีแต่เรื่องใจดีให้กันอันนี้มีแต่ความดีฉะนั้นเมื่อจะพลัดพรากจากกันก็ให้เราคิดว่าธรรมะนี่แหละเป็นเครื่อง

แก้ใจที่เราเห็นแล้วเข้าใจแล้วการกรวดน้ำก็เพื่ออุทิศธรรมให้ใจเรากว้างให้ใจของเราเป็นอัปปมัญญาเพื่อให้ใจเราไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเพื่อให้ใจเราเป็นอุเบกขาแต่แท้ที่จริงแล้วญาติบางคนไม่ได้รับหรอกพวกที่จะได้รับคือพวกที่เป็นเปรตรอส่วนบุญเท่านั้นเองญาติจริงๆแล้วบางคนตายไปลงนรกรับไม่ได้ก็มีตายไปเป็นเทวดารับไม่ได้ก็มีตายไปเป็นมนุษย์รับไม่ได้ก็มีตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เยอะรับไม่ได้ก็มีผู้ที่จะรับส่วนบุญที่เราแผ่เมตตาได้คือพวกเปรตพวกเดียวแท้ที่จริงการแผ่เมตตาเป็นเพียงอุบายให้ใจเรามีสมาธิเพื่อให้ใจเราเองไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคือกรวดน้ำใจตัวเองให้เลิกโลภโกรธหลงพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันคือเป็นบทแผ่เมตตาเพื่อให้ใจเรานั้นปล่อยวางกิเลสตัวเองแท้ที่จริงได้กับตัวเองคนเราก็ไปยึดว่าทำบุญต้องกรวดน้ำเดี๋ยวญาติไม่ได้แต่ญาติมาเกิดเป็นพวกเราแล้วกรวดยังไงก็มาเป็นพวกเราแล้วเราไม่รู้เลยใช่ไหมสมมติว่าญาติของเราเมื่อร้อยปีเนี่ยเขาก็คิดว่าเราเป็นญาติเขาอยู่เขากรวดให้เราก็ไม่ได้รับเรามาเป็นคนแล้วเขาก็กรวดให้เราคิดว่าเราเป็นเปรตยังคอยรับอยู่แต่เราไม่ใช่แล้วตามหลักพระพุทธศาสนาคือกรวดน้ำใจให้มีเมตตาไม่โกรธไม่เกลียดไม่รักไม่ชังใครแผ่ส่วนบุญให้ทุกคนถือว่าเป็นญาติไปหมดทั้งโลกเลยนั่นคือการกรวดน้ำใจจริงๆแล้วเป็นเรื่องปฏิบัติธรรมะแต่เรามาติดประเพณีก็เลยว่าทำบุญต้องกรวดน้ำไม่งั้นญาติไม่ได้รับจริงแล้วการกรวดน้ำใจต่างหากจึงจะได้รับคนเราต้องทำตั้งแต่ยังไม่ตายตายแล้วให้กันไม่ได้หรอกมันไม่ทันกันใช่ไหมมันต้องให้ตัวเองตั้งแต่ยังไม่ตายให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องตั้งแต่ยังไม่ตายคนที่มีอารมณ์สมาธิขั้นฌานเนี่ยสามารถเอาสมาธิไปช่วยญาติที่ตกนรกเป็นเปรตได้แล้วสมาธินี่พอตายไปแล้วเป็นเทวดาเบื้องสูงถ้าฌานไม่เสื่อมไปเป็นพรหมไม่กินอาหารใครถ้าเป็นโสดาบันไปนิพพานภายใน7ชาติไม่ต้องตกนรกถ้าเป็นสกิทาคามีอีก3ชาติถ้าเป็นอนาคามีมีอีกชาติเดียวถ้าเป็นพระอรหันต์ไม่กินบุญใครกินบุญตัวเองหมดบุญหมดบาปฉะนั้นการกรวดน้ำต้องตรวจที่ตัวเราให้มากที่สุดคือทำใจไม่ให้โกรธไม่ให้โลภไม่ให้หลงไม่ให้รักไม่ให้ชังและน้ำใจคนนี้จะให้ญาติได้หมดเลยเรามาติดกันแค่ทานไม่ยอมปฏิบัติธรรมก็ให้ใครไม่ได้หรอกให้กันไม่ถึงโยมญาติโกงที่ดินเขารุกที่ดินช่อโกงเงินเขาพอตายก็ไปแบกที่ดินเป็นเปรตเฝ้าสมบัติทำยังไงก็ไม่ถึงเพราะกรรมอันนั้นเขามากเขาทำบาปไว้มากเขาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เขาเบียดเบียนเขาทำบาปจะทำยังไงนั่งสมาธิก็ไม่ถึงแผ่ส่วนบุญก็ไม่ถึงมันจะถึงได้ยังไงเพราะเขาทำบาปไปมากเราต้องช่วยเหลือตัวเองถ้าเราทำของเราไว้มากเราก็ไม่ต้องไปเป็นเปรตตอนตายใครก็ไม่ต้องให้เราการที่จะช่วยญาติได้ต้องช่วยตัวเองก่อนการแผ่ส่วนกุศลมันเป็นเรื่องบุคลาธิสถานเพื่อทำให้คนทำบุญสบายใจเท่านั้นเองที่จริงตามหลักธรรมที่จะให้กันได้นี่ไม่ใช่ง่ายนะโยมคนกินเงินวัดเป็นเปรตถึงสี่พุทธันดรพระพุทธเจ้ายังให้ไม่ได้เลยโยมต้องรอพระเจ้าพิมพิสารมาให้เป็นเปรตพอพระพุทธเจ้าเกิดมาพระองค์หนึ่งก็ร้องทีหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกโน่นญาติเธออยู่โน่น
อีก4พุทธันดรพระพุทธโคดมจะมาเกิดพระพุทธเจ้าตั้ง4พระองค์ให้ไม่ได้โยมต้องรอพระเจ้าพิมพิสารมาเกิดต้องรอให้ญาติตัวเองให้แสดงว่าทำตัวเองนี่มันแก้ไม่ได้ฉะนั้นคนที่จะทำบุญให้พ้นจากบาปกรรมต้องทำตัวเองให้ดีอย่าไปรอญาติให้โยมตายเลยอย่างนี้ถ้าเราตายเป็นเปรตไปรอให้ญาติให้แล้วก็แย่เลยคนเราเดินมาถึงจุดนี้ทุกคนก็ไม่มีใครหลีกเลี่ยงความตายไปได้ทั้งเราและเขาแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็แสดงไว้แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ขอให้ทำความดีไว้เสียก่อนเพื่อความไม่หลงเพื่อความไม่ประมาทอย่างน้อยก็มีศีล5ประจำใจรู้จักถือศีลอุโบสถปฏิบัติธรรมให้ใจสงบมีธรรมในใจบ้างทำใจให้เป็นภาชนะที่ดีรองรับเอาแต่บุญกุศลไปเมื่อตายไปก็ไม่เป็นไรลูกหลานก็ทำความดีกันต่อไปบุญกุศลทั้งหลายที่ได้ทำมาจะนำพาให้ไปสู่โลกหน้าคือมนุษย์สมบัตินิพพานสมบัติสมความปรารถนาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีจริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเห็นแล้วรู้แล้วว่ามีจริงจึงได้สั่งสอนมาจนถึงทุกวันนี้สาธุสาธุสาธุอันนี้เป็นเรื่องราวจากพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่นำมาไว้ในหนังสือสุดอาลัยค่ะซึ่งหลายๆท่านนะคะนำหนังสือนี้เนี่ยมาแจกเป็นที่ระลึกในงานชาปนกิจศพของญาติพี่น้องพ่อแม่ทั้งหลายนะคะซึ่งที่วัดสังฆทานนี้ก็มีถ้าท่านใดจะสั่งหรือจะซื้อหนังสือเล่มนี้ก็มีจำหน่ายลองมาติดต่อที่สำนักงานวัดสังฆทานดูนะคะว่าจะนำหนังสือนี้ไปแจกที่งานศพติดต่อได้ยังไงก็เป็นประโยชน์นะคะอย่างหนึ่งช่วยคนทำใจได้ทุกคนล้วนตายทั้งนั้นค่ะแม้แต่เราเวลาที่เรามางานศพเนี่ยอย่าไปมองแค่ถึงผู้ตายเท่านั้นให้น้อมกลับมาดูตัวเองด้วยว่าสักวันหนึ่งเราต้องเป็นอย่างนั้นแล้วอะไรล่ะที่จะทำให้เราตายไปอย่างมีคุณค่าคืออัตภาพที่เกิดมาตรงนี้เนี่ยคุณสร้างบุญได้คุ้มค่าไหมเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ไม่มีใครที่จะรู้ว่าเวลาชีวิตของตัวเองจะเหลือเท่าไหร่แม้แต่คุณหมอบอกว่าคุณจะอยู่เท่านี้เท่านี้เท่านี้ก็ไม่มีอะไรที่แน่แต่เรารู้ว่าความตายนั้นเริ่มเข้ามาใกล้เราทุกทีแล้วยิ่งคนที่เจ็บป่วยระยะสุดท้ายนี้พอจะประมาทได้ว่าเหลือน้อยแต่พวกเราแม้ไม่เจ็บป่วยก็อย่าได้ชะล่าใจว่าเราจะอยู่ยาวนานมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและสิ่งหนึ่งเวลาที่คุณจะส่งบุญไปให้กับคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยคือการทำบุญเนี่ยถ้าคุณแผ่ให้เขาแล้วเขารับบุญของคุณที่จะเป็นส่วนบุญของคุณไม่ได้จริงแต่ถ้าใจคนนั้นเขาอนุโมทนามันจะรู้สึกมีความสดชื่นมีความอิ่มเอิบเพราะการอนุโมทนาในบุญปัตตานุโมทนาใหม่คุณทำบุญถึงแม้ท่านจะอยู่สูงกว่าเราท่านเป็นเทวดาแต่ท่านอนุโมทนาตรงนั้นเกิดขึ้นในตัวของท่านแล้วแต่หลายๆคนจะไม่เข้าใจพอเขาเรียกว่าทำอาหารไปแล้วแล้วส่งไปให้อย่างพระพุทธเนี่ยถวายข้าวพระพุทธพระองค์ไม่ต้องมาฉันอาหารอะไรเหล่านี้แล้วไม่มาเกิดแล้วกลุ่มพวกนี้เป็นของหยาบแล้วยังเทวดาท่านมีอาหารทิพย์ของท่านอยู่แล้วแต่หลายๆคนจะสบายใจเวลาทำบุญต้องถวายพระพุทธด้วยซึ่งจริงๆตรงนี้ไม่ใช่แต่ว่าเราขอทำทุกบุญที่คุณทำทั้งทานศีลภาวนาส่งตรงนี้ไปเพื่อเป็นการบูชาพระองค์สำหรับดิฉันเองเนี่ยจะใช้คำว่าด้วยบุญที่ข้าพเจ้าทำทั้งทานศีลภาวนาขอถวายบุญนี้ถ้าผู้ที่รับเนี่ยอยู่ในอะไรที่สูงกว่าเราขอถวายบุญนี้เป็นการบูชาท่านและท่านโมทนาและท่านก็ได้ในส่วนบุญนี้
นะคะหลายๆท่านเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นการกรวดน้ำอย่างเดียวแล้วจะได้บุญแค่คุณมีใจส่งถึงแล้วนึกถึงช่วงนี้อาจจะส่งไม่ถึงแต่คุณส่งไปเพราะวันใดวันหนึ่งเขาเปลี่ยนภพภูมิเขาใช้กรรมของเขาหมดอาจจะมีช่วงเวลาที่เขามารับบุญกับคุณได้แล้วบุญที่คุณทำมันไม่ได้หมดแค่ณเวลานั้นที่ผ่านมาแล้วเวลาที่คุณนึกถึงแล้วปิติในบุญที่คุณเคยทำสมมุติคุณเคยให้ทานใหญ่มากรักษาศีล8ได้เจริญภาวนานานมาแล้วแต่คุณนึกในปัจจุบันแล้วคุณปิติใจมีความสุขตรงนั้นเป็นบุญแล้วคุณนำบุญตรงนี้อุทิศให้เขาได้เพราะคุณกำลังปิติบุญณปัจจุบันแล้วบุญได้เกิดขึ้นแล้วและเป็นมหัศจรรย์แห่งบุญคือสามารถข้ามภพชาติได้ต่อเนื่องไปอย่างอนาคตได้เขาถึงได้บอกว่าคุณทำบุญณชาตินี้จะส่งถึงชาติหน้าก็ได้เหมือนกันถ้าคุณยังมีความปิติในบุญนั้นอยู่นะคะการตายไม่ได้หมายความว่าจิตคนนั้นจะตายไปด้วยเขาพร้อมนำทั้งบุญทั้งบาปของเขาไปเกิดใหม่ณภพภูมิใหม่แต่อยู่ที่ตัวเราถ้าเราคิดถึงเขาส่งได้ค่ะเพราะเรามีความสุขแผ่เมตตาให้เขาตัวเราเองก็มีความเมตตามีใจปรารถนาจะให้คนอื่นเป็นสุขตรงนี้สร้างบุญให้กับตัวเองได้แต่อย่าจำกัดแค่ว่าจะต้องกรวดน้ำแค่ใจส่งถึงใจก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็ให้เขาได้บ่อยๆในทุกบุญที่คุณทำนะคะมันจะมีความปิติชื่นบานเหมือนครูบาอาจารย์ท่านมีพลังเมตตาที่แผ่ให้เราท่านทำอะไรมาด้วยกุศลที่ท่านปฏิบัติทั้งทานศีลภาวนาเราแค่อยู่ใกล้ๆเราก็มีความสุขที่ท่านอยากให้เรามีความสุขแล้วแต่เราก็ทำตัวเองให้ได้เช่นกันและเราก็แผ่เมตตาจากพลังของเราโดยไม่ต้องใช้พิธีกรรมหรือใช้คำบริกรรมใดๆนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากวันนี้ค่ะขอฝากไว้ตอนท้ายนะคะด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตค่ะอัตถาเจวะนัลลิธาจะสัพเพมัจจุปารายนาแปลว่าทั้งคนมีทั้งคนจนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าจากคุทกนิกายชาตกะเอกนิปาตะเล่มที่27หน้าที่317ค่ะแล้วมารับฟังเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกับรายการนานานำมาฝากได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะ14:30 น.ถึง15:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรเข้า

สวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิต

0: ศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมเขานำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

นั่งตามสบายนั่งดูลมหายใจก็ได้โยมเราลืมลมหายใจมานานแล้ววันนี้กลับมาดูลมหายใจว่ามันเป็นไงมันหายไปอยู่ไหนนะกลับมาหาลมหายใจก็เรียกว่ากลับมาหาดูตัวเอง วันนี้เราเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเมื่อวานนี้ก็วันอาสาฬหบูชาวันที่ชาวพุทธมารวมตัวมาตักบาตรทำบุญถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นพุทธมามกะเป็นอุบาสกที่ดีเป็นอุบาสิกาที่ดีที่ยังใส่ใจเรื่องบุญกุศลเรื่องของคำสอนพุทธเจ้า ก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันภาวนาพรรษาวันสุดท้ายภาวนาพรรษาคือพระก็จะแยกย้ายกันไปจำในวัดหรือในสำนักต่างๆ3 เดือนจึงจะออกไปเที่ยวค้างแรมที่อื่นได้ โดยมากพระที่อยู่กันได้ก็อาศัยหลักสามัคคีเราจะเห็นเลยว่าบ้านหนึ่งเนี่ยก็มีกันไม่กี่คนอยู่กันก็ยังทะเลาะกันบางทีผัวเมีย2 คนเถียงกันทุกวันเรื่องเดียวแล้วก็พูดกันอยู่นั่นแหละความเห็นไม่ตรงกันก็ทะเลาะกันทะเลาะกันไม่พอแถมไปถึงลูกตัวเองอีกเอาลูกมาร่วมวงด้วยอีกเอาหลานมาอีกเอาคนใช้มาอีกก็เพราะควบคุมใจตัวเองไม่ได้เก็บให้ใจอยู่กับลมให้ใจไม่ได้3 เดือนเนี่ยทะเลาะกันหลายครั้งเพราะอะไรเพราะคนทำใจไม่เป็นจึงต้องทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะคนนี้มีเรื่องบางคนปัญหาบ้านตัวเองไม่พอแสไปหาบ้านคนอื่นผัวคนนั้นจะเป็นยังไงเมียคนนี้จะเป็นยังไงลูกสาวบ้านนั้นจะเป็นยังไงลูกชายบ้านนี้จะเป็นยังไงครอบครัวนั้นจะเป็นยังไงเขาอยากรู้อยากเห็นเขาไปอีกบ้านคนอื่นแต่ปัญหาบ้านตัวเองไม่เคยมองเลยบางคนมองแต่คนอื่นไม่ดีก็คือปัญหาเข้ามาหาตัวเองก็เลยครอบครัวตัวเองก็ไม่มีความสุขก็เพราะไปมองคนอื่นไม่มีความสุขทุกข์นั้นก็เลยเข้ามาอยู่ในครอบครัวเราก็คือมาอยู่ในหัวใจของเราเดี๋ยวจะว่าเราเป็นชาวพุทธที่พุทธเจ้าสอนให้ฉลาดให้รู้จักทำดับทุกข์แต่เราก็ไม่ได้รู้จักวิธีดับทุกข์ว่าปัญหานั้นมันอยู่ที่นอกบ้านไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่เราปัญหาหัวใจเราก็แก้ยากอยู่แล้วความวุ่นวายใจเราเนี่ยตื่นขึ้นมาบางทีก็รับอารมณ์ดีคนนั้นพูดดีคนนี้พูดดีวันนี้ก็ดีแจ่มใสถ้าเกิดพูดแบบเมื่อวานอีกเมื่อวานก็พูดไม่ดีวันนี้ก็พูดไม่ดีเราก็ไม่ดีอีกใจเราก็ไม่สบายอีกก็ถ้าโต้ตอบก็โกรธกันอีกเมื่อวานก็โกรธกันมาแล้ววันนี้ก็มาโกรธกันอีกพรุ่งนี้ก็โกรธกันต่อโกรธกันมาเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ยังโกรธกัน ก็อยู่กันแบบไหนก็อยู่กันแบบเหมือนรองเท้าเก่าเท่านั้นเองอยู่กันแบบรองเท้าเก่าอยู่แบบเสื้อผ้าเก่าอยู่แบบรถเก่ามันจะดีตรงไหนอยู่แบบของเก่าก็คิดจะเปลี่ยนใหม่คิดจะโยนทิ้งคิดว่าไม่ดีอย่างเดียวเมื่อก่อนรองเท้ามันใหม่มันน่าใส่ก็รู้สึกว่าดีเสื้อใหม่รถใหม่แต่ตอนนี้มันเก่าก็รู้สึกมันนำคาญอันนี้คือคนเราไม่ได้แก้ใจ
ไปมองว่าของเก่าไม่ดีแต่ที่จริงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งเก่ายิ่งดีเห็นไหมโยมสมเด็จวัดระฆังรุ่นนี้แท้สมเด็จวัดโน้นเอ้านี่ไปดูบอกนี่ไม่แท้ไม่เก่าพระรุ่นนั้นไม่เก่ารุ่นนี้ไม่เก่าเอาแต่ของเก่านั้นราคาเป็นละล้านเลยโยมเก่าดีถ้าเก่าแบบพระดีทีนี้ก็เล่นพระเก่านะพระใหม่ๆก็ราคาไม่แพงเป็นแต่ถ้าของเก่านี่เป็นกรุรุ่น700ปี500ปีโอ้โหราคาเป็นล้านหาไม่ได้เศรษฐีมีเงินยังไม่มีของเก่าเลยนั่นอยู่แบบพระยิ่งเก่ายิ่งขลังยิ่งเก่ายิ่งดีคนมีสติเวลาจะพูดแล้วมีสติเวลาจะทำอะไรแล้วมีสติเวลาจะว่าใครจะชมใครจะติใครก็มีสตินั่นแหละยิ่งเก่ายิ่งดีเมื่อวานนี้ก็ชมเมื่อวานก็ชมเมื่อวันปีที่แล้วก็ชมเมื่อวานก็พูดดีเมื่อปีที่แล้วก็พูดดีเห็นมาเมื่อไรก็จะพูดดีใจดีอยู่เรื่อยเลยโหปีนี้ก็ยังดีอีกเนี่ยยิ่งเก่ายิ่งดีอายุต้อง 6-70 ถึงยังพูดดีเลยยังไม่เลอะไม่เหลวไหลไม่เลอะเลือนเลยยังไม่เคยพูดจาให้ช้ำใจนี่ยิ่งเก่ายิ่งดีเพราะเก่าธรรมะเก่าแบบพระไม่ใช่เก่าแบบรถยนต์ไม่ใช่เก่าแบบบ้านเก่าไม่ใช่เก่าแบบเสื้อผ้าเก่าไม่ใช่เก่าแบบรองเท้าเก่าก็ต้องเปลี่ยนทัศนะความรู้สึกของเราว่าศีลธรรมนี่เป็นของดีเสมอถึงจะยาวนานเท่าไรก็เป็นเรื่องดีลมหายใจเหมือนกันเนี่ยลมหายใจเราเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันเก่านะปล่อยให้ลมหายใจมันเก่าเรื่อยเนี่ยไม่มีเวลามาดูลมหายใจเนี่ยโอ้ยสับสนวุ่นวายมากเลยที่มาดูลมหายใจตอนอายุ70-80ตอนเจ็บป่วยเนี่ยลมหายใจเราไม่สบายเลยอึดอัดขัดเคืองหมดเลยแต่ถ้าเราดูลมหายใจของเรามาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยตามหลักของพุทธเจ้าเนี่ยเราจะปรับลมหายใจของเราละเอียดอ่อนแล้วก็จะมีความสุขอยู่กับความสงบอยู่กับลมหายใจรู้สึกว่าความวุ่นวายก็หายที่จะโกรธใครจะเกลียดใครจะด่าว่าใครจะนินทาใครจะให้ร้ายใครคิดอะไรไม่ดีมันก็หมดถ้าบอกว่าคนเราถ้าคิดไม่ดีกับคนอื่นสิ่งไม่ดีนั้นไม่ได้อยู่ที่คนนั้นมันกลับมาหาคนที่คิดแต่ถ้าคิดว่าคนโน้นดีคนนี้ดีความคิดนั้นมันจะกลับมาอยู่ที่ตัวเองดีเมื่อเราระลึกถึงพุทธเจ้าเนี่ยพุทธคุณเป็นของเลิศประเสริฐเป็นของดีใจเราก็จะเป็นบุญกุศลเพราะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นคนดีนึกถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าคำสอนพระเจ้าให้ละอกุศลที่ร้อนใจให้ทำใจให้เย็นธรรมะพระพุทธเจ้าให้ดับร้อนที่ใจให้ใจสงบให้ใจมีสติให้ใจมีศีลมีสมาธิปัญญาก็พอระลึกถึงพระธรรมก็ถือว่าระลึกถึงแต่ความดีใจก็มีสุขสงบระลึกถึงพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ชนะปัญหาพระอรหันต์เป็นคนที่ชนะปัญหา108,000ประการปัญหาที่ใครแก้ไม่ได้พระอรหันต์แก้ได้เลยก็เป็นคนธรรมดาอย่างชาวบ้านธรรมดาที่มีปัญหาเยอะนั่นแหละแต่มันไม่มีทางดับท่านก็ต้องภาวนาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์จนสำเร็จถึงสมาธิเพราะสมาธิแก้ปัญหาได้เพราะมันไม่สงบมันก็ต้องไปทะเลาะกับเขาทุกวันเหมือนกับเราพูดเนี่ยมันก็ต้องพูดทุกวันแล้วก็มีเรื่องทุกวันก็เลยหยุดพูดซะ3เดือน3วันอะไรก็ว่าไปผลที่สุดปัญหาก็หมดพอหยุดพูดแล้วก็ไม่มีคู่ทะเลาะนี่คือการแก้ปัญหาที่ระลึกถึงพระอรหันต์ปัญหาที่แก้ไม่ได้ท่านแก้ได้หมดเลยพระอรหันต์ต้องเข้าใจคำว่าพระอรหันต์นี่หมายถึงว่าผู้ไกลจากกิเลสหมายถึงว่า
ในโลกนี้ที่คนแก้ปัญหาไม่ได้คือพระอรหันต์แก้ปัญหาได้เพราะพระอรหันต์เชื่อพระพุทธเจ้าเอาธรรมะคำสอนพระเจ้ามาปฏิบัติจึงแก้ปัญหาได้ร้อยแปดไม่มีปัญหาเขากลัวแก่พระอรหันต์ไม่กลัวเขากลัวเจ็บพระอรหันต์ไม่กลัวเขากลัวตายพระอรหันต์ไม่กลัวเขากลัวอดอยากยากจนเขากลัวโจรกลัวผู้ร้ายกลัวข้าศึกศัตรูจะมาเข่นฆ่าพระอรหันต์ยิ้มรับถือว่าเป็นญาติทั้งนั้นเลยฉะนั้นจึงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของโลกนี้คือปัญหาของคนมีกิเลสคนที่มีใจไม่สงบก็เลยมีปัญหาพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วทุกข์ทำให้เกิดปัญญาแต่ก่อนเราไม่เคยคิดเลยว่ามีลูกเลยเป็นทุกข์มีสามีเลยเป็นทุกข์มีภรรยาเลยเป็นทุกข์มีปัญหาครอบครัวแล้วเป็นทุกข์เราไม่เคยเลยคิดว่ามันสุขอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าคบคนเราก็คิดว่าคบคนเนี่ยเป็นสุขแต่ไม่รู้ว่าคนไม่ดีเนี่ยเข้าบ้านเราแล้วเราเป็นทุกข์ตลอดเวลาจึงได้รู้ว่านี่ปัญหาพวกนี้ก็แก้ได้ที่พุทธเจ้าท่านแก้ไงก็พุทธเจ้ากลับมาดูลมหายใจตัวเองมาดูจิตตัวเองมาดูความดีไม่ดีตัวเองให้สอนใจตัวเองว่าเราจะแก้ปัญหาคือแก้ที่ใจ3เดือนเนี่ยแก้ปัญหาครอบครัวได้3เดือนเราเคยทะเลาะกันทั้ง3เดือนเราก็จะหยุดการทะเลาะกันด้วยการปิดวาจาเรียกว่าถ้าพูดไม่ดีเราไม่คุยกันถ้าพูดไม่ดีเราจะไม่คุยกันถ้าดีค่อยคุยกันเอาแล้วว่าถ้าโกรธเราไม่คุยกันถ้าไม่โกรธเราคุยกันถ้าพูดหยาบคายเราจะไม่พูดแล้วเราจะไม่รับเราจะวางเฉยกันถ้าพูดหยาบคายถือว่าไม่มีประโยชน์ถ้าโกรธเราไม่มีประโยชน์ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนขี้โกรธเป็นคนมีปัญหาเรื่องใจเอาแต่ใจตัวเองต้องการให้คนอื่นเชื่อว่าเราคิดถูกเนี่ยเราแก้ปัญหาใจเราได้ทุกคนอยู่ใกล้ๆเราก็สบายใจเพราะผัวก็ไม่ผัวไม่ถูกกันเพราะอะไรโบราณเขาบอกครอบผัวไม่ผัวเนี่ยมันอะไรไอ้ขิงกะลาไอ้ขากะแหลงว่างั้นแต่ที่จริงแล้วคือไม่ผัวไม่ได้แก้ใจตัวเองลูกกับภัยก็ไม่ได้แก้ใจตัวเองถ้าไปเจอแม่ผัวโสดาบันก็สิจะเจอแม่ผัววิปัสสนากรรมฐานได้คุณธรรมเป็นโสดาบันโอ้ยลูกกระภัยโชคดีเลยทำนั่นนะลูกนะทำนี่นะลูกกินนั่นนะลูกกินนี่นะลูกลูกไปโน่นนะลูกมีอะไรจะยกให้ลูกกระภัยมาเลยก็มันแก้ที่ใจแม่ผัวได้แล้วแม่ผัวก็กลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนเมตตาปัญหาไม่ได้อยู่ที่ลูกกระภัยปัญหาอยู่ที่แม่ผัวถ้าเกิดลูกกับภัยเป็นโสดาบันล่ะ

ถ้าคนปฏิบัติธรรมมีวิปัสสนากรรมฐานรู้จิตตัวเองล่ะก็ยอมรับแม่ฉัวจะโง่จะเซ่อจะบ้าจะบนจะร้ายไงก็แม่ของเราแม่ผัวก็คือเหมือนแม่เราทำบุญร่วมกันนะก็พยายามให้แม่เขาสบายใจให้แม่เขาระบายใจคิดยังไงก็เรื่องของแม่เราไม่โกรธไม่ว่าไม่ไรเมตตาแม่กินนั่นแม่กินนี่แม่เป็นยังไงกันคอยถามเท้าหาทุกข์อยู่เรื่อยผลสุดก็ชนะใจตัวเองก็คือชนะใจแม่ผัวเราจะเห็นเลยว่าสังคมในสมัยพุทธเจ้านะเขาแก้ตัวเองพ่อผัวก็แก้พ่อผัวแม่ผัวก็แก้แม่ผัวลูกกับภัยก็แก้ที่ลูกกับภัยพุทธเจ้าสอนให้คนเราเนี่ยมองตัวเองในด้านดีและไม่ดีอยู่มีทั้งสองอย่างคือพูดกันหยาบๆก็คือว่าให้มองกิเลสตัวเองมากกว่ามองกิเลสคนอื่นดีก็ดีโมทนาไม่ดีก็มาติเตียนตัวเองแต่ไม่ติชาวบ้านไม่ว่าชาวบ้านที่บางคนเขารักลูกมากๆเนี่ยเขาไม่ด่าลูกเขาเลยไม่ด่าลูกเขาเลยเขาถือว่าลูกเขาดีกว่าคนอื่นเพราะเขาเป็นสุดที่รักของเขาเขาจะมีเหตุผลในการว่าลูกเขาสอนลูกเขาจะไม่ใช้คำหยาบคายเหมือนกับนางวิสาขาเนี่ยรักลูกลูกผู้ชายทั้งนั้นเลย20คนมีลูก20คนมีลูกกับภัย20คนเป็นหญิงอัศจรรย์นะเป็นหญิงเหล็กนะฮะที่มีบารมีมากมีหลานต้อง300คนมีเหลนมีหลานเฉพาะนางวิสาขาเนี่ยไปทำบุญที่ไหนต้องทำบุญคนเดียววัดเดียวเป็นพันคนคนใช้เนี่ยเอาไปถืออุโบสถหมดคนใช้500คนเนี่ยเอาไปถืออุโบสถหมดแม่นางวิสาขาปกครองครอบครัวด้วยอาศัยศีล5อยู่บ้านอุโบสถอยู่วัดเพราะคนถือศีลเนี่ยจะไม่ค่อยไม่พูดมากไม่โกรธมากไม่โลภมากไม่ขี้ขโมยไม่โกหกไม่ขี้เมาไม่ขี้รักขี้ฉกไม่เล่นไม่พิกลเสเพนางวิสาขาก็ใช้ศีลธรรมพุทธเจ้าปกครองปฏิรูปขึ้นมาในครอบครัวตัวเองลูกชายไปเที่ยวก็บอกลูกไปเที่ยววัดบ้างพ่อจะแม่จะจ้างให้ลูกไปวัดลูกไปเที่ยวเนี่ยต้องใช้เงินคืนละพันแม่ก็ให้ลูกคืนละพันวันพระ8ค่ำ15ค่ำไปถือศีลอุโบสถแม่ให้1,000ในลูกเศรษฐีนะลูกคนจนเนี่ยบาทนึงยังไม่มีเลยนะสมัยนั้นบาทนึงหายากเลยแต่นี่คืนละพันลูกก็ไปถือศีลพอถือเสร็จแล้วก็นอนหลับกลับมาก็มาเอาเงิน1,000ลงขึ้นก็ไปเที่ยวดูละครอะไรก็ไปแม่เขามาคิดจะนาแบบคนฉลาดโสดาบันนี่ฉลาดเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวนะนี่เล่าย่อๆถ้าเรื่องนางวิสาขาเนี่ยไปอ่านเอาโยมจะสนุกมากเลยว่าเป็นผู้หญิงตัวอย่างที่ดีมากเลยถ้าผู้หญิงใดในโลกนี้เหมือนนางวิสาขารับรองปัญหาสังคมจะไม่มีเลยชนะใจทุกคนได้หมดเลยชนะพ่อผัวแม่ผัวชนะลูกได้ชนะใจพระชีในวัดได้อีกด้วยเสร็จแล้วนางวิสาขาก็รู้ว่าลูกเนี่ยไปถือศีลแบบไม่มีศรัทธาด้วยแล้วก็ไม่มีปัญญาศรัทธาก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีไปถือศีลหวังโลภอยากได้เงินเราอย่างเดียวก็เลยออกอุบายว่าลูกไปถือศีลกลับมาแล้วจงท่องคาถาพุทธเจ้ามาให้ได้วันละ5บาท5บทนะเอา5คำเท่านั้นแหละแม่ก็จะได้รู้ว่าลูกเนี่ยไปถือศีลรู้เรื่องกลับมาเดี๋ยวลูกไปนอนเฉยๆไม่ได้อะไรคนฉลาดลูกไปนอนวัดก็รู้ว่าลูกไปนอนวัดว่าไม่ถือศีลอยู่เฉยๆว่าลูกเนี่ยไม่ได้ไปภาวนาอะไรเลยไม่ได้ไปฟังธรรมพุทธเจ้าเลยกี่ถือแล้วก็แอบนอนไม่เจอหน้าพุทธเจ้าเลยลูกก็เช้าก็กลับพระสมัยนั้นต้อง500รูปน่ะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนจะมีบริวารถึง500พระพุทธเจ้าจะอยู่ที่ไหนจะมีพระภิกษุสงฆ์ประมาณ500รูปตามเสด็จเป็นบริวารนอกจากท่านต้องการวิเวกนั้นจึงจะมีส่วนพระองค์น้อยลง
ไปนั่งที่ไหนก็เหมือนดาวล้อมเดือนพระองค์พุทธเจ้าเนี่ยงามยิ่งกว่าดวงเดือนอีกไม่มีบุรุษใดที่จะงดงามเท่าพุทธเจ้าในโลกนี้จะเป็นนางฟ้านางสวรรค์พระอินทร์พระพรหมเป็นนางงามจักรวาลไหนก็ไม่งามเท่าพุทธเจ้าส่งรัศมีงามถึงว่าคนไหนมีบุญได้เจอพระเจ้าถือว่าสุดยอดของชีวิตนางวิสาขาก็บอกลูกให้ท่องได้5บทนะพอลูกก็จะคืนนั้นก็เลยไปขอเอ๊ะทำไมงั้นก็ต้องไปท่องจากพุทธเจ้าโอ้พุทธเจ้านี่เป็นคนที่ชอบติเตียนคนขี้เกียจติเตียนคนโลภมากโกรธมากติเตียนคนนักเลงเที่ยวเล่นหูเรานี่มันเข้าตำราหนุ่มๆ นะไปพุทธเจ้าก็ติเราแน่เลยนะกิเลสมันกลัวพุทธเจ้าแต่ไม่ได้เงินพันก็ต้องไปขอต่อคาถาจากพุทธเจ้าก็เลยเข้าไปกราบบอกว่าหนุ่มมายังไงบอกมาขอเรียนคาถาแม่เขาให้เรียนคาถาอ้าวท่องไปนะเกสาโลมานาขาตันตาตะโจตะโจตันตานาขาโลมาท่องตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างจำไม่ได้เลยโอ้โหทำไมยากจังท่องไปเลยนอนไม่หลับเท่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาเงินไม่ได้เที่ยงคืนก็ยังท่องไม่ได้พุทธเจ้าท่านบันดาลให้เกิดสมาธิก่อนให้บุคคลนี้ท่องจำไม่ได้ทั้งคืนพอถึงตอนเช้าก็เลยได้พอได้จิตก็ว่างสว่างสงบเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าโอ้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยในโลกนี้นะผมเนี่ยว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่เนี่ยเห็นคนแก่แต่ก่อนก็คงหนุ่มอย่างเราหล่ออย่างเราต่อไปเราก็เหมือนคนแก่ก็ต้องแก่เหมือนคนแก่คนแก่ยิ้มคนหนุ่มๆยิ้มดูดีคนแก่ก่อนก็คงยิ้มดีอย่างเราต่อไปไม่มีฟันจะยิ้มเนี่ยก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นแข็งแรงอย่างเราคนเมื่อแก่แต่ก่อนก็แข็งแรงอย่างเราเดี๋ยวนี้ก็หมดแล้วสภาพไม่แข็งแรงเหี่ยวย่นหลังขดหลังงอก็มองเห็นหนังตัวเองไม่งามเหมือนคนแก่เห็นผมไม่งามเห็นฟันไม่งามเห็นหนังไม่งามเห็นเล็บผมก็เล็บกับหนังไม่งามไปตามที่พุทธเจ้าแสดงก็เลยสำเร็จเป็นโสดาบันก็เลยพวกนี้จะต้องรับบาตรพุทธเจ้าไปบ้านพระภิกษุสงฆ์500ต้องเสด็จไปบ้านทำไงเราคนพอรู้จักบุญแล้วก็อายถ้าเกิดพุทธเจ้าแม่เอาเงินให้ต่อหน้าพุทธเจ้าเนี่ยอายพระสงฆ์500อายพุทธเจ้าตายเลยเขาก็จะลือกันสิว่าเราเนี่ยถือศีลรับจ้างใจไม่อยากได้แล้วอยากได้ธรรมะแล้วผลที่สุดก็พอไปถึงบ้านอุ้มบาทพุทธเจ้าถึงบ้านแม่กระซิบแม่เลยกลัวแม่จะเอาเงินยัดให้ต่อหน้าพุทธเจ้ากลัวจะหน้าแตกนะก็บอกแม่สัญญาหมดแล้วนะเงินนั้นไม่มีความหมายแล้วนะแม่ไม่ต้องให้ลูกหรอกแม่บอกสาธุแสดงว่าลูกเรามีธรรมะแล้วก็รู้ว่าถ้าเข้าถึงพุทธเจ้าแล้วลูกเราต้องสำเร็จขั้นใดขั้นหนึ่งลูกเป็นโสดาบันแล้วต่อไปตั้งแต่บันนั้นวันพระ8ค่ำ15ค่ำลูกก็ไปถือศีลอุโบสถโดยไม่ต้องหวังเงินทองพอมีครอบครัวก็สอนลูกหลานตัวเองให้มีความรู้เข้าใจเหมือนตัวเองเรียนมาจากแม่นี่คือการแก้ปัญหาครอบครัวเก่งไหมนางวิสาขาแก้เก่งไหมไม่พูดเองบางครั้งสอนเองไม่ได้ต้องให้พุทธเจ้าสอนเหมือนบางอย่างสอนลูกไม่ได้ต้องให้ครูบาอาจารย์สอนบางอย่างสอนสามีขี้เมาไม่ได้ต้องให้พระสอนก็มีบางคนเนี่ยล่อสามีมาวัดก็มีพอสามีมาเถียงกับพระเถียงพระไม่ขึ้นก็เลยเอ้าปฏิบัติก็เลยเลิกเมาเลยเข้าวัดเก่งกว่าภรรยาอีกทั้งที่ไม่เอาไหนเลยก็มีนี่คือผู้หญิงฉลาดทำให้สามีเลิกเล่าได้ทำให้สามีเลิกเจ้าชู้ได้เนี่ยผู้หญิงฉลาดผู้หญิงมีคุณธรรมผู้ชายทำให้ภรรยาเข้าวัดได้ผู้ชายทำให้ภรรยารักศีลธรรมได้ผู้ชายคนนั้นก็ฉลาดพาครอบครัวเข้าหาศีลธรรมได้เปิดประตูสวรรค์ได้ผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ผู้ชายธรรมดา
ือว่าเขาฉลาดที่สงเคราะห์ญาติและลูกเมียได้เรียกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลอยู่ที่บ้านแล้วสามีพาภรรยาและลูกเข้าวัดนั่นเป็นมงคลภรรยาพาสามีและลูกเข้าวัดก็เป็นมงคลยิ่งไปเอาพ่อผัวแม่ผัวไปด้วยยิ่งโอ้โหวิสาขานั้นพาเข้าหมดเลยนะนางวิสาขาต้องขออนุญาตพุทธเจ้าสร้างวัดขึ้นมาใหม่แต่ก่อนไปทำบุญวัดอนาวินสกะเศรษฐีก็ว่าที่เนี่ยเป็นใหญ่กว่าวัดสังฆทานนะที่พุทธเจ้าประทับอยู่เนี่ยวัดอนาวินสกะเศรษฐีแต่เศรษฐีเข้าวัดนั้นไม่ได้เข้าคนเดียวพาลูกพาหลานพาคนใช้ไปหมดเลยนางวิสาขาก็เลยต้องสร้างวัดตัวเองขึ้นมาที่ปุพพารามถวายพุทธเจ้าที่สร้างเป็นโลหะปราสาท500ห้องเนี่ยนางวิสาขาสร้างโลหะปราสาทมุงหลังคาด้วยทองเหลืองทองแดงทำด้วยเหล็กเสาเหล็กทำด้วยโลหะปราสาทนะสมัยนั้นมา 2,000 กว่าปีโยมมีคนเดียวที่ทำบ้านทำกุฏิวิหารให้พุทธเจ้าด้วยโลหะทั้งหมดเลยทำด้วยทองเหลืองทองแดงร้อย500ห้องสำหรับพระภิกษุอยู่มีห้องพุทธเจ้าเป็นประธานอยู่ได้500ห้องทำต้องหลายชั้นทำเสร็จแล้วก็ฉลอง7วัน7คืนเชิญคนมาหมดทั้งเมืองเลยมาฉลองโลหะปราสาทพุทธเจ้าถึงยกย่องว่าหนึ่งในโลกนี้ไม่มีใครทำอีกแล้วศรัทธาแบบนางวิสาขามีหนึ่งเดียวในโลกถวายที่ดินสร้างวัดแถมสร้างโลหะปราสาทเพราะนางมีบริวารต้องเป็นพันคนนี่เต็มวัดเลยมาทำบุญต้องสร้างวัดตัวเองแต่ตายแล้วนางอายุยืน115ปีอายุ115ปีเนี่ยไม่ได้เหี่ยวนะโยมนะหลับแล้วก็ไปเฉยไม่ได้คลอกได้แคลกเลยหลับนางทำสมาธิถอดวิญญาณไปเลยไปเป็นเทวดาชมวิมาน7ชั้น6ชั้นชั้นที่7คือพรหมและจึงจะไปนิพพานเพราะนางจิตของนางนั้นสำเร็จเป็นโสดาบันแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในนรกอีกไปเที่ยวสวรรค์ก่อนถึงจะไปนิพพานถอดจิตไปเฉยๆโยมทำบุญสมบูรณ์แล้วเป็นยอดหญิงแล้วพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยดื้อดึงไม่นับถือเลยทำจนนับถือจนเชื่อพุทธเจ้าจึงว่าพุทธศาสนาเราเป็นพุทธศาสนาที่แก้ปัญหาครอบครัวนะโยมนะแก้ปัญหาบ้านเมืองแก้ปัญหาสังคมนี่ครอบครัวอนาวินสกะเศรษฐีกำลังวิสาขาเป็นครอบครัวที่ยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งอยู่ยิ่งมีความสุขเขาเป็นมนุษย์สมบัติอย่างสมบูรณ์เลยโยมลูกดีผัวดีเมียดีครอบครัวดีหมดเลยบริวารดีหมดคนไหนไม่ซื่อก็อยู่ไม่ได้แล้วสวรรค์สมบัติได้ไปถึงสวรรค์สมบัติตายได้ไปเป็นเทวดาด้วยกันและที่สุดก็ไปนิพพานไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนี่คือว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แก้ปัญหาเป็นศาสนาของใช้ปัญญาศรัทธามีปัญญาสมาธิมีปัญญาก็คือเข้าใจธรรมะอันนี้นางวิสาขาปฏิบัติไงโยมก็ดูลมหายใจนี่แน่ดูลมหายใจเนี่ยมีมา 2,000 กว่าปีลมหายใจนี่มีคู่โรคนะโยมนะตราบใดที่ยังมีสัตว์เกิดอยู่ลมหายใจก็มีมากับลมไปกับลมธรรมะนี่อยู่ที่ลมหายใจถ้าเราจิตของเรามองดูลมหายใจได้นะเราจะสงบมากเลยใครด่าก็จะไม่โกรธใครแช่งเราก็เข้าคนแช่งหมดเลยใครสรรเสริญเราก็มีอานิสงส์ไปด้วยคนที่สรรเสริญเราเขาได้ดีไปด้วยแต่ถ้าคนไหนแช่งเราตีเราทำร้ายเราท่านบอกเป็นกรรมเข้าตัวเองเลยแต่นั้นจึงว่าตัวเราเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ตัวธรรมนะตัวศีลตัวธรรมที่จะประพฤติปฏิบัติเอาอะไรก็ได้3เดือนนี่มีเวลาพอนะโยมนะเมื่อวานนี่มาบวชลูกหลานวันนี้เราก็มาฉลองลูกหลานแล้วก็มาเวียนเทียนกันมาปฏิบัติธรรมกันความสุขนี่ไม่ได้ไปอยู่ที่คนอื่นนะความสุขไม่ได้ไปอยู่ที่เศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะ
ความสุขไม่ได้อยู่ที่อังกฤษอเมริกาไม่ได้อยู่เมืองญี่ปุ่นเมืองยุโรปความสุขไม่ได้อยู่ที่วัตถุนั้นความสุขอยู่ที่คนดูลมหายใจตัวเองได้หรือเปล่าแต่คนเมืองนอกเมืองนาพวกฝรั่งบางค่าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้เขาก็มีแต่ความร้อนใจมีแต่กิเลสก็ดูสิมีลูก5คนน่ะผู้หญิงมีลูก5คนเป็นประสาทเครียดมากจับลูกจมน้ำหมดเลยเขามีความเจริญทางวัตถุแต่เขาไม่สงบใจเขาดูลมหายใจไม่ได้เขาไม่มีเวลาว่างเราดีแล้วของเราดีแล้วธรรมะของเราดีแล้วพุทธศาสนาของเราดีแล้วจะไปเอาอะไรมาดีกว่านี้อีกจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบโยมนะหัวใจดวงนี้มันดีอยู่แล้วจะไปเอาหัวใจดวงไหนมาอีกล่ะคอเรานี่ดีแล้วจะเอาคอคนอื่นมาใส่ทำไมโยมนะก็มันไม่ต้องไปเอาคอใครมาใส่หรอกฉะนั้นถึงว่าเท้าเราดีแล้วมือเราดีแล้วไม่พึ่งใครไม่ได้พึ่งตัวเองการที่มีพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของโลกต่อไปเถอะคนเรามีทุกข์มากๆเนี่ยกินยากันไม่หายหรอกโยมยาเนี่ยกินไม่หายหรอกถ้าไม่แก้กรรมถ้าไม่แก้กรรมกินยาไม่หายบางคนเนี่ยกินยาแต่มาเคยเห็นนะรักษาผ่าตัดเป็น7ครั้ง8ครั้งเขาไม่หายโยมแต่มาบอกโยมผ่าตัดให้เจ็บเปล่าถ้าตามใจโยมยังเอาลมหายใจสงบไม่ได้ยังภาวนาไม่ได้กรรมเขาไม่อโหสิให้หรอกจะว่าจะผ่าตัดชาตินี้ไปข้างหน้าก็จะต้องเจอกรรมอันนี้เราต้องเข้ามาฟังมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาแก้กรรมที่ใจตัวเองแล้วจะอโหสิกรรมเรามีเจ้ากรรมในเวรที่เราทำของเราไว้เหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยโยมบอกบุญทำอะไรลงศพไร้ญาติที่นี่ทำปีหนึ่งต้องหลายร้อยโลงแต่ก่อนเคยจะมาเคยทำ700-800โลงก็แจกหมดแต่ว่าจะ800โลงเป็นพันๆโลงก็มีทำไมเราจึงเป็นศพไร้ญาติโยมก็เราเป็นคนใจแคบอะเห็นแก่ตัวไม่เอาพ่อไม่เอาแม่ไม่เอาพี่ไม่เอาน้องไม่เอาใครอะจะเอาแต่เอาได้ฝ่ายเดียวน่ะผลที่สุดมันก็กลายเป็นศพไร้ญาติไงเกิดเมื่อชาติก่อนก็เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เคยสงเคราะห์คนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยสงเคราะห์ญาติที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นเป็นคนใจแคบใจดำก็เลยต้องมาตายอยู่คนเดียวตายลอยน้ำตายในป่าอดตายอดตายจนญาติหาศพไม่เจอก็เพราะเราไม่ได้ทำบุญสงเคราะห์คนญาติของเราไว้ไงเราไม่ยอมมีญาติที่ดีเราทะเลาะกับญาติไล่ญาติบางคนไล่ญาติออกจากบ้านหมดกูจะอยู่คนเดียวอันนี้พอมาเกิดชาตินี้จึงหาญาติไม่ได้ถ้าเราไม่อยากไล่ญาติเราก็ต้องทำบุญสงเคราะห์ญาติเราอย่ามองข้ามคนใกล้ตัวเราแล้วก็จงเสียสละแล้วก็จะมีญาติมากมีมิตรมากแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาเบียดเบียนเราถ้าเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะเป็นคนปราศจากทุกข์และกรรมทั้งหลายก็จะตามเราไม่ทันฉะนั้นเราจึงต้องมาประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าถือว่าได้ทำบุญของเราในชาตินี้ใครจะทำให้เราอย่าไปรอเขาทำบุญให้เรานะโง่ตายนะโยมนะคนไหนรอเขากรวดน้ำให้ตัวเองนะโง่นะโยมนะไปเป็นเปรตตั้งสี่พุทธันดรเนี่ยเขาทำบุญให้น่ะโอ้ขอพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งก็ให้ไม่ได้องค์ที่สองก็ให้ไม่ได้องค์ที่สามก็ให้ไม่องค์ที่สี่จึงได้ให้ได้มาเจอพระเจ้าพิมพิสารญาติเก่าจึงอุทิศส่วนกุศลให้ได้ต้องทำบุญถึง7วันถวายมหาทานพระก็หัน500รูปเอาช้างมากั้นล่มให้พระเลยนะทำมหาทานเลยมีบาทมีจบอนมีจบงมีร่มมีรองเท้าทำอาหารถวาย7วันและอุทิศบุญให้แก่เปรตญาติเก่าคอยมาตั้ง4พุทธเจ้า4พระองค์จึงได้รับบุญพอได้รับมาเป็นเทวดาหมดเลยคนที่ทำบุญในวันนี้คือไม่มารับบุญกับญาติแหละ

คนที่นั่งสมาธิเป็นรักษาศีล5เป็นศีล8ศีลถืออุโบสถเป็นนี่คนพวกนี้ไม่รับบุญใครไม่มาเป็นไม่มาวิญญาณเฝ้าบ้านเฝ้าช่องใครไม่มาขอส่วนบุญใครไม่มารับส่วนบุญใครตายแล้วไปสวรรค์เลยไปอยู่รอยอยู่ในสวรรค์ก็มาดีเออพวกมึงก็ทำกันไปนะขอโมทนาด้วยฉันทำของฉันไปแล้วไม่ต้องตรวจน้ำฉันได้กินแล้วน้ำน่ะหยดเดียวฉันกินอิ่มได้เมื่อไรใช่ไหมน้ำขวดเดียวเนี่ยโยมโอ้โหให้ญาติเป็นกลุ่มเลยแต่ญาติจะพอกินเลยโยมฮะตรวจน้ำน่ะมีถ้วยหนึ่งใช่ไหมตรวจให้ญาติแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่บุญนะไม่พอกินนะโยม

้านแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่บุญนะไม่พอกินนะโยมน้ำขวดเดียวไม่พอกินนะโยมที่โยมมาทำน้ำเนี่ยทำน้ำถวายน้ำเอาน้ำให้พ่อให้แม่พี่น้องให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยให้แก่พระภิกษุผู้มีศีลเนี่ยน้ำเนี่ยตรวจให้ตัวเองแล้วนั่นจะไม่อดน้ำข้าวที่โยมทำไปตั้งแต่มีชีวิตเนี่ยได้กินแล้วไม่ต้องไปรอเอาข้าวไว้ตรงปากโลงไม่ต้องไปเคาะปากโลงให้กินไม่ต้องไปรอวันนั้นกินอิ่มแล้ววันนี้เราทำของเราไปแล้วเรามีข้าวกินแล้วไม่ต้องไปรอให้เอาข้าวให้ปากโลงไม่ต้องรอตรวจน้ำไม่คนที่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไว้พอแล้วเมื่อนางวิสาขาเนี่ยเขามีน้ำใจเขาอิ่มแล้วเขามีน้ำทิพย์น้ำใจเขามีทานศีลภาวนานั้นเขาไม่จนแล้วไม่อดแล้วไม่ต้องไปอุทิศให้เขาแล้วเขาเหลือกินแล้วอย่างพุทธเจ้านะโยมพุทธเจ้าจริงๆนะฮะพุทธเจ้าจริงๆมาอยู่ที่ไหนนิพพานจริงๆมาอยู่ที่ไหนสวรรค์จริงๆมาอยู่ที่ไหนนะใครเห็นสวรรค์ใครเห็นนิพพานใครเห็นพุทธเจ้าเรายังไม่เห็นแต่คนที่จะเห็นได้นั่นน่ะคือจิตของคนนั้นที่เข้าไปถึงศีลสมบูรณ์แล้วก็เข้าฝึกฌานสมาธิจนสงบจิตเข้าภวังค์ไม่ฝุกไม่สับสายเรื่องอารมณ์ต่างๆไม่คิดเรื่องอดีตอนาคตจนจิตเข้าสู่ภวังค์ตามหลักของความสงบแล้วก็เกิดปัญญาเห็นแจ้งในจิตตัวเองสว่างสวยเกิดความสงบแล้วจึงจะเจอพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่มีตัวตนมีแต่คำสอนมีแต่คุณธรรมซึ่งผู้ใดปฏิบัติธรรมจึงจะเห็นสำหรับคนอื่นก็ไม่เห็นคนอื่นที่เห็นทุกวันนี้ก็คือเห็นรูปภาพรูปวาดเล่าประวัติแต่คนที่เห็นพุทธเจ้านะที่เห็นกันไปแล้วเนี่ยพระหันก็ดีพวกผู้ปฏิบัติธรรมเขาพบพุทธเจ้าโดยทางใจเขาเข้าไปเข้าพุทธเจ้าโดยทางการปฏิบัติเห็นทางใจเขาเข้าเห็นสวรรค์โดยทางใจสวรรค์มันเกิดขึ้นทางใจไม่ได้เกิดขึ้นเป็นรูปร่างหน้าตาข้างนอกนิพพานก็เกิดขึ้นทางใจถ้าใจละโลภโกรธหลงแล้วไม่มีอวิชชาครอบงำแล้วจึงจะเกิดเห็นนิพพานทางใจตอนนี้เห็นอย่างนั้นก็กลายว่าคนที่จะเห็นจะต้องปฏิบัติด้วยกันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนั้นในอริยสัจ4ตามสติสมาธินั้นเมื่อเห็นแล้วจึงจะหายสงสัยถ้าไม่เห็นก็สงสัยดังนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอิ่มบุญแล้วท่านไม่ต้องมีที่อยู่แล้วท่านไม่ต้องการวิมานแล้วท่านไม่ต้องการสมบัติแล้วพระพุทธเจ้าเพียงเหลือธรรมะเอาไว้ให้พวกเราที่ยังจนอยู่เท่านั้นเองให้ไว้ดังนั้นการเอาอะไรไปถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ถึงพระพุทธเจ้าหรอกโยมถึงตัวเราสบายใจพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายอานนท์เรากินเป็นมื้อสุดท้ายแล้วถือว่าเป็นอาหารบริสุทธิ์ประเสริฐที่สุดใครทำบุญในวันนี้ถือว่ามีบุญมากเราจะไม่กินอีกต่อไปนิพพานไม่มีข้าวน้ำแล้วจบอิ่มแล้วนิพพานสมบัติไม่มีการกินกันอยู่แล้วไม่มีการหลับการนอนไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่ตายพระนิพพานคือดับขันธ์ 5แล้วไม่กินแล้วโยมที่จะกินทุกวันนี่ก็คนพ่อแม่เนี่ยเราต้องให้กินก่อนตายหรือทำบุญไว้กินก่อนตายให้แก่ตัวเองถึงจะถูกต้องเหมือนกับว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นธรรมที่สมมติอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นธรรมที่สมมติอยู่สมัยพุทธเจ้าไงโยมไม่มีการแสดงไม่มีการอาราธนาธรรมไม่มีพรหมาจโลกาทิฏฐิสหัมปติกะอัญชรีไม่มีพระเจอโยมรู้ว่าโยมเนี่ยยังไม่เข้าใจธรรมะโยมก็บอกโยมวิธีปฏิบัติธรรมะทำอย่างนี้นะโยมนะหัดเดินจงกรมอย่างนี้นะนั่งสมาธิอย่างนี้ทำจิตให้มันฟุ้งซ่านนะ

ระก็พูดเรื่องบุญคุณบาปนี่คือฟังธรรมแล้วพุทธเจ้าไปเจอใครพุทธเจ้าก็ไปเทศไปพูดให้ฟังยืนเทศก็มีนั่งเทศก็มีอยู่คนมาดังนั้นธรรมะสมัยก่อนจึงไม่มีอาราธนาธรรมธรรมคือเกิดในใจตัวเองแล้วก็แสดงไปให้คนนั้นเข้าใจธรรมเท่านั้นเองเรียกว่าการแสดงธรรมสมัยนี้จะต้องอาราธนาธรรมเทศกันเป็นพิธีเป็นบทบาทแต่ที่จริงแล้วทุกคนไม่เข้าใจธรรมะแต่สมัยก่อนนี่พระพูดเพียงไม่กี่คำคนเข้าใจธรรมะเขาเรียกว่าแสดงธรรมเข้าใจธรรมในโลกนี้เป็นโลกของวัฏฏะสงสารอย่าครับในโลกนี้เป็นวัฏฏะของสงสารเป็นโลกเกิดแก่เจ็บตายโรคที่คนทั้งหลายยังหนีไม่พ้นคือโรคเกิดแก่เจ็บตายโลกวัฏฏะสงสารโลกที่ต้องต่อสู้กับทุกข์ในหัวใจเรามีแก่เรามีเจ็บเรามีตายเรามีพี่น้องก็ต้องพัดพรากจากของรักเราเมื่อตายจากกันเราก็ต้องเสียใจเมื่อเจ็บเราก็ต้องทุกข์เมื่อเราแยกจากกันเราก็เสียใจว่าเขาไปไหนเมื่อไรจะกลับมาเจอกันทั้งนั้นอยู่ในโลกของวัฏฏะสงสารซึ่งคนเรายังหนีวัฏฏะสงสารไม่พ้นในโลกของปัจจุบันนิยมไม่ใช่ว่าโลกสิริวิไลอย่างเดียวไม่ใช่โลกเจริญอย่างเดียวแต่โลกของเรานี่มันโลกเกิดแก่เจ็บตายมันไปวงเล็บอยู่ตรงนี้เองโยมไปไหนก็ไม่ตรงนี้เองให้โยมทำดาวเทียมได้ลอยอยู่ในฟ้าได้ไปอยู่ในอวกาศได้ท่องเที่ยวไปในอวกาศแต่โลกก็อยู่ในวัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นแล้วใครเราวิเศษโยมให้โยมไปได้ด็อกเตอร์มากี่ใบไอ้ด็อกเตอร์ใบนั้นมันก็วัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายโยมจะมีเงินสักร้อยล้านพันล้านเงินนั้นก็เป็นวัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่มีบุญก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่ออกจากทุกข์ได้ก็ยังวนเวียนอยู่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในบ้านเราอยู่นี่เองบ้านเรานี่มีเกิดแก่เจ็บตายบ้านฝรั่งก็มีบ้านเกิดแก่เจ็บตายบ้านญี่ปุ่นก็มีเกิดแก่เจ็บตายบ้านคนป่าคนดงก็เกิดแก่เจ็บตายแล้วใครจะหนีพ้นบ้านเกิดแก่เจ็บตายต้องเข้าใจนะเราทำบุญเพื่อจะออกจากวัฏฏะสงสารออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงจะเรียกว่ารวยจริงจึงจะเรียกว่าเจริญจริงจึงจะเรียกว่าฉลาดจริงจึงจะเรียกว่าพ้นทุกข์จริงมีความสุขจริงมันต้องออกไปจากความเจ็บความแก่ความตายได้นั่นถือว่านั่นแหละจึงจะมีความสุขแต่เรายังเดินวนเวียนกันอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็ไปเผากันเดี๋ยวก็ไปเยี่ยมคนเจ็บกันเราไม่มีใครหนีตรงนี้พ้นเลยใครยังไม่วิเศษสักคนเดียวพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ว่าวิเศษแต่การพ้นเกิดแก่เจ็บตายเราจึงมาบูชาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบรมครูที่ออกไปจากทุกข์ได้สอนให้เราพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายได้มีวิธีการปฏิบัติธรรมเช่นดูลมหายใจเอาไปนั่งดูกันนะไม่ไปกลับไปบ้านก็ไปนั่งดูละครตาแจ้งโทรทัศน์เปิดช่องโน้นตรงนี้ดูลมหายใจไม่เคยดูเลยนะเวลาเจ็บขึ้นมาก็ไม่มีที่พึ่งเวลาเจ็บขึ้นมาก็ไม่มีที่พึ่งตายก็ไม่มีที่พึ่งก็เราไม่ได้ดูลมหายใจเราจะหาที่พึ่งที่ไหนก็พระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ตรงนี้เองแต่เราไปเปิดโทรทัศน์ดูทั้งวันเลยที่พึ่งของเราอยู่ตรงนั้นเองไอ้ไหนมันจะโชว์ดีกว่ากันฮะแล้วก็ถ้าไม่ดูตรงนี้ก็ไปดูเรื่องชาวบ้านมันก็ไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายเราก็หาทุกข์ใส่ตัวอยู่นั่นเองไม่คิดมันไม่มีความสงบจริงถ้าเราอยากจะหาความสงบจริงต้องมานั่งดูตัวเองมาดูลมหายใจบ้างลมหายใจนิยมทำให้คนฉลาดได้โยมเวลานั่งดูลมหายใจจะรู้จักลิงตัวหนึ่งเลยลิงตัวหนึ่งโอ้มันคิดโดดไปโน่นคิดไปนี่คิดถ้าเราไม่ไปตามมันจะคิดทั้งวันทั้งคืนเลยเราจะเห็นเลยว่าพอเราจับลมหายใจในตัวปัญญามจะเกิดเลยตัวสติตัวสมาธิปัญญามจะเกิดจะเห็นความคิดคนเราเลยพอเห็นความคิดตัวเองหมดแล้วเนี่ยแล้วมองความคิดคนอื่นออกเลยว่าคนเราไม่ต่างอะไรกับเราเลยจะเห็นกิเลสตัวเองแล้วก็เห็นกิเลสคนอื่นพอเห็นอนุสัยกิเลสที่หน่อเนื่องในสันดานเราจะรู้ว่า
ว่าคนเรามีแค่ความคิดนี่เองถ้าใครแก้ตรงนี้ไม่ได้จะไปหาอะไรมาทดแทนให้มีความสงบสุขไม่มีแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารแล้วการดูลมหายใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่อย่างเดียวที่เราควรรู้อย่างอื่นมันไม่ใช่อย่างอื่นมันเป็นเรื่องใครๆก็ทำได้เป็นเรื่องใครๆก็มีได้แต่เรื่องที่มีอยู่ในตัวเราพิเศษในตัวเราเนี่ยค้นหาพิเศษในตัวเราได้เนี่ยคือค้นหาลมหายใจให้พบขอพูดย้ำอีกทีนะเพชรในตมวันนั้นเทศทิ้งแล้ววันนี้ขอประเทศที่บ้านบอกเพชรในตมโยมเขาบอกว่าเพชรในตมใครรู้จักไหมมีตำโบราณบอกว่าเอาเพชรมาเจรนายมันอยู่ในตมมันก็ไม่สว่างสวยมันเพชรในตมคนก็เลยไปมองว่าคนดีมั้งคนดีๆจริงๆแล้วพอมาแล้วก็จึงจะรู้ว่าคนนั้นเป็นเพชรในตมแต่ก่อนเราไม่รู้จักว่าคนนี้เหมือนกับว่าผู้หญิงคนเนี้ยเมื่อก่อนไม่เห็นสวยเลยพอมาประกวดนางงามแล้วเป็นนางงามเลยเนี่ยเพชรในตมผู้ชายคนนี้เมื่อก่อนดูหรือไม่เก่งเลยพอมาต่อไปรู้สึกเก่งเหมือนเพชรในตมแต่จริงไม่ใช่นั่นเป็นเพชรในตมของเขาเพชรในตมนี้ทุกคนเป็นเพชรหมดเลยนะพุทธเจ้าก็เป็นเพชรพระอรหันต์ก็เป็นเพชรโสดาบันในสาขานามิสิกาเศรษฐีก็เป็นเพชรแต่เป็นเพชรที่เอาออกมาจากตมแล้วอย่างหลวงตามหาบัวก็เป็นเพชรหลวงพ่อคูณก็เป็นเพชรนะหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสมเด็จสังฆราชก็เป็นเพชรทั้งนั้นเลยพวกโยมก็เป็นเพชรยอมรับหรือว่าเป็นเพชรเป็นเพชรไหมเราสั่นหัวบอกไม่ใช่เพชรพวกโยมก็เป็นเพชรแต่เป็นเพชรอยู่ในตมเข้าใจไหมพุทธเจ้าน่ะเป็นเพชรขึ้นจากโคลนตมแล้วหลวงตาพวกนั้นพวกพระหันเป็นเพชรที่มาอาเจรนัยแล้วเอากิเลสออกแล้วกิเลสมันเป็นโคลนตมโลภเป็นโคลนตมหลงเป็นโคลนตมคิดว่าตัวเองไม่แก่ไม่เจ็บไปตายคิดว่าตัวเองมีโน่นมีความคิดโมหะโลภะตอนนั้นมันเป็นตมแต่พระพุทธเจ้าท่านเอามาเจรนัยโดยที่ว่าท่านมาดูลมหายใจไงคืนเดียวท่านเจรนัยเพชรสว่างสวยธรรมะเกิดขึ้นท่านถึงมาสั่งสอนวิธีเจรนัยให้พวกเราปฏิบัติตามแล้วก็มีพระอรหันต์เจรนัยตามเอาเพชรขึ้นจากตมหมดเลยเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นเพชรออกจากตมแล้วใช้ได้แล้วแต่คนที่ตายไปกับเพชรก็มีเช่นคนเกิดมาแล้วขี่เหล้าเมายาทำมาหากินไม่สนใจเรื่องศีลสมาธิปัญญานั้นเพชรมีแต่มันตกไปในตมตายไปกับตมไอ้ที่มาบวชเรียนเนี่ยต้องการจะมาขัดเพชรเอาเพชรขึ้นจากตมมาบวชเนี่ยมาบวชกันเนี่ยเอาเพชรขึ้นจากตมเพื่อจะให้มันส่องแสงเอามาให้มีค่าตมก็คือใครตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นตมคนดีใช่ไหมคนดีไปที่ไหนคนก็มีค่าคนขี้ขโมยคนขี้เหล้าเมายาไปที่ไหนคนก็รังเกียจกลัวเพราะอะไรเพราะมันไม่ดีเขามีเพชรแต่เขาไม่ได้เอามาใช้ฉะนั้นจงเข้าใจนะว่าที่เรามาวัดเนี่ยเรามาเจรนัยเพชรทุกคนมีเพชรอยู่ในหัวใจแต่ใครจะเอาขึ้นมาเจรนัยได้แค่ไหนศีล5ก็เจรนัยแล้วทานก็เจรนัยศีล8ก็เจรนัยศีล5ก็เจรนัยศีล10ศีล227การมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่มาเจรนัยเพชรที่อยู่ในตมเอาขึ้นจากตมกันแต่ใครจะเอาไปตกให้อยู่ในตมนานกับกันหรือน้อยกับกันเท่านั้นมันมีค่าได้แล้วบอกดอกบัวเนี่ยมาจากโคนตมพุทธเจ้าท่านก็บอกเหมือนกันพุทธเจ้ามาจากเทวดาแต่พระไม่เทวดาเป็นพุทธเจ้าไม่ได้พุทธเจ้าอยู่ชั้นดุสิตสร้างบารมีอยู่ชั้นสิทธิ์แต่พุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องมาอาศัยในร่างมนุษย์มาอาศัยร่างกายมนุษย์แล้วก็มาประพฤติปฏิบัติจิตดวงนั้นเนี่ยจิตที่มาจากเทวดาเนี่ย
มนุษย์นี่ก็เหมือนโคลนตมจิตของพระพุทธเจ้าก็เหมือนเพชรนั่นเองพอมาโตแล้วพอได้มาบวชปฏิบัติแล้วพระองค์ก็มาเจรไนเอาโลภโกรธหลงออกไปเพชรก็ออกจากตมอันนี้แล้วก็มาสอนวิธีปฏิบัติให้พวกเราเจรไนเพชรกันวิธีเจรไนก็ได้แล้วนี่ดูลมหายใจไงโยมศีล5ก็ดูลมหายใจดูเรื่อยไปเดี๋ยวเพชรมันก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นเวลาเราจะโกรธเราก็หายโกรธเวลาเราจะคิดมากเราก็เลิกคิดภาวนามันก็แทนอย่างนี้ไม่ค่อยฟุ้งซ่านไม่ค่อยคิดมากไอ้เรื่องที่จะไปทะเลาะคนโน้นคนนี้มันก็เลิกกันเพราะเราภาวนาเป็นก็เลิกที่จะไปหาเรื่องคนอื่นมันก็สบายใจตกลงว่าทุกคนมีเพชรใช่ไหมมีใช่ไหมกำลังจะเอาขึ้นจากคนตมใช่ไหมอีตอนนี้มาวัดก็มาล้างเพชรแล้วนะมาล้างเพชรแล้วนี่ก็เจรไนแล้วคราวนี้เจรไนจะเอากี่เหลี่ยมละฉะนั้นทุกคนเป็นเพชรหมดในโลกนี้หัวใจทุกคนเป็นเพชรร่างกายเหมือนคนตมแต่ถ้าใครเอาศีลเอาธรรมก็มาประกอบไว้ในจิตใจก็เท่ากับเจรไนให้ตัวเองเป็นเพชรเม็ดงามมีค่ามากมีค่ามากกว่าแผ่นดินในโลกนี้ดูเวลาก็หมดพอดีดูหนังในเรื่องหนังสี่ชั่วโมงโยมเอาวิโอมาฉายนะสี่ชั่วโมงนะแหมเรื่องนี้ดีจังเลยสี่ชั่วโมงนิดเดียวเดี๋ยวดูต่ออีกบางคนดูยันสว่างเลยเรื่องดีพอเต้นบอกหลวงพ่อมาจะเลิกทั้งทีเนาะนี่ครึ่งชั่วโมงนี่ชั่วโมงนะธรรมะเนี่ยมันเป็นยาขมโยมกินมากไม่ได้กินมากแล้วมันอ้วกนะไอวิดีโอหรือไอหนังนี่มันยาหวานหวานกินเท่าไรก็แหมหวานแต่ที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยกลับมีโรคเพิ่มขึ้นอีกคนที่ฟังเพลงเพราะนะโยมนี่พูดสุดท้ายคนที่ฟังเพลงเพราะนะยังไม่มีทุกข์เชื่อไหมยังไม่มีทุกข์พวกวัยรุ่นเนี่ยฟังเพลงเพราะมาเลยเพราะมันยังไม่มีทุกข์พอพ่อแม่เป็นหนี้เป็นสินก็เปิดเพลงอะไรก็ไม่เพราะเลยโหยิ่งคนไหนผัวมีเมียน้อยไม่เพราะเลยมาเพลงรักๆใครๆกูจะทุบแผ่นเสียงทิ้งเลยใช่ไหมเพราะมีทุกข์แล้วเพลงไม่เพราะโยมแต่บอกเคล็ดลับให้โยมคนที่ฟังเพลงไม่เพราะนะโยมลองฟังธรรมะแล้วเพราะโยมทุกข์มากเหลือเกินโอ้ยจะตายแล้วอยากจะฆ่าตัวตายทุกข์เหลือเกินไม่เคยเจอทุกข์นี้เลยเป็นเด็กเป็นสาวกูไม่เคยเจอทุกข์แต่ตอนนี้ทุกข์น้อยไม่หลับแต่พอฟังธรรมะก็แบบสบายใจฟังไปนะครับเพราะละโยมฉะนั้นคนที่จะกินยาขมได้คือคนป่วยโยมคือคนมีทุกข์คนที่จะกินยาหวานคือคนไม่ป่วยไอ้เด็กๆวัยรุ่นเนี่ยไม่กินยาขมมันร้องตายเลยใช่มั้ยไอ้เด็กวัยรุ่นให้มันฟังธรรมะมันปวดเมื่อยตายเลยแต่ถ้าให้มันไปฟังเพลงมันมีความสุขไปดูโขนดูหนังฉะนั้นคนเราเป็นคนหมอนะเราเป็นหมอตัวเองเลือกไปเพราะเป็นหมอต้องให้ยาคนไข้เป็นกว่าคนไข้เขาจะกินอะไรไม่ใช่เราจะให้กินขมตะพื้นตะพือเขาก็ไม่กินนะให้กินหวานตะพื้นตะพือก็ตายนะเหมือนคนมีทุกข์ในใจเนี่ยจะเปิดเพลงให้ฟังเพราะไงกูก็ทุกข์มึงอย่ามาเปิดเลยกูไม่สบายใจอ่ะใช่ไหมคนมีทุกข์เนี่ยแต่วัยรุ่นก็บอกมันเพราะดีฉะนั้นคนมีทุกข์ต้องฟังธรรมะใช่ไหมนั่นจึงจะถูกต้องและจะเพราะโยมเพราะเคยมีคนเคยมีทุกข์เรื่องความรักบอกคืนนึงเปิดเพลงทุกสถานีเลยFM ทุกสถานีเลยไม่เพราะสักเพลงเดียวเอ้าคืนที่สองเปิดอีกมันไม่เพราะสักเพลงเดียวเปิดอยู่7คืนโอ้โหตาแข็งนอนไม่หลับพอมาเจอธรรมะสว่างใจเอ๊หลวงพ่อนี่พูดแปลกดีฟังไปเรื่อยฟังทุกคืนคือหลวงพ่อนี่องค์ไหนวะฟังไปหายร้องไห้เลยรอหายร้องไห้คนไม่เคยรู้จักธรรมะเลยสมัยก่อนทางรถยังไม่ค่อยมีนะมาพอหายร้องไห้ตัวเองก็เป็นสาวไฮโซนี่ไม่เคยเข้าวัดเลยใครมาบอกบุญหน้าบ้านไล่แห่เลยนะเพราะบุญกูไม่เอาบุญไม่มีความสุขไล่เลยใครจะมาบอกบุญไล่แห่ไม่อายเลย
แต่ถ้าใครมาพูดเรื่องผัวไม่เมียนี่แหมความสุขมากเที่ยวขับเที่ยวบาร์เนี่ยแต่พอมีทุกข์แล้วเพลงฟังไม่ได้ต้องฟังธรรมะพอฟังธรรมะสว่างใจมันเกิดมานานเนี่ยเคยฟังเลยฟังเพราะก็เลยมาหาอาตมาพอมาหาเนี่ยอาตมาเนี่ยเรามาถึงแล้วอาตมาเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้ฟังธรรมะท่านไม่ธรรมะอาจารย์เนี่ยนะอาตมาแย่เลยนะอาตมาร้องไห้ทุกๆจริงๆฟังเพลงทุกสถานีไม่พร้อมเลยอาตมาสบายใจตอนฟังเพลงท่านฟังธรรมะท่านเนี่ยอาตมานะอาตมาทุกข์ทับตายเลยเราก็อาตมาไหนกันแน่ไม่เคยพูดกับพระเลยโยมอะมาคุยกับเราได้อาตมาพอวันหลังรู้ตัวเราก็ขำตัวเองแบบมันโง่จังเลยเราเนี่ยนึกว่าตัวเองฉลาดจบมาจากเมืองนอกนะสาวไฮโซเมืองนอกนะจบมาจากอังกฤษนะพูดกับพระไม่เป็นอาตมาโยมจึงยอมรับกินยาขมอร่อยกว่ายาหวานมาเล่นยาหวานมาเกือบตายทุกข์เพราะความรักหลายน่าดูในทุกวันนี้เซ็นพินัยกรรมมาให้อาตมาล้านหนึ่งตายเอามาบอกไม่อยากได้หรอกเผื่ออาตมาตายก่อนอาตมาก็ไม่ได้ใช้ที่จริงมันต้องให้เดี๋ยวนี้สิจะทดแทนบุญคุณก็ให้เดี๋ยวนี้สิไม่ให้บอกให้รอตายก่อนไม่รู้เราจะได้หรือเปล่าไม่รู้ก็ยังดียังช่วยคนได้โยมธรรมะนี่ช่วยคนได้ยามีทุกยาขมมีประโยชน์คนไข้อะเราก็ต้องเข้าใจเด็กๆนี่เราต้องคุยกันรู้เรื่องเด็กๆนี่เขาไม่รู้ไม่พูดเขาไม่เข้าใจเราหรอกเพลงอะไรเขาเพราะของเขามันเด้อๆด้าๆเพลงปัญญาอ่อนเนี่ยเขาเพราะเราฟังไม่ได้ปวดหัวเงี้ยเด้งๆดังๆเงี้ยมันบอกเพราะ

พุทธเจ้าท่านไม่เอาอะไรแล้วถึงที่ใจเราพุทธเจ้าท่านไม่เอาอะไรแล้วให้เราใจถึงท่านพอแล้วพุทธเจ้าต้องการให้เราละโลภกดหลงยันถึงท่านแล้วละโลภกดหลงแล้วถึงท่านพุทธเจ้าท่านไม่กินแล้วท่านอิ่มกว่าเราแล้วโยมท่านอิ่มแล้วอิ่มบุญแล้วท่านอิ่มจนไม่กินแล้วเพราะเรายังหิวอยู่ท่านให้เรามีความสุขมีความสงบต้องเข้าใจอย่างนั้นนะเราระลึกถึงท่านได้ระลึกก็ถึงเนี่ยระลึกก็ถึงที่ใจเราแต่พุทธเจ้าท่านไม่รับรู้แล้วเพราะท่านให้ธรรมะเราไปแล้วทำเป็นมงคลทำเป็นธรรมดับทุกข์มันเป็นธรรมอัศจรรย์แล้วธรรมที่เป็นกลางแล้วพระสงฆ์จะกินโยมพุทธเจ้าต้องบอกให้ไปให้พระสงฆ์ท่านบอกข้าวนี่ไม่ต้องให้พระพุทธหรอกให้พระสงฆ์แต่ปฏิบัติธรรมนี่คือให้พุทธเจ้าเช่นเราเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ทำใจไม่โกรธเนี่ยนี่คือให้พระพุทธเจ้าให้พระธรรมเจ้าแต่อาหารนี่ต้องไปให้พระสงฆ์โยมอย่าไปให้พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ไหวหรอกโยมพุทธเจ้าท่านกินของนายจุนทะอิ่มแล้ววันสุดท้ายดังนั้นอาหารนี่ต้องไปให้พระสงฆ์จึงจะได้นะแต่ถ้าจะให้พระพุทธเจ้าเพื่อความสบายใจมันก็เป็นประเพณีก็ไม่ว่ากันเพราะเรายังติดยังยึดอยู่เพราะเรายังไม่ถึงขั้นหลุดพ้นอะไรก็ให้ไปแต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ฉันของใครแล้วจะให้เป็นบุญต้องให้พระสงฆ์คือให้พ่อให้แม่ตัวเองนั่นจึงจะได้เข้าใจนะสังฆทานสุทินังนี่ให้พระพุทธเจ้าคล้ายๆมันนึกถึงพุทธเจ้าแต่เป็นคำสมมุติ บูชาได้แต่จะให้พุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ฉันโยมได้นั่นได้เหมือนเราให้พระให้เทวดาเนี่ยให้เทวดาเทวดาไม่ได้กินอาหารแล้วหรอกเพราะเทวดากินอาหารทิพย์แต่เราทำบุญเนี่ยเราเอาข้าวไปให้เทวดาเนี่ยเทวดาไม่กินเพราะเทวดาเขากินจิตวิญญาณที่เขาเป็นบุญฉะนั้นเทวดาเขาจะดีใจฉะนั้นที่เราทำบุญให้เขาเทวดา

เขาไม่เอาบุญเราหรอกบุญของเขามีแล้วแต่ตอนนั้นจึงว่าเทวดาเนี่ยเขาไม่กินบุญของเขาไม่กินอาหารของเราเขากินอาหารทิพย์แต่เราคิดถึงเขาเท่านั้นเองตอนนั้นจึงว่าภพมันต่างกันได้ให้ได้หมดเลยเว้นอยู่พุทธเจ้าอย่าไปตรวจให้พุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่ได้ตรวจน้ำนี่เขาห้ามตรวจให้พุทธเจ้ากับพระอรหันต์พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์เนี่ยไม่เอาบุญแล้วไม่มีไม่รับส่วนบุญใครแล้วพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เนี่ยไม่รับแล้วแต่นอกนั้นได้หมดนะอย่าบางคนบอกเนี่ยโอ้โหพุทธเจ้าบางคนเนี่ยบอกว่าใครๆก็ทำบุญอุทิศให้ปู่ย่าตายายอย่างนี้จะทำบุญอุทิศให้พุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่อย่างนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าไปทำบุญให้ท่านไม่ได้เพราะท่านอยู่เหนือบุญเหนือบาปแล้วไม่รับบุญของใครแล้วไอ้วังนะ

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

ในสัตตบท36นั้นอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ6ประการอะไรบ้างคือ 1. อุเบกขาย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รูปทั้งหลายนั่นแลไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความคลายกำหนัดและความดับนั่นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่ารูปในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาอุเบกขาเช่นนี้นั้นย่อมล่วงพ้นรูปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่าอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะ 2. อุเบกขาย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่เสียงทั้งหลายนั่นแล 3. อุเบกขาย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่กลิ่นทั้งหลายนั่นแล 4. อุเบกขาย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่รสทั้งหลายนั่นแล 5. อุเบกขาย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่โผฏฐัพพะทั้งหลายนั่นแล 6. อุเบกขาย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ทราบความที่ธรรมารมณ์ทั้งหลายนั่นแลไม่เที่ยงเห็นความแปรผันความคลายกำหนัดและความดับนั่นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่าธรรมารมณ์ในการก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาอุเบกขาเช่นนี้นั้นย่อมล่วงพ้นธรรมารมณ์ได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกอุเบกขานั้นว่าอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะหกประการนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบสัตตบท36นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้

เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยธรรมนี้แล้วจงละธรรมนี้เสียเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายจงอาศัยพึ่งพิงโสมนัสอันอาศัยเนกขัมมะ6นั้นแล้วจงละจงก้าวล่วงโสมนัสอาศัยเรือน6นั้นเสียการละก้าวล่วงโสมนัสเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงโทมนัสอันอาศัยเนกขัมมะ6นั้นแล้วจงละจงก้าวล่วงโทมนัสอาศัยเรือน6นั้นเสียการละการก้าวล่วงโทมนัสเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงอุเบกขาอันอาศัยเนกขัมมะ6นั้นแล้วจงละจงก้าวล่วงอุเบกขาอาศัยเรือน6นั้นเสียการละการก้าวล่วงอุเบกขาเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงโสมนัสอันอาศัยเนกขัมมะ6นั้นแล้วจงละจงก้าวล่วงโทมนัสอาศัยเนกขัมมะ6นั้นเสียการละการก้าวล่วงโทมนัสเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงอุเบกขาอันอาศัยเนกขัมมะ6นั้นแล้วจงละจงก้าวล่วงโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ6นั้นเสียการละการก้าวล่วงโสมนัสเหล่านั้นมีได้ด้วยอาการอย่างนี้

ภิกษุทั้งหลายอุเบกขาที่มีประเภทต่างกันอาศัยอารมณ์ต่างกันก็มีอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันก็มีอุเบกขาที่มีประเภทต่างกันอาศัยอารมณ์ต่างกันก็มีเป็นอย่างไรคืออุเบกขาในรูปก็มีอุเบกขาในเสียงก็มีอุเบกขาในกลิ่นก็มีอุเบกขาในรสก็มีอุเบกขาในโผฏฐัพพะก็มีนี้จัดเป็นอุเบกขาที่มีประเภทต่างกันอาศัยอารมณ์ต่างกันอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันเป็นอย่างไรคืออุเบกขาที่อาศัยอากาสานัญจายตนะฌานก็มีอุเบกขาที่อาศัยวิญญาณัญจายตนะฌานก็มีอุเบกขาที่อาศัยอากินจัญญายตนะฌานก็มีอุเบกขาที่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานก็มีนี้จัดเป็นอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันในอุเบกขาสองประการนั้นเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันแล้วจงละจงก้าวล่วงอุเบกขาที่มีประเภทต่างกันอาศัยอารมณ์ต่างกันนั้นเสียการละการก้าวล่วงอุเบกขานี้มีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอาศัยพึ่งพิงอตัมมยตาแล้วจงละจงก้าวล่วงอุเบกขาที่เป็นประเภทเดียวกันอาศัยอารมณ์เดียวกันเสียการละการก้าวล่วงอุเบกขานี้มีได้ด้วยอาการอย่างนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าในสัตตบท36นั้นเธอทั้งหลายอาศัยธรรมนี้แล้วจงละธรรมนี้เสียนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวว่า

เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบสติปัฏฐานสามที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายศาสดาในโลกนี้เป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอทั้งหลายนี้เป็นไปเพื่อสุขแก่เธอทั้งหลาย

าวกทั้งหลายของศาสดานั้นย่อมไม่ฟังไม่เงี่ยโสสดับไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาในข้อนั้นตถาคตไม่มีใจยินดีไม่ชื่นชมและไม่ถูกโทสะรั่วรสมีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสติปัฏฐานประการที่หนึ่งที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะอีกประการหนึ่งศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอทั้งหลายนี้เป็นไปเพื่อสุขแก่เธอทั้งหลายสาวกทั้งหลายของศาสดานั้นบางพวกไม่ฟังไม่เงี่ยโสสดับไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาบางพวกฟังด้วยดีเงี่ยโสสดับตั้งจิตรับรู้ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาในข้อนั้นตถาคตก็ไม่มีใจยินดีไม่ชื่นชมไม่มีใจยินดีก็มิใช่ไม่ชื่นชมก็มิใช่เว้นความมีใจยินดีและความไม่มีใจยินดีทั้งสองอย่างนั้นแล้วจึงเป็นผู้วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสติปัฏฐานประการที่สองที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะอีกประการหนึ่งศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอทั้งหลายนี้เป็นไปเพื่อสุขแก่เธอทั้งหลายสาวกทั้งหลายของศาสดานั้นย่อมฟังด้วยดีเงี่ยโสสดับตั้งจิตรับรู้ไม่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดาในข้อนั้นตถาคตมีใจยินดีชื่นชมและไม่ถูกราคะรั่วรสมีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสติปัฏฐานประการที่สามที่พระอริยะเสพซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะคำที่เรากล่าวไว้ว่าพระอริยะเสพธรรมคือสติปัฏฐานสามซึ่งเมื่อเสพชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนคณะนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึง

เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพระอริยศาสดานั้นอันเราเรียกว่าเป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายช้างที่ควรฝึกอันควานช้างบังคับให้วิ่งย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ม้าที่ควรฝึกอันคนฝึกม้าบังคับให้วิ่งย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้โคที่ควรฝึกอันคนฝึกโคบังคับให้วิ่งย่อมวิ่งไปสู่ทิศเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้แต่บุรุษที่ควรฝึกอันตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ตลอดทิศทั้งแปดคือผู้มีรูปย่อมเห็นรูปทั้งหลายได้นี้เป็นทิศที่หนึ่งผู้มีสัญญาในอรูปในภายในย่อมเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกได้นี้เป็นทิศที่สองเป็นผู้น้อมใจว่างามทั้งนั้นนี้เป็นทิศที่สามเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเพราะดับปฏิฆะสัญญาเพราะไม่ใส่ใจนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานอยู่ด้วยใส่ใจว่าอากาศหาที่สุดมิได้นี้เป็นทิศที่สี่เพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะฌานได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่ด้วยใส่ใจว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้นี้เป็นทิศที่ห้าเพราะก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุ

รู้อาคินจัญญายตนะฌานอยู่ด้วยใส่ใจว่าไม่มีอะไรสักหน่อยหนึ่งนี้เป็นทิศที่หกเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะฌานได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่นี้เป็นทิศที่เจ็ดเพราะก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่นี้เป็นทิศที่แปดภิกษุทั้งหลายบุรุษที่ควรฝึกอันตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้วิ่งย่อมวิ่งไปได้ตลอดทิศทั้งแปดนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าพระอริยศาสดานั้นอันเราเรียกว่าเป็นสารถีผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลสลายตนะวิภังคสูตรที่เจ็ดจบ

8. อุเทสวิพังคสูตรว่าด้วยอุเทสและวิพังข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอุเทศและวิพังแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอุเทศและวิพังนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงพิจารณาโดยประการที่เมื่อพิจารณาอยู่วิญญาณจะไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นเมื่อวิญญาณไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นจึงไม่มีเหตุเกิดหรือแดนเกิดแห่งชาติชรามรณะและทุกข์ต่อไปพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสพระดำรัสนี้แล้วทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานภิกษุเหล่านั้นได้มีความสงสัยว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อนี้แก่เราทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงพิจารณาโดยประการที่เมื่อพิจารณาอยู่วิญญาณจะไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นเมื่อวิญญาณไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นจึงไม่มีเหตุเกิดหรือแดนเกิดแห่งชาติชรามรณะและทุกข์ต่อไปแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับใครเล่าหนอจะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นเกิดความคิดขึ้นว่าท่านพระมหากัจจานะนี้เป็นผู้ที่พระศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านพระมหากัจจานะก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ทางที่ดีเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่แล้วพึงสอบถามเนื้อความนี้กับท่านพระมหากัจจานะ

ลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นได้เข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระมหากัจจานะว่าท่านกัจจานะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อนี้แก่เราทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงพิจารณาโดยประการที่เมื่อพิจารณาอยู่วิญญาณจะไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นเมื่อวิญญาณไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นจึงไม่มีเหตุเกิดหรือแดนเกิดแห่งชาติชรามรณะและทุกข์ต่อไปแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานพวกกระผมได้มีความสงสัยว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อนี้แก่เราทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงพิจารณาโดยประการที่เมื่อพิจารณาอยู่วิญญาณจะไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นเมื่อวิญญาณไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นจึงไม่มีเหตุเกิดหรือแดนเกิดแห่งชาติชรามรณะและทุกข์ต่อไปแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับใครเล่าหนอจะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ท่านกัจจานะเราทั้งหลายคิดว่าท่านมหากัจจานะนี้เป็นผู้ที่พระศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านมหากัจจานะก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ทางที่ดีเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่แล้วพึงสอบถามเนื้อความนี้กับท่านพระมหากัจจานะขอท่านมหากัจจานะโปรดชี้แจงเถิด

พระมหากัจจานะอธิบายอุเทศท่านพระมหากัจจานะจึงตอบว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่ละเลยโคนและลำต้นของต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นไปเขาเข้าใจว่าแก่นไม้ต้องแสวงหาที่กิ่งและใบแม้ฉันใดข้ออุปมาอันนี้ก็ฉันนั้นเมื่อพระศาสดาทรงปรากฏเฉพาะหน้าท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ละเลยพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไปและพึงเข้าใจเนื้อความนั้นว่าต้องสอบถามกับกระผมแท้จริงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็นเป็นผู้มีพระจักษุมีพระญาณมีธรรมเป็นพรหมเป็นผู้เผยแผ่ประกาศขยายเนื้อความเป็นผู้ให้อมตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตถาคตและเวลานี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่ท่านทั้งหลายจะทูลถามเนื้อความนี้กับพระองค์พระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงตอบอย่างใดท่านทั้งหลายพึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นเถิดภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวตอบว่าท่านกัจจานะเป็นความจริงที่พระผู้มีพระภาคทรงรู้สิ่งที่ควรรู้ทรงเห็นสิ่งที่ควรเห็นเป็นผู้มีพระจักษุมีพระญาณมีธรรมเป็นพรหมเป็นผู้เผยแผ่ประกาศขยายเนื้อความเป็นผู้ให้อมตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตถาคตและเวลานี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่เราทั้งหลายจะทูลถามเนื้อความนี้กับพระองค์พระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงตอบอย่างใดเราทั้งหลายจะพึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นอันหนึ่งท่านมหากัจจานะเป็นผู้ที่พระศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านมหากัจจานะก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ขอท่านมหากัจจานะไม่ต้องหนักใจชี้แจงเถิดท่านพระมหากัจจานะกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีกระผมจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระมหากัจจานะจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงพิจารณาโดยประการที่เมื่อพิจารณาอยู่วิญญาณจะไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นเมื่อวิญญาณไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นจึงไม่มีเหตุเกิดหรือแดงเกิดแห่งชาติชรามรณะและทุกต่อไปแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกจากอาสนะเสด็จเข้าไปยังที่ประทับกระผมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงไว้โดยพิสดารโดยพิสดารอย่างนี้

วิญญาณที่เรียกว่าฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วมีวิญญาณซ่านไปตามนิมิตคือรูปพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกวิญญาณที่ถูกความยินดีในนิมิตคือรูปตรึงไว้ถูกความยินดีในนิมิตคือรูปผูกมัดไว้ที่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในนิมิตคือรูปว่าฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกแล้วลิ้มรสทางลิ้นแล้วถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วมีวิญญาณซ่านไปตามนิมิตคือธรรมารมณ์พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกวิญญาณที่ถูกความยินดีในนิมิตคือธรรมารมณ์ตรึงไว้ที่ถูกความยินดีในนิมิตคือธรรมารมณ์ผูกมัดไว้ที่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในนิมิตคือธรรมารมณ์ว่าฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกวิญญาณที่เรียกว่าฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกเป็นอย่างนี้

วิญญาณที่เรียกว่าไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วมีวิญญาณไม่ซ่านไปตามนิมิตคือรูปพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกวิญญาณที่ไม่ถูกความยินดีในนิมิตคือรูปตรึงไว้ที่ไม่ถูกความยินดีในนิมิตคือรูปผูกมัดไว้ไม่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในนิมิตคือรูปว่าไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกแล้วลิ้มรสทางลิ้นแล้วถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วมีวิญญาณไม่ซ่านไปตามนิมิตคือธรรมารมณ์พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกวิญญาณที่ไม่ถูกความยินดีในนิมิตคือธรรมารมณ์ตรึงไว้ที่ไม่ถูกความยินดีในนิมิตคือธรรมารมณ์ผูกมัดไว้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในนิมิตคือธรรมารมณ์ว่าไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกวิญญาณที่เรียกว่าไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกเป็นอย่างนี้

จิตที่เรียกว่าตั้งมั่นอยู่ในภายในเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มี

วิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณซ่านไปตามปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกจิตที่ถูกความยินดีในปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกตรึงไว้ที่ถูกความยินดีในปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกผูกมัดไว้ที่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกว่าตั้งมั่นอยู่ในภายในอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณซ่านไปตามปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกจิตที่ถูกความยินดีในปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิตรึงไว้ที่ถูกความยินดีในปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิผูกมัดไว้ที่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิว่าตั้งมั่นอยู่ในภายในอีกประการหนึ่งเพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขภิกษุนั้นมีวิญญาณซ่านไปตามอุเบกขาพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกจิตที่ถูกความยินดีในสุขอันเกิดจากอุเบกขาตรึงไว้ที่ถูกความยินดีในสุขอันเกิดจากอุเบกขาผูกมัดไว้ที่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในสุขอันเกิดจากอุเบกขาว่าตั้งมั่นอยู่ในภายในอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุบรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณซ่านไปในอทุกขมสุขพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกจิตที่ถูกความยินดีในอทุกขมสุขตรึงไว้ที่ถูกความยินดีในอทุกขมสุขผูกมัดไว้ที่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในอทุกขมสุขว่าตั้งมั่นอยู่ในภายในจิตที่เรียกว่าตั้งมั่นอยู่ในภายในเป็นอย่างนี้

จิตที่เรียกว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณไม่ซ่านไปตามปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกจิตที่ไม่ถูกความยินดีในปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกตรึงไว้ที่ไม่ถูกความยินดีในปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกผูกมัดไว้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณไม่ซ่านไปตามปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกจิตที่ไม่ถูกความยินดีในปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิตรึงไว้ที่ไม่ถูกความยินดีในปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิผูกมัดไว้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในอีกประการหนึ่งเพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณไม่ซ่านไปตามอุเบกขาพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกจิตที่ไม่ถูกความยินดีในสุขอันเกิดจากอุเบกขาตรึงไว้ที่ไม่ถูกความยินดีในสุขอันเกิดจากอุเบกขาผูกมัดไว้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในสุขอันเกิดจากอุเบกขาว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในอีกประการหนึ่งเพราะละสุขได้

สมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุบรรลุจตุตถฌานอยู่ภิกษุนั้นมีวิญญาณไม่ซ่านไปตามอทุกขมสุขพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกจิตที่ไม่ถูกความยินดีในอทุกขมสุขตรึงไว้ที่ไม่ถูกความยินดีในอทุกขมสุขผูกมัดไว้ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยสังโยชน์คือความยินดีในอทุกขมสุขว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในจิตที่เรียกว่าไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในเป็นอย่างนี้

ความสะดุ้งเพราะตามยึดมั่นเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้างพิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในรูปบ้างรูปนั้นของเขาย่อมแปรผันเป็นอย่างอื่นได้เพราะความที่รูปแปรผันเป็นอย่างอื่นเขาจึงมีวิญญาณคล้อยตามความแปรผันของรูปความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมอันเกิดจากการคล้อยตามความแปรผันของรูปย่อมครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่เพราะจิตถูกครอบงำเขาจึงเป็นผู้มีความหวาดหวั่นคับแค้นห่วงใยและเพราะตามยึดมั่นเขาจึงสะดุ้งพิจารณาเห็นเวทนาพิจารณาเห็นสัญญาพิจารณาเห็นสังขารพิจารณาเห็นวิญญาณด้วยความเป็นอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณบ้างพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างวิญญาณนั้นของเขาย่อมแปรผันเป็นอย่างอื่นได้เพราะความที่วิญญาณแปรผันเป็นอย่างอื่นเขาจึงมีวิญญาณคล้อยตามความแปรผันของวิญญาณความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมอันเกิดจากการคล้อยตามความแปรผันของวิญญาณย่อมครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่เพราะจิตถูกครอบงำเขาจึงเป็นผู้มีความหวาดหวั่นคับแค้นห่วงใยและเพราะความยึดมั่นเขาจึงสะดุ้งความสะดุ้งเพราะตามยึดมั่นเป็นอย่างนี้แหละ

ความไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นเป็นอย่างไรคือพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้างไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปบ้างรูปนั้นของท่านย่อมแปรผันเป็นอย่างอื่นได้เพราะความที่รูปแปรผันเป็นอย่างอื่นท่านจึงไม่มีวิญญาณคล้อยตามความแปรผันของรูปความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมอันเกิดจากการคล้อยตามความแปรผันของรูปย่อมไม่ครอบงำจิตท่านตั้งอยู่เพราะจิตไม่ถูกครอบงำท่านจึงเป็นผู้ไม่มีความหวาดหวั่นไม่คับแค้นไม่ห่วงใยและเพราะไม่ยึดมั่นท่านจึงไม่สะดุ้งไม่พิจารณาเห็นเวทนาไม่พิจารณาเห็นสัญญาไม่พิจารณาเห็นสังขารไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณบ้างไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างวิญญาณนั้นของท่านย่อมแปรผันเป็นอย่างอื่นได้เพราะความที่วิญญาณแปรผันเป็นอย่างอื่นท่านจึงไม่มีวิญญาณคล้อยตามความแปรผันของวิญญาณความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมอันเกิดจากการคล้อยตามความแปรผันของวิญญาณย่อมไม่ครอบงำจิตของท่านตั้งอยู่เพราะจิตไม่ถูกครอบงำท่านจึงเป็นผู้ไม่มีความหวาดหวั่นไม่คับแค้นไม่ห่วงใยและเพราะความไม่ยึดมั่นท่านจึงไม่สะดุ้งความไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นเป็นอย่างนี้แล

ไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นจึงไม่มีเหตุเกิดหรือแดนเกิดแห่งชาติชรามรณะและทุกข์ต่อไปแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับกระผมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารโดยพิสดารอย่างนี้แต่ท่านทั้งหลายเมื่อหวังพึงเข้าไปเฝ้าแล้วสอบถามเนื้อความนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงตอบอย่างใดท่านทั้งหลายพึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นเถิด

ท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อไว้ว่าภิกษุพึงพิจารณาโดยประการที่เมื่อพิจารณาอยู่วิญญาณจะไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นเมื่อวิญญาณไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายใน

ครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาษิตของท่านพระมหากัจจานะแล้วลุกขึ้นจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงพิจารณาโดยประการที่เมื่อพิจารณาอยู่วิญญาณจะไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นเมื่อวิญญาณไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นจึงไม่มีเหตุเกิดหรือแดนเกิดแห่งชาติชรามรณะและทุกข์ต่อไปแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความโดยพิสดารทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นได้มีความสงสัยว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อนี้แก่เราทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงพิจารณาโดยประการที่เมื่อพิจารณาอยู่วิญญาณจะไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นเมื่อวิญญาณไม่ฟุ้งไปไม่ซ่านไปในภายนอกไม่ตั้งมั่นอยู่ในภายในไม่สะดุ้งเพราะไม่ยึดมั่นจึงไม่มีเหตุเกิดหรือแดนเกิดแห่งชาติชรามรณะและทุกข์ต่อไปแล้วไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จเข้าไปยังที่ประทับใครเล่าหนอจะพึงชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเกิดความคิดขึ้นว่าท่านพระมหากัจจานะนี้เป็นผู้ที่พระศาสดาทรงยกย่องทั้งเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็สรรเสริญแล้วและท่านพระมหากัจจานะก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศโดยย่อที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารโดยพิสดารได้ทางที่ดีเราทั้งหลายควรเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่แล้วพึงสอบถามเนื้อความนี้กับท่านพระมหากัจจานะลำดับนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่แล้วสอบถามเนื้อความนี้กับท่านพระมหากัจจานะท่านพระมหากัจจานะได้ชี้แจงเนื้อความแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วโดยอาการเหล่านี้โดยบทเหล่านี้โดยพยัญชนะเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมหากัจจานะเป็นบัณฑิตมีปัญญามากแม้ถ้าเธอทั้งหลายพึงสอบถามเนื้อความนั้นกับเราถึงเราก็พึงตอบอย่างเดียวกับที่มหากัจจานะตอบแล้วเหมือนกันก็เนื้อความแห่งอุเทศนั้นเป็นอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอุเทสวิภังคสูตรที่8จบ

9. อรณวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกธรรมที่ไม่มีกิเลสข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอรณวิพังแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอรณวิพังนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งสุขในกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคการประกอบความลำบากเดือดร้อนแก่ตนอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักขุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานพึงรู้จักการยกย่องและการตำหนิครั้นรู้แล้วไม่พึงยกย่องไม่พึงตำหนิพึงแสดงธรรมเท่านั้นพึงรู้การตัดสินความสุขครั้นรู้แล้วพึงประกอบเนืองๆซึ่งความสุขในภายในไม่พึงกล่าวความลับไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้าเมื่อไม่รีบร้อนจึงพูดเมื่อรีบร้อนไม่ควรพูดไม่พึงยึดภาษาท้องถิ่นไม่พึงละเลยคำพูดสามัญนี้เป็นอุเทศแห่งอรณวิพัง

รากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งสุขในกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งอัตตคีลมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นธรรมคือการประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดธรรมคือการไม่ประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกธรรมคืออัตตคีลมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดธรรมเป็นเหตุไม่ประกอบเนืองๆซึ่งอัตตคีลมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งสุขในกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่พึงประกอบเนืองๆซึ่งอัตตคีลมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้

อริยมรรคมีองค์8เรากล่าวคำนี้ไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักขุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยมรรคมีองค์8นี้ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบคำที่เรากล่าวไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักขุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้

เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุพึงรู้จักการยกย่องและการตำหนิครั้นรู้แล้วไม่พึงยกย่องไม่พึงตำหนิพึงแสดงธรรมเท่านั้นเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นการยกย่องการตำหนิและการไม่แสดงธรรมเป็นอย่างไรคือบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดชื่อว่าตำหนิชนพวกหนึ่งบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดไม่ประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกชื่อว่ายกย่องชนพวกหนึ่งบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดชื่อว่าตำหนิชนพวกหนึ่งบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดไม่ประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกชื่อว่ายกย่องชนพวกหนึ่งบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งยังละภวะสังโยชน์ไม่ได้ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดชื่อว่าตำหนิชนพวกหนึ่งบุคคลเมื่อกล่าวดังนี้ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งละภวะสังโยชน์ได้แล้วชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกชื่อว่ายกย่องชนพวกหนึ่งภิกษุทั้งหลายการยกย่องการตำหนิและการไม่แสดงธรรมเป็นอย่างนี้แล

การไม่ยกย่องการไม่ตำหนิและการแสดงธรรมเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดเขาเมื่อกล่าวดังนี้ว่าธรรมคือการประกอบเนืองๆนี้แลมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดไม่ประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกเขาเมื่อกล่าวดังนี้ว่าธรรมคือการไม่ประกอบเนืองๆนี้แลไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดประกอบเนืองๆซึ่งอัตตกิลมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดเขาเมื่อกล่าวดังนี้ว่าธรรมคือการประกอบเนืองๆนี้แลมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดไม่ประกอบเนืองๆซึ่งอัตตคิลมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกเขาเมื่อกล่าวดังนี้ว่าธรรมคือการไม่ประกอบเนืองๆนี้แลไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งยังละภวะสังโยชน์ไม่ได้ชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงมีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติผิดเขาเมื่อกล่าวดังนี้ว่าเมื่อบุคคลยังละภวะสังโยชน์ไม่ได้แม้พบก็เป็นอันละไม่ได้ชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นบุคคลไม่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งละภวะสังโยชน์ได้แล้วชนเหล่านั้นทั้งหมดจึงไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นผู้ปฏิบัติถูกเขาเมื่อกล่าวดังนี้ว่าก็เมื่อบุคคลละภวะสังโยชน์ได้แล้วแม้พบก็เป็นอันละได้แล้วชื่อว่าแสดงธรรมเท่านั้นภิกษุทั้งหลายการไม่ยกย่องการไม่ตำหนิและการแสดงธรรมเป็นอย่างนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุพึงรู้จักการยกย่องและการตำหนิครั้นรู้แล้วไม่พึงยกย่องไม่พึงตำหนิพึงแสดงธรรมเท่านั้นนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้

กามคุณ5ประการเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุพึงรู้การตัดสินความสุขครั้นรู้แล้วพึงประกอบเนืองๆซึ่งความสุขในภายในเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการนี้กามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5.โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่

น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดภิกษุทั้งหลายกามคุณห้าประการนี้สุขโสมนัสที่อาศัยกามคุณห้าประการนี้เกิดขึ้นเราเรียกว่าสุขอันเกิดจากกามเป็นสุขที่เกิดแต่เมถุนธรรมเป็นสุขของปุถุชนไม่ใช่สุขของพระอริยะเรากล่าวว่าภิกษุไม่พึงเสพไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้มากพึงกลัวสุขชนิดนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิบรรลุตติยฌานบรรลุจตุตถฌานสุขนี้เราเรียกว่าเนกขัมมสุขเป็นสุขอันเกิดจากความสงัดเป็นสุขเกิดจากความสงบเป็นสุขเกิดจากการตรัสรู้เรากล่าวว่าภิกษุพึงเสพพึงเจริญพึงทำให้มากไม่พึงกลัวสุขชนิดนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุพึงรู้การตัดสินความสุขครั้นรู้แล้วพึงประกอบเนืองๆซึ่งความสุขในภายในนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้

เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุไม่พึงกล่าวความลับไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้าเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นภิกษุรู้ความลับอันใดที่ไม่เป็นความจริงไม่เป็นความแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่พึงกล่าวความลับนั้นเป็นอันขาดแม้รู้ว่าความลับอันใดที่เป็นความจริงเป็นความแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็พึงสำเนียกเพื่อจะไม่กล่าวความลับนั้นและพึงรู้ความลับอันใดเป็นความจริงเป็นความแท้ประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นภิกษุพึงรู้การเพื่อจะกล่าวความลับนั้นภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นภิกษุรู้คำล่วงเกินต่อหน้าอันใดที่ไม่เป็นคำจริงไม่เป็นคำแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้นเป็นอันขาดแม้รู้ว่าคำล่วงเกินต่อหน้าอันใดที่เป็นคำจริงเป็นคำแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็พึงสำเนียกเพื่อจะไม่กล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้นและพึงรู้คำล่วงเกินต่อหน้าอันใดที่เป็นคำจริงเป็นคำแท้ประกอบด้วยประโยชน์ในเรื่องนั้นภิกษุพึงรู้การเพื่อจะกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั้นคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุไม่พึงกล่าวความลับไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้านั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้

เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุเมื่อไม่รีบร้อนจึงพูดเมื่อรีบร้อนไม่ควรพูดเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นเมื่อภิกษุรีบร้อนพูดแม้กายก็ลำบากจิตก็แกว่งเสียงก็พร่าคอก็แห้งแม้คำพูดที่ภิกษุรีบร้อนพูดก็ไม่สละสลวยฟังไม่เข้าใจภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นเมื่อภิกษุไม่รีบร้อนพูดกายก็ไม่ลำบากจิตก็ไม่แกว่งเสียงก็ไม่พร่าคอก็ไม่แห้งแม้คำพูดที่ภิกษุผู้ไม่รีบร้อนพูดก็สละสลวยฟังเข้าใจคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุเมื่อไม่รีบร้อนจึงพูดเมื่อรีบร้อนไม่ควรพูดนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้

เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุไม่พึงยึดภาษาท้องถิ่นไม่พึงละเลยคำพูดสามัญเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นการยึดภาษาท้องถิ่นและการละเลยคำพูดสามัญเป็นอย่างไรคือภาชนะชนิดเดียวกันนั่นแหละในโลกนี้บางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปาติบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปัตตะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปิฏฐะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าสราวะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าหโรสะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าโปนะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าหนะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปิปิละภิกษุผู้ด้วยความยึดมั่นถือมั่นโดยวิธีที่ชนทั้งหลายในท้องถิ่นนั้นๆจะรู้จักภาชนะนั้นว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงการยึดภาษาท้องถิ่นและการละเลยคำพูดสามัญเป็นอย่างนี้การไม่ยึดภาษาท้องถิ่นและการไม่ละเลยคำพูดสามัญเป็นอย่างไรคือภาชนะชนิดเดียวกันนั่นแหละในโลกนี้บางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปาติบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปัตตะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปิฏฐะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าสราวะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าหโรสะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าโปนะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าหนะบางท้องถิ่นรู้จักกันว่าปิปิละภิกษุพูดอย่างไม่ถือมั่นโดยวิธีที่ชนทั้งหลายในท้องถิ่นนั้นๆจะรู้จักภาชนะนั้นได้ว่าได้ยินว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้พูดหมายถึงภาชนะนี้ภิกษุทั้งหลายการไม่ยึดภาษาท้องถิ่นและการไม่ละเลยคำพูดสามัญเป็นอย่างนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าไม่พึงยึดภาษาท้องถิ่นไม่พึงละเลยคำพูดสามัญนั่นเพราะอาศัยคำนี้เราจึงกล่าวไว้

ภิกษุทั้งหลายในอรณวิพังนั้นธรรมคือการประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมคือการไม่ประกอบเนืองๆซึ่งโสมนัสของบุคคลผู้มีความสุขอันเกิดจากกามอันสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายในอรณวิพังนั้นธรรมคืออัตตคิลมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมคือการไม่ประกอบเนืองๆซึ่งอัตตคิลมัฏฐานุโยคอันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายในอรณวิพังนั้นธรรมคือมัชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักขุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานนี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลส

ุทั้งหลายในอรณวิพังนั้นธรรมคือการยกย่องการตำหนิและการไม่แสดงธรรมนี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมคือการไม่ยกย่องการไม่ตำหนิการแสดงธรรมเท่านั้นนี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลส

กษุทั้งหลายในอรณวิพังนั้นธรรมคือสุขอันเกิดจากกามสุขอันเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์สุขของปุถุชนไม่ใช่สุขของพระอริยะนี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมคือเนกขัมมสุขสุขอันเกิดจากความสงัดสุขเกิดจากความสงบสุขเกิดจากการตรัสรู้นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลส

ภิกษุทั้งหลายในอารณวิพังนั้นธรรมคือความลับที่ไม่เป็นความจริงไม่เป็นความแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมคือความลับที่เป็นความจริงเป็นความแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมคือความลับที่เป็นความจริงเป็นความแท้ประกอบด้วยประโยชน์นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายในอรณวิพังนั้นธรรมคือคำล่วงเกินต่อหน้าที่ไม่เป็นคำจริงไม่เป็นคำแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมคือคำล่วงเกินต่อหน้าที่เป็นคำจริงเป็นคำแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมคือคำล่วงเกินต่อหน้าที่เป็นคำจริงเป็นคำแท้ประกอบด้วยประโยชน์นี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลสสุทั้งหลายในอรณวิพังนั้นธรรมคือคำที่บุคคลผู้รีบร้อนพูดนี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่า

ร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมคือคำที่บุคคลผู้ไม่รีบร้อนพูดนี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายในอารณวิพังนั้นธรรมคือการยึดภาษาท้องถิ่นและการละเลยคำพูดสามัญนี้มีทุกข์มีความเบียดเบียนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีกิเลสแต่ในเรื่องนั้นธรรมคือการไม่ยึดภาษาท้องถิ่นและการไม่ละเลยคำพูดสามัญนี้ไม่มีทุกข์ไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นข้อปฏิบัติถูกเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเป็นธรรมไม่มีกิเลสภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาในอรณวิพังนี้อย่างนี้แลว่าเราทั้งหลายรู้ธรรมที่มีกิเลสและรู้ธรรมที่ไม่มีกิเลสแล้วจักปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อไม่มีกิเลสกุลบุตรผู้มีนามว่าสุภูติได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อไม่มีกิเลสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอรณวิพังคสูตรที่9จบ

10. ทาตุวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกธาตุข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมคธถึงกรุงราชคฤห์แล้วเสด็จเข้าไปหานายช่างหม้อชื่อภควะถึงที่อยู่แล้วได้ตรัสว่าภควะถ้าท่านไม่หนักใจเราขอพักในศาลาสักคืนหนึ่งนายภควะกราบทูลว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมไม่หนักใจเลยแต่ในศาลานี้มีบรรพชิตเข้าไปพักอยู่ก่อนแล้วถ้าบรรพชิตรูปนั้นอนุญาตก็เชิญท่านพักตามสบายเถิดก็สมัยนั้นแลกุลบุตรชื่อบุกุสาติออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคบุกุสาติกุลบุตรนั้นเข้าไปพักอยู่ในศาลาของนายช่างหม้อนั้นก่อนแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาท่านปกุสาติถึงที่อยู่แล้วได้ตรัสว่าภิกษุถ้าเธอไม่หนักใจเราขอพักในศาลาสักคืนหนึ่งท่านปกุสาติตอบว่าท่านผู้มีอายุศาลาของนายช่างหม้อกว้างขวางเชิญท่านพักตามสบายเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังศาลาของนายช่างหม้อทรงล่าสันทัดหญ้าณส่วนข้างหนึ่งแล้วประทับนั่งขัดสมาธิตั้งพระวรกายตรงดำรงพระสติไว้เฉพาะหน้าพระองค์ประทับนั่งจนล่วงเลยราตรีไปมากแม้ท่านปกุสาติก็นั่งจนล่วงเลยราตรีไปมากเหมือนกัน

ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

0: ยืนไม่หาคืบยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนไม่หาคืบเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะถ้าเดินก้มหน้าจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งศีรษะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกโคนส้นขวาเฉยๆยกเดี๋ยวเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไป2ก้าวไป2อย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วมาตึงยกยกเหยียดขาตึงแล้วขวาขวาตึงแล้วก็ยกต้นตายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าช้าก้าวหนึ่งยกต้นซ้ายสองก้าวไปสองนับสองสามปลายกดตรงสี่ต้นกดยกต้นขวาขึ้นช้าช้าหนึ่งยกต้นขวาสองก้าวไปช้าช้าสามปลายกดลงสี่ต้นกดลงช้าช้าแล้วก็ยกหนึ่งต้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็ก้าวสองก้าวไปช้าช้าก้าวไปช้าช้าสามปลายกดลงสี่ต้นกดลงช้าช้าพอกดเต็มแล้วก็ยกต้นขวาขึ้นช้าช้าใจเย็นๆแล้วก็สองก้าวไปก้าวไปสองขาขวาก้าวไปสองปลายเท้ากดสามส้นเท้าขวากดสี่แล้วก็ยกส้นซ้ายหนึ่งแล้วก็ก้าวซ้าย2ก้าวไปข้างหน้า2แล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าช้าขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านที่จะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆแล้วก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1 ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้าย

0: ต้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4
1: ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะแต่ไม่ใช่เดินก้าวละเอียบเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนแต่ก็สั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลงเอ่ยด้วยการทำเจริญสติประฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งเขาใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึงหกจังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอิสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าๆไม่ได้เพราะในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรลิ้นยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะ

0: ให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพุทธเจ้าจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้แต่อดข้าวสัก7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลีย
1: เดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดู3เวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
2: ก่อนสรุปก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสัจจะว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุตามรู้กายอาการ32ของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อานิสงส์ที่ได้จากการเดินจงกรมจากพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตในจังกรรมสูตรตามหลักสติปัฏฐาน4ว่า 1. ผู้ที่เดินจงกรมย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการเดินทางไกล 2. ย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร 3. ย่อมเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย 4. อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี 5. สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมย่อมตั้งได้อยู่นานคลื่นสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านมาร่วมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ทุกวันอาทิตย์วันจันทร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นสำหรับวันนี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านด้วยเทอญ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: มานั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือก็ได้สมาธิฟังธรรมภาวนาว่าพุทลมเข้าโทลมออกก็ได้หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเอาจิตมาไว้ที่สองช่องจมูกของเราด้วยการระลึกอานาปานุสติกำหนดลมผ่านเข้าผ่านออกทำให้ชำนาญในการกำหนดรูลมที่สองช่องจมูกของเราลมเราจะระบายออกตลอดเวลาเราก็พยายามภาวนาทั้งหลับตาและลืมตาเพื่อให้จิตของเรานั้นอยู่กับลมหายใจเป็นดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดทำใจของเราให้ว่างปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราตัดความกังวลตัดความห่วงใยทั้งอดีตอนาคตทั้งเรื่องเก่าและเรื่องใหม่จนกว่าใจของเราจะเป็นหนึ่งเดียวการที่พวกเราได้มาฝึกสมาธิทำใจให้เป็นเอกคตาลมเพื่อจะค้นหาความเป็นหนึ่งของใจเพื่อจะตั้งสติไว้กับใจของเราไม่ให้ไปคิดเรื่องราวหลายๆอย่างเพื่อให้รวมใจพระพุทธเจ้าของเราได้ค้นคว้าหาทางสงบพบแล้วก็นำความรู้อันนี้มาสอนให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5พระองค์ได้แสดงธรรมจักรกับวัตนสูตรเรื่องของกายกับใจพระปัญจวัคคีย์ฟังแล้วก็เพลิดเพลินในสุภาษิตในธรรมที่พุทธเจ้าให้มองดูตัวเองพระองค์ยกอุทาหรณ์ต่างๆมาเปรียบเทียบว่าลมของเราที่หายใจนั้นดุจลักษณะเหมือนช่างกลึงหรือช่างชักช่างกลึงหรือช่างชักนั้นย่อมกลึงชักนั้นย่อมดึงกลับไปกลับมาเพื่อจะทำลูกแก้วลูกกลึงให้กลมจากไม้ที่เป็นเหลี่ยมมาให้เป็นกลมดึงไปดึงมาจากสั้นและยาวไม่สม่ำเสมอกันพระองค์ก็บอกให้ทำจิตของเราดูลมของเราเหมือนกับผู้ที่กลึงรูปชักจนเพลินจนปราณีตจนละเอียดจนผ่องใสจนเบิกบานจนเลื่อนเลิงว่าสำเร็จแล้วในการกำหนดรู้ลมทำคำสอนพุทธเจ้าที่สอนให้แก่ปัญจวัคคีย์บรรลุได้ที่บรรลุได้เพราะอะไรเพราะปัญจวัคคีย์ตองตามที่พระพุทธเจ้าแสดงว่ากายยาวาหนาหนึ่งคือกว้างกำมาสัญญามีใจครองให้เอาจิตมาจำหนดตั้งไว้ในกายยาวา หนาหนึ่งคือกว้างกามาสัญญาคือจิตใจเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ปกครองเมื่อมากำหนดกายในสติเอากายเป็นที่ตั้งของการกำหนดรู้ว่ากายของเรานั่งอย่างไรกายของเรานอนอย่างไรกายของเรากินอย่างไรกายของเราเดินอย่างไรกายของเราถ่ายอุจจาระปัสสาวะทำกายอย่างไรก็ให้รู้จักกายตัวเองจิตที่อยู่กับกายถ้าเขาคิดอะไรก็ทำความรู้ความคิดอันนั้นไปด้วยว่าจิตเขาคิดอะไรเขาจะต้องคิดในขณะที่ลมเขาให้ใจเข้าที่ลมเขาให้ใจออกท่านก็บอกให้จับความรู้สึกจนจิตใจนั้นสงบละจากนิวรณ์ละจากความง่วงละจากความฟุ้งซ่านลำคาญใจละจากความท้อถอยขี้เกียจขี้คร้านละจากความเห็นแก่ตัวด้วยการปวดเมื่อยอยากลุกอยากเลิกหรือให้ละจากความวิตกกังวลละจากความคุ้นคิดเรื่องราวต่างๆที่พอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีเป็นราคะก็ดีเป็นโทสะก็ดีจงเอาจิตมากำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจของเราเราก็จะดูรู้เหมือนกับเรายืนอยู่ในที่สูงซึ่งใครผ่านไปใครผ่านมาเราก็มองเห็นได้ชัดเพราะบุคคลนั้นมาในท่าใดลักษณะใดแต่งตัวอย่างใดกับกิริยาการเดินการปฏิบัติอย่างไรการที่เรายืนอยู่ที่สูงเราเห็นชัดบุคคลที่มาผ่านไปผ่านมาในทางสี่แท่งนั้นจิตของผู้ปฏิบัติก็ย่อมเกิดความเข้าใจความลื่นเลิงบันเทิงใจว่าเราได้รู้แล้วหนอเราได้เห็นแล้วหนอเมื่อก่อนเราอยู่ที่ต่ำเมื่อก่อนเราไม่ได้อยู่ที่สูงเราไม่ได้สวดมนต์เราไม่ได้นั่งสมาธิเราไม่เคยทำจิตให้มีความรู้มีแต่ความไม่รู้อยู่ตลอดเวลาเราก็เหมือนกับคนตกอยู่ในที่ต่ำบางคนต่ำไม่สามารถจะมองขึ้นไปที่สูงได้หรือคนอยู่ในหลุมไม่สามารถจะมองเห็นคนบนหลุมได้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมยกจิตใจขึ้นมาสู่อารมณ์ส

าธิด้วยการฝึกสติควบคุมใจไม่คิดเรื่องราวต่างๆก็ยอมเห็นจิตคิดผ่านไปคิดผ่านมาผ่านไปสู่อดีตเก็บอดีตมาคิดก็เห็นชัดว่าเราคิดเรื่องอดีตที่แล้วมาแล้วคิดเรื่องอะไรก็รู้ชัดอดีตดับเมื่อเราเห็นแล้วว่าอดีตคิดเราก็ละความคิดเรื่องเก่าเราก็มาภาวนากำกับพุทโธต่อไปแล้วมันก็ย้อนคำหนึ่งนึกปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตว่าเราจะไปอย่างนั้นเราจะไปอย่างนี้เราก็จงรู้ทันว่าเราคิดเรื่องใหม่อีกแล้วปรุงแต่งมาใหม่แล้วซึ่งยังไม่มีเรื่องจริงเมื่อเรารู้ชัดว่าจิตมันผ่านไปคิดถึงเรื่องอนาคตก็รู้ใจตัวเองเห็นใจเห็นจิตตัวเองว่าคิดนึกก็กลับมาวางไว้กับพุทโธต่อไปมันก็จะโยกย้ายความรู้สึกคิดนึกอย่างนี้สับสายไปมาตลอดเวลาเราก็ต้องกำกับด้วยการคิดนึกจนจิตของเรานั้นเป็นอนุสติเป็นอนุสติมาไว้ที่ลมหายใจเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจนมีพุทธะอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็อยู่ที่ใจของเราเมื่อพุทธะคือพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะตัวเฉพาะตาเฉพาะใจของเราเราก็เกิดความสบายใจเกิดการปล่อยละวางซึ่งเป็นความคิดอดีตที่ยุ่งยากอนาคตที่สับสนมันก็จะหมดไปสิ้นไปในเมื่อเราพิจารณาตัวเราใจเราลมหายใจของเราตามความรู้ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเราก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ในที่สูงสามารถมองคนเดินในที่ต่ำการที่เรามีภาวนานี่แหละเราจะเห็นใจเห็นความคิดนึกเห็นความปรุงแต่งนั่นแหละการที่เราเห็นความคิดนึกเห็นความปรุงแต่งเห็นทั้งตัวโรคตัวโกรธตัวหลงตัวรักตัวชังตัวอิจฉาริษยาตัวปรุงแต่งคิดนึกปรุงสร้างลำคาญใจพวกนี้แล้วเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราก็อยู่ที่สูงซึ่งมองเห็นใจตัวเองได้ชัดถ้าเราเปิดสติเท่ากับเราตกไปในที่ต่ำเราเผลอไปคิดเรื่องราวต่างๆเรื่องการเรื่องงานเรื่องบ้านมาคิดเท่ากับเราตกไปอยู่ในที่ต่ำอีกเราก็ลืมตัวเราก็ไม่เห็นความคิดของตัวเองมันก็เพลิดเพลินไปตามความคิดของตัวเองทำให้ใจนั้นเป็นทุกข์ต่อไปพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5เพื่อให้รู้เรื่องสุขกเวทนาเกิดขึ้นที่ใจยินดีก็เป็นสุขเป็นบ่อเกิดที่เป็นเชื้อเชื่อมโยงทุกขเวทนายินร้ายก็เป็นทุกข์เกิดเวทนาไม่พอใจอุเบกขาเวทนาไม่ยินดียินร้ายก็เป็นการกระทบสัมผัสเกิดเวทนาเป็นอุเบกขาพระพุทธองค์ทรงให้เป็นบุคคลที่พยายามรวมจิตใจเข้าไว้เป็นเอตกตาลงไม่ยินดีในสุขในทุกข์แม้แต่ว่ายินดีความสงบเราก็ทำใจของเราวางเฉยเพราะมันสงบแล้วถ้าเราไม่ยินดีมันก็สงบ
ทุกข์แล้วถือไม่ยินร้ายมันก็ทุกข์เมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องดูใจของเราดูจิตของเราไปตามญาณความรู้ที่เกิดขึ้นตื่นลึกหนาบางตามวาระสติปัญญาของเราแล้วพระพุทธเจ้าทรงให้รู้เรื่องจิตอย่างนี้ปัญจวัคคีย์ก็ย่อมรู้ชัดที่ว่าอัญญาสิวัตโพโกทัญโยอัญญาโกทัญญะได้รู้แล้วหนอรู้อะไรรู้สภาวะธรรมสภาวะมีอะไรบ้างสภาวะก็มีสังขารสังขารคืออะไรสังขารคือการปรุงแต่งการฉาบทาทั้งที่เป็นความโลภทั้งที่เป็นความโกรธทั้งที่เป็นความหลงทั้งที่เป็นความรักชังที่มันปิดบังไม่ให้ปัญจวัคคีย์มองเห็นปัญจวัคคีย์ได้มองเห็นอนิจจลักษณะเห็นทุกข์เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นดับไปในวาระจิตของตัวเองเห็นความเกิดขึ้นและตั้งอยู่ระดับไปทุกขณะที่ปัญจวัคคีย์ได้พิจารณามองเห็นก็ได้ปลงปล่อยละวางด้วยการไม่ยึดว่าตัวเราตัวเขาการที่โกฏัญญะไม่ยึดในสังขารทั้งภายในภายนอกด้วยการปลงปล่อยว่าไม่มีเราไม่มีเขามันเป็นสักแต่ว่ารูปที่ตั้งอยู่มันเป็นสักแต่ว่านามที่คิดนึกพิจารณาไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นเขาการที่ปัญจวัคคีย์มองเห็นพุทธเจ้าจึงทรงรับรองว่าเป็นผู้รู้ธรรมเป็นผู้เห็นธรรมเป็นผู้ไม่หลงในตัวตนแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงอบรมบ่มอินทรีย์ให้ปัญจวัคคีย์นี่มีกำลังแก่กล้าขึ้นด้วยการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นทำให้อดทนด้วยการเร่งความเพียรให้มากขึ้นจะกินจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็เพื่อการภาวนาให้มากขึ้นเมื่อมีศรัทธาเริ่มใสในคำสอนพุทธเจ้ามากความเพียรก็มากขึ้นเมื่อความเพียรมากขึ้นสมาธิก็ตามมาความสงบก็เกิดขึ้นในจิตความอดทนก็มีมากขึ้นเพราะสามารถต่อสู้กับอารมณ์ตัวเองได้สามารถต่อสู้กับเวทนาได้แล้วปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็มองเห็นสภาพสังขารทั้งหลายนี้ไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรจริงจังไม่มีอะไรที่จะยึดว่าเป็นของเราของเขาเป็นของสมมุติเป็นของใช้กันอยู่ชั่วครู่ยามเท่านั้นเองปัญจวัคคีย์เองก็ไม่อยู่ถึงร้อยปีไม่อยู่ถึงหลายร้อยปีทุกคนก็ไม่มีใครจะยืนได้ยาวนานเมื่อมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเสื่อมไปสิ้นไปอย่างนี้แล้วก็หมดความสงสัยในตัวตนที่เราไม่รู้ธรรมที่เราไม่เห็นธรรมเพราะเราหลงกายเราหลงกายเขาหลงว่ารูปอันนั้นยังเป็นของเราเสียงอันนั้นยังเป็นของเรากลิ่นอันนั้นยังเป็นของเรารสอันนั้นยังเป็นของเราความคิดอันนั้นยังเป็นเราเมื่อเรายึดถืออย่างนี้มันก็เป็นตัวตนมีอุปาทานก็มาแทรกซ้อนให้เป็นเราเป็นเขาจึงเกิดบำรุงกิเลสคือเกิดความพอใจและความไม่พอใจในสิ่งนั้นขึ้นมาการที่ปัญจวัคคีย์ได้ฟังสุภาษิตธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีแต่ปล่อยมีแต่ละมีแต่วางมีแต่กำจัดความยึดตัวตนออกไปแล้วพระพุทธเจ้าได้ยังสอนว่ากายของเราเกิดจาก
ข้าวเกิดจากน้ำเกิดจากทัวเกิดจากงาเกิดจากถั่วต่างๆเกิดจากพืชผักผลไม้ทุกชนิดทั้งเนยใสเนยข้นทั้งน้ำตาลน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยมาประชุมรอเรียงกายของเราถ้าปัญจวัคคีย์ยังสงสัยก็ให้แยกออกสิถ้าสงสัยว่ายังเป็นกายเราก็ให้แยกกายออกเสียให้แยกกายอย่างไรให้เอาหนังออกไปเอาหนังลอกออกไปไว้กองหนึ่งเอาหนังที่สะในลอกไว้กองหนึ่งแล้วก็เอาเนื้อไว้กองหนึ่งแล้วก็เอาตับไตไส้พุงอวัยวะภายในหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่นั้นกองไว้ส่วนหนึ่งเอาน้ำมันสมองรูปตาอวัยวะทั้งหมดนี้มากองไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ดึงเส้นเอ็นออกจากที่มันลอยลัดกระดูกกองไว้ส่วนหนึ่งแล้วกระดูกกองไว้ส่วนหนึ่งก็มีน้ำเลือดส่วนหนึ่งน้ำเหลืองส่วนหนึ่งเมื่อมีน้ำเลือดน้ำเหลืองแล้วก็ให้แยกออกไปว่าเกิดจากอะไรเกิดจากข้าวเกิดจากน้ำเกิดจากถั่วเกิดจากงาเกิดจากข้าวสุกขนมสดให้พิจารณาแยกกายของตัวเองอย่างนั้นบ่อยๆให้มองเห็นเป็นธาตุไม่กายเราไม่ได้สร้างมาจากอื่นที่มาเป็นเลือดเนื้อกายใจก็สร้างมาจากข้าวสุกขนมสดถั่วงานี่เองเมื่อพิจารณาแยกให้เป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วก็พิจารณาปล่อยทิ้งไว้นานๆกายนี่ก็จะเริ่มบูดเน่าส่งกลิ่นมีหนอนมีความน่าเกลียดน่าชังในสัดส่วนในร่างกายเมื่อปล่อยทิ้งไว้นานๆก็ย่อมสลายกลายไปเหลวกลายเป็นน้ำแข็งกลายเป็นดินอบอุ่นกลายเป็นไฟที่พัดผ่านไปที่เป็นลมเข้าออกนั้นก็กลายเป็นธาตุลมกลายเป็นน้ำส่วนหนึ่งกลายเป็นดินส่วนหนึ่งกลายเป็นลมส่วนหนึ่งกลายเป็นธาตุไฟส่วนหนึ่งกายไข่ไข่ก็เหมือนกันทั้งหมดคือให้ปัญจวัคคีย์นี้ปรงตามภาษิตถ้าเรายังไม่เชื่อเราก็น้อมดูว่าใครตายบ้างใครตายไปก่อนเราบ้างมีคนตายมีตายเก่าก็ดีก็พิจารณาคนตายเก่าเป็นยังไงเมื่อก่อนเคยรู้จักกับเราเคยพูดคุยกับเราตายแล้วเขาเป็นอะไรเขาเหลือแต่กระดูกแล้วเขามาใส่ไว้ในโกฏแล้วทิ้งไว้กับดินแล้วหรือฝังไปแล้วหรือจมดินไปแล้วแต่ตายใหม่ยังไม่ได้เผาได้ฝังกำลังขึ้นอืดกำลังน่าเกลียดก็พิจารณาว่าเมื่อก่อนเขาก็พูดคุยกับเราเขาก็รู้จักเราเขาก็เป็นเหมือนอย่างเรากินเดินนั่งนอนได้เหมือนเราแต่เขาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในสภาวะซึ่งเป็นธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเป็นอย่างนี้ธรรมภาสิตพระพุทธเจ้าจึงทำให้ปัญจวัคคีย์นั้นเกิดความปล่อยละลงวางเห็นความจริงในอริยสัจธรรมสามารถที่จะข่มกิเลสภายในใจตัวเองนั้นให้สงบระงับแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาตรองตามความเป็นจริงจึงว่าธรรมะพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมจักรที่ผู้ฟังสามารถที่ทำให้บรรลุมรรคได้ในฉับพลันฉะนั้นหลักปฏิบัตินี้พระพุทธเจ้าได้ถ่ายแล้วอานาปานุสติที่พระองค์มาตั้งแต่วันตรัสรู้อยู่ที่โคนโพธิ์พระองค์ทรงค้นคว้าหาถึง6ปีไม่สามารถบรรลุก็เพราะพระองค์เลยข้ามอานาปานุสติไปนั่นเอง

พระองค์กลับหวนมาทำตามที่พระองค์เคยทำเมื่ออายุ 7-8 ขวบที่แรกนาฝันพระองค์ก็เข้าสมาธิทำจิตเป็นหนึ่งได้แล้วก็สามารถเจริญวิปัสสนาญาณบรรลุอาสวะคือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจพระองค์ได้จึงเรียกว่าสัพพัญญูยุตญาณมีญาณอย่างรู้อาสวะกิเลสและยังรู้อาสวะกิเลสของผู้อื่นอีกเพราะเรื่องจิตใจนั้นเป็นของละเอียดอ่อนเราต้องเข้าไปศึกษาในเรื่องของสติกับสมาธิจึงจะสามารถตามอารมณ์ตัวเองได้ตามจิตตัวเองได้ที่มันไปไหนคิดนึกอะไรมันอยู่กับเราอย่างไรมันเป็นสุขแค่ไหนเป็นทุกข์แค่ไหนเมื่อเราตามดูรู้จิตใจของเราแล้วเราก็ย่อมไอ้ที่รู้นั่นเนี่ยที่รู้นั่นเนี่ยมันละไอ้ที่รู้นั่นเนี่ยวางไอ้ที่รู้นั่นเนี่ยปล่อยไอ้ที่มันติดมันยึดนั่นเพราะมันไม่รู้มันไม่จึงไม่ละจึงไม่ปล่อยจึงไม่วางถ้ารู้เมื่อไรก็ดับเมื่อนั้นเหมือนเรานั่งสมาธิอยู่ขณะเนี่ยถ้าเรารู้พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกจิตอยู่กับพุทโธพอความคิดอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้ว่าคิดอะไรนี่เราชอบใจไม่ชอบใจเราคิดกังวลเรื่องอะไรพอรู้ทันทีก็ดับทันทีพอไม่รู้ก็ปรุงไปยาวแต่พอรู้ปุ๊บก็ดับปุ๊บไอ้ที่รู้ปุ๊บดับปุ๊บเนี่ยรู้บ่อยๆบ่อยๆมันก็จะสามารถดับเป็นสมุเฉทหรือดับเป็นเอตคตาขึ้นมาได้แต่ที่เราไม่สามารถจะรู้ทันเท่าทันความคิดของเราจึงดับไม่ลงจึงปล่อยฟุ้งจึงปล่อยให้เดือดร้อนกังวลอยู่ในอารมณ์ตัวเองทีนี้การปฏิบัติธรรมเราก็จะต้องมีการสอดส่องดูแลควบคุมจิตของเราอยู่เสมอไปก็จะเหมือนกับคนที่ยืนอยู่ในที่สูงไม่ตกอยู่ไปในที่ต่ำย่อมดูตามเห็นตามรู้ความเกิดรู้ความดับรู้การปรุงแต่งจิตของตัวเองอยู่ได้เสมอไปเขาเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมรู้จิตเห็นจิตรู้จิตภายในจิตตัวเองรู้ทั้งโทสะเกิดที่มากระทบจิตแล้วก็รู้ทั้งโทสะดับที่ดับไปจากจิตรู้ทั้งพยาบาทเกิดในจิตแล้วก็รู้ทั้งพยาบาทดับไปในจิตรู้ว่าพอใจเกิดขึ้นเมื่อรู้ว่าพอใจเกิดขึ้นก็รู้ทันว่าความพอใจปรุงแต่งเกิดขึ้นการรู้เนี่ยดับทั้งพอใจและไม่พอใจคนที่ไม่รู้ก็เพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติพูดอย่างใดเขาก็ไม่รู้เพราะเป็นนามธรรมแต่มันมีอิทธิพลที่ทำลายจิตใจคนเราให้ทุกข์มากเดือดร้อนมากวุ่นวายมากนี้เพราะเขาไม่รู้จิตของเขาเขาไม่เคยหยุดยั้งชั่งจิตของเขาได้ไม่เคยห้ามใจของเขาได้เขาปล่อยไปตามกิเลสปล่อยไปตามอารมณ์ที่มันเกิดการที่เขาไม่รู้ทันนั้นเข้ากับเขายอมแพ้ความคิดของเขาตลอดวันตลอดคืนการที่เรารู้ทันจิตของเรานั้นเป็นการชนะอยู่ตลอดวันตลอดคืนถือยังชนะไม่เด็ดขาดแต่ก็ยังเป็นผู้ชนะอยู่ตลอดวันที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าภิกษุเมื่อรู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้พระนิพพานเที่ยวประตูพระนิพพานก็อยู่ที่รู้จิตเห็นจิตนั่นเองหรือว่าเข้าสมาธิออกสมาธิก็ใกล้ประตูพระนิพพานเพราะจิตที่ฝึกสมาธินั้นย่อมละกิเลสได้ดีได้ละเอียดอ่อนเพียงแต่ใช้ปัญญาก็ไปพิจารณา
ที่นอนเนื่องอยู่ในหัวใจที่ลึกอยู่ในก้นบึ้งเท่านั้นเองเมื่อเรารู้ชัดก็สามารถจะถอดถอนอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในใจของเราได้ว่าเรามีราคะมีโทสะมีโมหะมากน้อยอย่างไรถ้าดูแล้วมันจะปรากฏให้เราดูไม่ต่างอะไรก็เหมือนพยับแดดหรือเหมือนคนไปนั่งดูปลาในน้ำถ้าปลามันมีน้ำมากทั้งที่ปลามากแต่เราก็ไม่เห็นมันถ้ายิ่งน้ำขุ่นเราก็ไม่เห็นตัวมันถ้าน้ำใสเราจะเห็นตัวมันชัดแต่ในอาการที่น้ำมากนั่นเนี่ยมันทำให้มองไม่ชัดว่ามีมากน้อยอย่างไรแต่ถ้าเราพยายามดูวิทย์เอาน้ำนั้นออกเราจะเห็นปลานั้นมีมากมายการที่เราทำจิตของเราให้สงบมากๆขึ้นก็เหมือนกับเราเอาน้ำออกไปเห็นตัวปลาแต่เราก็สามารถจะจับปลานั้นได้หมดเพราะเราเอาน้ำออกได้แล้วเมื่อเราจับปลานั้นออกก็เหมือนเรารู้จักจริตจิตใจของเราแล้วว่าเรามีอะไรมีความคิดอย่างไรตลอดวันเวลากินเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนเนี่ยเราคิดอะไรเรานึกอะไรพอเราสอบสวนด้วยการฝึกจิตของเรามากๆขึ้นเราก็จะไปเห็นหมดในจิตใจของเราก็เหมือนกับเราจับปลาออกจากบ่อจากสระแล้วเราก็ปล่อยน้ำไปใหม่คันนี้น้ำมันจะไม่ขุ่นแล้วจะมองเท่าไรมันก็เป็นน้ำตลอดเวลาเพราะปลามันหมดมันจะไม่มาก่อกวนให้น้ำของเราขุ่นหวั่นไหวได้จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำจิตรู้จิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาก็สามารถที่เหมือนกับเราได้คันนี้น้ำมันจะไม่ขุ่นแล้วจะมองเท่าไรมันก็เป็นน้ำตลอดเวลาเพราะปลามันหมดมันจะไม่มาก่อกวนให้น้ำของเราขุ่นหวั่นไหวได้จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำจิตรู้จิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาก็สามารถที่เหมือนกับเราได้ชำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ไปแล้วจะเอามาใช้เมื่อไรมันก็ได้ประโยชน์เราจะเอามากินมาอาบเอาชำระล้างเมื่อใดมันก็เกิดความสบายใจเกิดความสบายกายฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยเพื่อให้มองเห็นกายาวาหนาหนึ่งคืบก้างกรรมาสัญญามีใจครองแล้วให้หยุดรู้จักหรือเอาออกเรียกว่าให้ปัญจวัคคีย์รู้จักประกอบเข้าประกอบออกหรือออกประกอบเข้าหมายถึงว่ากายของเราเนี่ยสามารถที่จะทำให้นึกคิดแยกสัตว์แยกส่วนออกไปได้โดยที่ให้กายไปเป็นของไม่สวยไม่งามและให้เป็นอนัตตาไปแล้วก็ปล่อยให้มาประกอบมาเป็นกายหนึ่งเมื่อการชำนิชำนาญในการทำจิตใจด้วยการพิจารณาเข้าออกอย่างนี้จึงทำให้เพิดเพลินในการปฏิบัติทำให้เราละลืมเรื่องราวต่างๆนิวรธรรมทั้งหลายก็จะดับไปสิ้นไปจะเกิดปีติเกิดสมาธิเกิดความเบิกบานกับผู้ปฏิบัติได้เพราะไม่ลืมกายไม่หลงกายเห็นกายตามความเป็นจริงผู้ปฏิบัติไม่ต้องไปสงสัยอะไรเพราะพระพุทธเจ้าตถาคตเราได้เป็นผู้ดำเนินปฏิบัติมาแล้วโดยถูกต้องแต่วิธีกรรมการปฏิบัติซึ่งเป็นกรรมฐานครูบาอาจารย์ต่างๆซึ่งกรรมฐานต่างๆทั้ง40กว่าอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นอุบายเพื่อจะมาดูใจตัวเองอุบายเพื่อจะมาชำระใจตัวเองอุบายเพื่อจะมาจับจิตใจตัวเองให้ถูกตรงตรงนี้เองจะเป็นกรรมฐานบทใด
อาจารย์ใดก็เพื่อต้องการที่จะมารู้ฐานที่ตั้งของจิตนี้เองพระพุทธเจ้าก็มารู้เรื่องของกิเลสรู้เรื่องของใจแล้วก็ละกิเลสก็ละที่ใจนี่เองฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติยืนภาวนานั่งภาวนานอนภาวนากินคิดนึกภาวนาก็ต้องการหาอุบายที่จะเข้าไปรู้เรื่องจิตรู้เรื่องใจเรื่องกิเลสของเรานี่เองจึงว่าภิกษุผู้รู้จิตเห็นจิตยอมใกล้พระนิพพานเที่ยวที่เราไม่ถึงเพราะเราไม่ได้ตามดูเวลาโกรธเราปล่อยให้มันโกรธโกรธเลิกแล้วเราจึงรู้สึกว่ามันโกรธไม่ดีเราโลภปล่อยให้มันโลภพอมันทำมันสำเร็จแล้วเราจึงว่ารู้ว่าโลภไม่ดีเราไม่ทันมันเมื่อมันหลงไปคิดนึกปรุงแต่งอะไรต่ออะไรไปเพลิดเพลินพอเรามารู้ตัวที่ไหนมันปล่อยให้มันหลงไปเสียแล้วมาลืมตัวไปตั้งนานแล้วตั้ง10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงก้อนชั่วโมงไปแล้วเราจึงมารู้ตัวว่าเราหลงคิดไปเสียแล้วเมื่ออันนี้ดับเดี๋ยวอันอื่นก็เกิดขึ้นมาอีกเราไม่เคยตามทันการที่เรารู้จิตตามจิตไม่ทันนั้นไม่สามารถจะรู้จิตตามจิตทันนั้นจึงตกอยู่ในโมหะไม่ใกล้พระนิพพานจึงเหมือนกับคนที่อยู่ในที่ต่ำไม่สามารถจะมองเห็นบุคคลที่เดินบนภูเขาหรือตายในที่สูงแต่คนที่ยืนอยู่บนภูเขาตายในที่สูงย่อมเห็นบุคคลในที่ต่ำฉะนั้นการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติผ่านอย่างนี้ไปเราก็หมดความสงสัยในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าก็เกิดความมั่นใจว่าเราทำมาอย่างนี้ถูกหรือไม่อ๋อเราทำก็มาถึงความสงบบางคนในนั่งสมาธิไปสมาธิไปเนี่ยสงบมากเลยสงบจนเหลือจิตนิดเดียวแต่การที่ตัวเองไม่รู้เท่าทันนั่นแหละมันมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบสมถะมันเกิดขึ้นเต็มสมบูรณ์เลยพอจิตหลงผิดเข้าใจผิดนั่นเองว่าไอ้ความสงบอันนี้คงจะทำให้เราเป็นอะไรไปได้เพราะมันสงบซะจนน่ากลัวพอคิดอย่างนั้นไอ้จิตทุกดวงมันก็โผล่มามันก็คิดเกิดกังวลโน่นเกิดกังวลนี่มันเอาไม่อยู่มันคิดสารพัดจะคิดขึ้นมาแทนจากที่สงบแสนสงบสุขไม่รู้อะไรจะมาสุขเท่าสงบก็เรียกอะไรมาสงบเท่าแต่พอเราไม่รู้ทันจิตปั๊บเดียวคราวนี้นั่งเมื่อไหร่มันก็ไม่สงบนั่งเมื่อไหร่มันก็ฟุ้งซ่านเลยกลัวความสงบอันนั้นเราขาดปัญญาผู้รู้มีปัญญาก็บอกว่านั่นแหละจิตที่เป็นสมถะสมบูรณ์แล้วมันก็จะต่อญาณวิปัสสนาขึ้นมาได้ให้ตามดูจิตดวงนั้นสิเมื่อก่อนนั่งไม่รู้จักใจตัวเองรู้แต่ว่าใจสงบแต่พอนั่งแล้วมันเกิดความไม่สงบขึ้นมาในจิตอีกชนิดหนึ่งบอกจับเอาจิตชนิดนั้นเป็นอารมณ์ดูมันเกิดดูมันดับดูมันปรุงมันจะปรุงสร้างหงุดหงิดยังไงบอกให้ตามทันรู้ทันนะเข้านะเข้าจิตพวกนั้นมันจะดับเป็นวิปัสสนาญาณได้มันจะเห็นความเกิดความดับขึ้นมาในจิตนั้นอีกทีหนึ่งคราวนี้มันจะสุขมันจะสงบยิ่งกว่าอารมณ์ที่สงบคราวที่แล้วมาดังนั้นการปฏิบัติเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีครูบาอาจารย์มีผู้แนะนำคอยแก้ใจของเราเพื่อเราไม่รู้แจ้งเห็นจริงไปตามธรรมแต่ถ้าเรารู้ได้เห็นได้โดยมีสติปัญญาที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ภาวนาอย่างเดียวยอมตายสวายกับการภาวนามันก็ผ่านอารมณ์พวกนี้ไปได้จึงว่าธรรมะที่เราปฏิบัตินั้นทุกคนมีอยู่แต่บางทีเราก็ไม่เข้าใจบางทีเราผ่านไปแล้ว
เราไม่รู้ว่าเราผ่านหรอกธรรมะทำไปทุกคนได้ผลทุกคนแต่ไม่รู้ก็นึกว่าตัวเองยังไม่ได้อยู่นั่นเองตัวเองยังไม่ถึงอยู่นั่นเองก็เลยมุ่งที่จะไปเอาข้างหน้าอยู่เรื่อยไปแต่หารู้ไหมว่าปัจจุบันนั้นเรารู้ใจของเราแล้วเราควบคุมของเราแล้วเราก็รู้ตรงปัจจุบันนั่นเองไม่ต้องไปหวังว่าข้างหน้าเราจะทำเอาอย่างโน้นทำเอาอย่างนี้เพราะว่าพระนิพพานนั้นไม่ได้ไปอยู่ข้างหน้าเราเพราะพระนิพพานนั้นอยู่ที่ใจสงบอยู่ที่ใจรู้ใจนั่นเองรู้ความเกิดได้รู้ความดับได้นั้นถือว่าเรารู้ถูกต้องแล้วถ้าคนเราถ้าปฏิบัติรู้อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะปิดบังเราไม่มีอะไรที่จะมาปิดเป็นกำแพงปิดบังนักปฏิบัติได้เลยเพราะสามารถรู้ทะลุในจิตใจของเรารู้ถึงกิเลสในใจของเราที่มันปรุงแต่งอยู่ทุกขณะตาเห็นรูปเราก็รู้ว่าใจเราคิดอะไรหูได้ยินเสียงเราก็รู้ว่ามันคิดอะไรยินดีได้ยินร้ายในเสียงนั้นกายเคลื่อนไหวเราก็รู้ว่าการเคลื่อนไหวนั้นจิตคิดอะไรเมื่อรู้อย่างนี้นั่นไม่มีอะไรปิดบังตัวเราได้เลยไม่มีอะไรปิดบังใจเราเลยนั่นเรารู้แล้วซึ่งธรรมอนันต์จงประคับประคองรู้ต่อไปถ้าเรายังไม่รู้ต้องพยายามทำความรู้นั้นให้เกิดขึ้นเราจะก็ได้เข้าถึงซึ่งนามธรรมเพราะนามธรรมจิตนี้มันละเอียดอ่อนเราต้องใช้ฝึกใช้อบรมให้มีสมาธิขึ้นมาแล้วสติมันก็จะแก่กล้าปัญญาก็จะสอดส่องเห็นนามธรรมความคิดนึกปรุงแต่งของเราอันนี้แหละเป็นตัวที่ว่าเราจะละกิเลสเราจะรู้กิเลสก็รู้กันตรงจิตใจนี่เองแต่ถ้าเราไม่ภาวนาจะเห็นหรือไม่เห็นได้เลยเพราะปัญญาเราไม่พอสมัยก่อนพระสารีบุตรมีปัญญาเลิศบริวาร500ถามพระสารีบุตรมาฟังธรรมพุทธเจ้าพุทธเจ้าชี้สมุทัยปั๊บเดียวนั่นคือสมุทัยที่เธอคิดโน่นที่เธอคิดนี่ที่เธออยากไปโน่นที่เธออยากไปนี่ที่ไม่รู้ทันความอยากของเรานั่นแหละคือสมุทัยไอ้ตัวที่ไปเห็นสมุทัยตัวเองคิดไปโน่นคิดไปนี่แล้วไม่ตามนั่นน่ะเห็นแล้วละเห็นแล้ววางที่ไม่ตามจิตนั่นน่ะที่ไม่ตามความอยากนั่นแหละคือตัวมรรคสัตว์ที่เข้าไปหารประหารสมุทัยแล้วไอ้ตัวที่รู้ทันเห็นทันนั่นตัวดับนั่นคือนิโรธสัตว์บริวาร500ไม่ได้คิดอะไรพุทธเจ้าชี้ตรงไหนก็เห็นตรงนั้นบอกสมุทัยก็เห็นสมุทัยบอกมรรคก็รู้มรรคบอกผลก็รู้ผลบอกนิโรธก็รู้ว่านิโรธฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็บรรลุเป็นพระอรหันต์500องค์เพราะไม่กังวลใจไม่ห่วงใยใครแต่พระสารีบุตรสมโมกขลายังห่วงความรู้สึกอยู่ยังคิดว่าอันนั้นเรายังรู้ไม่ถึงอันนี้เรายังรู้ไม่ถึงอันนั้นยังไม่ได้แยกแยะอันนั้นเรายังไม่เข้าใจถี่ถ้วนการปฏิบัติจึงทำให้ไม่ไปตรงตามที่เห็นที่รู้คือเห็นก็เห็นเหมือนกันแต่ไม่เข้าไปถึงไม่ไปถึงสมุทัยอันแจ้งชัดการที่เห็นแล้วดับการที่เห็นแล้วดับนั่นน่ะเห็นความอยากระดับเห็นความอยากระดับนั่นหมายถึงว่าบุคคลที่ตัดความกังวลกว่าพระสารีบุตรจะตัดความกังวลด้วยการเห็นแน่นอนว่านี่คือสมุทัยสัตว์15วันโดยการพิจารณาตอบทวนทวนไปทวนมาด้วยการอาศัยกำลังปฏิบัติสมาธินั่นทำให้พระสารีบุตรมีปัญญาเลิศเพราะเป็นผู้ไต่ตองสอบสวนทวนญาณมากมายแต่แท้ที่จริงถ้าจะเอาปฏิบัติกันไปถึงตรงถูกก็เหมือนกับพระผ
ู้ไม่ได้คิดอะไรฟังธรรมซึ่งเป็นบริวารพระสารีบุตรนั่นเองฟังแล้วเข้าใจทันที

ขอความอยากเป็นสมุทัยไอ้ที่รู้ความอยากนั่นคือละสมุทัยคือมรรคสัจเป็นตัวประหารรู้จิตเห็นจิตนั่นเองรู้ว่าคิดอะไรรู้ว่านึกอะไรรู้ว่าเกิดเมื่อไรรู้ว่าดับเมื่อไรก็อยู่กับความดับเป็นอารมณ์ความดับก็คือนิโรธนั่นเองก็ยึดความดับที่จิตนั่นเองเพราะไม่สงสัยอะไรจะปฏิบัติสักกี่ร้อยครูบาอาจารย์ก็มาปฏิบัติเรื่องจิตทั้งหมดเลยไอ้เรื่องเห็นรู้เป็นวิปัสสนูญาณพวกนั้นเมื่อถึงวิปัสสนามันก็เป็นวิปัสสนาไปเมื่อมีปัญญาก็เป็นวิปัสสนาไปที่ว่าหูทิพย์ตาทิพย์มองเห็นโน่นเห็นนี่

รู้วาระจิตคนนั้นนั่นเป็นวิปัสสนูญาณแต่พอกำลังสติสมาธิแก่กล้าก็เป็นวิปัสสนาญาณสามารถนำเอามาใช้ได้ในญาณโลกีนั้นมาเป็นโลกุตตระไปแต่ตัวที่จริงจะเป็นสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีก็มุ่งไปสู่จิตตัวเองนั่นเองเข้าไปรู้จิตภายในจิตตัวเองนั่นแหละทั้งหมดมาสรุปรวมนี่เรียกว่าความดับทุกข์ความรู้ทุกข์รู้จักที่เกิดที่ดับของทุกข์เรียกว่าถึงพระนิพพานตรงที่จิตนั่นเองเข้าใจว่าญาติโยมคงจะพอจะมองออกว่าที่อาตมาได้บรรยายมานี้ก็คงพอจะรู้ว่าเรามีอะไรเราได้ถึงไหนเราเข้าใจแล้วหรือยังซึ่งที่พุทธเจ้าทรงแสดงให้แก่พระปัญจวัคคีย์และพระอริยสาวกต่างๆได้บรรลุกันมากมายเพราะมีความเข้าใจในจิตตัวเองนั่นเองเมื่อเข้าใจในจิตตัวเองก็ไม่เป็นธาตุของโมหะคือหลงปล่อยตามอารมณ์ไอ้การที่รู้เนี่ยเป็นการสกัดกั้นเป็นการตัดละเหมือนว่าเราจะตายอย่างเนี้ยสมมติว่าเราเจ็บอย่างเนี้ยเราจะตายอย่างเงี้ยเราจะจิตไว้ที่ไหนบางคนนึกไม่ออกว่าจะจิตไว้ที่ไหนเอาไว้กับเวทนามันก็เจ็บเอาไปไว้กับลูกกับหลานกับครอบครัวมันก็เป็นห่วงเล่าร้อนแล้วเราจะเอาไว้ที่ไหนถ้าสมมุติว่าฝนจะตกเครื่องบินตายอย่างเงี้ยทำไงเราขึ้นเครื่องบินภายในวินาทีเดียวเนี่ยเครื่องบินมันจะตกอย่างเงี้ยเราจะจิตไว้ที่ไหนล่ะถ้าเราไม่เคยฝึกสมาธิทำได้ไหมไม่ได้เราก็วิ่งหาทางรอดตายอย่างเดียวทุกคนก็ร้องทุกคนก็เศร้าโศกทุกคนก็ขับแค้นทุกคนทรมานจิตใจมากที่ไม่อยากจะตายและไม่ได้คิดว่าจะตายวันนี้เราจะเห็นสภาพจิตของบุคคลนั้นวุ่นวายมากสับสนมากเลยไม่มีที่พึ่งที่เกาะเลยถ้าบุคคลนั้นไม่เคยฝึกสมาธิไว้จะต้องเดือดร้อนทุกคนไม่เคยให้ทานไว้ไม่เคยรักษาศีลไว้ไม่เคยเจริญภาวนามันจะต้องทุรนทุรายอย่างมากมายเพราะไม่ได้เตรียมตัวไว้ว่าจะตายวันนี้นี่ผลจากการที่เราไม่ได้ฝึกจิตของเราแต่ถ้าเราฝึกจิตของเราไว้อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าถึงวาระนั้นมันจะรู้ทันทีว่าเราจะทำใจอย่างไรเราจะทำใจอย่างไรเท่ากับคนเราเนี่ยเบื่อหน่ายแล้วโอ้ถึงวาระแล้วเหมือนกับเราเกาะเราตกเรือล่มอยู่ในกลางทะเลเราเกาะศพลอยมาเราเกาะศพลอยมานานเนแล้วหลายวันแล้วแต่พอมาเจอฝั่งของเราพอมาเจอฝั่งแล้วเนี่ยเราจะทิ้งศพนั้นทันทีเราจะดีใจที่ทิ้งศพเข้าหาฝั่งทันทีก็หมายถึงว่าเมื่อเราถึงวาระนั้นแล้วเราก็ต้องปลงว่านี่ไม่ใช่ของเรากายนี่เรายึดถือไม่ได้ว่าของเราเราก็จะต้องทำจิตของเรานั้นไม่ยึดทั้งกายไม่ยึดทั้งการปรุงแต่งก็จะพยายามรวมจิตของเรานั้นมองว่าความตายไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นของเราทำจิตของเราให้ปกติทำจิตของเราให้ว่างเสียไม่เป็นยินดีกับการเสียหายของรูปนามอันนี้มันก็ไม่ดิ้นทุรนทุรายสามารถที่จะตายได้อย่างปกติก็เรียกว่านั่นแหละความดับแต่ใครจะทำได้ถ้าพูดง่ายมันทำยากพูดง่ายเหลือเกินแต่ถึงวาระแล้วมันทำยากเหลือเกินอันนี้พวกเรานักปฏิบัติโชคดีที่เตรียมตัวกันไว้ก่อนที่จะไม่เสียใจจะไม่ตกใจ

0: จะไม่ทุกข์ไม่ดิ้นรนเพราะรู้จักที่ตายของตัวเองแล้วได้เตรียมตัวไว้แล้วว่าจะทำใจอย่างไรการฝึกสมาธิที่จะให้ผลกับเราก็คืออย่างนี้เอง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ทองคำคณะวอร์เนเทียและศิษยานุศิษย์คุณแม่ดวงแขกคงรอดนาวาเอกหญิงพินราชจันทนินคุณแม่ชีเพ็ญจันทร์เภสัชกรหญิงสุปสรผู้เอี่ยมคุณสุภาพรภูมิเพิ่มคุณทิติพรชัยศรีคุณสุปราณีพานเงินก็จะเป็นเจ้าภาพทั้ง8ท่านนะที่จะเข้าถวายนะในชุดแรกนะคะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะคะคุณจิระนวันจันรัตน์คุณชนินการสีทองคุณเพชรรัตน์อยู่สุภาพคุณอมรรัตน์ชุ่มแสงคุณประภัสรินทร์ชาวสิริวัชรกุลคุณกุริศลาสละกุลคุณสายหยุดถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะแกะลายมือหน่อยนะอันนี้ไม่ได้พิมพ์มานะคะคุณครูลำเภยแก้วกลั่นคุณสมรศรีพรมก็เป็นรายนามคณะเจ้าภาพนะคะที่จะเข้าถวายด้วยกัน2ชุดนะคะสำหรับลำดับขั้นตอนการเข้าถวายนะคะเมื่อสวดพระอภิธรรมจบนะคะคณะเจ้าภาพนะคะก็ให้เราดูบัตรของเรานะคะว่าเราอยู่ชุดที่1หรือชุดที่2นะพอประชาสัมพันธ์ว่าคณะเจ้าภาพชุดที่1เข้าถวายชุดที่1ก็จะเข้าถวายก่อนนะวันนี้จะนั่งเก้าอี้นะคะเราจะวางผ้าไตรก่อนนะพอวางผ้าไตรเสร็จนะพระคุณเจ้าก็จะบังสุกุลจากนั้นถวายทายธรรมคณะเจ้าภาพชุดที่1กลับมานั่งที่แล้วก็คณะเจ้าภาพชุดที่2ก็จะทําเหมือนชุดที่1วางผ้าไตรวางผ้าบังสุกุลจากนั้นก็ต่อด้วยทายธรรมนะแล้วก็ออกมารับพรข้างนอกนะก็เป็นเสร็จพิธีสวดพระอภิธรรมในค่ําคืนนี้หลังจากเสร็จพิธีนะคะสวดพระอภิธรรมบนเรือนไทยเสร็จเรียบร้อยนะก็ขอเชิญเนกขัมมะนะแล้วก็ผู้ที่จะอยู่ร่วมสวดมนต์ในค่ำคืนนี้ก็ขอเชิญไปที่รันธรรมในค่ำคืนนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ตีเรกอัตระโคเมตตาแสดงธรรมในค่ำคืนนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้วันที่24สิงหาคมซึ่งตรงกับวันรัชสังขารหลวงพ่อสนองวัดสังฆทานก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรนะแต่ถ้าท่านใดที่จะประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องนะคะเพื่อน้อมถวายบุญกุศลให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะก็อนุโมทนาบุญด้วยท่านใดที่ไม่มีโอกาสเดินทางมาวัดสังฆทานนะมีเจ้าภาพหลายท่านนะคะที่ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าภาพไม่ได้มีโอกาสมานะอย่างบางท่านก็บอกว่าอยู่ต่างจังหวัดนะก็ได้โอนปัจจัยมาร่วมบุญแล้วก็บอกว่าจะ ชมนะคะผ่านทางเพจของวัดสังฆทานผ่านทาง YouTube นะหรือว่าจะฟังถ่ายทอดนะทางสถานีวิทยุสังฆทานก็ได้เช่นกันนะเพราะว่าเราก็ลิงก์สัญญาณเข้าหากันนะเราก็ได้มีโอกาสทำบ้านให้เป็นวัดเหมือนที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญนะคะท่านบอกว่าที่เราให้มีสถานีวิทยุให้มีสถานีโทรทัศน์นะก็เราสงสารคนเฒ่าคนแก่นะที่จะต้องเดินทางมาวัดสังฆทานสมัยก่อนวัดสังฆทานนี่เดินทางมาลำบากมากนะเพราะว่าเป็นสวนนะแล้วก็เป็นเรียกว่าหนทางเนี่ยยังเป็นร่องดินยิ่งหน้าฝนนี่ยิ่งลำบากมากนะสมัยก่อนเนี่ยเดินทางมาวัดสังฆทานไม่สะดวกอย่างทุกวันนี้ต้องนั่งเรือเสร็จนะก็ต้องเดินเท้าเข้ามาอีกนะเพื่อจะยังมาถึงวัดสังฆทานสมัยก่อนนะคะวัดสังฆทานมีพื้นที่แค่อุโบสถแก้วมีพื้นที่แค่นั้นจริงๆเป็นโบสถ์เก่าๆศาลาไม้ไม่ได้โบสถ์นะเป็นศาลาไม้เก่าๆนะแล้วหลวงพ่อท่านก็นะได้มาอยู่จำพรรษานะท่านตอนที่ท่านตัดสินใจที่จะพัฒนาวัดร้างให้มาเป็นวัดสังฆทานณปัจจุบันทุกวันนี้เราจะเห็นความเติบโตของวัดสังฆทานนะคะเป็นพื้นที่ร่มรื่นเหมือนวันนี้ที่เราได้ฟังหลวงพ่อภัยรินทร์ท่านเทศที่ร้านธรรมนะท่านบอกว่าวัดสังฆทานมีพื้นที่ไม่มากนะในอดีตนะจนมาเป็นณปัจจุบันก็พื้นที่ร้อยกว่าไร่นะก็ได้มาจากศรัทธาสาธุชนได้มาจากครูบาอาจารย์นะคะร่วมกันพัฒนาวัดตามรอยที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์วางไว้นะจนมาเป็นภาพที่งดงามอย่างทุกวันนี้ค่ะขณะนี้คณะสงฆ์วัดสังฆทานที่จะสวดพระอภิธรรมก็ได้ขึ้นสู่อาสงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขออภัยเจ้าค่ะค่ะซึ่งขณะนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วน้อมกราบนิมนต์พระครูปรัตภัยรินทร์ศิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจุดธูปเทียนนะบูชาพระรัตนตรัยและเราจะได้สู่ขั้นตอนลำดับสูงค่ะ
3: น้อมจิตกราบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานน้อมกราบศีลสังขารพระเดชคุณหลวงปู่สังวานเขมโกน้อมกราบศีลสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนมัสการพระครูปรัตภัยรินทร์สุวิตโนท่านเจ้าวัดสังฆทานและพระเถระเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพครับครับขณะนี้พระครูปรัตภัยรินทร์สุวิตโนท่านไปจุดธูปเทียนบูชาครับเราต่อจากนี้ไปก็จะนำทุกท่านกราบพระกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลนะครับครับขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระกล่าวคำกราบพระพร้อมกันนะครับพร้อมแล้วอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพึงว่าตามนะครับ ิมินาสการเณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะธัมมังอภิปูชยามะหิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับครับต่อไปอาจารณาศีล5นะครับสำหรับนักบวชเนกขัมมะท่านมีศีล8อยู่แล้วไม่ต้องรับเพียงแค่พนมมือไว้

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม

ตาพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอามะปันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ

กามเมสุมิชฌาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสาธุสาธุ

ได้แก่เสียงต่างๆคันธารัมมนังวาเรื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่กลิ่นต่างๆราสารัมมนังวาเรื่องยึดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่

ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์แปลโดยคณะสงฆ์วัดสังฆทานลำดับต่อไปค่ะอีกสักครู่หนึ่งค่ะคณะเจ้าภาพซึ่งในค่ำคืนนี้ก็นะคะจะเข้าถวายด้วยกัน2ชุดนะก็จะมีชุดที่1และชุดที่2เรียนเชิญคณะเจ้าภาพค่ะชุดที่1ค่ะเดินเลยค่ะ8ท่านบัตรนะคะค่ะเจ้าภาพก็เตรียมถือผ้าบังสกุลนะคะแล้วเดี๋ยวเราเตรียมอธิษฐานจิตดีๆนะคะเพื่อน้อมถวายบุญกุศลเป็นอาจาริยบูชาให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกัตตปุญโญพร้อมนะคะนามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตานามรูปทั้งหลายไม่เที่ยงย่อมเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาคณะเจ้าภาพวางผ้าค่ะสาธุ

ทุลำดับต่อไปจะเป็นทยธรรมนะคะเจ้าภาพนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะโยงผ้าเก็บอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพในค่ำคืนนี้นะรวมด้วยคณะสงฆ์วัดสังฆทานนำโดยพระครูปรัชญ์ภริญศิริวัฒโนรวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นเจ้าภาพในค่ำคืนนี้พร้อมนะคะพุทโธธัมโมสังโฆเจ้าภาพถวายทยธรรมค่ะสาธุค่ะไหว้พระแล้วเชิญเจ้าภาพออกมานั่งที่เดิมค่ะสาธุกับเจ้าภาพทุกท่านค่ะ

ค่ะลำดับต่อไปเชิญเจ้าภาพชุดที่สองค่ะค่ะลุกได้เลยค่ะเจ้าภาพค่ะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวให้เจ้าภาพขอให้เจ้าหน้าที่ได้โยงผ้าก่อนขอเชิญเจ้าภาพค่ะเจ้าภาพเดินเข้าด้านในก่อนเลยก็ได้นะคะอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านค่ะค่ะแล้วเตรียมถือผ้าบังสกุลนะคะอธิษฐานจิตนะคะบุญกุศลพร้อมกันนามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตานามรูปทั้งหลายไม่เที่ยงย่อมเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาคณะเจ้าภาพวางผ้าบังสกุลค่ะสา

คณะเจ้าภาพยกทัยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะเดี๋ยวถวายพร้อมกันนะคะพร้อมแล้วนะคะพุทโธธัมโมสังโฆคณะเจ้าภาพถวายทัยธรรมค่ะวางได้เลยค่ะสาธุค่ะไหว้พระเราเดินออกมาเดี๋ยวรับพรพร้อมกันด้านนอกค่ะค่ะอนุโมทนาบุญกับชาวบ้านทุกท่านค่ะสาธุเดี๋ยวเราจะได้กรวดน้ำและรับพรเป็นลำดับต่อไปหลวงพ่อสนองนะหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญนะคะท่านได้ให้โอวาทไว้ว่าถ้าเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะเป็นคนที่ปราศจากทุกข์แล้วกรรมทั้งหลายก็จะตามเราไม่ทันท่านถึงได้เน้นให้พวกเราปฏิบัติกันเดี๋ยวเราจะได้กวดน้ำรับพรกันค่ะ

ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ทันโตปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโลโควินาสตุโรคทั้งปวง

ค่ะขณะนี้คณะสงฆ์ก็ได้กราบพระกราบรูปเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลังจากสวดพระอภิธรรมในค่ำคืนนี้จบลงเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ลานธรรมยังมีกิจกรรมเหมือนเดิมคณะสงฆ์กราบประธานสงฆ์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนที่ลานธรรมมีกิจกรรมทำวัดสวดมนต์เหมือนเดิมในค่ำคืนนี้หลังจากทำวัดสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยในเวลา 21:00 นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ตีเรกอัตรโคเมตตาแสดงธรรมสำหรับท่านใดที่ได้ชมสื่อธรรมะรวมทั้งรับฟังสื่อธรรมะที่ประสงค์จะร่วมบุญในการทำนุบำรุงสิ่งที่หลวงพ่อสนองท่านได้สร้างไว้ในการบำรุงสถานีวิทยุและโทรทัศน์สามารถร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704ค่ะก็สามารถร่วมบุญได้ในค่ำคืนนี้นะคะอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกๆท่านด้วยนะคะขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะสาธุค่ะท่านใดเจ้าภาพนะคะเข้าไปถ่ายรูปได้นะคะในช่วงนี้เปิดโอกาสให้เข้าไปถ่ายรูปได้เดี๋ยวให้พระคุณเจ้าท่านกราบก่อนสาธุ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: นะคนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเป็นจะเป็นไร่10ขอ10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเรา

0: สมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ
1: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อย

0: ของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
1: น้ำพระทัยอันใหญ่ล้วนอาพื้นดินทิ้ง
2: เราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบกรณิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอด

0: ภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
1: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวและก็มีความรู้ต่างๆที่จะต่อไปทำสวนอยู่บ้าน
2: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่สิบค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
3: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณราชการที่สิบและพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จจ้าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
4: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

0: โขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัตรภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัตรเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองประกาศนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญโอกาสพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาสแล้วก็เจ้าอาวาสทุกสาขาที่ได้เดินทางมาที่วัดสังฆทาน วันนี้ก็เป็นวันทางวัดสังฆทานให้ความสำคัญมีการประชุมพระกลางพรรษานะแล้วก็ให้เรามาประพฤติปฏิบัตินะมีการน้อมระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานนะแล้วก็ได้มาสร้างวัดสังฆทานแห่งนี้ยกจากวัดล้างมาเป็นวัดที่มีพระสงฆ์นะก็ใช้เวลาร่วม30ปีนะแล้วก็จึงเป็นวัดเป็นวาขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นะก็ร่วมเกือบจะ50ปีแล้วนะก็เป็นวัดซึ่งหลวงพ่อสนองกตปุญโญเห็นความสำคัญว่าต่อไปที่เนี้ยจะต้องมีพระนะแล้วก็มีญาติโยมมาปฏิบัติสมัยก่อนหลวงพ่อมาอยู่เนี่ยสององค์ก็ยังไม่พออยู่เลยนะหมายความว่าสององค์ไม่ได้ที่แคบนะสององค์เนี่ยอาหารก็ยังไม่พอฉันนะต้องอีกองค์นึงต้องเขียนจดหมายบอกว่าหลวงพ่ออยู่องค์เดียวก็พอแล้วนะอาหารที่เนี่ยไม่พอฉันหลวงพ่อสนองต้องอดทนทนองค์เดียวก็อยู่นะอยู่แล้วก็ท่านก็เคยเล่าว่าหลวงปู่บุตรดาเนี่ยท่านก็เคยมาอยู่กับหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงปู่บุตรดาก็ลุกขึ้นมายืนแล้วก็ตรงโบสถ์หลวงพ่อโตนะตรงหน้าหลวงพ่อโตแหละนะยืนแล้วก็ชี้ไปทางทิศต่างๆแล้วท่านก็บอกว่าโอ้คนเยอะโอ้ตรงนี้ที่เจริญตรงนี้มีคนมาปฏิบัติตรงนี้ก็มีพระแต่ไม่มีนะท่านพูดชี้เอาเฉยนะแล้วนานวันเข้าสิ่งที่หลวงปู่บุตรดาชี้เอาเนี่ยบอกเอาเนี่ยเป็นอย่างที่ท่านบอกเป็นอย่างที่ท่านชี้เอาไว้เลยนะชี้ยังไงก็เป็นอย่างนั้นบอกยังไงก็เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเหมือนกับเป็นคนที่เห็นแล้วก็เป็นผู้ชี้นะท่านทำได้ท่านก็บอกให้ฟังแล้วท่านชี้เนี่ยท่านชี้ขุมทรัพย์นะท่านชี้ขุมทรัพย์ให้ขุมทรัพย์เนี่ยไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองหรอกนะแต่ยิ่งกว่าเงินยิ่งกว่าทองซะอีกนะเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านเห็นว่าสิ่งที่พวกเรามีนะหากันได้นะเงินทองหากันได้แต่สิ่งที่พวกเราขาดเนี่ยก็คือความสงบความสุขสิ่งนี้เราอาจจะเงินทองมีแต่ว่ายังหาความสุขความสงบไม่ได้ฉะนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็จึงเห็นว่านะต่อไปที่เนี้ยเป็นที่ใกล้เมืองคนในเมืองไม่มีเวลาที่จะไปเข้าป่าไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมนะก็จะสร้างวัดแห่งนี้นะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเมืองให้เป็นวัดป่านะมีต้นไม้แล้วก็มีพระมีโยมมาปฏิบัติอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ฉะนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็อาศัยบารมีนะเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านก็สร้างพระนะสร้างพระแล้วก็ให้พระเนี่ยมาสร้างวัดนะหลวงปู่สังวานบอกว่าสร้างพระไม่ยากหรอกแต่สร้างวัดมันไม่ยากหรอกแต่สร้างพระจะยากกว่า
นะเพราะว่าวัดเนี่ยถ้าเราสร้างแล้วไม่มีพระเนี่ยวัดก็ไม่มีใครมาแต่ถ้าเราสร้างพระเนี่ยเดี๋ยวพระไปอยู่ที่ไหนก็สร้างวัดได้นะเราสร้างวัดได้อย่างหลวงพ่อสนองกตปัญโยไปอยู่ที่ไหนก็มีสาขามากมายนะสร้างวัดสร้างพระแล้วก็สร้างวัดได้มากมายดังนั้นพระเนี่ยมาก่อนวัดพระนี่ต้องมาก่อนนะถ้าเกิดว่า เราเห็นว่าที่ไหนมีพระนะวัดที่นั้นก็เจริญแต่ที่ไหนมีวัดแต่ถ้าไม่มีพระนะจะลำบากนะญาติโยมก็ไม่รู้จะทำบุญยังไงนะไม่มีพระมันนำดังนั้นต้องให้ความสำคัญว่าพวกเราเนี่ยมีส่วนนะที่มาช่วยกันสร้างวัดสังฆทานเพราะว่าวัดสังฆทานมีพระจากสาขาต่างๆนะจากที่ต่างๆมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ญาติโยมจากที่ต่างๆก็มารวมกันทุกวันนี้หลวงพ่อสนองกตปัญโญก็เหลือไว้ให้เรามากมายนะมีทั้งสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุมีสาขาต่างๆจำนวนมากมายจนกระทั่งท่านจากไปแล้วนะท่านจากไปท่านก็เก็บไว้ให้เหลือไว้ให้หลวงพ่อสนองจะเทศจะแสดงธรรมอะไรหรือว่าจะไปสร้างวัดที่ไหนก็จะนึกถึงผู้มีพระคุณนะคือหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงปู่สังวานเขมโกเป็นพระซึ่งมีบารมีมากนะท่านไปที่ไหนอยู่กับใครท่านจะนำความสุขความสงบมาให้หลวงปู่สังวานเขมโกเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่นั่นก็จะมีญาติมีโยมมาปฏิบัติไปอยู่ที่ไหนพระก็จะตามไปกราบไปไหว้เพราะหลวงปู่สังวานเป็นพระที่มีเมตตาแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติให้เรารักษาศีลให้เราปฏิบัติธรรมท่านเป็นพระที่อ่านหนังสือไม่ออกนะแต่ว่าอ่านใจคนออกนะอ่านหนังสือไม่ออกแต่อ่านใจคนออกนะคนไหนไม่ดีท่านก็อ่านออกคนไหนดีท่านก็อ่านออกนะแล้วก็จะสอนให้คนเนี่ยมีสติมีปัญญานะให้มาปฏิบัติในเหมือนกับที่ท่านปฏิบัติมานะให้ปฏิบัติจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวให้เราปฏิบัติอยู่ในหลักมหาสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นสิ่งที่หลวงปู่สังวานเขมโกเนี่ยได้ปฏิบัติอยู่ที่ป่าช้าถึง6ปีนะอยู่ในป่าช้าอย่างเดียวนะอ่านหนังสือไม่ออกก็จริงแต่ว่ามีอาจารย์คือหลวงปู่ทองเนี่ยท่านเป็นมหานะแล้วก็สอนธรรมะนะหลวงปู่สังวานก็ฟังแล้วก็น้อมมาปฏิบัติแล้วถ้าเกิดบิณฑบาตแล้วได้อาหารมาอาหารดีๆเอาไปอุ่นแล้วก็ถวายอาจารย์ก่อนถวายหลวงปู่มาอาทองก่อนแล้วตนก็มานั่งปฏิบัติเดินปฏิบัตินั่งสมาธิจนหลวงปู่สังวานเขมโกเนี่ยเป็นที่ยอมรับว่าท่านเป็นพระที่เรียกว่ามีแต่การปฏิบัติอย่างเดียวท่านสอนพระสอนโยมสอนทุกคนว่าทำดีดีขออภัยพูดดีดีแต่ทำจริงดีกว่าอาตมาขอสมาทานนะท่านก็ไม่ค่อยพูดเลยนะท่านจะพูดก็พูดเพียงแค่ให้รู้เฉยนะท่านไม่ได้พูดอะไรมากมายพูดเพียงแค่เรารู้เฉยให้เราอดทนให้เราดูกายดูใจนะจนกระทั่งหลวงพ่อสนองกตปัญโญได้มาพบหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อปู่สังวานเขมโกก็ให้หลวงพ่อสนองเนี่ยปฏิบัติเหมือนกับหลวงปู่สังวานบ้างปฏิบัติอยู่ในป่าช้า3ปีนะ3ปีนะอยู่แต่ในป่าช้าแหละไม่พูดไม่คุยขนาดแม่ชีแม้นมาก็ห้ามคุยแม่ชีแม้นเป็นมารดานะเป็นแม่จะมาพบหลวงพ่อสนองเป็นลูกชายก็หลวงปู่สังวานก็ไม่ต้องคุยคุยกันมามากแล้วอยู่ที่บ้านก็คุยตอนนี้ไม่ต้องคุยแม่มาอย่าห้ามคุยนะ
นะหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เชื่อฟังเป็นพระที่เชื่อฟังหลวงปู่สังวาลเป็นอย่างมากจนหลวงปู่สังวาลชมเชยว่าหลวงอาจารย์สนองเนี่ยเป็นพระที่ว่าง่ายสอนง่ายเป็นพระที่ว่าง่ายสอนง่ายสอน30นาทีปฏิบัติ3ปีสอนแค่30นาทีเองนะพูดให้ว่ามีสตินะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวให้คอยดูกายดูใจเจ้าของนะแล้วก็ให้มีสติทุกเวลาหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในป่าช้าถึง3ปีนะ3ปีจนกระทั่งหลวงพ่อสนองกตปุญโญออกจากป่าช้ามาแล้วก็มาช่วยเผยแผ่ทีนี้หลวงปู่สังวาลเนี่ยท่านก็มีลูกศิษย์คือหลวงพ่อสนองกตปุญโญทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมานะมีสาขาต่างๆมีวิทยุมีโทรทัศน์หลวงปู่สังวาลก็เห็นว่าหลวงพ่อสนองเนี่ยเป็นพระที่นักเผยแผ่นะเป็นพระที่มีเมตตาหลวงพ่อสนองมาลานะมาลาหลวงปู่สังวาลว่าจะเข้าป่าหลวงพ่อสนองลาหลวงปู่สังวาลว่าขอเข้าป่าอยากจะอยู่ป่าหลวงปู่สังวาลก็เหมือนหลวงปู่พุทธานะยังจะเห็นเลยนะชี้บอกแล้วว่านี่นะท่านเข้าป่าไม่ได้หรอกท่านเป็นพระนักเผยแผ่หลวงปู่สังวาลเขมโกนี่แหละนะพยากรณ์ให้กับหลวงพ่อสนองว่าท่านนะเข้าป่าไม่ได้หรอกท่านเป็นพระนักเผยแผ่ก็เป็นอย่างที่ตาหลวงปู่สังวาลยังก็เห็นนะชี้บอกก่อนเลยว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญอยากจะเข้าป่าไม่อยากจะออกมาเจอคนนะเหมือนที่ท่านอยู่ป่าช้าท่านก็อยากจะลิ้มรสในพระธรรมในการมีความสุขความสงบแต่สุดท้ายแล้วบารมีหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ต้องมาสร้างวัดสังฆทานแห่งนี้นะเมื่อสร้างวัดสังฆทานแห่งนี้แล้วเนี่ยก็มีการเผยแผ่ธรรมะมากมายหลวงปู่สังวาลเขมโกท่านก็ให้คำสอนให้คำสอนเหมือนกับว่าเป็นปริศนาธรรมนะกับพวกเราเนี่ยแหละกับพระด้วยแล้วก็ญาติโยมทุกท่านด้วยหลวงปู่สังวาลท่านแสดงธรรมไว้ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนกับเป็นพ่อเป็นแม่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาจะรักลูกทุกคนไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายไม่ว่าเป็นลูกคนโตคนเล็กนะคนที่มีความรู้หรือคนที่เกเรก็จะรักทุกคนแล้วพ่อแม่ก็จะอดทนจะหาเงินหาทองฝนตกก็ไม่กลัวแดดออกก็ไม่กลัวนะอยู่ที่ไหนใกล้ไกลก็ไปได้นะไม่กลัวเหมือนกับว่าพ่อแม่ต้องหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวแล้วหาเงินหาทองมาแล้วไม่ได้เอาไปใช้นะเก็บไว้เก็บไว้จนมากมายเนี่ยก็สมัยก่อนนู้นไม่มีธนาคารก็ต้องเอาไปฝังใส่ในหายแล้วก็ไปฝังไว้ใต้ถุนบ้านสมัยก่อนก็ไม่มีกระเบื้องไม่มีปูนไม่มีอะไรก็ฝังเอาฝังสมบัติไว้ทีนี้พอพ่อแม่เนี่ยหาเงินหาทองแล้วอายุก็มากขึ้นมากขึ้นก็แก่พอแก่แล้วเนี่ยก็รู้ว่าตัวเองก็อยู่กับลูกไม่นานนะก็เงินทองก็เก็บไว้เยอะก็บอกลูกพ่อกับแม่นะแก่แล้วเงินทองก็เก็บไว้ให้แล้วเก็บเอาไว้ฝังเอาไว้ใต้ถุนบ้านให้ไปขุดเถอะตอนนั้นพ่อแม่ก็ยังมีแรงจะพูดนะว่าเงินทองเก็บไว้เอาไปขุดเถอะลูกก็ไม่ไปขุดแต่นะก็นึกว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่นะจะขุดเมื่อไหร่ก็ยังได้ก็ไม่ขุดจนกระทั่งพ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวลูกไม่ไปขุดความรักของพ่อแม่นะอยากให้ลูกมีความสุขความสบายก็ต้องเอาไม้มาเคี่ยนเอาไม้มาเคี่ยนลูกนะมาตีลูกบอกทำไมไม่ไปเถอะเงินสมบัติฝังไว้ใต้ถุนบ้าน

เคียนจนพ่อแม่เหนื่อยสุดท้ายแล้วลูกก็จะไม่ไปขุดอีกนะสุดท้ายหลวงปู่สังวาลว่าเคียนจนพ่อแม่ตายไม่ใช่ลูกตายนะเคียนจนพ่อแม่ตายพอพ่อแม่ตายไปแล้วนะสมบัติก็ยังอยู่ใต้ถุนบ้านเลยทีนี้หลวงปู่สังวาลท่านให้อุบายแบบนี้ว่าครูบาอาจารย์เหมือนพ่อแม่เก็บสมบัติไว้ให้นะแล้วก็เคียนลูกให้ไปเอาเนี่ยสมบัตินั้นคืออะไรสมบัติที่พ่อแม่เก็บไว้ให้นี่คืออะไรหลวงปู่สังวาลท่านก็ว่าครูบาอาจารย์ก็เหมือนกับพ่อแม่นะเก็บสมบัติไว้ให้เราสมบัติอันนั้นก็คือสิ่งที่พวกเรามีอยู่ในทุกวันนี้ก็คือพวกเรามาเนี่ยก็มาถือศีลนะศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีลอุโบสถก็ดีบทในขัมมะก็ดีบรรพชาสัมมาเนนก็ดีมาอุปสมบทเป็นพระก็ดีสมบัติอันนี้เป็นสมบัติที่หลวงปู่สังวาลก็ดีหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ดีก็เก็บเอาไว้ให้พวกเราคนที่มีศีลคนที่มีการประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็จะได้มนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติได้ฉะนั้นที่หลวงปู่สังวาลบอกว่าพ่อแม่ต้องเคี่ยนเนี่ยก็คือว่าพวกเราเนี่ยบางทีนะก็ประมาทนะประมาทว่ายังไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมประมาทว่าเรายังสาวอยู่นะเรายังหนุ่มอยู่เรายังอายุน้อยอยู่นะโอกาสหน้าก็ได้ผัดไปผัดมาเนี่ยหลวงปู่สังวาลก็ละสังขารไปแล้วหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ละสังขารไปแล้วเหมือนกับพยากรณ์ที่หลวงปู่สังวาลได้ให้อุบายไว้เลยว่าพ่อแม่เคี่ยนพวกเราจนท่านเองก็จากเราไปแล้วแต่สมบัติอันนั้นก็ยังฝังอยู่นะมาวัดสังฆทานทุกคนก็ได้ลิ้มรสว่าใครมาวัดสังฆทานก็ต้องมาบวชมาปฏิบัติมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิสิ่งนี้เป็นสมบัติที่วัดสังฆทานเนี่ยเกิดขึ้นแต่ก่อนไม่มีเป็นวัดล้างแต่ก่อนไม่มีเป็นวัดล้างอยู่กันสององค์ก็ยังไม่พอฉันนะแต่ว่าสมบัติทุกวันนี้มากมายนะคนที่มาแล้วก็ได้เห็นว่ามีการถือศีลมีการปฏิบัติธรรมนะแล้วก็มาช่วยกันปฏิบัติสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่หลวงปู่สังวาลเขมโกท่านให้ปริศนาธรรมว่าครูบาอาจารย์ท่านชี้ขุมทรัพย์ไว้ให้นะท่านตักเตือนท่านว่ากล่าวท่านบอกเนี่ยเท่ากับว่าท่านคอยมีเมตตานะคอยห่วงคอยหาคอยเลือกนะคอยเตือนว่าเราต้องมีความขยันอดทนมีความภาคความเพียรมีความอดทนมีความสามัคคีนะท่านคอยบอกเสมอนะบอกทุกครั้งนะเห็นหน้าก็เหมือนกับเรามีพ่อแม่อยู่ที่บ้านนะเวลาพ่อแม่เนี่ยไม่เห็นหน้าลูกก็อยากจะเห็นนะเรียกร้องหาว่าลูกอยู่ที่ไหนลูกจะไปไหนอย่าไปนานนะพอเห็นหน้าลูกเราก็อยากจะให้ลูกเนี่ยกินก็อิ่มนอนก็อุ่นหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เหมือนกันนะพอเห็นพวกเราก็อยากให้พวกเรานั่งสมาธินั่งปฏิบัติธรรมเดินจงกรมมาทำกิจวัตรสวดมนต์มาถือศีลปฏิบัติธรรมเหมือนกับว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นห่วงเป็นใหญ่กลัวจะไปที่อื่นกลัวจะไปลำบากไปกินไปเที่ยวไปเล่นการพนันไปคบเพื่อนไม่ดีแล้วเราจะลำบากหลวงพ่อสนองเคยเอาคำสอนของแม่คือแม่ชีแม้นมาบอกนะมาบอกตอนที่มีการทุก15วันนะวันพระเนี่ยมีการลงอุโบสถหลวงพ่อสนองก็จะเป็นพระที่จะมาให้โอวาทให้ข้อคิดข้อธรรมท่านก็เตือนโดยการที่ยกตัวอย่างท่านเองเป็นแบบท่านบอกว่าหลวงพ่อสนองบอกว่าคิดถึงคำสอนของแม่เนี่ยคอยเตือนคอยบอกสมัยนั้นหลวงพ่อสนองก็ยังเป็นเรียกว่าเป็นเด็กวัยรุ่นนะแม่ชีแม่ก็บอกว่าต้องพูด
เสียงเหมือนกับที่หลวงพ่อเล่านะแม่ชีแมนก็บอกว่าน้องอย่าลงบันได3ก้าวนะถ้าลงไป3ก้าวจากบ้านไปเนี่ยจะลำบากแล้วนะความรักของแม่นะไม่อยากให้ห่างตาไม่อยากให้หายไปไหนเลยอยากให้อยู่กับบ้านนะเพราะว่าจะหากินให้หาอยู่ให้แล้วก็คอยปัดคอยเป่าให้แต่ถ้าออกจากบ้านไปแค่3ก้าวเท่านั้นเองนะความทุกข์ยากลำบากจะตามมาทันทีเลยถ้ามีแม่อยู่เนี่ยแม่จะปัดเป่าให้แม่จะคอยหุงหาให้แม่จะคอยปกป้องให้แต่พอพ้น3ก้าวไปเนี่ยรัศมีของแม่ไปไม่ถึงละนะก็เตือนน้องอย่าลงบันไดไป3ก้าวนะถ้าเลยไป3ก้าวเนี่ยแม่ก็รู้ว่าลูกต้องลำบากแน่สิ่งนี้หลวงพ่อสนองยกตัวอย่างท่านมาให้พวกเราฟังว่าเหมือนกันถ้าใครนะอยู่วัดสังฆทานถ้าหลวงพ่อสนองบอกว่าเอาถือศีลนะแล้วพวกเราถือศีลนะก็เหมือนกับว่าไม่ห่างศีลย่อมคุ้มครองรักษาผู้รักษาศีลไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาอันเนี้ยเหมือนกับว่าเราไม่ได้ห่างหลวงพ่อสนองเลยไม่ได้ห่างวัดสังฆทานเลยนะเพราะว่าคนไหนที่รักษาศีลก็เหมือนกับว่าได้สมบัติไปนะรู้จักอะไรที่ทำแล้วเป็นทุกข์พูดแล้วเป็นทุกข์นะก็ไม่ทำไม่พูดนะใจคิดนึกอะไรก็รู้เท่าทันสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เรามาวัดสังฆทานแล้วก็ได้คำสอนแล้วก็ได้การปฏิบัติไปดังนั้นคนที่มาวัดสังฆทานก็จะได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์ตรงที่ว่ามาแล้วก็ได้เห็นหมู่เห็นคณะนะมีความกลมเกลียวกันมีความรักความสามัคคีเหมือนเราอยู่บ้านนะมีพ่อมีแม่เนี่ยคือครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่นะแล้วพวกเราเป็นลูกศิษย์ก็เป็นมันก็เป็นญาติเป็นเชื้อกันหลวงพ่อสนองกตปุญโญใช้คำนี้ว่าถ้าเราไม่ได้เป็นญาติเป็นเชื้อแต่ถ้าเอื้อเฟื้อกันก็เหมือนเนื้ออัตมาแต่ถ้าเราเป็นญาติเป็นเชื้อแต่ไม่เอื้อเฟื้อกันเลยก็เหมือนเนื้อในป่าหลวงพ่อสนองก็เปรียบอย่างนี้ว่าท่านอยากให้ทุกคนเป็นญาติกันหมดเอื้อเฟื้อกันหนักนิดเบาหน่อยนะก็มีน้ำใจนะทุกวันนี้ก็เห็นใช่ไหมลงทานเนี่ยคนมาให้ก็มากมายคนมาถือศีลปฏิบัติธรรมมารับลงทานก็มากมายเอื้อเฟื้อกันเหมือนกับเป็นญาติเป็นเชื้อเลยนะก็เหมือนเนื้อเดียวกันไม่ได้เป็นญาติเป็นเชื้อแต่เอื้อเฟื้อกันเหมือนเนื้ออัตมาแต่ถ้าเกิดเป็นญาติเป็นเชื้อกันแต่ไม่เอื้อเฟื้อเหมือนเนื้อในป่าเนื้อในป่าเป็นยังไงเราอยู่ที่บ้านสองคนสามคนเป็นพี่น้องหรือเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ไม่เอื้อเฟื้อกันมองหน้ากันไม่ได้เห็นหน้าแล้วกินไม่ลงเห็นหน้าแล้วนอนไม่หลับเห็นหน้าแล้วก็เล่าร้อนไม่เอื้อเฟื้อกันเหมือนเนื้อในป่าเนื้อในป่าเป็นแบบไหนเจอคนไม่ได้เลยต้องกระโดดหนีเลยฉะนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็จึงสร้างวัดสังฆทานแห่งนี้เกิดขึ้นมาเอื้อเฟื้อกันนะใครอยู่ใกล้ใครอยู่ไกลรู้จักไม่รู้จักแต่น้ำจิตน้ำใจก็คือว่าเหมือนกับเป็นญาติกันนะเอื้อเฟื้อกันช่วยเหลือกันสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญสร้างวัดสังฆทานนี้ขึ้นมานะจึงมีสาขาต่างๆมากมายนะแล้วก็ทุกปีนะก็มีการประชุมพระกันประชุมพระกันแล้วก็มีการให้ทุกสาขามาพูดคุยกันเอื้อเฟื้อกันนะเหมือนกับว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญยังอยู่แล้วก็พวกเราก็ปฏิบัติธรรมก็ยังมีความอบอุ่นนะมีการประพฤติปฏิบัติพูดถึงการประพฤติปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็เผยแผ่ธรรมะทั้งวิทยุและโทรทัศน์อาตมาเองก็ออกรายการสมัยก่อนออกรายการธรรมะสว่างใจมีคนถามอาตมาแล้วก็เป็นคนตอบเห็นนิยมก็ถามเก่งด้วยนะถามว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยสอนอะไรที่วัดสังฆทาน

แล้วก็ให้เราตอบซะด้วยนะเราก็จะตอบยังไงดีล่ะจะตอบให้โยมถูกใจหรือเราจะตอบแล้วถูกต้องตามหลวงพ่อที่ท่านสอนเราก็พูดตามจริงกันนะจากความรู้สึกของเราที่เราสัมผัสว่าหลวงพ่อสนองกตบุญโญน่ะสอนอะไรเราก็บอกโยมหลวงพ่อสนองน่ะสอนไม่มากหรอกสอนให้ดูตัวเองเท่านั้นเองให้ว่าตัวเองให้ดูตัวเองให้ดูกายดูใจเจ้าของเท่านั้นน่ะหลวงพ่อสนองไม่ได้สอนไปอยู่ที่ไหนหรือไปกับใครหรือว่าต้องไปไหนขอให้มาดูกายดูใจเท่านั้นเองนะให้กายของเราเนี่ยมีศีลให้วาจาของเรามีศีลให้ใจของเรามีสติมีสัมปชัญญะคำว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะธรรมที่มีอุปการะให้จิตใจเนี่ยมีความสุขความสงบนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญเพียรเหลือเกินนะสอนให้เราเดินมีสตินั่งมีสติคิดนึกมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะด้วยรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานะถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะคอยให้ใจของเราเนี่ยมีความสุขความสงบสิ่งนี้คือหลวงพ่อสนองกตปุญโญเพียรพยายามมาบอกมาสอนว่าเดินมีสตินะนั่งมีสตินะไปไหนมาไหนให้มีสตินะแม้แต่ทุกวันเนี้ยเวลา 3:30 พระไปพิจารณาอาหารพอใกล้ๆ 4:00 ก็จะมีการทำภัตตกิจนะทานอาหารแล้วพระก็ฉันอาหารเนี่ยก็จะเปิดเสียงหลวงพ่อสนองกตปุญโญพิจารณาอาหารนะว่าให้ทานแบบมีสตินะให้รู้จักว่าคำข้าวเนี่ยใส่ปากเป็นยังไงเคี้ยวเป็นยังไงเคี้ยวให้ละเอียดถ้าเคี้ยวไม่ละเอียดนะอาหารไม่เป็นประโยชน์นะอาหารไม่เป็นประโยชน์แสดงว่าอาหารหยาบพออาหารหยาบผิวก็หยาบพอผิวหยาบใจก็หยาบนะท่านก็สอนว่าทางที่ดีมาวัดสังฆทานแล้วมาแล้วก็กายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจเนี่ยก็เป็นบุญอาหารที่รับประทานก็ให้ทานแบบมีสตินะสติเนี่ยจะเป็นบุญใครมาวัดสังฆทานน่ะจะได้ฟังเทปม้วนเนี่ยเทปพิจารณาอาหารเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนคำสอนหลวงพ่อน่ะเกือบจะ40ปีแล้วรวม50ปีแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฟังแล้วก็นำมาปฏิบัติได้เหมือนกับว่าท่านยังอยู่คอยบอกคอยสอนว่าให้ทานให้เป็นบุญนะให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะนั้นใครมาที่นี่ก็เหมือนกับเป็นลูกอย่างที่บอกพ่อแม่คอยบอกว่าเอานี่นะอาหารดีนะกินเยอะๆนะทานเยอะๆนะอิ่มหรือยังอะไรเนี่ยก็คอยจะบอกแล้วหลวงพ่อสนองก็บอกทุกครั้งที่เสียงหลวงพ่อเปิดให้ฟังเรื่องพิจารณาอาหารแล้วก็เดินอีกล่ะเวลาเราเดินจงกรมแล้วก็เสียงหลวงพ่อสนองกตปุญโญอีกนะยกเท้าขวาขึ้น1ก้าวไป2วางปลายเท้า3กดส้นเท้า4เสียงหลวงพ่อพูดทุกก้าวที่เรายกขึ้นนะก้าวไปวางลงเนี่ยท่านสอนให้เราเดินเหมือนเราเป็นลูกเลยนะทำเหมือนกับว่าเราเนี่ยตอนอยู่ที่บ้านเดินไม่เป็นพ่อแม่ก็ต้องจับแขนจับตัวเราแล้วก็ให้เราหัดเดินมาที่นี่ก็เหมือนกันนะก็สอนให้พระด้วยสอนโยมด้วยอ้าวใครอยากจะบวชพระต้องมาเป็นพระขาวก่อนนะมาเป็นพระขาวมาดูกายดูใจก่อนว่าตัวเราเนี่ยพร้อมหรือยังสูบบุหรี่ไหมยังกินเหล้าไหมยังติดยาหรือเปล่ามาดูกายมาดูใจเองเขาเป็นพระขาวมาดูใจว่าขี้เกียจหรือเปล่าโมโหหรือเปล่าเห็นแก่ตัวหรือเปล่านะก็มาดูกายดูใจถ้าเกิดว่ากายไม่พร้อมใจไม่พร้อมเป็นพระขาวก็ไม่ผ่านนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็มีปฏิปทามีคำสอนให้เรามาดูกายดูใจให้เราอยู่ดูกายดูใจให้เรามีสติมีสัมปชัญญะให้อยู่

0: หลักมหาสติปัฏฐาน4นะหลักสติมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าทางเนี่ยเป็นทางสายเอกนะเป็นทางสายเอกว่าคนจะดับทุกข์คนจะพ้นทุกข์เนี่ยก็มาทางเนี่ยให้มาดูกายาเห็นกายตัวเองกายานุปัสสนาเห็นกายตัวเองดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเราต้องน้อมเข้ามาเห็นกายเราให้เรามีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็พิจารณาโยนิโสมนสิกาน้อมเข้ามาพิจารณาเข้ามาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราเนี่ยน้อมเข้ามาดูว่าเดิมทีเนี่ยเป็นของใครเดิมทีเราผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเราได้มาจากไหนคนมานั่งสมาธิคนมาเดินจงกรมคนมาปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานคนที่มาบวชวัดสังฆทานอยู่สาขาต่างๆหรือแม้แต่อยู่ต่างประเทศเนี่ยพอมาบวชวัดสังฆทานแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็สอนให้มาดูกายตัวเองพอดูกายตัวเองแล้วทุกคนมีความเห็นเหมือนกันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระหรือโยมไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองแล้วมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นเหมือนกันหมดเลยว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราเป็นของที่พ่อแม่ให้มาคนที่มาบวชวัดสังฆทานคนที่มานั่งมากินมานอนเนี่ยสิ่งแรกเลยก็จะมีความกตัญญูกตเวทิตาไม่ว่าคนนั้นจะเคยกินเหล้าคนนั้นจะเคยทำอะไรไม่ดีพูดไม่ดีแต่พอมาบวชมาปฏิบัติแล้วเขาจะเห็นถูกขึ้นมาแล้วนะโดยที่ไม่ได้สอนให้ไปพูดอย่างอื่นไปคิดอย่างอื่นเลยให้มาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองมาเห็นแล้วตนเตือนตนได้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมาจากคุณพ่อคุณแม่มาจากโยมพ่อโยมแม่พ่อแม่เนี่ยเหมือนกับเป็นเทวดาพ่อแม่เนี่ยเหมือนกับเป็นพระพรหมพ่อแม่เหมือนกับเป็นพระอรหันต์พ่อแม่เป็นทุกอย่างเลยฉะนั้นใครที่มาวัดสังฆทานก็จะมีความรู้สึกสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกหมดเลยว่ามาแล้วทุกคนเถียงพ่อแม่ไม่ได้ทุกคนโกหกพ่อแม่ไม่ได้ทุกคนจะมาใช้คำไม่ดีกับพ่อแม่ไม่ได้ทุกคนต้องสำนึกว่าตัวเราเนี่ยแขนขาพ่อแม่ก็ให้มาหน้าตาพ่อแม่ก็ให้มาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดในตัวเราทั้งหมดเนี่ยเป็นของพ่อแม่หมดเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านก็สอนว่าจะตอบแทนยังไงก็ตอบแทนไม่หมดนะเพราะว่าเราจะเอาเงินเอาทองไปให้พ่อแม่เราจะเอาเสื้อผ้าสวยๆงามๆไปให้พ่อแม่เอาอาหารดีๆเอาบ้านใหญ่ๆให้พ่อแม่ก็ยังตอบแทนไม่หมดนะหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านย่นย่อเลยว่าจะตอบแทนได้ยังไงในเมื่อท่านเป็นผู้ให้ชีวิตเราแต่พวกเราเป็นลูกๆล่ะให้ชีวิตท่านไม่ได้นะท่านเป็นคนให้ลมหายใจเราให้แขนให้ขาเราแต่เราเนี่ยจะไปให้อะไรกับท่านได้ชีวิตเราก็ให้ท่านไม่ได้หรอกงั้นทั้งชีวิตของเราเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณตลอดชีวิตจะมีความเห็นถูกว่าจากนี้ไปเอาเลือดเนื้อที่พ่อแม่ให้มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาสวดมนต์จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะต้องมีการปฏิบัตินี้ก็เอาสำรวมอินทรีย์นะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภคนะแล้วก็รู้จักปราลบความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิสู้กับจิตสู้กับใจสู้กับความโลภโกรธหลงจนกระทั่งกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญให้พ่อแม่ดีใจว่าโอ้นี่นะไม่เสียแรงเลยที่เบ่งมานะไม่เสียแรงเลยที่เอาข้าวเอาน้ำให้ไม่เสียแรงเลยที่ไม่กลัวหนาวไม่กลัวร้อนหาเงินหาทองเก็บสมบัติไว้ให้เนี่ยไม่เสียแรงเลยนะ รู้จักว่าเนี่ยความกตัญญูกตเวทีต้องมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงนี้ก่อนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเด็กอายุ7ขวบมาบรรพชาเป็นสามเณรคนนี้เป็นผู้หญิงไม่เคยมาเข้าวัดพอมานั่งสมาธิแล้วคนคนนั้นก็ต้องมีสติมีปัญญาเรียกว่าสติสัมปชัญญะจะเป็นธรรมอุปการะให้คนคนนั้นได้รู้จักว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาป
1: ยกขึ้นมาแล้วก็ความหลงจับที่คอด้านขวาไว้ให้เรากำหนดที่มือซ้ายให้เรามีสติมีสัมปชัญญะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็ค่อยยกขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เคลื่อนไปนะให้เรามีสติมีสัมปชัญญะถึงขอด้านซ้ายวางไว้ก่อนให้เรากำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาแล้วก็ความหลงจับที่ขอด้านซ้ายเวลานี้ลองสำรวจดูกายตัวเองนะเบื้องต้นเรานั่งเป็นองค์พระมือขวาวางบนมือซ้ายเวลานี้เราเปลี่ยนท่ามือขวาก็จับขอด้านขวามือซ้ายก็จับขาด้านซ้ายนะแล้วใจของเรายังสงบไม่สงบอย่างไรเราก็ลองทบทวนดูนะทำสมาธิเป็นออกสมาธิเป็นออกสมาธิแล้วเราก็ยังมีสติมีสัมปชัญญะนะฝึกเราก็ต้องนำมาปฏิบัตินะควบคู่คู่กายคู่ใจเราตลอดเวลาจากนี้ไปกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมาช้าๆให้เรามีสตินะฝึกเอาไว้ให้เรากำหนดที่มือซ้ายนะให้เรามีสติก็ค่อยยกขึ้นมาช้าๆพนมมืออยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่เราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเราก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่บุรพากษัตริย์ทุกพระองค์ที่พระองค์มีพระมหากรุณาที่คุณที่หาที่สุดไม่ได้นะน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระชนนีพระพันปีหลวงที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยนะพวกเราก็รวมจิตรวมใจน้อมถวายเป็นพระราชกุศลรวมจิตรวมใจน้อมถอยเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10องค์สมเด็จพระบรมราชินีบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งเยนนานจากนี้ไปเราระลึกถึงบุพการีคือคุณบิดามารดาผู้ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตให้ลมหายใจเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทีรู้จักพระคุณท่านแล้วเราก็เอาเลือดเนื้อลมหายใจชีวิตนี้มาสร้างคุณงามความดีมีศีลมีสมาธิมีปัญญาหากท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็พลอยอนุโมทนาภูมิใจในเลือดเนื้อของท่านหากท่านร่วงลับไปแล้วเราก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาเอาเลือดเนื้อของท่านมาประพฤติปฏิบัติมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นบุญเป็นกุศลนะท่านก็จะได้มีโอกาสได้มาอนุโมทนานะเลือดเนื้อก็เป็นของท่านนะใส่ท่าใส่ธรรมหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปเราก็มาระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณครูบาอาจารย์ของปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยก็ดีครูบาอาจารย์ที่มีมรรคมีผลถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์โอกาสนี้เราก็มาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาให้เราได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์และเลิกถึงผู้มีพระคุณเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอินพรหมท้าวจตุบาลทั้งสี่ขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยมาช่วยปกป้องคุ้มภัยอย่าให้พวกเรามีภัยอันตรายใดๆและเลิกถึงผู้วายชนผู้ล่วงลับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเป็ดอสุรกายโปรดเมตตามาอนุโมทนาหากท่านมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไป หากเคยล่วงเกินท่านด้วยประการใดๆขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านี้มีโอกาสได้รู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีให้เรามีคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเรายกมือขึ้นมาจดที่ศีรษะเป็นการออกจากสมาธิกายที่เป็นบุญวาจาที่เป็นบุญใจที่เป็นบุญแล้วก็มาแผ่เมตตาเป็นพลังเมตตาพลังสามัคคีโดยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งผู้มาใหม่เปิดหนังสือหน้า69บทแผ่เมตตานะคนไหนที่เคยมาแล้วนะเราก็ช่วยกันแผ่เมตตาเป็นพลังสามัคคีพลังเมตตาเพราะความเป็นจริงบทนี้เป็นกรรมฐานเรียกว่าอัปปมัญญาเมตตาเมตตาไม่มีประมาณเราจะหลับตาลืมตาเราจะอยู่คนเดียวอยู่หลายคนนะถ้าเรามีจิตใจนึกถึงบทนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นกรรมฐานทุกครั้งนะเวลาโกรธใครก็นึกถึงบทนี้เราก็แผ่เมตตาก็หายเวลาเรามีทุกข์กายทุกใจนึกถึงบทเมตตานี้ก็ทำให้ทุกข์ของเราเบาบางลงได้นะสามารถหลับตาลืมตาก็ได้ก่อนนอนหรือว่าหลังจากตื่นนอนก็ได้นะทำได้ทั้งวันทั้งคืนนะทำได้ทุกเวลานาทีก็เป็นกรรมฐานนะไม่ใช่เป็นแค่บทแผ่เมตตาหลังจากทำกรรมฐานเป็นกรรมฐานได้ตลอดเวลาเลยนะพอเรานึกอะไรเสียใจทุกข์ใจนึกถึงบทนี้มานะมีสติขึ้นมาเป็นกรรมฐานอันบทนี้เราต้องให้ความสำคัญว่าเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมแล้วต้องมีวิหารธรรมวิหารธรรมคือที่อยู่ของใจนะเมตตาเนี่ยเป็นที่อยู่ของใจเรานะอยู่ที่ไหนก็จะมีความสุขนะที่ทุกวันนี้ไม่มีความสุขเพราะว่าขาดเมตตานะแล้วก็ไม่มีใครบอกว่าจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกทางให้ว่าเนี่ยเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกก็ขอให้เราฝึกเอาไว้นะต้องเห็นคุณค่าของการที่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ผลผลก็มาอยู่ที่ใจเราอาจากนี้ไปให้เราตั้งใจผู้มาใหม่เปิดหนังสือหน้า69นะคนที่มาแล้วก็ตั้งใจแผ่เมตตา

เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญอนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุแล้วก็ญาติโยมนักบวชในขัมมะทุกคนทุกท่านนะเราก็ได้มาปฏิบัติในช่วงเดือนสิงหาคมโดยเฉพาะวัน23สิงหาคมนะทางวัดสังฆทานก็จัดงานรำลึกถึงวันละสังขารของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในปี2555ปีนั้นก็เป็นวันที่24สิงหาคมนะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันที่23เพื่อให้สะดวกนะเป็นวันอาทิตย์จะได้มีวันหยุดแล้วก็มาปฏิบัตินะหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านปฏิบัติอยู่ที่สำนักกตะปุญโญเนี่ยนะก็เป็นที่บ้านเกิดของท่านแต่ไม่ได้บ้านเกิดที่เดียวก็คือจังหวัดสุพรรณนะอยู่ที่สุพรรณเดิมบางหนองบวรนะก็เป็นที่วัดสังฆทานเนี่ยพระก็ดีโยมก็ดีนะก็จะมีคำสอนหลวงพ่อสนองคล้ายๆว่าเป็นมรดกก็คือว่าคำสอนที่ว่าเหมือนพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เวลามีเงินมีทองก็เวลาจะหมดลมก็มีพินัยกรรมเขียนโมดกไว้ให้ลูกให้หลานแต่นี่ไม่ใช่พินัยกรรมเป็นโมดกธรรมนะท่านให้โอวาทว่า ขอให้อยู่ด้วยความผาสุกมีอะไรก็ช่วยเหลือกันอย่าทอดทิ้งกันมันดูแลใจเจ้าของหลวงปู่สังวานเป็นยอดนักปราชญ์เท่านี้แหละโยมเห็นว่าเป็นมรดกธรรมที่มีคุณค่าไหมอาตมามานั่งคิดนั่งนึกนั่งท่องนั่งจำเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะเหมือนกับพ่อแม่นะห่วงลูกกลัวจะไม่มีความสุขก็ให้พรซะก่อนขอให้อยู่ด้วยความผาสุกมีอะไรก็ช่วยเหลือกันอย่าทอดทิ้งกันคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ห่วงลูกว่าเดี๋ยวเราจากไปคนในบ้านก็จะทะเลาะกันไม่พอใจก็จะไม่ดูแลกันนะก็ห่วงนะวัดสังฆทานก็มีพระเยอะมีโยมเยอะนะก็ห่วงว่าเดี๋ยวมีอะไรขึ้นมาก็ไม่ช่วยเหลือกันอาตมามานั่งคิดว่าถ้าท่านพูดอย่างเงี้ยจะทำยังไงถึงจะไม่ทอดทิ้งกันแล้วก็นำมาปฏิบัติช่วยเหลือกันในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่นะในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็คือให้เรายึดหลักสามัคคีกันนะเราจะมีความรักความสามัคคีอยู่ด้วยกันได้เนี่ยก็ต้องประกอบด้วยคุณธรรมเวลาตาเห็นอะไรต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีตาของเราต้องมีเมตตาถ้าเรามีเมตตาแล้วเราอยู่ที่ไหนก็มีความสุขช่วยเหลือกันถ้าตาเรานะ
เห็นอะไรต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเห็นแล้วเราก็เห็นพ่อแม่ลำบากเราก็ทนไม่ได้เห็นพี่น้องลำบากเราก็ทนไม่ได้มีเมตตานะเห็นคนอยู่ใกล้ๆเราลำบากทนไม่ได้เห็นมดตกน้ำยังทนไม่ได้เลยเอาใบไม้เขี่ยขึ้นมาให้พ้นน้ำเราก็แหมมดก็มีความสุขเราก็มีความสุขแต่คนทุกวันเนี้ยตานี่ก็ร้อนนะเห็นแล้วก็ไม่ใครเข้าได้ดีก็ไม่ชอบใครเขาทำอะไรก็ไม่ถูกตาไม่ถูกใจฉะนั้นคนที่จะอยู่ด้วยความผาสุกเนี่ยมีอะไรก็ช่วยเหลือกันต้องมีเมตตามีตาก็เป็นตาที่มีเมตตาเห็นอะไรก็เมตตาเป็นที่อยู่ของใจมีหูก็เหมือนกันเขาบ่นเขาด่าเขานินทาเนี่ยถ้าเรามีเมตตาแล้วก็ให้อโหสิกรรมนะหูก็เป็นบุญนะมีจมูกได้กลิ่นแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ระลึกถึงเมตตามีลิ้นนะเราได้รับอะไรอร่อยๆก็เมตตาแบ่งคนอื่นบ้างนะอย่างวัดสังฆทานเนี่ยก็ลงตักเนี่ยพระบวชก่อนตักก่อนพระบวชใหม่ตักทีหลังพอพระตักเสร็จโยมบวชใหม่ตักที่หลังโยมบวชก่อนตักก่อนคนบวชที่หลังถ้าเกิดพระไม่เมตตาโยมไม่เมตตาคนข้างหลังก็มีแต่น้ำตาแหละคราวนี้นะมีแต่ข้าวเลย

แล้วแต่ไม่มีอะไรให้ตักมีน้ำแกงก็ดีนะแต่ว่าสังฆทานก็เชื่อว่าหลวงพ่อสอนให้มีอะไรก็ช่วยเหลือกันอย่าทอดทิ้งกันสมัยหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยพาไปทุดงนะท่านบอกนะท่านบอกว่าอะไรรู้ไหมมาวัดสังฆทานเนี่ยอาหารก็ดีข้าวก็ดีญาติโยมที่ให้มาก็ดีไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่ท่านเลยพาไปทุดงพอพาไปทุดงมันไม่มีกินนะคราวเนี้ยไม่มีฉันนะนะเดินทั้งวันแต่ไม่มีข้าวไม่มีอาหารแล้วมันหิวนะกว่าจะได้กินก็ต้องข้ามหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งหรือไม่ก็เข้าป่าไปเนี่ยเจอบ้านหนึ่งก็เขาก็ให้มานิดเดียวแหละข้าวสักเม็ดก็ไม่ให้เหลือ

ก็ให้มันนิดเดียวแล้วข้าวสักเม็ดก็ไม่ให้เหลือเลยทีนี้หลวงพ่อท่านเล่าว่ามีปลาตัวนึงปลาตัวเล็กๆอ่ะตัวนึงเอาว่าเป็นปลาทูก็แล้วกันตัวเล็กๆตัวนึงองค์หน้าก็ได้มาก็คิดถึงองค์หลังก็ทำท่าตักแต่ก็ไม่ได้ตักหรอกทำท่าเฉยแล้วก็เคี่ยวๆนะแล้วก็ส่งให้องค์หลังไอ้องค์หลังก็เห็นองค์หน้าอ้าวหลวงพ่อไม่ตักสงสัยจะสงสารเราก็คิดสงสารองค์ต่อไปอีกก็ไม่ตักอีกก็ทำท่าเขี่ยเหมือนกันก็ส่งไปให้องค์ที่สามองค์ที่สามเอ๊ะทำไมไม่ปลาไม่นั่นเลยไม่มีใครตักเลยสงสัยจะเกรงใจองค์หลังยังไม่ได้เลยก็ส่งให้องค์หลังอีกองค์หลังก็กลัวนะโอ้ทำไมทำกันอย่างนี้สงสารเรามึงอ่ะองค์สุดท้ายส่งไปองค์สุดท้ายก็ดีใจโอ้ครูบาอาจารย์นี่หิวก็หิวปลาก็มีตัวเดียวก็ไม่คิดจะตักนะคิดไว้ให้องค์หลังเลยองค์หลังก็ยินดีนะดีใจที่ได้ปลาเต็มตัวส่งคืนมาให้องค์หน้าหลวงพ่อก็ว่าเนี่ยถ้าไม่เมตตาเนี่ยทำให้ดูก่อนองค์หลังต่อๆไปเขาค่อยเห็นได้พอเห็นได้เนี่ยเขาก็ทำได้พอทำได้เนี่ยปลาตัวเดียวมีความสุขเลยนะแต่ถ้าวันนี้ลองคิดดูนะของก็แพงทองก็แพงน้ำก็ท่วมโอ้ยสารพัดเลยไม่รู้จะเอาที่ไหนมาเมตตากันแต่ถ้าเรามีเมตตานะจะไม่ลำบากหรอกนะเมตตาเทวดาก็คุ้มครองอมนุษย์ก็ไม่ทำร้ายนะนอนก็ไม่ฝันร้ายตื่นขึ้นมาก็ไม่ทำให้เราเป็นทุกข์นอนก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขนะฉะนั้นการที่จะอยู่ด้วยความผาสุกเนี่ยเราต้องช่วยเหลือกันอย่าทอดทิ้งกันนะคนบวชก่อนก็นึกถึงคนบวชที่หลังก็แล้วกันนะก็คิดถึงเขานะพอเขารู้ว่าเราคิดถึงเขามีน้ำใจให้เขาก็ดีใจไม่ต้องใช้ภาษาเลยใช้ธรรมหลวงพ่อสนองไม่ได้พูดเลยนะทำให้ดูเนี่ยทำให้ดูเสร็จพระก็เห็นพอกลับมาเขาเนี่ยเข้าใจแล้วว่าอยู่ด้วยความผาสุกนะอย่าทอดทิ้งกันต้องประกอบด้วยเมตตาแล้วมาก็นึกว่าที่ท่านมาสร้างวัดสังฆทานถ้าท่านไม่มีเมตตาท่านจะสร้างได้ไหมแต่ท่านไม่คิดถึงพวกเราท่านจะสร้างได้ไหมหรือแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตั้งปณิธานก่อนนะว่าถ้าเราตรัสรู้แล้วเราจะให้คนหมู่เทวดามนุษย์ตรัสรู้พ้นทุกข์ด้วยไม่ต้องกลับมาวัฏสงสารอีกนะก็เป็นเหตุให้พระองค์สร้างบารมีทุกชาติเลยสี่อสงไขยแสนมหากัปทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยเกิดกี่ชาติกี่ชาติเนี่ยสร้างบารมีมาเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนทั้งโลกหมู่เทวดาทั้งหลายศรัทธาเทวมนุษฐานังนะจึงกราบไหว้บูชาท่านเพราะท่านเป็นครูเมตตาธรรมเป็นธรรมค้ำจุนโลกจำเอาไว้เลยหลวงพ่อสนองว่าถ้าเราให้เมตตาคนอื่นคนอื่นก็เมตตาเราเราให้เขามีความสุขเขาก็ให้ความสุขเราเรายกมือไหว้เขาก็ยกมือไหว้เราให้ยังไงก็ได้อย่างนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราให้ไปแล้วเราจะไม่ได้ถ้าความเป็นจริงให้ไปแล้วก็ได้เลยนะความสุขเกิดในใจเดี๋ยวนั้นเลยหลวงพ่อสนองคนที่มาทำบุญเนี่ยต้องใช้เงินนะไปซื้อข้าวซื้อน้ำมาเงินออกไปจากกระเป๋าเนี่ยแต่เงินที่เป็นข้าวเป็นน้ำนะไปถวายพระนะกลับมาไว้ที่ใจเงินไม่ใช่เงินละเป็นบุญนะพอเมตตาพระคิดทำบุญให้ทานเนี่ยบุญอันนั้นกลับมาไว้ที่ใจตัวเองมีอะไรก็ช่วยเหลือกันไม่ทอดทิ้งกัน

ไอ้ที่ไม่ทอดทิ้งกันก็คือบุญไม่ทิ้งเราแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ช่วยใครนะไว้วันหนึ่งนะไม่มีบุญนะเงินก็หมดบุญก็หมดนะบุญในใจเราก็ไม่มีคนที่เราช่วยเขาไม่มีใครเราไม่เคยช่วยใครเขาก็ไม่มาฉะนั้นที่หลวงพ่อห่วงก็คือว่าตัวเราน่ะต้องมีก่อนนะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันอย่าทอดทิ้งกันฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนมีความสุขให้ตัวเองมีความสุขให้คนอื่นมีความสุขมันดูแลใจเจ้าของหลวงพ่อสนองเวลาอาตมาฟังทีใดนะม้วนไหนก็ตามนะเรื่องอะไรก็ตามจะสรุปได้ว่าดูตัวเองดูตัวเองก็หมั่นดูแลใจเจ้าของนะมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจนะใจอันเนี้ยเป็นสิ่งที่กำหนดทุกอย่างเลยที่เราพูดดีทำดีคิดดีก็ใจมีสติมีสมาธิมีปัญญาแต่ถ้าเราพูดไม่เป็นชอบด่าชอบนินทาชอบโกหกชอบพูดคำหยาบนะทำอะไรไม่เป็นมีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธมีแต่ความเห็นแก่ตัวเนี่ยใจก็คิดไม่เป็นก็เพราะเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาฉะนั้นหลวงพ่อสนองก็ห่วงว่าเนี่ยให้มันดูแลใจเจ้าของถ้าเรามันดูแลใจเจ้าของเรื่องในโลกนี้ไม่มีถ้าเรามันดูแลใจเจ้าของเรื่องในโลกนี้ไม่มีโลกนี้ไม่เคยวุ่นวายมีแต่ใจเราวุ่นวายแต่ถ้าเห็นภาพเนี้ยโลกนี้ไม่เคยวุ่นวายมีแต่ใจเราวุ่นวายเราจะเชื่อไหมโลกเนี้ยไม่เคยวุ่นวายมีแต่ใจเราวุ่นวายเพราะโลกเนี้ยมันเป็นโลกกระทำมีสุขก็มีทุกข์มีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วนะโลกนี้ไม่เคยหยุดนิ่งเลยมันก็ไหลเวียนหมุนอยู่อย่างนี้เองแต่ใจเราวุ่นวายเองอยากมีอยากเป็นมีความทะยานอยากเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่เคยหยุดคิดเลยนะไม่เคยสงบสักทีนึงฉะนั้นพอเรามาเห็นกายตัวเองเนี่ยให้มันดูแลใจเจ้าของให้มันดูกายตัวเองเมื่อสักครู่เนี่ยมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกาย32มาดูตัวเองอ่ะถูกต้องที่สุดเนี่ยพอแล้วมึงตัวเราก็ไม่มีอะไรเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลตัวเราก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญามากมายเลยกายที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเป็นสิ่งที่ประมาณไม่ได้เลยหลวงปู่มั่นว่าธรรมที่มีคุณมีประโยชน์ก็คือธรรมที่มาเห็นตนเนี่ยมาเห็นตนมาได้ตนว่าเนี่ยตนเป็นอะไรเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟตนเป็นสิ่งที่เรายึดไว้ไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราได้เห็นนะที่ว่ามันดูแลใจเจ้าของเนี่ยถ้าเราได้เห็นใจเจ้าของเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าต้องรักษาใจให้ดีตาเห็นอะไรไม่พอใจรักษาใจให้ดีหูได้ยินอะไรเราก็รู้แล้วเราก็รักษาใจให้ดีมีสติเป็นเครื่องกั้นจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกทั้งชีวิตเลยคราวเนี้ยเอารักษาใจอย่างเดิมตรงคำสอนที่สุดละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขาร้องถ้าเรามีสติถึงขั้นนี้นะใครไม่ดีเราก็ดีใครพูดอะไรเราก็ไม่ทุกข์หรอกใจเราดีแล้วเปลี่ยนได้หมดนะใจเรานี่เป็นทุกอย่างเพราะว่าใจนี่ไม่มีตัวตนแต่มีอนุภาพมากนะใจเราจะดีไม่ดีเนี่ยถ้าเรารักษาใจเราได้เนี่ยก็มีอนุภาพมากแต่ถ้าใจเราไม่มีสติความโลภปวดหลงเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์มันหุ้มห่อใจเราไว้แล้วพอเรามามีสติก็คอยขัดเกลามีเวทนาไม่ยึดมั่นถือมั่นมีปวดมีเมื่อยก็สู้มีอดทนฝึกเอาไว้ก่อน
นะสู้กับเวทนาเหมือนที่เมื่อช่วง11นาฬิกาพระครูปลัดพระลินเจ้าว่าท่านก็ให้ธรรมะวันนี้ถ้าเราเตรียมใจไว้ก่อนสู้กับเวทนาได้เนี่ยเวลาเราจะตายจริงๆเราก็สู้ไว้แล้วโอ้เห็นผมขนเล็บฟันหนังเห็นเวทนาตัวเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราก็แก้ปัญหาที่ใจเราได้นะไม่ต้องให้ใครมาห่วงไม่ต้องให้ใครมาบอกไม่ต้องให้ใครมาลำบากเรามีที่พึ่งมันดูแลใจเจ้าของเนี่ยก็ดูตัวเองแล้วก็รับผิดชอบตัวเองมีสติเราก็มีสมาธิถ้าเรามีสัมปชัญญะเราก็มีปัญญาโดยเฉพาะว่าสังฆทานหลวงพ่อก็ย้ำแล้วก็สอนเรื่องสติปัฏฐาน4เป็นหนทางดับทุกข์เป็นทางพ้นทุกข์เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมอาตาปีปารภความเพียรสัมปชาโนสติมามีสัมปชัญญะมีสติวิเนยะโลเกอภิชาโทมนาสังให้ถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ต้องทำทั้งวันนะแล้วไม่ได้ทำเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์วันพระหรือวันนั้นวันนี้นะตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องทำสติให้เป็นสันตติต่อเนื่องเลยตาเห็นก็มีสติหูได้ยินก็มีสติคิดนึกก็มีสติแม้แต่นอนก็ต้องมีสติด้วยนะตื่นขึ้นมาก็ต้องมีสติสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากลองนึกดูว่าชีวิตของเราถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยมีแต่เรื่องนะแล้วก็ดับทุกข์ไม่ได้ด้วยก่อเรื่องแล้วก็ดับทุกข์ไม่ได้แต่พอเรามีสติสัมปชัญญะแล้วไม่ก่อเรื่องมีทุกข์ก็ดับทุกข์ได้ด้วยนะและอีก2คำอีก2คำก็คือว่าหลวงปู่สังวาลนะเป็นยอดนักปราชญ์อาตมาก็มานั่งนึกนั่งคิดนะหลวงพ่อสนองจะละสังขารอยู่แล้วท่านก็ยังระลึกได้ว่าผู้มีพระคุณคือหลวงปู่สังวาลนะหลวงปู่สังวาลนี่เป็นยอดนักปราชญ์ทำให้ท่านมีศีลมีสมาธิมีปัญญามาเผยแผ่ธรรมะจนถึงวันนี้ได้ก็เพราะหลวงปู่สังวาลนะความกตัญญูกตเวทีความเคารพครูบาอาจารย์เนี่ยต่อให้ตายก็ลืมไม่ได้ชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมจำระลึกได้เลยว่าพ่อแม่เป็นสิ่งที่เราต้องเชิดชูอยู่ในหัวจิตหัวใจเราตลอดพ่อแม่เหมือนพระอรหันต์พ่อแม่เหมือนพระพรหมพ่อแม่เหมือนเทวดาไอ้เราจะทำเหมือนอะไรได้อ่ะก็ต้องพูดดีทำดีคิดดีให้เหมือนกับที่เรามีพ่อแม่เป็นเทวดาพ่อแม่เป็นพระอรหันต์พ่อแม่เป็นพระพรหมถ้าเราคิดอย่างนี้ได้นะพ่อแม่จะภูมิใจเพราะจริงๆแล้วพ่อแม่ภูมิใจในตัวเรานะคนอื่นไม่ภูมิใจแต่พ่อแม่ภูมิใจว่าคนเนี้ยลูกของท่านที่ท่านให้กำเนิดมาเนี่ยท่านภูมิใจหน้าตาเป็นยังไงผิวพรรณเป็นยังไงคนอื่นไม่ภูมิใจแต่พ่อแม่ภูมิใจในเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะตอบแทนท่านนะหน้าตาของเรารูปร่างของเราชื่อของเราชีวิตของเราต้องให้ท่านภูมิใจในตัวเราเหมือนหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยหลวงปู่สังวาลเป็นอาจารย์ภูมิใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงปู่สังวาลชมเชยว่าอาจารย์สนองเนี่ยไม่ต้องสอนนะพูดกันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงปฏิบัติ3ปีไม่ต้องสอนนะแค่พูดกันนะว่าให้นั่งมีสติเดินมีสติคิดนึกมีสติจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวให้อยู่ในสติปัฏฐาน4นะนั่งให้เรามีสติเดินให้เรามีสติทุกอิริยาบถนะทำช้าๆจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวพูดสอนไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่ปฏิบัติ3ปีนะจะเป็นอาจารย์หลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวาลว่าอาจารย์สนองนี่เป็นพระว่างง่ายสอนง่าย
หลวงปู่สังวานชมว่าเนี่ยอาจารย์สนองเป็นพระว่าง่ายสอนง่ายนะไม่เคยเลยที่ว่าครูบาอาจารย์บอกว่าสิ่งนี้ไม่ทำก็ไม่ทำสิ่งนี้ต้องทำหลวงพ่อสนองก็ทำตอนหลวงปู่สังวานเขมโกยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็มาอาพาธที่ทรงไทยเนี่ยแล้วก็มาละสังขารที่ทรงไทยหลวงพ่อสนองกตปัญโญก็เป็นพระอุปถาอุปถาครูบาอาจารย์ดูแลจนวาระสุดท้ายเลยแล้วก็หลวงปู่สังวานเขมโกก็มาละสังขารที่ชั้น3ที่เห็นนะในวันวิสาขบูชาปี2547เนี่ยนะก็ละสังขารหลวงพ่อสนองก็เอ่ยชื่อของท่านที่ว่าหลวงปู่สังวานเป็นยอดนักปราชญ์คมในฝั่งหลวงปู่สังวานละสังขารก่อนปี47หลวงพ่อสนองก็ละสังขารปี2555ก็ยังอยู่ในใจงั้นว่าสังฆทานเนี่ยก็เหมือนกับว่าคำสอนของท่านที่ให้พวกเราเนี่ยมาคิดมาพิจารณาขอให้อยู่ด้วยความผาสุกมีอะไรก็ช่วยเหลือกันอย่าทอดทิ้งกันแค่นี้เราก็ต้องมาคิดแล้วนะว่าจะทำยังไงจะได้มีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือกันไม่ทอดทิ้งกันมันดูแลใจเจ้าของเนี่ยเราจะมีปัญญาดูแลใจตัวเองไหมจะมีปัญญาไหมไม่ให้โกรธเนี่ยไม่ให้โลภเนี่ยไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยไม่ให้ขี้เกียจเนี่ยใช่ไหมมันเรื่องใหญ่เลยนะคนเราทุกวันนี้ไม่เห็นใจตัวเองยังไม่เห็นใจคนอื่นนะถ้าเรามันดูแลใจเจ้าของเนี่ยอย่าส่งจิตออกนอกอย่าทุกข์เพราะคนอื่นให้ระวังใจเจ้าของสุขทุกข์เกิดดับที่ใจอย่าส่งจิตออกนอกเป็นการดูแลใจเจ้าของอย่าทุกข์เพราะคนอื่นจริงๆแล้วใจเราไม่มีทุกข์หรอกแต่เราเอาคนอื่นมาทำให้ใจเราเป็นทุกข์นะเอาลองค้นดูว่าจริงมันในตัวเราที่เป็นทุกข์เนี่ยมันทุกข์เพราะคนอื่นหรือเปล่างั้นมันดูแลใจเจ้าของอย่าทุกข์เพราะคนอื่นให้ระวังใจเจ้าของสุขทุกข์เกิดดับที่ใจถ้าเรามาเห็นใจเรามันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะถ้าเราเห็นอารมณ์เหล่านี้นะความโลภเกิดขึ้นความโลภตั้งอยู่ความโลภก็ดับไปเห็นใจคิดนึกความอะไรอดีตเกิดขึ้นอดีตตั้งอยู่อดีตก็ดับไปมันดูแลใจเจ้าของว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเราก็จะได้มีเหมือนกับที่เรานั่งสมาธิเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วเรามีทุกข์มีภัยขึ้นมาเราก็ขอคุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้านึกถึงพ่อแม่นึกถึงครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเสียสละท่านอดทนท่านเมตตาท่านมีบารมีมีคุณธรรมแล้วเราจะมีอะไรเราจะมีอะไรเราจะมีความโลภโกรธหลงมีความเห็นแก่ตัวมีทิฏฐิมีมานะใช่ไหมพอเรามีคุณงามความดีทุกๆประการแล้วก็มีปัญญาขึ้นมาสามารถดูแลใจเจ้าของได้นะงั้นฉะนั้นหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองก็จะละสังขารอยู่แล้วก็ยังฝากให้พวกเรารู้ว่าเนี่ยพวกเรามีความสุขก็เพราะพ่อแม่พวกเรามีปัญญาก็เพราะครูบาอาจารย์โดยเฉพาะเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเนี่ยเราต้องนึกให้ได้นะชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตเลยนะต้องนึกให้ได้จริงๆนะนะถ้าเรานึกไม่ได้เราก็ไม่มีสติต้องปู่สังวานเขมโกท่านให้กรรมฐานทุกคนนะไม่ว่าพระหรือโยมท่านว่าขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจอาตมาถามว่าวันหนึ่งวันหนึ่งที่ผ่านมา10ปี20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีถึงวันเนี้ยเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยสักกี่มากน้อยล่ะถ้าไม่มาวัดเนี่ยจะนึกถึงไหมฮะแต่ถ้าเราเชื่อหลวงปู่สังวานนะนั่งก็นึกถึงพระพุทธเจ้าคิดนึกอะไรก็คิดถึงพระพุทธเจ้าจะทำอะไรก็นึกถึงพระพุทธเจ้านะพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเนี่ยเราจะไม่ไปสู่อบายเลยนะปิดนรกได้เลยนะ
ถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยหลวงปู่สังวาลว่าเมื่อเราจะหมดลมจริงๆเนี่ยเมื่อเราจะหมดลมจริงๆพระพุทธ

พระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีอนุภาพมากจิตเตสังกะริเถทุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้เคยใช่ไหมว่าเวลาคนป่วยใกล้จะหมดลม ICU นิมนต์พระไปเนี่ยพระก็รับศีลนะพอไปแล้วไปสู่สุคตินะถ้าเกิดไม่เคยรับศีลไม่เคยรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไปสู่สุคติได้ไหมแต่ถ้าเกิดวันนี้เราทำไว้เลยแล้วเราก็ฝึกจะนั่งจะนอนจะอะไรจะหมดลมขึ้นมาก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตก็ไม่เศร้าหมองจิตเตอสังกะริเถสุขติปฏิกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นอันหวังได้ไม่มีพระพาเราไปหรอกตนเป็นที่พึ่งแห่งตนที่เราฝึกเอาไว้เนี่ยเป็นที่พึ่งของเราเองพอถึงเวลาแล้วเรามีสติมีสมาธิมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาพึ่งตัวเราเองได้ว่าเราต้องทำใจให้สงบนะหลวงปู่สังวานเป็นยอดนักปราชญ์คมในฝั่งท่านให้คำสอนว่าขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจมันดูแลใจเจ้าของว่ามีไม่มีค้นดูแล้วมีไม่มีที่จริงแล้วไม่มีมีแต่ความโลภโกรธหลงอยู่ในใจแต่ถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะความโลภโกรธหลงมันก็จะได้หมดไปหายไปฉะนั้นมาวันนี้เราทำบุญถวายหลวงพ่อสนองกตปัญโยหลวงพ่อสนองกตปัญโยก็ให้โอวาทคำสอนว่าขอให้อยู่ด้วยความผาสุกมีอะไรก็ช่วยเหลือกันอย่าทอดทิ้งกันมันดูแลใจเจ้าของหลวงปู่สังวานเป็นยอดนักปราชญ์คมในฝักคมในฝักในที่นี้ก็คือว่ามีปัญญาไม่ไปว่าใครเพ่งคอยระวังใจเจ้าของอย่างเดียวตาเห็นอะไรเขาว่าเขาทำอะไรเราก็ระวังใจให้ดีอันนี้คมในฝักเวลาหูได้ยินเสียงเขานินทาเขาพูดไม่ดีพูดคำหยาบพูดอะไรเราก็คมในฝักนะรู้จักใจว่ามันคิดอะไรเราก็ตัดความคิดนั้นออกไปมันจะว่าคนที่เขาว่าเราเราก็ไม่ว่าแล้วก็ตัดในใจเนี่ยที่มันคิดจะว่าตอบเนี่ยตัดความคิดนี้ออกไปนะไอคนที่ว่าเราเขาก็กลัวเรานะเราเมตตาเขาเราให้อภัยเขาก็กลับมาดีกับเรานะพอเราแก้ใจเราได้เรื่องทั้งหมดจบเลยนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบนะพญามารมาก็ไม่ได้กล่าวร้ายพญามารเลยกับบอกมารดูบารมีของเรานะทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยมารมีไหมว่ามารแพ้บารมีของพระองค์ไม่ได้พูดร้ายไม่ได้ทำร้ายไม่ได้คิดร้ายเลยแล้วมารก็กลับใจจะมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการพระเชื่อโอ้พระพุทธเจ้านี่มีเมตตาไม่เคยพูดร้ายกับท่านเลยไม่เคยทำร้ายกับท่านเลยแล้วก็ไม่คิดร้ายกับพญามารด้วยพญามารสำนึกได้ถ้าเรามีเมตตาขนาดนี้นะศัตรูจะกลับมาเป็นมิตรถ้าเรามีอาวุธคือปัญญามีเมตตาคมในฝักเนี่ยใครร้ายกับเราเราก็ไม่ไปร้ายใครด้วยหรอกนะเราปรารถนาดีดีกว่าร้ายก็เป็นดีไอ้ที่ดีแล้วก็มีแต่ความเจริญความสงบยิ่งขึ้นไปนั่นมันดูแลใจเจ้าของหลวงปู่สังวานเป็นยอดนักปราชญ์คมในฝักคำว่าคมในฝักเนี่ยก็คือเห็นใจตัวเองตาเห็นรูปก็เห็นใจตัวเองหูได้ยินเสียงก็เห็นใจตัวเองใจคิดนึกก็เห็นใจตัวเองอะไรมาสัมผัสเราก็รู้ใจเราก็ทำใจให้สงบได้คมในฝักก็คือตัดกิเลสได้ตัดอุปกิเลส16ข้ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะเมื่อมาถูกแล้วทำให้เราเศร้าหมองหน้า60จำได้ไหมมีทุกคนใช่ไหม16ข้อเนี่ยถ้าเราอยากจะตัดอุปกิเลส16ข้อเราก็นึกถึงคำสอนของปู่สังวานคมในฝักนะเรื่องโกรธไม่ดีโลภไม่ดีเห็นแก่ตัวไม่ดีประมาทไม่ดียึดมั่นถือมั่นไม่ดีแล้วก็คมในฝักดีกว่านะใช้ปัญญาใช้สติใช้สมาธิแก้ปัญหาดับทุกข์ดีกว่าอย่าใช้อารมณ์คนเราทุกวันนี้ไม่มีสติไม่มีปัญญาใช้อารมณ์อารมณ์อะไรอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความโลภอารมณ์ความหลงอารมณ์ความมัวเมาอารมณ์ความยึดมั่น

ั้นถือมั่นแต่พอเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วตัดอารมณ์เหล่านั้นออกไปตัวเองก็เป็นสุขคนอื่นก็เป็นสุขฉะนั้นเชื่อว่าคำสอนที่หลวงพ่อให้มรดกธรรมเนี่ยจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อนำมาปฏิบัตินะแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อให้แล้วเนี่ยวิธีแล้วก็บอกให้แต่เราไม่ปฏิบัติมีแค่วิธีแล้วก็บอกทางแต่เราไม่ทำนะให้มาเนี่ยก็หลวงพ่อก็บอกวิธีให้แล้วขออยู่ด้วยความผาสุกนะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันอย่าทอดทิ้งกันมันดูแลใจเจ้าของหลวงปู่สังวานเป็นยอดนักปราชญ์คมในฝักนะคำว่าคมในฝักเนี่ยจะมาว่าดีนะเราไม่ต้องไปพูดถึงใครเลยพูดถึงใจตัวเองนะก็ขอให้ใจเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้าอยู่ในใจตลอดไปนะภาษาธรรมะก็เรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเป็นกรรมฐานได้ทุกเวลาทุกนาทีเลยนะก็ขอให้เราได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ

วันนี้ก็คงเท่านี้แหละนะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ก็เป็นพิเศษให้ถึง4 ทุ่มก็ขอให้นอนมีสตินะแล้วก็ตื่น 3:30 4:00 ก็มาทำสติต่อนะอนุโมทนาทุกบุญ

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไก่ที่ใดปล่อย

คนเราถ้าไม่ฝึกปฏิบัติธรรมแล้วจะทำใจยากจะทำใจไม่เป็นเราจำเป็นต้องฝึกอย่างพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาแล้วเป็นพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติธรรมเป็นพระพุทธเจ้าด้วยการรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาพระองค์มีปัญญาได้จากความสงบความสงบจะเข้าไปรู้เรื่องของตัวเรามากกว่ารู้เรื่องของคนอื่นรู้ตัวเองสบายใจเราก็หยุดการรู้คนอื่นไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนอื่นไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นอะไรมากขอความสงบเกิดขึ้นในใจเราก็พอแล้วพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

เมื่อเราช่วยเขานั่นแหละคือช่วยตัวเราเองเมื่อเราดูถูกเขานั่นแหละคือเราดูถูกตัวเองเมื่อเราโกรธเขานั่นแหละคือเราโกรธตัวเองเมื่อเราเมตตาเขานั่นแหละคือเมตตาตัวเองจากพระธรรมคำสอนหลวงพ่อชาสุภัทโธ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์สาวกผู้ประพฤติปฏิบัติชอบขอกราบน้อมนมัสการหลวงวิญญาณของหลวงพ่อหลวงปู่สังวาลพร้อมทั้งหลวงพ่อสนองหลวงวิญญาณและสรีระของหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์ไพรินทร์ศรีวัฒโนตลอดทั้งคณะสงฆ์เพื่อนสัทธามิกพระภิกษุสามเณรทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพและนับถือยิ่งขอเจริญพรบรรดาศรัทธาสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีความใฝ่ในศีลในธรรมที่มีโอกาสได้มาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในโอกาสนี้โดยการจ้องทุกท่านทุกคน

วันนี้ขอโอกาสต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายจงได้นั่งทำความสงบในความตั้งอกตั้งใจเพื่อเป็นการได้ให้บำเพ็ญคุณงามความดีบุญกุศลตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดเป็นประโยชน์ในการที่จะนำไปเป็นข้อคิดไปประกอบจิตในชีวิตประจำวันวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสได้เดินทางร่วมกับคณะร่วมกับเพื่อนพระพร้อมทางคณะญาติโยมได้มาเพื่อกราบนมัสการสรีระสังขารของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ท่านได้ละจากพวกเราไปก็อาศัยความเหลือเฟืออาศัยญาติโยมที่ได้มีโอกาสได้ให้มาบำเพ็ญบุญกุศลได้มาร่วมบำเพ็ญคุณงามความดีก็ให้เกิดเป็นความพร้อมเพียงสามัคคีก็เป็นการได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศลในโอกาสครั้งนี้ก็มีการได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ในหลายวัดทั้งในกรุงเทพในปริมณฑลและต่างจังหวัดได้มาแสดงธรรมเพื่อเป็นการบูชาพระคุณของหลวงพ่อของเราโดยการได้รับนิมนต์จากญาติโยมโดยเฉพาะคุณโยมพรหมชัยเกษมวรจิตแล้วก็ญาติโยมคุณโยมคนศึกษาแล้วก็เป็นตัวแล้วก็โยมไม่ใช่โยมแล้วเป็นคุณสิริพงศ์แต่เดี๋ยวนี้เป็นหลวงปู่แล้วเห็นว่าไปบวชเจอทางอุบลทางภาคอีสานด้วยความเป็นตัวแทนและเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ของญาติโยมของทางวัดสังฆทานอันนี้มีโอกาสได้มาร่วมเดินทางมาก็ถือว่าเป็นสิริมงคลที่มีโอกาสได้มาคารวะมากราบสรีระสังขารของหลวงพ่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นบุญเป็นบุญกุศลก็อาศัยความเอื้อเฟื้อความที่ญาติโยม

ได้มีความเอื้อเฟื้อในส่วนที่เป็นที่เป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบำเพ็ญบุญกุศลให้หลวงพ่อวันนี้พวกเราก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมบำเพ็ญบุญด้วยการให้ทานมารักษาศีลมาฟังธรรมแล้วก็ได้ฟังพระชาพระสงฆ์ได้สวดพระภิกษุธรรมเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็เพื่อเป็นการได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อองค์หลวงพ่อของเราก็ถือว่าการได้บำเพ็ญบุญกุศลก็ได้ทำต่อเนื่องกันมาญาติโยมได้ทำต่อเนื่องกันมาเป็นหลายวันวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคืนที่354วันนะมั้งถ้าจำไม่ผิดนะอีกไม่กี่วันก็คงจะครบ1ปี365วันก็ได้ทำกันด้วยความต่อเนื่องมาเรื่อยๆอันนี้ก็ได้ความเป็นการได้สนองเจตนารมณ์ของเราศิษยานุศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาทั้งบรรพชิตครูบาอาจารย์ทั้งญาติโยมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการได้มาแสดงออกมาแสดงมุทิตาสักการะต่อองค์หลวงพ่อก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ได้เวียนมาแสดงธรรมได้มาร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางวัดจัดให้มีกิจกรรมต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากก็เห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจภาคภูมิใจเห็นในกิจกรรมที่ทางคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์โดยการนำของหลวงพ่อไพรินทร์หลวงพ่อสามารถและคณะสงฆ์วัดหนองปัดของวัดสังฆทานญาติโยมทุกๆฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีธรรมภาพมีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมก็ถือว่าเป็นนิมิตไม้อันดีมีโอกาสได้ความจริงธรรมภาพก็ไม่ใช่เป็นนักเทศนักแสดงอะไรก็ญาติโยมโยมคุณโยมพงษ์ชัยเคยนิมนต์ไปก็หลายครั้งแต่ก็ไม่รับนะไม่รับนิมนต์ก็มีแต่เสนอครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์เพื่อที่จะมาแสดงธรรมในสถานที่นี้ก็คิดว่าธรรมเองก็ถือว่ายังเป็นผู้บวชใหม่อยู่ในธรรมในธรรมวินัยยังเป็นผู้ศึกษาอยู่ไม่ปกติก็ไม่ค่อยแสดงธรรมแต่ชอบฟังจึงชอบฟังมากกว่าพอหลังจากพอได้รับนิมนต์จากญาติโยมทางวัดสังฆทานแล้วก็ถือว่าเป็นทางญาติโยมได้ให้เกียรตินะก็เลยถือโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็ได้มาแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของหลวงพ่อที่ท่านได้เสียสละได้เป็นผู้แนะนำพร่ำสอนเป็นผู้
นำในการพฤติปฏิบัติวางแนววางหลักเกณฑ์หลักการเอาไว้พาเราดำเนินนะดำเนินจนถึงวาระสุดท้ายของหลวงพ่อก็ถือว่าหลวงพ่อท่านได้เป็นผู้เสียสละอย่างหาได้ยากท่านเป็นผู้นำท่านเป็นผู้นำพาเราดำเนินแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นพ่อเป็นแม่นะในทางสายธรรมแต่มาถึงบางทีก็เลยขัดไม่ได้ก็จำเป็นก็ต้องได้มาความจริงเคยมาเคยติดตามกับครูบาอาจารย์มากราบหลวงพ่อแล้วครั้งหนึ่งนะแต่ไม่เคยคิดว่าจะมาแสดงธรรมก็ได้มากราบก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตไม่ใช่น้อยเพราะว่าในโอกาสที่จะได้มาร่วมในกิจกรรมอย่างนี้นั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากเหมือนกันพอดีมีโอกาสได้มาวันนี้ก็ได้มาเห็นครูบาอาจารย์คณะพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ได้การต้อนรับและก็ญาติโยมโดยเฉพาะญาติโยมผู้เป็นเจ้าหน้าที่ในการต้อนรับที่สันฐานเป็นอย่างดีให้ความเป็นกันเองเขารู้สึกมีความสบายใจความจริงการที่จะได้มาแสดงธรรมก็บอกว่าแล้วว่าให้ใจนักเทศแต่โยมก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวขึ้นไปธรรมะแล้วจะไหลมาเองกันว่านั้นนะธรรมะก็เลยยังตื่นเต้นอยู่ว่าการที่จะได้มาร่วมแสดงธรรมในโอกาสอย่างนี้นั้นก็หาได้ยากแล้วก็เป็นสถานที่ของที่คนเคารพครูบาอาจารย์นั่นนะก็ไม่คิดที่ว่าจะมีโอกาสได้ขึ้นมาแต่ในเมื่อมีเป็นเพื่อเป็นการสนองเจตนารมณ์ของญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมที่ได้มีเจตนารมณ์ที่ดีนี่ก็เลยขัดไม่ได้เพราะว่าความถนัดในเรื่องสันทัดในการที่จะพูดก็ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ก็เพราะความเห็นว่าส่วนในการที่ได้มาแสดงความรู้สึกในงานของหลวงพ่อในโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่หาได้ยากนะ มาเห็นญาติโยมในการร่วมกิจกรรมเกิดความรู้สึกยินดีมีความยินดีน่าชื่นใจโดยเฉพาะวันนี้ญาติโยมก็ได้มาร่วมฟังสวดอภิธรรมได้มาปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญเป็นวันธรรมสวรรค์วันพระอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีแล้วก็ได้มาแสดงออกถึงความเป็นผู้วรู้จักบุญคุณมาแสดงความเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็หลายอย่างเรามาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมก็ให้ได้อาศัยองค์หลวงพ่อปรารภเหตุในส่วนนี้พวกเราถึงได้มีโอกาสได้มาร่วมกันแล้วก็ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้ได้เกิดประโยชน์ตามที่เราตั้งอกตั้งใจก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะภาคภูมิใจเราได้ปฏิบัติกันต่อเนื่องมาบำเพ็ญกุศลในแก่องค์หลวงพ่อธรรมะต่างๆที่เราได้
ยินได้ฟังทุกวี่ทุกวันก็เป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องสอนใจของเราให้เราได้มีความสำนึกนะได้มากราบมาไหว้มาไหว้อะไรต่อองค์หลวงพ่อผู้จากไปก็ขอให้พวกเราได้ย้อนกลับมาไหว้อะไรตัวเราเองด้วยให้มาไหว้อะไรตัวเราเองอย่าลืมให้น้อมเข้ามาให้น้อมเข้ามาในใจของเราให้เราได้มาพิจารณาได้มาเห็นสภาพของความเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเพื่อให้เป็นให้เกิดธรรมสังเวชให้เห็นความจริงของร่างกายสังขารที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าก็เป็นเพื่อให้เกิดเป็นธรรมด้วยการได้ทำใจให้เราให้มีความสงบแล้วก็พิจารณาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อว่าเราจะไม่ได้มัวเมาประมาทนะให้เข้าใจในความจริงความจริงที่ปรากฏอยู่ที่เป็นอยู่พยายามส่งอย่าส่งใจออกไปข้างนอกนะพยายามน้อมเข้ามาในกายในใจของเราอาศัยองค์ภาวนาอาศัยลมหายใจเข้าหายใจออกมาต้องมาพิจารณาในสังขารนะสังขารที่เป็นอยู่นะทั้งสังขารภายนอกทั้งสังขารภายในที่เห็นความจริงให้เห็นเป็นความจริงถ้ามีความเปลี่ยนแปลงไปมันไม่แน่ไม่นอนมีความเกิดขึ้นมีความเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แปรปรวนไปในที่สุดก็ไม่อยู่ในความไม่อยู่ในอำนาจของใครอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติที่ทุกๆคนที่เป็นอยู่กำลังเป็นอยู่แล้วก็กำลังดำเนินไปเรื่อยๆถึงว่าเพื่อเป็นการไม่ให้มัวประมาทให้มาพิจารณาเรื่องชีวิตเรื่องสังขารของเราอาศัยความไม่แน่นอนตั้งอยู่ในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติวันคืนมันล่วงไปพระพุทธองค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เรากำลังทำอะไรอยู่อันนี้เป็นทำให้เป็นเครื่องเตือนสติของเราให้เราได้น้อมรำลึกนึกถึงชีวิตจิตใจของเราให้เห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงมากราบมาไหว้มาสักการะสรีระสังขารของหลวงพ่อของเราที่ท่านได้แสดงให้เราได้เห็นได้ประจักษ์ต่อสายตาของเราได้ยินได้ฟังธรรมะคำสั่งคำสอนของท่านท่านก็ได้เทศได้สอนได้อบรมธรรมะของหลวงพ่อเป็นมีคุณมีค่าเป็นธรรมะที่เป็นสากลที่พวกเราลูกศิษย์ลูกหาก็ได้ยินได้ฟังอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศหลวงพ่อก็เผยแผ่ธรรมะของท่านได้กว้างไกลไปทั่วโลกก็ว่าได้โดยเฉพาะคำสอนของหลวงพ่อหลายคนได้ยินได้ฟังแล้วก็นำเอาไปพิจารณานำเอาไปประพฤติปฏิบัติ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้พัฒนาตัวเองอันนี้ก็ย่อมได้รับผลไม่มากก็น้อยถ้าเราทำจริงๆนะมีความมีสัจจะมีความจริงใจแห่งในการที่จะพึ่งปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของหลวงพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้วางหลักวางเกณฑ์เอาไว้เป็นอย่างดีเป็นความงามนะเป็นสิ่งที่น่าประทับใจประทับไว้ในใจของพวกเราคำสอนคำเทศน์ของหลวงพ่อเป็นคำสอนที่มีคุณมีค่าฟังแล้วก็ฟังแล้วน้ำเสียงของท่านก็รู้สึกว่านุ่มนวลหนักแน่นมีความไพเราะนะแล้วก็หายากหาฟังได้ยากในเนื้อหาสาระของหลวงพ่อท่านจะสอนอบรมอยู่บ่อยๆเรื่อยๆทำให้พวกเรานี่ได้เกิดความรู้ความเข้าใจตามชีวประวัติของท่านญาติโยมหลายท่านก็คงจะได้อ่านนะหรือว่าได้ยินได้ฟังอันนี้เราก็นำมาเป็นถือว่าเป็นบุรพาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่ผู้มีคุณมีคุณอันใหญ่หลวงในชีวิตของเราถึงว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังอาจจะหลงมัวเมากับชีวิตกับความเป็นอยู่ในฐานะที่พวกเราโดยเฉพาะญาติโยมนะญาติโยมไม่ค่อยได้มีเวลามีภารกิจมีการงานไม่ค่อยมีเวลาเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อท่านก็เคยมาเป็นผู้นำในที่นี้ก็หาคนมาประพฤติปฏิบัติยากหายากถ้าจะมีก็มีแต่คนแก่ได้ยินว่ามีอยู่สองคนแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าจะเพิ่มมาเรื่อยๆนะมีญาตินิยมผู้ที่ผ่านผู้ที่มีอายุคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณย่ายายก็มาประพฤติปฏิบัติตามที่โอกาสที่หลวงพ่อท่านได้เปิดโอกาสให้เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพอยู่เมืองนนท์ใกล้ความเจริญยิ่งมีความเจริญทางด้านวัตถุเทคโนโลยีมันเจริญนะมีความสะดวกสบายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำให้เป็นธรรมดาก็ทำให้พวกเราหากว่าไม่มีสติไม่มีปัญญาทันก็ย่อมที่จะหลงไหลไปตามกระแสของวัตถุนิยมโลกมันเจริญก็ทำให้จิตใจเราหลงไหลหลงจนทำให้มัวเมาลุ่มหลงเป็นหลงตายหลงร่างกายของเราหลงสังขารไม่ได้น้อมมาพิจารณาคิดว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเป็นอยู่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะบางทีก็เพราะว่าความกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความโลภโมโทสันที่มันมีอยู่ประจำใจของเราทุกคนนั่นแหละมาเป็นเครื่องปิดบังมาปิดหูปิดตาไม่ให้เราได้มองเห็นของความจริงนะไม่ได้มาพิจารณาเรื่องของชีวิตจิตใจของเราว่าเราเป็นอยู่อย่างไรแล้วเราจะดำเนินไปอย่างไรในชีวิตในแต่ละวันหากว่าเราไม่ศึกษาธรรมะเราไม่มีโอกาสได้กลับมาทำคุณงามความดีเราก็หวังจะพึ่งสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งภายนอกพึ่งสมบัติพัสถานพึ่งคนอื่นอันนี้ก็อาจจะเป็น
ที่พึ่งไว้ไม่แน่นอนนะ

ยังเป็นสิ่งรับประกันไม่ได้เพราะว่าที่พึ่งทั้งหลายที่ส่วนเป็นที่พึ่งภายนอกก็เป็นเพียงที่พึ่งชั่วครั้งชั่วคราวประเดียวประดาวหากว่าพอพึ่งได้นะบางคนเราก็คิดว่าจะพึ่งอย่างว่าพึ่งครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พึ่งพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาเรียกว่าพึ่งภรรยาพึ่งสามีพึ่งลูกพึ่งหลานอันนี้ก็อาจจะเป็นที่พึ่งได้ในบ้างเป็นบางโอกาสบางครั้งบางคราวถ้าว่าผู้มีธรรมะก็สามารถพอเป็นที่พึ่งได้

ามารถพอเป็นที่พึ่งได้แต่ว่าถ้าไม่มีธรรมะก็ยากนะเพราะอย่างนั้นพวกเราถึงมาสร้างที่พึ่งให้แก่ตนเองนะมาสร้างที่พึ่งให้แก่ตนเองโดยการประกอบคุณงามความดีที่พึ่งที่เราจะพอพึ่งได้ก็เป็นที่พึ่งทางจิตทางใจเป็นเรื่องที่เราต้องมาทำความเข้าใจมาศึกษามาพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้มีที่พึ่งให้จงได้ที่พึ่งทางด้านจิตใจก็ที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังก็พึ่งบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้จากการกระทำของเราโดยการที่เราได้ให้ทานโดยการเสียสละโดยการเสียสละโดยการมารักษาศีลศีลจะไม่ว่าจะเป็นศีล5ก็ดีศีล8ศีลอุโบสถในวันสำคัญโดยเฉพาะวันนี้ที่ว่าเป็นวันพระนะญาติโยมก็รู้สึกว่าจะมีความกระตือรือร้นไม่รู้เห็นญาติโยมหลายคนนะส่วนมากก็จะเป็นคนหนุ่มยังสาวอยู่ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในส่วนที่เป็นในทางในเรื่องความสนใจเอาใจใส่ในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสนใจในเรื่องของศาสนาโดยมีครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นผู้นำญาติโยมในเมื่อมีปัญหาบางคนก็มาวัดก็ได้หาที่พึ่งให้แก่ตัวเองอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจได้มาพิจารณามาศึกษาทำความเข้าอกเข้าใจในนี่แหละในเรื่องของตัวเราเองนี่แหละธรรมะมันก็อยู่ที่ตัวเราเองนะธรรมะไม่อยู่ที่อื่นไกลหลวงพ่อสนองท่านเคยสอนอยู่บ่อยๆนะให้มาให้เรามีที่พึ่งให้เรามาน้อมมาเสียใจตัวเองท่านให้พิจารณาให้มีแนวพระพุทธปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องของกรรมฐานที่ท่านพาประพฤติปฏิบัติพานั่งสมาธิพาเดินจงกรมอยู่บ่อยๆพาแม้แต่พาเดินทุดงหรือว่าธรรมญาตานะทั่วประเทศไทยทั้งไปทางเหนือไปทางใต้โดยเฉพาะหลวงพ่อท่านจะชอบทางอีสานความในความรู้สึกคิดว่าคงจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าว่าไม่พูดเข้าข้างตัวเองหลวงพ่อไปทางอีสานไปทั่วประเทศแล้วก็ท่านก็มีบุญมีบารมีสูงก็เพราะว่าท่านได้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ทุกอย่างนะเป็นผู้ให้เป็นผู้สร้างนะสร้างสรรพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในส่วนการประพฤติปฏิบัติในส่วนที่เสียสละมาร่วมกิจกรรมอย่างที่เราได้เห็นนะที่เราได้อาศัยอยู่เดี๋ยวนี้ได้มานั่งพึ่งพาอาศัยก็ถือว่าเป็นความเสียสละของหลวงพ่อที่ท่านได้มีเมตตาอันล้นนะนะจากจิตจากใจท่านก็ได้ออกมาเป็นลักษณะที่มีเป็นที่พึ่งให้แก่พวกเราได้อาศัยอย่างเดียวนี้เราได้มานั่งอยู่บนศาลาเรือนไทยที่มีความสบายนะมีศิลปะสวยงามหาดูหาชมได้ยากเหมือนกันอันนี้ก็เพราะความเสียสละ

ในส่วนที่สร้างสรรค์พัฒนาในเรื่องวัตถุที่หลวงพ่อท่านได้ฝากผลงานของท่านเอาไว้ได้หลายอย่างในส่วนที่เราได้มาพึ่งส่วนภายนอกในส่วนที่พึ่งภายในก็อย่างว่าท่านก็ให้ธรรมะอยู่บ่อยๆเริ่มตั้งแต่ธรรมะตั้งแต่ทุกเวลานะธรรมาภาพก็ได้มีศรัทธาในเมื่อมีโอกาสได้มาบวชในพุทธศาสนานี่ตอนช่วงบวชพรรษาใหม่ๆแต่สองสามพรรษาก็ได้ก็ได้ฟังเทศน์ของหลวงพ่อนะที่ท่านได้ฟังเทศน์ของหลวงพ่อท่านเทศแต่เมื่อก่อนก็ยังไม่รู้จักท่านหรอกไม่รู้ไม่รู้จักหลวงพ่อพอดีได้ยินฟังเทศที่มันประทับจับใจนะมันน่าจะเป็นเมื่อก่อนเป็นม้วนเป็นม้วนเทปนะพิเศษรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องอะไรธรรมชาติธาตุธรรมชาติเนี่ยธาตุธรรมชาติท่านพูดแบบนุ่มนวลนะเหมือนกับโอ้ฟังแล้วมันรู้สึกว่ารู้สึกว่าประทับใจแต่เมื่อก่อนก็ฟังธรรมะก็ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่เมื่อได้ยินเสียงของหลวงพ่อรู้สึกว่าเสียงท่านมันก็รู้สึกว่าจะมีเปี่ยมไปด้วยเมตตาขนาดนะเราก็ฟังทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเป็นธาตุธรรมชาติเพราะยังบวชใหม่ๆอยู่นะแต่ก็ฟังไปท่านก็อธิบายไปเกี่ยวกับเรื่องสังขารนี่นะถ้าจำไม่ผิดเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อายตนะที่มันมีอยู่ในตัวของเราเนี่ยนะเป็นธรรมะท่านก็สอนท่านสอนได้ในหลายแง่หลายมุมนะฟังไม่เบื่อเกิดความซึ้งซาบซึ้งใจในสารในธรรมะของหลวงพ่อถึงแม้ว่าตอนนั้นก็ยังบวชใหม่อยู่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของธรรมะเท่าไหร่พอมาคิดย้อนตอนหลังหลวงพ่อท่านมาสอนนะเรื่องของธาตุธรรมชาติเรื่องของธาตุของขันเรื่องของสังขารเรื่องของจิตเรื่องของวิญญาณท่านก็สอนก็เป็นการได้สอนเราน้อมเข้ามาพิจารณาเกิดความค่อยเข้าอกเข้าใจนะแล้วก็ได้ฟังธรรมะสว่างใจที่หลวงพ่อท่านได้ตอบปัญหาบ้างเมื่อก่อนได้อ่านหนังสือก็ผ่านๆนะแต่เมื่อก่อนก็ชอบอ่านชอบอ่านธรรมะสว่างใจที่โยมที่มาทำงานนี้ทางกรุงเทพเนี่ยพอดีได้รับหนังสือจากทางวัดสังฆทานไปก็เอาไปถวายนะเพราะว่าจะมาอยู่บ้านนอกพามันนอกวัดอยู่ชนบทวัดก็ไม่ค่อยจะมีหนังสือธรรมะนะหนังสือธรรมะธรรมโมไม่มียังมันไม่เจริญนะจะหาอ่านก็ยากก็ต้องอาศัยการขวนขวายนะอาศัยตรงที่เรามีความสนใจในการที่จะศึกษาหาความรู้ก็ด้วยหาโอกาสขวนขวายนะแม้แต่หนังสือตำรับตำราก็อยู่ที่วัดก็เป็นวัดเก่าๆนะวัดเก่าวัดไม่เจริญหนังสือธรรมะนี่ก็ต้องมีตู้หนังสือเก่าๆหนังสือก็มีไม่ค่อยมีเหลือปกหรอกแล้วก็จะมีรอยไฟไหม้นะแล้วพอไม่ค่อยมีใครสนใจเราก็ต้องไปหาหรือหามาอ่านได้บางทีก็เจอจะมาเจอหนังสืออะไรหลวงปู่ชาบ้างเป็นหนังสือธรรมวัดแล้วก็คำสอนของท่านสั้นๆนะก็มาอ่านหนังสือครูบาอาจารย์ก็ชอบอ่านแต่มันก็เมื่อก่อนหายากจริงๆนะเพราะว่าอยู่มันนอกที่ชนบทแล้วก็ไม่ค่อยจะมีผู้นำไม่มีผู้นำประพฤติปฏิบัติก็บวชตามประเพณีก็อย่างนั้นแหละเพราะแม้แต่บวชมันก็ยังบวชตามประเพณีนะยังไม่ได้มีศรัทธาอะไรนักหนาหรอกแต่บวชตามถือว่ามีโอกาสได้บวชก็คิดว่าจะได้บวช
ตามประเพณีแล้วก็มีโอกาสได้มาศึกษามาพุทธปฏิบัติอาศัยกันได้ยินได้ฟังมาบ้างนะค่อยมาฝึกฝนตนเองใกล้เกิดศรัทธาอาศัยคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตอนแรกก็คิดว่าจะบวชพรรษาเดียวไปบวชแค่พรรษาเดียวออกพรรษาก็คิดว่าคงจะไปตามประเพณีนะพอดีมีโอกาสได้มาศึกษาได้มาลองประพฤติปฏิบัติตามคำสอนแล้วก็มาอ่านหนังสือของหลวงปู่จามั่งคำสอนของหลวงพ่อสนองก็เกิดมีศรัทธายิ่งขึ้นนะมากมากขึ้นแล้วก็ปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่ชาได้หลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชอบอ่านปฏิปทาอ่านประวัติของท่านนะหลังจากที่ได้ศึกษาพุทธประวัติด้วยว่าประวัติของที่เป็นประวัติของพระพุทธเจ้านะแล้วก็อ่านไปรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ในความที่รู้สึกว่ามีความมีศรัทธารู้สึกว่าจะทำค่อยเพิ่มขึ้นนะจนลองผิดลองถือการประพฤติปฏิบัติก็ไปลุ่มๆดอนๆนะแต่อาศัยความตั้งใจก็เลยได้มีโอกาสได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติเรื่อยๆมาอันนี้ก็ถือว่าได้ส่วนหนึ่งคิดว่าเป็นคงเป็นบุญนะเป็นบุญแล้วก็อยู่ประพฤติปฏิบัติมามีโอกาสได้ก็เลือกไปเที่ยวทุดงก็ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่ประสบการณ์มีน้อยมีน้อยมากแต่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของท่านก็มีโอกาสได้อยู่มาเรื่อยๆจนมีโอกาสได้จนถึงทุกวันนี้นะก็ถือว่าอาศัยคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แนะนำคำสอนได้อบรมพอที่จะเข้าใจในแนวปฏิบัตินะเป็นเครื่องได้เตือนสติตัวเองอยู่เรื่อยๆนะถึงว่าเมื่อได้ฟังคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ยินได้ฟังแล้วก็มีเกิดกำลังใจก็เกิดกำลังใจถึงว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราได้มีโอกาสได้มาศึกษานี่ก็เป็นการสร้างที่พึ่งนะเป็นการได้มาสร้างที่พึ่งการที่เราได้มาเสียสละกันเนี่ยได้มาเสียสละในความสุขส่วนตัวทุกคนมีโอกาสได้มาเสียสละกำลังกายกำลังใจมาประพฤติปฏิบัติอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากแม้ว่าเราจะมีเงินหมื่นเงินแสนมีเงินร้อยล้านพันล้านหากว่าเราไม่มีศรัทธาหรือว่าไม่มีความอดทนก็คงจะทำได้ยากนะพวกเรานี่ก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญมีบุญที่ได้สั่งสมอบรมร่วมกันนะถึงมีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมมาเป็นผู้นำนะอาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นแนวทางเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นครูเป็นพ่อเป็นแม่พวกเราก็มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติตามอาศัยความไม่ประมาทอาศัยความเป็นผู้สำนึกถึงบุญถึงคุณว่าหลวงพ่อหรือว่าพ่อแม่ของเราเหมือนกันมีโอกาสเราจะมีโอกาสได้มาสำนึกโดยเฉพาะผู้ที่มีพระคุณนะที่เราถือว่าเป็นที่พึ่งของเราอย่างว่าเราพึ่งอะไรบ้างทุกวันนี้นะพวกเราชาวพุทธก็ต้องมาสำนึกสำเนียกดูว่าที่พึ่งของเราเรามีอะไรเป็นที่พึ่งทางใจนะนี่ลองนึกดูที่พึ่งทางใจเห็นก็อย่างที่เราได้มากราบมาไหว้นะเห็นไหว้มาแล้วลึกนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
ุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งแล้วก็กัลยาณมิตรหรือว่าคนดีทั้งหลายโดยเฉพาะวันแม่ที่ผ่านตอนนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้แสดงออกนะถึงความเป็นผู้รู้จักบุญคุณรู้จักบุญคุณได้มาแสดงออกได้แสดงออกของความเป็นคนดีนะได้มาสำนึกถึงบุญคุณของมารดาบิดาหลายคนได้แสดงออกก็ได้เกิดความภูมิใจอันนี้ก็เป็นการได้แสดงความกตัญญูหรือว่ามีที่พึ่งที่เราได้พึ่งพาอาศัยที่เราได้พึ่งพาอาศัยไวบุญหรือว่าพระคุณของท่านที่ให้เราได้มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะก็ถือว่าเป็นการพึ่งบุญนะพึ่งบุญพึ่งไวบุญบุญที่เราได้เคยสั่งสมอบรมร่วมกับร่วมกันนะถึงมีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มีที่พึ่งมีผู้ที่กำเนิดมีบิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดนะแล้วก็เป็นผู้มีโชคลาภวาสนาเป็นผู้มีหูมีตาอวัยวะแขนขาครบไม่พิกลพิการไม่เป็นบ้าใบ้ไม่เสียจริตนิสัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราเป็นโชคของเราที่เราเป็นผู้มีโชคดีเป็นลาภมหาศาลนะแล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่บ่อยๆได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาบวชได้มาศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะในวันสำคัญเช่นนี้นะเรามีโอกาสได้เสียสละเป็นการเสียสละที่ทำได้ยากคือได้เสียสละเรือนชานบ้านช่องได้มาออกมาบวชนะที่ว่าบวชเนคขัมมะบวชเนคขัมมะมาลองฝึกหัดมาทำโดยอาศัยลองบวชนุ่งขาวห่มขาวมาบวชใจอาศัยศีลมาฝึกสมาธิมาภาวนากันเพื่อเป็นการได้สะสมสั่งสมบารมีของเราคนที่ยังไม่เคยมาก็ที่ได้มาก็ถือว่าเป็นบุญนะคนที่ไม่มีบารมีก็ได้สร้างบารมีขึ้นมาคนที่มีน้อยก็จะได้มีมากขึ้นคนที่มีมากอยู่แล้วก็ได้ยิ่งขึ้นไปนะที่ว่าการสร้างที่พึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญการสร้างสมบารมีเป็นสิ่งที่จำเป็นนะเป็นสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่ต้องรีบด่วนนะที่เราจะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นเพราะว่าชีวิตของคนเรามันไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนชีวิตก็เหมือนอย่างที่เราได้เห็นกันเหมือนกับการเดินทางชีวิตหนึ่งนะเราได้มาตอนนี้ได้ลองมานั่งหลับตานึกดูสิว่าเรากำลังเดินทางตั้งแต่เริ่มต้นตอนนี้เราถึงไหนแล้วนะเดินทางมาถึงไหนบางคนก็อาจจะได้กำลังเดินกำลังเริ่มมานะชีวิตมันไม่แน่นอนอย่างว่าร่างกายสังขารบางคนก็อาจจะได้แค่ครึ่งทางบางคนอาจจะใกล้จะถึงจุดนั่นนะจุดหนึ่งใช่จุดหมายปลายทางจุดจบของชีวิตจุดจบของชีวิตก็อย่างที่เราได้เห็นที่หลวงพ่อท่านก็ได้แสดงแต่หลวงพ่อท่านได้ประกอบงานความดีของท่านท่านได้สร้างท่านเป็นเสียสละท่านได้สร้างที่พึ่งของท่านไว้เหลือเฟือแล้วนะจนถึงพวกเราถึงว่าเราต้องอาศัยเหตุนี่แหละเหตุอย่างนี้มารวมกันในที่นี้ก็ถือว่าเรามาอาศัยพึ่งใบบุญนะพึ่งบารมีแม้แต่อาตมาเองก็คิดว่า
ไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติ

กับหลวงพ่อแต่ก็มีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาในคำสั่งสอนของหลวงพ่อของพระแม่ครูบาอาจารย์ถึงว่าถ้าไม่เกิดกำลังใจเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะอยู่ในเพศของความเป็นบรรพชิตเรื่อยๆมาถึงว่าก็ถือว่ามีความภูมิใจอีกในส่วนหนึ่งที่ว่าได้เป็นที่พึ่งแล้วพวกเราถึงว่าต้องให้มานั่งนะนั่งพิจารณานะน้อมเข้ามาน้อมคำสั่งคำสอนที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่แรกๆนะตั้งแต่วันแรกที่ทางคณะสงฆ์แขกวาจารย์คณะญาติโยมได้ให้โอกาสได้เกิดมีการได้ให้ญาติโยมได้มาบำเพ็ญกุศลได้น้อมคุณงามความดีทั้งหลายไว้มาเป็นที่พึ่งให้แก่เราให้เรามาพิจารณาสังขารเห็นความจริงของชีวิตเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายให้พิจารณาอยู่บ่อยๆเพื่อเราจะได้สางเมากันเพื่อจะได้เตรียมเพื่อจะได้ตะได้เตรียมนะให้มีที่พึ่งเตรียมตัวหน่อยเตรียมตัวให้ก่อนที่จะล้มหายตายจากไปอย่างที่หลวงพ่อท่านได้ทำเอาไว้อันนี้เราจะได้ให้เกิดความภาคภูมิใจให้เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำลงไปเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะที่เป็นคำสั่งคำสอนมากมายกายกองนะที่เราจะต้องน้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดคุณค่าเกิดให้เรามีคุณค่านะสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตให้แก่ตัวเราเองให้เกิดความภาคภูมิใจในการที่เราได้มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างว่าในพบพุทธศาสนาการที่เราได้พิจารณาถึงความจริงของชีวิตนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ประมาทนะแล้วก็จะเด็ดรีบกระทำคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นสมกับว่าเราเป็นชาวพุทธนะเป็นผู้มีที่พึ่งการเกษมแล้วก็จะได้เป็นผู้มีความเจริญนะเจริญในชีวิตในหน้าที่การงานในสังคมแล้วก็เป็นที่พึ่งแก่ลูกแก่หลานนะแก่ญาติพี่น้องในการที่เราได้เป็นผู้มีคุณงามความดีที่ได้สั่งสมอบรมเอาไว้แล้วก็ถือว่าเราได้สร้างที่พึ่งอันเป็นที่สบายใจนะให้เป็นที่สบายใจในเมื่อเราได้ทำเอาไว้ดีแล้วอันนี้ก็มีโอกาสได้มาให้ข้อคิดฝากพอเป็นแนวคิดในโอกาสได้มาร่วมแสดงความรู้สึกอาจจะไม่ประทับใจบรรดาญาติโยมอะไรแต่ก็ถือว่าได้มาภูมิใจตรงที่ได้มาได้กราบสรีระสังขารหลวงพ่อแล้วก็ญาติโยมได้มีโอกาสได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมในเวลาอันจำกัดนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับญาติโยมไม่มากก็น้อยจึงขอให้ญาติโยมที่โดยเฉพาะที่เป็นเจ้าภาพนะในการสวดอภิธรรมแต่ละคืนแต่ละวันและก็ญาติโยมที่มีส่วนได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลทุกคนในที่นี้ก็ดีในที่ลานธรรมหรือว่าฟังทั้งบ้านก็ดีมีโอกาสได้ร่วมอนุโมทนาคณะญาติโยมก็ขอให้จงเป็นผู้ได้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีตั้งตนไว้ในศีลในธรรมเป็นผู้ก็ได้เจริญงอกงามในชีวิตนะงอกงามในพุทธศาสนามีความสุขแห่งกายสบายใจเป็นผู้มุ่ง

0: ็นต่อการกระทำคุณงามความดีแล้วจงเป็นผู้มีที่พึ่งเป็นที่สบายขอความสุขความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดขึ้นกับบรรดาศรัทธาญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพพอดีญาติโยมที่เป็นญาติธรรมที่เป็นกัลยาณมิตรทุกท่านทุกคนจงได้เป็นผู้มีความเจริญเจริญด้วยจะจุลพิทธพรชัยคือเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระด้วยการจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงนั้นก็เป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สกลสันตะจิตโตจากที่พักสงฆ์หนองปากกุงสาขาหนองปากพงที่161บ้านไสงามตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

สิ้นภพจบพรหมจรรย์ครั้งนั้นแลท่านมาลุงกยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่อันสมควรส่วนข้างหนึ่งและได้กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอประทานวโรกาสขอพระองค์ทรงโปรดแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ฟังแล้วพึงหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวด้วยเถิดพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนมาลุงกยบุตรทีนี้เราจะกล่าวกับบรรดาภิกษุหนุ่มอย่างไรในเมื่อเธอเป็นคนแก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ขอฟังโอวาทของตถาคตโดยย่อข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงโปรดแสดงธรรมโดยย่อข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างข้าพระองค์จะพึงเป็นทายาทแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างมาลุงกยบุตรกราบทูลดูก่อนมาลุงกยบุตรเหตุเกิดแห่งตัณหา4ประการนี้แหละที่ตัณหาจะเกิดแก่ภิกษุขึ้นได้ก็คือตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะจีวรเป็นเหตุตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะเสนาสนะเป็นเหตุตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะปัจจัยที่ดีและดีกว่าเมื่อใดภิกษุละตัณหาได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนกระทำดุจตาลยอดด้วนทำให้ไม่มีการเกิดอีกต่อไปได้แล้วภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ตัดตัณหาได้แล้วถอนสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะโดยชอบครั้นได้รับฟังพระโอวาทจบก็ได้ถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วพระมาลุงกยบุตรก็ได้หลีกไปอยู่แต่เพียงรูปเดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอย่างมอบกายถวายชีวิตไม่นานนักได้กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันเป็นหนทางที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต้องการเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วกิจที่ควรกระทำเสร็จสิ้นแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นไปอย่างนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วจึงเป็นอันว่าท่านพระมาลุงกยบุตรได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายจากมาลุงกยบุตรสูตรอังคุตตรนิกายจตุกนิบาต

ชีวิตคืออะไรกันฉันคิดว่าเป็นความบ้าของธรรมชาติประหลาดขันธาตุปรุงแต่งแห่งกายใจไขว้เป็นควันเป็นธาตุความอร่อยชั้นสัญชาตญาณชีวิตมีทำไมกันฉันเห็นว่าเพื่อความบ้าถึงที่สุดสิ้นสังสารสงบกายใจเย็นเป็นนิพพานอวสานแห่งความทุกข์ทุกสิ่งอันชีวิตธรรมอย่างไรกันฉันถือว่าต้องหยุดบ้าในอร่อยคอยผ่อนผันตามองค์มรรค8ประการประสานกันทุกคืนวันให้ถูกต้องครองสัมมาโอวาทของท่านพุทธทาสภิกขุ

เรื่องโจร500มหาโจรหรือโจร500นั้นก็ได้แก่ขันธ์5ของเราคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่มันคอยปล้นฆ่าและเบียดเบียนตัวเราตั้งแต่โลกียทรัพย์จนถึงอริยทรัพย์นอกจากนี้ยังมีโจรใต้ดินอีกจำพวกหนึ่งโจรชนิดนี้มันคอยแอบย่องมาเงียบๆไม่ใครรู้ตัวได้แก่ลาภยศสุขสารเสริญอันเกิดแต่สิ่งภายนอกซึ่งถ้าใครหลงผิดเข้าแล้วก็ยากที่จะสละละวางเสียได้จึงเป็นเหตุให้ทำลายความดีของตนอันควรจะได้ทางจิตทางใจอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันทั้งงูพิษกองไฟและมหาโจรหรือโจร500นี้ย่อมเป็นภัยร้ายกาจแห่งจิตใจที่คอยทำลายคุณความดีของเราอยู่ทุกขณะหากผู้ใดไม่รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยากที่จะพ้นจากภัยสิ่งเหล่านี้ได้การที่จะกระจัดภัยอันนี้ได้ก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมคือการบำเพ็ญสมาธิภาวนาวิตกวิจารอยู่ภายในตนของตนจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารเท่านั้นเมื่อมองเห็นภัยรอบด้านอันบังเกิดขึ้นในชีวิตและร่างกายดังนี้แล้วก็จะมีความหวาดกลัวระมัดระวังหาหนทางป้องกันและกำจัดทำลายมันเสียหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นจากมันเสียได้ชีวิตของผู้นั้นก็จะมีความสุขผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเปรียบเหมือนคนที่กำลังเดินทางไปในป่าเปลี่ยวที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอันบรมสุขและปลอดภัยผู้เดินทางจอมจักต้องอาศัยการบำเพ็ญสมาธิภาวนามีสติรอบคอบไม่ประมาทต้องพยายามตัดสัญญาอารมณ์ต่างๆมิให้เข้ามาทำลายจิตใจให้เสียความดีได้เพราะเรารู้ว่ามีงูพิษกองไฟมหาโจร500คอยแอบแฝงดักซุ่มอยู่กลางทางแล้วเราก็จะได้เป็นผู้มีสติตื่นอยู่เสมอและเตรียมอาวุธที่ดีไว้สำหรับต่อสู้กับมันด้วยจากร้อยรถบทพระธรรมของท่านพ่อลีธรรมทโร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทรา
1: หลานรอครูบาอาจารย์ก็จะพูดอะไรไปเรื่อยๆก่อน ไม่ใช่ค่าเวลาหรอกเวลามันค่าเราไม่มีใครค่าเวลาได้หรอกเวลาเขาก็หมุนก็เวียนเลื่อนไปตามการเวลาของเขาฉะนั้นเวลาก็ล่วงไปล่วงไปชีวิตเราก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปสู่ความชรานั่นแหละความเสื่อมทุกอย่างมันก็คงไม่เหมือนเดิมที่เราเคยใช้ชีวิตมาอยู่ปีที่แล้วกับปีนี้บางอย่างก็เหมือนกันบางอย่างก็ไม่เหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยฉะนั้นปัจจัยก็เป็นเครื่องอาศัยนั่นแหละปัจจัย4ที่เราเป็นมนุษย์ก็ต้องขนขวายให้มันมีอย่างน้อยเรา ก็ต้องมีพลานามัยสุขภาพก็ต้องมีอาหารมาช่วยให้เป็นพลังพลังกายมีพลังกายแล้วก็ต้องมีพลังใจที่จะทำภารกิจการงานนั้นให้ลุล่วงไปฉะนั้นมนุษย์ก็มีสิ่งอาศัย4อย่างพระก็เหมือนกัน4อย่างนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่อยู่ที่อาศัยของอัตภาพร่างกายแต่ที่อาศัยของจิตของใจเราก็คือธรรมะนั่นแหละคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้ล่วงลับดับขันไปแล้วเราก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราณ ปัจจุบันท่านก็ไม่อยู่กับเราแล้วท่านก็ละสังขารไปแล้ว13ปีก็มีแต่พวกเราเท่านั้นแหละที่จะต้องอยู่กันอยู่กับความเป็นจริงของเกิดแล้วก็เกิดแล้วใช่ไหมเจ็บแล้วก็เจ็บแล้วแก่แล้วก็กำลังจะแก่คำว่าแก่นี่ไม่ใช่ว่าจะต้อง70 80นะแก่ไปตามเวลาแต่ละนาทีเราก็แก่ไปแก่ไปแก่ไปแก่ลงหรือแก่ขึ้นทีนี้เราก็ต้องพยายามประคับประคองสังขารถ้าไม่มีสังขารเราจะทำอะไรได้สังขารมันไม่เอื้ออำนวยอยากจะนั่งอยากจะสวดมนต์อยากจะเจริญจิตภาวนาสังขารก็มาให้อีกไม่เอื้ออำนวยเพราะความเสื่อมความโทรมมันมีแก่ทุกผู้ทุกนามไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละฉะนั้นเราอย่าประมาทในสังขารร่างกายของเราว่ายังมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเวลาถ้ามันทรุดโทรมมันเจ็บมันป่วยมันก็บางครั้งมันก็เตือนเราบางครั้งก็ไม่เตือนเราอย่างเช่นเราร่างกายเราอ่อนแอเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นหวัดใช่ไหมเป็นหวัดนี่ก็คือเป็นเครื่องหมายเครื่องบอกว่าสังขารสุขภาพของเราเนี่ยมันเริ่มจะอ่อนแอแล้วภูมิต้านทานมันไม่แข็งแรงนะพวกไวรัสก็เข้าสู่ร่างกายของเรา

มันก็จะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งมันก็อยู่กับเราชั่วครั้งชั่วขณะในขณะที่เรามีกำลังกายที่สมบูรณ์แข็งแรงบางครั้งถ้าเชื้อโรคมันมากกว่าเราเราก็ต่อสู้กับมันไม่ได้ก็ล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลบำบัดรักษากันไปส่วนใหญ่เราคิดว่าถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไปหาหมอนี่ก็คือเราก็จะกลับมาในสภาวะความแข็งแรงเหมือนเดิมแต่บางครั้งมันก็ไม่เป็นดังที่เราคิดกินยาแล้วจะต้องหายหาหมอแล้วจะต้องดีบางครั้งมันก็ไม่ใช่ฉะนั้นถ้าเราศึกษาตามความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ละมันเป็นความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนฉะนั้นเมื่อสังขารมันไม่มีพละกำลังที่จะไปต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บสภาวะของจิตสังขารคือจิตที่ปรุงแต่งเนี่ยสังเกตถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยสังขารเราไม่แข็งแรงเนี่ยจิตสังขารก็มันก็จะเป็นมันก็จะอ่อนตามไปด้วยคือมันจะหมดเรี่ยวหมดแรงหมดกำลังใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดทุกขเวทนาขึ้นฉะนั้นถ้ามันจะสุดจะโทรมจะเจ็บจะไข้ก็ให้เป็นแต่กายสังขารแต่จิตตสังขารมันก็ต้องมีพลังของจิตก็คือการที่เรามาฝึกหัดนั่งภาวนากันอยู่ทุกวันนี่แหละก็มาฝึกจิตสังขารของเราไม่ต้องฝึกหรอกเรารู้กันหมดรู้กันทั่วว่าสังขารของเรามันต้องการอะไรอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคแค่นี้เองแต่ถามว่าปัจจัยทั้งสี่นี้มันจะเหมือนกันไหมมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมอาหารเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันอิ่มเหมือนกันแต่บางครั้งไม่เหมือนกันคือเรื่องการให้คุณให้โทษเราก็ต้องพิจารณาฉะนั้นพุทธเจ้านี่เป็นนักปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญท่านก็ให้เลยพานั่นได้ปัจเจกพิจารณาตั้งแต่อาหารเครื่องนุ่งห่มเสนาสนะแล้วก็ยากีฬานเภสัชให้พิจารณาแต่คารวะญาโยมนั้นก็บริโภคไปตามความอยากติดในรูปในรสในกลิ่นเพลิดเพลินไปกับการบริโภคบางครั้งมันก็เกินไปฉะนั้นเจ็บความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็อยู่กับเรานะโยมทุกอย่างอยู่กับเราถ้าเราไม่รู้จักใช้เขาให้เกิดประโยชน์สิ่งที่เราว่ามันมีประโยชน์บางครั้งมันก็ทำให้เราเป็นโทษเหมือนกันทุกวันนี้เราก็จะมีโรคประจำกลัวประจำตัวประจำสังขารเรามากมายเบาหวานไขมันความดันโรคอ้วนโรคไตโรคสารพัดโรคอยู่ในร่างกายของเราคือมันก็เกิดจากการบริโภคของเราก็เหมือนกันลดจัดเกินไปก็เกิดโทษไตเป็นโรคไตเค็มเกินไปมันเกินไปฉะนั้นทุกอย่างเมื่อมีคุณมันก็จะประกอบด้วยโทษมันจะเป็นของคู่กันมีบุญมันก็มีบาปมีกุศลมีอกุศลมีพอใจไม่พอใจมีหัวเราะมีร้องไห้มีสุขมีทุกข์นั่นแหละฉะนั้นเราโชคดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์โชคดีที่เรามาพบพุทธศาสนาโดยเฉพาะอยู่ที่เมืองไทยเนี่ย เราไม่ต้องไปแสวงหาอะไรที่ไกลตัวเราเลยเช้ามาแล้วเขาเห็นแล้วบุญ
แต่บาปเราจะเห็นหรือเปล่าเท่านั้นเนี่ยบาปอยู่ในใจเราฉะนั้นถ้าคิดดีทำดีพูดดีมันก็ไม่มีบาปหรอกถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีมันก็บาปบาปก็คืออะไรของแปะเปื้อนที่มันเปื้อนไม่สามารถที่จะไปซักล้างมันได้ ไม่ใช่ว่าทำบุญชำระบาปมันไม่ใช่ของเปื้อนแล้วเราจะชำระล้างอย่างไรมันจะให้บริสุทธิ์เหมือนเดิมนั้นคงไม่ได้ก็คือของมีตำหนิเหมือนโยมใส่ชุดขาวเนี่ยถ้ามันเปื้อนแล้วโยมก็ไปซักได้แต่ถามว่ามันจะบริสุทธิ์เหมือนเดิมไหมมองตาเปล่ามันก็บริสุทธิ์ถ้าเราไปส่องกล้องให้มีความละเอียดมากขึ้นไปอีกมันก็ไม่บริสุทธิ์อย่างที่เราเห็นดังนั้นใจของเราก็ต้องทำให้บริสุทธิ์อย่าให้แปะเปื้อนศีลเป็นเครื่องรักษากายวาจาใจของเราก็ต้องใช้ภาวนาต้องใช้สติใช้ปัญญาไม่ใช่สักแต่ว่าฟังแล้วก็ไม่ได้เอาไปปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรฟังเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นการได้ยินได้ฟังนี่คือทำให้เกิดปัญญาสุตตะปัญญาปัญญาการได้เห็น การได้เห็นการได้มองก็เกิดเป็น ปัญญาจักขุจักขุปัญญา แล้วถ้าใจไปพิจารณามันก็เป็นปัญญาจิตตะปัญญาปัญญาพิจารณาเห็นสิ่งที่เราเห็นมันก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ฉลาดจะไม่ทำเรานั้นงมงายไปกับ วัตถุสิ่งของ ฉะนั้นปัจจุบันนี้โลกเรามันจะเจริญด้วยวัตถุความสะดวกสบายทุกอย่างไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนจะมาวัดก็ต้องขวนขวาย จะทำบุญอะไรก็ต้องมาวัดจะสวดมนต์ไหว้พระจะมาทำเจริญจิตภาวนาก็ต้องมาวัดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอยู่ตรงไหนก็ทำได้ธรรมะจะฟังตรงไหนก็ฟังได้มันมีความสะดวกและความสบายเอื้อให้เราทำได้ทั้งบุญและทั้งบาป ทั้งคุณและโทษก็อยู่ที่เราพิจารณาเลือกเอาว่าอะไรมันทำแล้วทำให้เราเจริญไม่ใช่เจริญในด้านวัตถุสิ่งของเจริญในจิตในใจในการพัฒนาชีวิตของเราฉะนั้นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่ว่าประเสริฐเพราะอะไรเพราะต้องฝึกต้องหัดต้องเรียนต้องรู้ต้องจดต้องจำ ถ้าไม่จดไม่จำไม่เรียนไม่รู้จะรู้ได้ยังไงก็ต้องทำให้มีวิชาอวิชาคือความไม่รู้นั่นแหละไม่ได้ศึกษาแต่เรามีวิชาแล้วก็จะทำให้เราเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นเกิดมาต้องเรียนรู้ทั้งนั้นแหละโยมตั้งแต่อยู่ในครรภ์โยมก็ต้องเรียนรู้ว่าจะเอาชีวิตให้รอดออกมาให้มันลืมตามองโลกได้ยังไงเกิดมาแล้วเป็นทารกจะทำยังไงให้มันเจริญเติบไวให้มาเป็นวัยรุ่นนะวัยเรียนวัยทำงานแล้วก็วัยล่วงแล้วก็วัยโรยวัยโอยทั้งนั้นแหละโยมมันต้องเรียนรู้ทั้งนั้นแหละเมื่อเราเป็นเด็กเราก็เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งโตขึ้นก็เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งมาสู่สภาวะมัชฌิมาวัยก็ต้องเรียนรู้อีกอย่างแต่ปัจฉิมวัยนี้ต้องเรียนรู้อีกอย่างว่าจะทำยังไงประคับประคองสังขารที่มันสุดโทรมไปเนี่ยให้มันอยู่ได้ยังไงก็ต้องเรียนรู้เรื่องการมายืนการมาเดินการมานั่งการมานอนเหมือนกับเด็กเหมือนกันมันก็กลับไปสู่สภาวะเราเกิดมายังไงทารกก็ต้องเรียนรู้ในการพูดการเดินทำยังไงให้ประคับประคองเดินแล้วไม่ล้ม
ไม่ปัจฉิมวัยก็เหมือนกันโยมก็ต้องระมัดระวังในการเดินการนั่งทุกอย่างก็ต้องอาศัยสติแต่ถ้าอะไรมันครอบงำจิตใจแล้วเนี่ยอวิชชามันครอบงำจิตใจแล้วความมืดบอดกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจครอบงำจิตใจแล้วมันก็ไม่ทำให้เราอยากเรียนรู้อะไรแล้วติดในความสะดวกสบายติดในความสุขนั่นสุขไม่ทำให้เราฉลาดความทุกข์เนี่ยทำให้เราฉลาดขวนขวายอย่างเรานั่งแล้วร้อนเนี่ยเราก็ต้องขวนขวายจะทำไงให้มันเย็นไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมจะทำยังไงก็ต้องหาเครื่องช่วยมาพัดมาเป่ามาวีมาอะไรสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรก็ต้องทำอะไรอยู่ทำใจให้ไม่ร้อนนั่นแหละสำคัญที่สุดเลยจะร้อนจะหนาวยังไงก็แล้วแต่เราไม่ทำใจมันก็อยู่ไม่ได้หรอกยอมรับสภาวะทนกับมันดังนั้นถ้าเราไม่มีขันติความอดทนเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จดังนั้นขันติเป็นตบะอย่างยิ่งเป็นเครื่องเผากิเลสของเราธรรมัญญาก็ใช้ความติขันติความอดทนธรรมัญญาก็ต้องใช้ขันติความอดทนทั้งนั้นแหละโยมคนเราถ้าไม่อดทนแต่โยมไม่อดทนนั่งฟังโยมก็ไม่อยากจะฟังแล้วไม่อดทนที่มันจะปวดจะเมื่อยใช่ไหมดังนั้นทนไม่ได้เราก็ต้องทนที่ไหนทนที่ใจเรายอมรับสภาพสภาวะอันนั้นยิ่งเราปฏิเสธยิ่งเราผลักดันไม่อยากมันก็ยิ่งลุ่มเราทำให้จิตใจเราเร่าร้อนแต่ถ้าเราทำใจเฉยๆอุเบกขาก็ต้องฝึกนะคำว่าวางเฉยต้องฝึกแต่มันประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ทุกอย่างวางเฉยมันไม่ประกอบด้วยปัญญาวางเฉยอุเบกขาต้องประกอบด้วยปัญญาศรัทธาความเชื่อก็ต้องประกอบด้วยปัญญาคือฉลาดรู้ว่าสิ่งที่เราศรัทธาความเชื่อเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรทำแล้วเกิดอะไรไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเราทำแต่เราไม่ได้ศึกษาเลยมันต้องเปรียบเทียบเรามาฝึกมาหัดมาทำใจสงบมานั่งภาวนานี่มันดีหรือไม่ดีกับแต่ก่อนที่เราไม่ได้เคยฝึกเคยหัดเนี่ยไม่ขัดไม่เกาเนี่ยอะไรมันดีกันก็ต้องเปรียบเทียบแต่ละครั้งแต่ละคราวที่โยมเข้ามาปฏิบัติเนี่ยมันก็จะทำให้จิตใจเราเจริญขึ้นไม่ใช่มาก็มาอย่างนั้นให้สวดมนต์ก็สวดให้เดินก็เดินให้กินก็กินให้ภาวนาก็ภาวนาแต่ไม่ได้พิจารณาอะไรเลยไม่มีสิ่งเปรียบเทียบนะถ้าเรามีสิ่งเปรียบเทียบเนี่ยเราก็จะแยกแยะได้อันไหนมันมีสาระอันไหนไม่มีสาระฉะนั้นทุกคนจะต้องการสิ่งดีๆทั้งนั้นแหละไม่มีใครไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ดีแต่จะหาดีทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้ 100% ในบุคคลในตัวตนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องมีข้อไม่ดีบ้างแหละแต่มันมากหรือมันน้อยแต่เมื่อมันดีแล้วมันมีแล้วเราจะทำยังไงคือการแก้ไขไม่จมปากอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีพัฒนามันนะฉะนั้นการภาวนาคือการพัฒนาอะไรพัฒนาจิตใจของเราให้มันใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ศึกษาใฝ่ทำความเข้าใจถ้าเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ได้ไม่ว่าร้อนไม่ว่าหนาวอยู่ได้หมดเลยโยมแต่เราไม่ทำความเข้าใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นที่เราเห็นที่เราได้ยินเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุว่าทำไมจะมีความข้องใจมีความสงสัยอันนี้ก็เป็นนิวรณ์ส
กัดกั้นไม่ให้เราไปบรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงฉะนั้นชีวิตของเรามุกเราเกิดมาเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรกินเพื่ออะไรนอนเพื่ออะไรก็ต้องหาเหตุกินเพื่อยังอัตภาพร่างกาย ไม่ให้มันเกิดทุกขเวทนาไม่ให้มันหิวโหยเอาไปบำรุงสังขารร่างกายอวัยวะให้มันเจริญเติบโตให้มันแข็งแรงถ้าเราคิดพิจารณาอย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยไปเนี่ยเขาเรียกเป็นการฝึกฝนปัญญาพิจารณาเรื่อยไปเรื่อยไปเนี่ยมันมีความชำนิชำนาญทุกอย่างฉะนั้นการเจริญจิตภาวนาทำจิตให้สงบให้เป็นสมาธิเนี่ยมันได้แค่ความสงบไม่ได้ปัญญาเกิดความสงบตั้งหัดกันนั่นแหละแต่ปัญญามันยังไม่เกิดแต่ถามว่าความสงบสงัดของเราจะรักษาไว้ได้ตลอดวันตลอดคืนไหมมันก็ไม่ได้อีกนะมันก็ต้องมีสิ่งอะไรเข้ามาก็คือจิตของเรานั่นแหละคือความคิดความปรุงแต่งถ้าเรามีสติรู้หมดคิดปรุงแต่งอะไรแล้วก็หยุดอันนั้นจิตดวงนั้นฉะนั้นเมื่อเรามีความคิดหลายสิ่งหลายอย่างก็คือตัวเรานั้นมีจิตอยู่หลายจิตหลายดวงจิต ก็เลยให้เรามาภาวนาพุทโธพุทโธให้จิตมันรู้อย่างเดียวให้จิตมันอยู่กับพุทโธเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ถ้ามันมีหลายดวงจิตก็เป็นความวุ่นวายมันก็หาหลักไม่ได้ฉะนั้นการภาวนาก็คือเอาหลักให้จิต มันอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละอยู่กับลมหายใจอยู่กับสังขารร่างกายของเราฉะนั้นเราก็ต้องอยู่กับเขา ถึงแม้ว่ามันจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เราก็ต้องอยู่ให้ได้ จะอยู่ได้ก็ต้องดีเรามาฝึกหัดกันเนี่ยที่โยมเสียสละเวลามาฝึกมหัดนี่แหละตอนปวดตอนเมื่อยกันนี่แหละเพราะอะไรก็ฝึกมันหัดมันกัดเกากิเลสสนิมที่มันเกาะกินกิเลสที่มันเกาะอยู่ในจิตในใจของเราให้มันเบาบางลงเรียกกิเลสหนานั่นแหละกิเลสหนาปัญญาหยาบนั่นแหละก็ต้องทำให้มันเบาให้มันบางพอเบาบางแล้วก็เหมือนว่าเราไม่ต้องแบกอะไร ไม่ต้องหามอะไรแบกอะไรไว้ไปทางไหนมันก็สบายเบาไม่มีภาระถึงแม้ว่ามีภาระแต่เราก็ไม่ต้องไปแบกมันก็รู้มันทันนี้ก็ทำตามภาระหน้าที่ของเราถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนถึงเวลาหยุดก็ต้องหยุดอันนี้มันเวลากินก็ไม่กินเวลานอนก็ไม่นอนมันกลับตลับบัดมันตรงกันข้ามถึงเวลากินก็ไม่ตั้งใจกินปากทานแต่ตาก็ทานเหมือนกันนะหูก็ทานเหมือนกันใจก็ทานเหมือนกันฉะนั้นถ้าทำอะไรให้ทำอย่างเดียวมันก็จะไม่วุ่นวายถ้าทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันก็เกิดความวุ่นวายสับสนฉะนั้นก็ต้องรู้จักควบคุมตัวเองเราไม่อยากให้ใครเขามาว่ามาตักมาเตือนเราเราก็ต้องตักเตือนตัวเราเองแต่เมื่อเรายังไม่มีความสามารถที่จะตักเตือนตัวเองได้ก็ต้องอาศัยคนอื่นที่เขามองเห็นฉะนั้นคนที่เขาตักเตือนเราด้วยความหวังดีนะเหมือนกับเขาชี้ขุมทรัพย์ให้เรานะเขาไม่ได้ตำหนิเราเขาไม่ได้อคติต่อเราเขาเตือนเราให้เรานั้นได้แก้ไขปรับปรุง

แต่ถามว่าเราจะเปิดใจรับสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่าฉะนั้นครูบาอาจารย์พระนะก็เป็นนิสัยคือการภาวนาว่ากล่าวตักเตือนเมื่อว่ากล่าวตักเตือนก็ได้แล้วก็ไม่ถือโทษไม่ถือโกรธไม่ปลุกพยาบาทจะได้ไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อไปฉะนั้นถึงเวลาอันเป็นเวลาสมควรเนี่ยเราก็มาขอเข้ามาต่อครูบาอาจารย์แล้วสำคัญที่สุดที่เราจะประมาทภาพพังไปไม่ได้คือพระรัตนตรัยบางครั้งเราไปกราบพระพุทธรูปเนี่ยแต่ใจก็ไปตำหนิพระพุทธรูป

ไปกราบพระพุทธรูปเนี่ยอาจารย์ก็ไปตำหนิพระพุทธรูปทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ถึงแม้ว่าพุทธรูปนั้นไม่ใช่พุทธเจ้าแต่ไปองค์แทนก็เหมือนว่าเป็นรูปแทนพระพุทธเจ้าบางครั้งก็ไปประมาทพลาดพังต่อคำสอนพระธรรมบางครั้งก็ไปตำหนิติเตียนพระสงฆ์อันนี้เข้าวัดแล้วเห็นพระมันมีสมณะสาวรูปแล้วก็ไปตำหนิติเตียนมันก็เป็นกรรมแล้วมันเป็นมโนกรรมแล้ววจีกรรมแล้วมันก็เป็นบาปไปแล้วมันเป็นความแปดเปื้อนใจเราก็เศร้าหมองขุ่นมัวฉะนั้นเราไม่ต้องมองไกลตัวเรามองตัวเราเองรอบๆเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราทำให้มันสุจริตหรือยังทำให้เป็นปกติหรือยังล่วงเกินละเมิดละเว้นในสิ่งที่ไม่ควรจะละเมิดฉะนั้นเดี๋ยวที่การส่วนรวมเราก็ต้องมีระเบียบมีวินัยยิ่งอยู่กันมากๆก็ต้องมีกรอบวินัยกว้างๆอยู่ในสถานที่กว้างๆฉะนั้นรวมแล้วมันก็อยู่ที่กายวาจาใจของเรานั่นแหละจะทำบุญหรือจะทำบาปมันก็มีอยู่สามอย่างกรรมคือการกระทำนะมันกระทำสามีจิกรรมก็คือหมายความว่าทำกรรมอันดีต่อกันขอขมากรรมก็คือขอขมาลาโทษที่ล่วงเกินกายวาจาใจที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเป็นอดีตก็แล้วก็ที่ผ่านมาแล้วก็ดีฉะนั้นมันก็ต้องขอขมาซึ่งกันและกันตอนที่มีการรับรู้มีวิญญาณรับรู้ไม่ใช่ตายแล้วไปขอมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันต้องรับรู้ทั้งสองฝ่ายหรือบุคคลส่วนใหญ่ลงความเห็นไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อกันมันก็จบกันไปแล้วฉะนั้นทุกวันที่เราเป็นอยู่กันมีเรื่องมีราวกันมีอะไรสารพัดที่มาข้องเกี่ยวกันโดยทางตรงทางอ้อมก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของกรรมคือการกระทำจะเป็นอดีตหรือไปจบปัจจุบันแล้วก็จะส่งผลไปอนาคตเราก็จะไม่รู้ฉะนั้นเมื่อไม่รู้แล้วเราก็ทำสิ่งที่ป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมบางทีพลังไปเผลอไปตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะเรานั้นไม่มีสติขาดสติอยู่ตลอดเวลามีสติบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะนั่นการขอเข้ามาซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีไหมครับว่าไม่มีอะไรติดกันไม่เป็นหนี้กันนะพูดง่ายยิ่งอยู่กันเหมือนอยู่กันในบ้านเนี่ยเหมือนสามีภรรยาพ่อกับลูกแม่กับลูกบางครั้งมันก็ขาดสติพ่อแม่สั่งสอนทีแล้วก็เถียงไม่ออกมาทางวาจาก็เถียงในใจไม่เห็นด้วยตำหนิติเตียนผู้มีพระคุณก็เป็นบาปก็เป็นความแปลกเปื้อนอยู่ในใจของเราของเรานี่ไม่มีใครเห็นเรารู้ด้วยตัวของเราเองบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เปื้อนนั่นก็ต้องมานั่งสงบจิตภาวนานี่แหละก็จะเห็นตรงไหนมันเปื้อนกายกรรมมันเปื้อนวจีกรรมมโนกรรมมันเปื้อนเข้าไปชำระล้างซะถึงแม้ว่ามันไม่บริสุทธิ์ปุดผ่องก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเสียเลยหนักก็จะเป็นเบาฉะนั้นบุญกับบาปไม่ใช่มันลบล้างกันได้บุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปความดีก็ส่วนความดีความไม่ดีก็อยู่ของส่วนความ

ไม่ดีบางคนบอกฉันทำดีมาโดยตลอดแต่ว่าฉันทำผิดแล้วทำไมความดีของฉันที่ทำไว้มันไม่ช่วยอะไรเลยหรือพูดง่ายๆถ้าดีมากไม่ดีน้อยมันก็จะไม่เกิดผลอะไรที่มันหนักหนาสากันแล้วการที่ระยะผ่านไปแค่นั้นแหละแต่ถ้ามันทำดีน้อยทำบาปไปมากนะเราก็จะอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีนานหน่อยก็พูดง่ายเสวยสุขกับเสวยทุกข์นั่นแหละทำไว้ดีมากก็เสวยสุขมากนานปีนานภพนานชาติทำดีไว้น้อยทำไม่ดีไว้มากมันก็ไปเสวยความทุกข์นานมากมันก็ไม่เหมือนกันนั่นแหละดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ไม่ต้องพูดกันมากคำสองคำก็บรรลุธรรมแต่สมัยนี้ก็ต้องอาศัยการจ้ำจี้จ้ำใจย้ำแล้วย้ำอีกยัดเยียดให้แล้วให้อีกตั้งใจรับไม่รับก็ต้องรับแล้วรู้ไหมบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้แต่ถามว่าได้ไหมก็ได้ก็ได้รับฟังแต่มันอยู่ในใจหรือเปล่ามันเป็นสัญญาความจำได้ไหมรู้หรือเปล่าเหมือนกับเราสวดมนต์ไม่เป็นเนี่ยจำไม่ได้หรอกต้องกลางตำราว่าเราสวดไปทุกวันเกิดความชำนิชำนาญมันก็ไม่ต้องดูตำราแล้วมันก็รู้อยู่ในใจของเราหลับตาก็มองเห็นแล้วว่าจะต้องสวดอะไรไม่ต้องไปนึกว่าจะต้องอะไรต่ออิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธมันก็ไปตามสัญญาความจำได้หมายรู้ความทรงจำฉันเราทำความดีไว้เรื่อยๆมันก็จะส่งแต่ความดีไว้ในใจคนเราถ้ามีความดีแล้วเนี่ยเมตตามันก็จะเกิดนะมองอะไรก็มีแต่ความสงสารไปหมดเห็นอกเห็นใจกันแต่ถ้าคนทำกรรมไว้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเอารัดเอาเปรียบไม่รู้จักการให้ไม่รู้จักการเสียสละดังนั้นผู้ให้เป็นผู้ที่มีความสุขให้แล้วเกิดความสุขดังนั้นต้องฝึกเป็นคนที่ให้ได้ไม่จำเป็นจะต้องให้ทรัพย์สินเงินทองแล้วหรอกให้อภัยใครมาทำอะไรให้เราก็ต้องให้อภัยเขาฉะนั้นก็ต้องระวังก็ต้องฝึกสติก็คือตัวรู้นั่นแหละรู้ว่าทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรก็ระมัดระวังระแวกระวังทำอะไรอย่าเผลอสติอย่าขาดสติไม่ต้องภาวนาพุทโธนี่แหละขาดสติเผลอสติก็จิตก็แวบออกไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้อ้าวพอรู้อีกทีก็ดึงเข้ามาอยู่กับการภาวนาพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเนี่ยภาวนาเรื่อยไปจนมันสู่ความสงบมันก็ไม่มีอะไรก็มีแต่ความเยือกความเย็นนั่นแหละฉะนั้นความสุขอะไรก็ไม่เหมือนกับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตสุขอันนี้มันไม่เจือปนอะไรทั้งสิ้นไม่มีอมิตรนิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งของไม่ต้องวัตถุอะไรทั้งสิ้นนะอาศัยแค่ธรรมจิตธรรมใจให้เกิดความสงบเท่านั้นแล้วมันเกิดความสุขเมื่อมีความสุขแล้วก็จะมีปีติเอิบอิ่มผิวหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้นิ้วคิ้วขมวดมองอะไรก็เป็นสิ่งสวยงามไปหมดเลยฉะนั้นเรา
อยู่กับโลกมันก็มีแง่ดีและแง่ไม่ดีนั่นแหละแต่ถึงที่เขาบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจนั่นแหละฉะนั้นเราก็ต้องตั้งป้อมตั้งสติอย่าไปหลงเชื่ออะไรสิ่งที่มันงมงายอย่างที่ธรรมาว่าศรัทธาแล้วต้องเกิดปัญญาฉะนั้นคนที่ไม่ฉลาดจะต้องตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดฉลาดในการจะโน้มน้าวจิตใจหลอกล่อเราก็คือเอาเหยื่อมาล่อเรานั่นแหละเหมือนคอนเซ็นเตอร์ปัจจุบันเนี่ยเอาเหยื่อมาล่อเรามาหลอกมาลวงเราเนี่ยเราไม่รู้เท่าทันเกิดความโลภความอยากขึ้นมาก็ไปหลงเชื่อก็เป็นเหยื่อเขาอันนี้เป็นเรื่องของโลกนะโลกกับธรรม8ประการมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญนะมีลาภมียศสรรเสริญสุขทุกข์นี่แหละมันเป็นสิ่งเหล่านี้แหละอยู่กับเรานี่แหละฉะนั้นก็ไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับมันอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดบางครั้งเราไปบังคับมันจะไปควบคุมอะไรมันไม่ได้หรอกมันก็ไปตามวาระสัตว์โลกจงเป็นไปตามกรรมของแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ต้องหมั่นนะสร้างไปคุณงามความดีนะก็มาวัดได้ระดับการประพฤติปฏิบัติไปแล้วก็เอาไปใช้ต่อเอาไปสืบสานต่อให้มันอยู่กับกายกับใจของเราคุณธรรมมันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเราไม่ใฝ่ฟ้าหาสิ่งที่ดีมันก็จะหลงไปกับวัตถุสิ่งของเราก็จะวิ่งไปกระตามโลกตามกระแสโลกนะโลกไม่มีความหยุดนิ่งหยุดนิ่งชีวิตเราก็ไม่มีการหยุดนิ่งชีวิตเราก็เวียนไปเรื่อยนะเกิดแก่เจ็บตายเวียนกันไปเวียนเกิดเวียนแก่เวียนเจ็บเวียนตายแต่ถามว่าจะเวียนมาเป็นมนุษย์อีกรอบนึงหรือเปล่านี้มันก็อยู่ในชาติปัจจุบันของเราเนี่ยที่จะกระทำไว้ยังไงมันก็เวียนอยู่แหละโยมวัฏสงสารปฏิจจสมุปบาทวงเวียนวงรอบก็อาศัยการเวลานั่นแหละที่มันเวียนชีวิตเราผ่านไปชีวิตเราก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นแหละเมื่อหมดลมเข้าหมดลมออกความเป็นมนุษย์มันก็ไม่มีก็เป็นดังท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์เอาไปเผาเผาเสร็จแล้วเอาไปฝังเอาไปทิ้งความเป็นมนุษย์ของเราอยู่ตรงไหนมันหมดไปสิ้นไปแล้วเหลือไว้แต่ความทรงจำเบื้องหลังลูกหลานก็ทรงจำไว้เหมือนหลวงพ่อสนองเนี่ยก็ทิ้งความทรงจำไว้พวกเราแล้ว13ปีแล้วนานไปนานไปมันก็ละก็เลือนก็หลงกันไปต่างคนต่างมีหน้าที่ใหม่ๆก็จะมีคนมากมายมาเลือกนึกถึงพอนานไปนานไปก็เจือจางไปก็เป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นใครมีเวลาก็มาใครไม่มีเวลาก็ไม่ว่ากันก็ถือว่ายังเคารพรักศรัทธาครูบาอาจารย์ของเราอยู่ก็เป็นเรื่องรูปธรรมนามธรรมนะมันก็ต้องอาศัยรูปธรรมซะก่อนเป็นเรื่องเป็นร่างเป็นรูปเป็นร่างก่อนต่อไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของนามธรรมเรื่องของจิตนั่นแหละมันเป็นปกติธรรมดาทั้งนั้นแหละแต่ถึงเวลาแล้วเราก็ต้องทำทำให้คนรุ่นหลังรุ่นหลังที่เคยไม่เคยได้สัมผัสกับครูบาอาจารย์ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็จะได้ฟังแค่ธรรมะเสียงท่านหรือได้เห็นรูปแต่ไม่เคยได้สัมผัส
ัวตนที่แท้จริงของท่านตอนที่ท่านมีสังขารร่างกายอยู่ฉะนั้นถ้าเราอยากใครที่จะให้ใครทรงจำเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีๆฉะนั้นการทรงจำมันก็มีทั้งสองอย่างทรงจำในสิ่งที่ไม่ดีมันก็จำเหมือนกันแหละทรงจำฝังใจในสิ่งที่ไม่ดีและดีก็อยู่ในใจของเราถ้าฝังใจในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เกิดความไม่สบายใจแต่ฝังใจในสิ่งที่ดีๆมันก็เกิดความปิติใจว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานั้นสร้างคุณงามความดีไว้ให้เราเป็นแนวทางไว้ให้พวกเราสร้างสถานที่ไว้ให้พวกเรานั่งให้เราใช้ถ้าไม่มีท่านเนี่ยสถานที่แห่งนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นอาศัยความเสียสละของท่านนำพวกเราคนรุ่นหลังๆพัฒนาจากวัดล้างที่มีที่ไม่กี่ไร่มาทำให้เป็นป่าเป็นที่ร่มรื่นนะพวกเราได้มาใช้อันนี้คือเป็นมรดกธรรมของท่านเท่านั้นแหละท่านก็คือปฐมหรือองค์แรกของวัดสังฆทานที่ได้มาพัฒนานำพวกเราตั้งแต่พระใหม่จนปัจจุบันก็เป็นครูบาอาจารย์ไปแล้วตั้งแต่ทายกทายิกาคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวปัจจุบันก็ล่วงโรยกันไปแล้วถ้าปัจจุบันนี้คนรุ่นเก่าก็ไม่มีแล้วหมดไปแล้วก็มีแต่พวกเรารุ่นใหม่เท่านั้นแหละแต่มันไม่ซึ้งตึงใจเท่ากับสมัยที่เรานั้นได้เคยมาพัฒนาสถานที่แห่งนี้ต้นไม้แห่งนี้สมัยก่อนก็เป็นท้องร่องไม่มีอะไรซื้อแล้วก็ขยายที่แล้วก็ถมเสร็จแล้วก็ปลูกต้นไม้สมัยยังจำได้ต้นพวกเนี้ยมันยังแค่นิ้วก้อยเราเป็นคนช่วยปลูกช่วยพัฒนาญาติโยมช่วยกันถมทรายญาติโยมช่วยกันปลูกต้นหนอนมันก็เกิดความดีใจที่ว่าครูบาอาจารย์ทำแล้วคนรุ่นหลังได้มาใช้ไม่ใช่ทำแล้วไม่มีใครมาใช้ให้เกิดประโยชน์เลยก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์จะลงทุนไปเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองก็ดำริให้เป็นวัดที่สงบวัดที่เป็นธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติโดยไม่ต้องไปแสวงหาในป่าที่ไหนหรอกเอาตรงนี้แหละเป็นป่าเพราะไม่ต้องใช้เวลามากมาย 4-5 ชั่วโมงไปเข้าป่าเอาตรงนี้แหละให้เป็นที่ร่มรื่นฝนตกก็เปียกฝนตกก็หลบก็ตามธรรมชาติเท่านั้นแดดร้อนก็ร้อนใช่ไหมจะไปเรียกร้องเอาอะไรถ้าอยู่ป่าแต่นี่ก็พัฒนาขึ้นมาให้มีความสะดวกสบายมีพัดลมสบายให้มันสบายกายสบายใจแต่ใจจริงแล้วอยากให้โยมได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆไม่มีอะไรปรุงแต่งเราจะเรียนรู้ว่าลำบากกายมันเป็นยังไงลำบากใจเป็นยังไงทุกข์มันเป็นอย่างไรฉะนั้นทุดงเนี่ยมันทำให้เราอยู่ยังไงขัดเกลายังไงใช่ไหมหลวงพ่อสนองก็เลยไม่ต้องสร้างศาลาเอามันธรรมชาตินี่แหละเพราะเราอยู่กับความสะดวกสบายกันมาโดยตลอดลองมาฝึกจิตมันจะได้ยอมรับเมื่อเราฝึกหัดนี้เราจะอยู่ตรงไหนก็ได้สบายก็ได้ไม่สบายก็ได้นั่งกับดินนั่งกับทรายก็ได้ถ้าเหมือนพระเข้าป่าจะไปสบายตรงไหนล่ะโยมถ้าไปหาที่เรียบจะกลางกดกลางอะไรมันจะสบายไหมล่ะบางที่ก็เจอก้อนหินเจอกิ่งไม้อะไร
ถามมันนอนได้ไหมมันก็นอนได้มันก็หลับได้เหมือนกันเพราะเราไม่ได้ไปปรุงแต่งว่าจะต้องอย่างนั้นต้องนี้ใช่ไหมถ้าใจยอมรับแล้วทุกอย่างไม่มีปัญหาไม่มีข้อแม้ฉะนั้นโยมทุกคนเข้ามาว่าสังฆทานคือยอมรับไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อเรียกร้องก็ยอมรับถ้าทุกคนไม่ยอมรับจะไม่เรียกร้องให้ทานอนุธรรมนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเขาทำไว้อย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วครูบาอาจารย์วางรากฐานไว้แต่แรกแล้วใช่ไหมมีระเบียบแบบแผนให้พวกเราเดินตามอยู่แล้วฉะนั้นใครจะมาปกครองก็สบายไม่ต้องปากเปียกปากแฉะไม่ต้องไปพูดอะไรกันมากโยมาก็เห็นเขาทำยังไงก็ทำอย่างนั้นมันก็จบหมดปัญหาไปถ้าเป็นที่เราไปอยู่แล้วเราไม่ได้รับความสะดวกสบายเราก็ต้องโวยวายแล้วนะแต่นี่ไม่ใช่นี่เรามาฝึกมาขัดมาเกามาเรียนรู้ความเป็นจริงมาเรียนรู้เรื่องความทุกข์ทุกกายทุกใจเนี่ยแหละจะทำยังไงดังนั้นวันนี้เป็นวันครบรอบการละสังขารมรณการของหลวงพ่อสนองที่ท่านมีคุณูปการต่อวัดสังฆทานเป็นผู้ริเริ่มแนวทางประพฤติปฏิบัติตั้งแต่วัดนี้ไม่มีอะไรเป็นวัดล้างตั้งแต่ที่ดินไม่ถึงไร่ปัจจุบันนี้พัฒนามาเป็นที่รู้จักเป็นวัดกรรมฐานเป็นวัดวิปัสสนากรรมฐานแต่ไม่ได้ลงทะเบียนว่าเป็นวัดวิปัสสนากรรมฐานไม่จำเป็นอันนั้นเป็นแค่ชื่อว่าสำนักวิปัสสนากรรมฐานแต่ไม่มีใครไปปฏิบัติมันก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์ไอ้นี่ไม่ต้องปิดป้ายแล้วก็ไม่ต้องมาเขียนว่าวัดป่าเข้ามาก็รู้ว่ามันเป็นป่าอยู่แล้วป่าธรรมชาตินะโยมนะไม่ใช่ป่าเถื่อนนะเข้าใจเรียกคำว่าป่านี่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นที่สงบสงัดเราก็เรียกป่าได้เพราะมันองค์ประกอบมันคืออะไรมันมีต้นไม้ต้นไม้สำคัญที่สุดมันมีความเขียวมองไปทางไหนก็มีความเขียวโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยมันก็เขียวมันก็มีความสบายใจเข้ามาแล้วก็ร่มรื่นใจเป็นรมณียสถานแห่งหนึ่งในจังหวัดนนท์ดังนั้นเมื่อถึงคราวครบวันละสังขารจากท่านจากพวกเราไปแล้วเราก็มาแสดงความกตัญญูมาทำบุญให้ท่านจะถามว่าท่านจะรับหรือเปล่าท่านก็คงไม่รับหรอกเพราะท่านมีบุญมากแล้วแต่เราทำไมต้องทำเมื่อเราทำแล้วเมื่อเราตั้งใจทำบุญแล้วมันก็เป็นบุญแก่ใครแก่ตัวเรานั่นแหละก็ทำให้ตัวเราเองนะแต่เป็นการแสดงออกเป็นรูปธรรมให้คนเห็นว่าเรานั้นมีความเคารพศรัทธาลึกนึกระลึกนึกถึงคุณของท่านถ้าไม่มีท่านเป็นผู้ริเริ่มบากบั่นท่านมาอยู่ไม่ใช่สบายนะโยมอยู่ไม่มีอะไรที่จะเกิดความสบายอยู่หลังศาลาหลวงพ่อโตเล็กๆก็มีนักลงนักเลงมาลองมาขับมาไล่ท่านแต่ท่านก็ทนอดทนไม่ท้อแท้ท้อถอยเพราะท่านมองเห็นแล้วว่าต่อไปอนาคตว่าสังฆทานก็เป็นที่ศูนย์รวมแห่งการประพฤติปฏิบัติญาติโยมก็ได้มาใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์เมื่อใครเข้ามาแล้วก็ทำแต่ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านมันได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะจะประโยชน์ตนอย่างเดียวก็ไม่ได้
ประโยชน์ท่านก็คือ

0: และเอื้ออำนวยร่วมไม้ร่วมมือกันทำกิจกรรมกิจวัตรที่เขาตั้งขึ้นมาฉะนั้นอาตมาก็อนุโมทนาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เข้ามาแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วก็หลบหลบอู้อู้ก็คงไม่มีมีก็ส่วนน้อยเพราะทุกคนตั้งใจมาฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้มาร่วมกันขอขมาลาโทษต่อพระรัตนตรัยก็มีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ก็คือพระสงฆ์ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราทุกองค์ทุกท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ของเรามันจะได้ประโยชน์ทั้ง3ประการบุญใดกุศลใดที่พวกเราทั้งหลายได้กระทําแล้วบุญกุศลนั้นก็ขอให้มีเป็นตบะเป็นปรวะปัจจัยผมนําให้พวกเรานั้นมีแต่ความสุขกายสบายใจปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพข้อสังเกตจะได้หมดไปสิ้นไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอาจารยานุภาพให้เรานั้นมีความสุขกายสบายใจตลอดกาลทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ
1: แรงตัณหาพาพินาศในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังดำรงพระชนชีพอยู่อุบาสกคนหนึ่งชื่อมหาการรักษาอุโบสถศีลฟังธรรมเป็นประจำทุกวันไม่เคยขาดต่อมาวันหนึ่งพวกโจรได้ย่องเบาขึ้นบ้านคนอื่นขโมยของในบ้านเขาแล้วถูกตามจับตัวหนีมาทางที่มหาการกำลังฟังธรรมอยู่เกรงว่าจะหนีไม่รอดจึงหาอุบายเอาตัวรอดทิ้งของที่ขโมยมาไว้ข้างๆมหาการแล้วหนีไปฝ่ายเจ้าของทรัพย์สินติดตามมาติดๆเห็นของวางอยู่ข้างๆมหาการจึงช่วยกันจับเขาแม้เขาจะบอกว่าเราไม่เกี่ยวข้องแต่หลักฐานอยู่กับตัวจึงไม่มีทางปฏิเสธชวนเชื่อได้ถูกทุบตีจนร่างแหลกเหลวแล้วทิ้งไว้เยี่ยงศพไร้ญาติแล้วก็ไปไม่นานภิกษุและสามเณรเดินทางมาบริเวณนั้นแต่เช้าตรู่พบซากศพของมหาการเข้าจึงสนทนากันว่าตายจริงอุบาสกมหาการถูกคนตีตายไม่เหมาะเลยเพราะเห็นแกได้รักษาศีลฟังธรรมทุกวันน่าเวทนาแกจริงๆครั้นแล้วจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและทูลถามถึงเหตุนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมหาการถึงแก่ความตายไม่เหมาะสมในชาตินี้แต่ในอดีตชาติเขาเคยทำบาปกรรมที่เหมาะสมแก่ความตายครั้งนี้ครั้นแล้วพระองค์จึงทรงเล่ากรรมเก่าของมหาการให้ภิกษุเหล่านั้นฟังในอดีตการอันไกลโพ้นราชภัฏคนหนึ่งถูกแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณปากทางเข้าดงใหญ่แห่งหนึ่งต่อมาภายหลังได้เริ่มเรียกเก็บเงินชาวบ้านที่มีความประสงค์ผ่านดงใหญ่แห่งนั้นทั้งไปและมาวันหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งได้พาภรรยาสาวรูปร่างหน้าตาสวยมากของตนขึ้นยานพาหนะเดินทางมาถึงบริเวณแห่งนั้นเป็นเวลาช่วงเย็นแล้วได้พบกับราชภัฏจึงขอร้องให้พาไปส่งพ้นเขตป่าดงราชภัฏเห็นภรรยาของเขาเข้าเกิดอกุศลจิตคิดอยากได้มาเป็นภรรยาของตนจึงแซงบอกว่า
2: เวลานี้ใกล้จะค่ำแล้วท่านอย่าเดินทางต่อไปเลยอันตรายมากคืนนี้พักค้างคืนที่นี่ ไว้พรุ่งนี้ค่อยเดินทางต่อจะพาไปส่งเองในที่สุดราชภัฏก็หาทางหลอกให้ทั้งสองสามีภรรยาพักค้างคืนที่นั่นหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วราชภัฏจึงวางแผนทำชั่วขึ้นในใจทันทีคือที่บ้านของราชภัฏมีอัญมณีราคาแพงเม็ดหนึ่งเขาให้คนนำไปซ่อนไว้ที่ยานพาหนะของอาคันตุกะแล้วพอถึงเวลาใกล้สว่างก็ทำเป็นถูกโจรขึ้นบ้านและได้ขโมยอัญมณีไปแล้วจึงสั่งกำชับทุกคนว่าผู้คนที่อยู่ณที่นี้อย่าเพิ่งขยับตัวไปไหนกันโจรคงหนีไปได้ไม่ไกลแน่ช่วยกันค้นหาหน่อยในที่สุดก็ค้นพบอัญมณีเม็ดนั้นที่ยานพาหนะของอาคันตุกะซึ่งตนได้ซ่อนไว้เองและขู่ว่าเราต้อนรับท่านทั้งสองเป็นอย่างดีแต่กลับมาลักทรัพย์สินของเราไปช่างชั่วช้านักพร้อมกับสั่งให้คนจับสองสามีภรรยาไว้ทุบตีสามีจนตายและยึดภรรยามาเป็นภรรยาของตัวเองเขาใช้ชีวิตอยู่จนสิ้นอายุจึงตายและต้องหมกไหม้ในมหานรกอเวจีนานแสนนานเศษกรรมชั่วของเขาทำให้เขาต้องถูกทุบตีจนตายอย่างนี้100ชาติและชาติสุดท้ายเกิดมาเป็นมหากาลแม้เขาจะมีชีวิตฝากใฝ่ในการรักษาศีลฟังธรรมอย่างต่อเนื่องก็ตามผลกรรมชั่วก็ยังสามารถส่งกรรมให้เขาถูกทุบตีจนเสียชีวิตสาสมแก่กรรมชั่วที่เขาทำไว้แล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น

โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสารอันนี้มานานนับไม่ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ถ้า70 80ก็ใกล้ค่ำแล้วชีวิตของคนเราก็เป็นอย่างนั้นหมุนเวียนเงินแล้วเราก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคนเราไม่ใช่เกิดชาติเดียวเท่านี้นะชาติเรานี่นับไม่ถ้วนเพราะมันเกิดซะจนเป็นสันตมันเกิดซะจนเป็นโมหะไอ้การที่เราเกิดบ่อยๆเนี่ยเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเนี่ยเกิดซะจนจำชาติไม่ได้เกิดซะจนจำอารมณ์ตัวเองไม่ได้เพราะมันมีโมหะเข้ามาปิดบังเพราะมันเกิดซะจนเราจำชาติไม่ได้คนที่จะจำชาติตัวเองได้นั่นคือการทำสมาธิทำสมาธิให้จิตใจของเราเนี่ยว่างสว่างให้เป็นองค์อารมณ์ของฌานเนี่ยสามารถจะระลึกชาติได้ว่าเรามาจากไหนเราจะไปไหนแต่ถ้าเราทำจิตใจไม่มีสมาธิเนี่ยไม่มีความว่างเลยเนี่ยพวกเราก็เป็นโมหะอย่างนี้เนี่ยก็สงสัยในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่รู้ว่าเรามาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเราก็ยังไม่เชื่อมั่นว่าชาติหน้าชาตินี้เป็นอย่างไรชาตินี้รู้ว่าเรามาเป็นมนุษย์แต่เราไม่รู้ว่าเรามาจากไหนอันนี้เพราะเรามันมีโมหะปิดบังใจพวกเราจึงไม่เชื่อเลยว่าชาติที่แล้วเราเป็นอะไรแต่ชาติหน้าเราจะไปเป็นอะไรฉะนั้นเราจะต้องพยายามทำความรู้ความเข้าใจทำความย่ำยีเนี่ยให้จิตใจของเราเนี่ยสงบให้ได้เราจะได้ระลึกกรรมของเราได้ระลึกกุศลของเราได้จะได้เห็นชาติภพทั้งหลายเนี่ยเราจะได้ละกรรมที่ไม่ดีออกไปฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราจะต้องศึกษาและปฏิบัติกันเพื่อจะได้ทำจิตใจของเราให้เข้าถึงมรรคถึงผลเราจะได้รู้ได้เห็นได้เรื่องของบุญบาปสวรรค์นิพพานเรื่องของพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องค้นคว้าทุกคนจะต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความให้แจ้งใจของเราให้ได้ถ้าตราบใดเรายังไม่แจ้งใจเราก็ต้องมีความเพียรเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมให้มันสิ้นสงสัยแล้วเราจะได้สบายใจได้นอนตายตาหลับทุกคนเราหนีความตายไม่พ้นสักคนเดียวแต่ว่าสักเวลาใดถึงเวลานั้นที่เขาให้เรามาฉะนั้นคนเราสมัยนี้ยิ่งไม่เข้าวัดเข้าวายิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่ก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยหลงไปมากขึ้นแล้วก็ไม่มีโอกาสจะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มีโอกาสจะมาทำความดีก็ยิ่งหลงตัวเองมากขึ้นฉะนั้นถึงวันเกิดของเราก็ต้องนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายด้วยว่าจะต้องให้ผลกับเราในแน่นอนในเมื่อมีเกิดก็ต้องมีแก่ในเมื่อมีแก่ก็ต้องมีเจ็บมีตายถ้าตราบใดที่เรายังไม่เข้าถึงมรรคผลนิพพานก็จะต้องมีเกิดอีกก็จะต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะทุกข์อันนี้เองคนเราไม่มีหรอกที่ตายทีเดียวเกิดทีเดียวคนที่ว่าตายทีเดียวเกิดทีเดียวก็พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านนั่นเองแต่พวกเราที่ยังมีอวิชชาคือความหลงอยู่เนี่ยต้องเกิดต้องตายอีกนับชาติไม่ถ้วนพอเราได้ศึกษาเรื่องวิญญาณแล้วเรารู้ว่าวิญญาณเนี่ยมันเกิดมันเป็นสันตติมันยังเกิดอยู่ถ้าตามได้เรายังทำความโลภโกรธหลงไม่หมดต้องเกิดทุกคนถ้าใครยังมีความโกรธอยู่ยังต้องเกิดอีกใครยังมีความโลภอยู่ต้องเกิดอีกใครมีความหลงตัวตนสำคัญตัวตนผิดก็ยังต้องเกิดอีกแล้วก็ยังนับชาติตัวเองไม่ได้ว่าจะเกิดอีกเท่าไหร่หลักคำสอนพุทธศาสนานี่สอนให้พวกเราเนี่ยได้ศึกษาเรื่องใจให้มากเราจะได้เชื่อผลของการทำความดีของเราเชื่อกฎของกรรมที่เราได้เลือดเนื้อกายใจมาจากพ่อแม่เนี่ยเราจะเอามาทำบุญเอามาทำบุญให้พ่อแม่เราด้วยทำบุญให้ตัวเองด้วยถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้เราก็ไม่ได้เลยต่อไปนี้ถ้าโอกาสแล้วก็ไม่มีเลยในคราวนี้ฉะนั้นก่อนจะนอนเนี่ยเราก็ควรจะระลึกสิ่งที่ดีของเราไว้ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ฝากหวังชีวิตไว้ในความดีมาถึงพุทธศาสนาแล้วมีที่พึ่งทางใจแล้วต่อไปนี้เราจะ กาะยึดทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตจะมันตนมนต์นั่งสมาธิอบรมจิตของเราให้มันมากมากขึ้นถ้าเราไปย้อนไปดูคนที่เกิด

วันนี้แต่ไม่ได้อยู่ถึงวันนี้ก็เยอะเลยคนที่เกิดวันนี้แต่ไม่ได้อยู่ถึงวันนี้เขามากเพียงอายุ5ปี10ปี20ปี30ปี40ปีตายดับสิ้นไปหมดหลายร้อยหลายล้านคนเพราะอะไรเพราะอายุคนเรามันกำหนดไม่ได้ว่าจะอยู่ให้ถึงนั่นถึงนี่ทุกคนคิดว่าตัวเองจะต้องอยู่ถึง80 90ปีทุกคนแต่ว่าเราทำกรรมมาต่างกันฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทถึงวันนี้เราก็ต้องพยายามสร้างกุศลบารมีของพวกเราไว้ถึงว่าพื้นฐานของพวกคนไทยเราเนี่ยก็คือพื้นฐานจากเริ่มต้นกับการรู้จักเสียสละให้ทานตักบาตรทำบุญขั้นต่อไปคือการสวดมนต์รักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิไอ้ขั้นนั่งสมาธินี่สำหรับคนฉลาดแล้วโยมคนดอกบัวใกล้จะพ้นน้ำเป็นคนฉลาดนะคนที่ศึกษาเรื่องสมาธิของพุทธเจ้าเนี่ยไปศึกษาเรื่องหัวใจของพุทธศาสนาไปศึกษาเรื่องหัวใจของพระพุทธเจ้าไปศึกษาเรื่องธรรมะอันเป็นของละเอียดอ่อนเป็นของประเสริฐฉะนั้นการที่เราไปศึกษาเรื่องศีลสมาธิปฏิบัติธรรมนี่เป็นการศึกษาปรัชญาที่สูงกว่าปรัชญาอะไรในโลกเพราะปรัชญาอื่นเนี่ยมันศึกษาไว้เพื่อเป็นตำรับตำราเพื่อหาประโยชน์ใส่ตนเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ปรัชญาของธรรมะพุทธศาสนาเนี่ยเอาไว้เพื่อแก้ไขจิตตัวเองไม่ให้ทำบาปให้ทำแต่กุศลเป็นความรู้ที่สูงสุดคือการรู้จิตใจตัวเองนี่เองพวกเราไม่เรียนกันบ้างหรือเรื่องใจตัวเองถ้าเราอยากรู้ใจคนอื่นเราก็ต้องเรียนใจตัวเองสิวันนึงเนี่ยเราโกรธกี่ครั้งแล้วเราก็ทุกข์กี่ครั้งเราโลภกี่ครั้งเราเดือดร้อนกี่ครั้งเราหลงกี่ครั้งเราเดือดร้อนกี่ครั้งเราจะต้องรู้ใจของเราให้ได้การที่เราเรียนธรรมะของพุทธเจ้ารู้ใจตัวเองนั่นคือรู้ธรรมะนั่นคือรู้แก่นศาสนาพุทธคนที่ว่าเข้าวัดแล้วโกรธไม่เป็นนั่นเพราะอะไรเพราะเห็นใจตัวเองเห็นว่ามันโกรธไอ้คนที่โกรธไม่เลิกมันเพราะอะไรเพราะไม่เห็นใจตัวเองโกรธคนที่ทำอะไรให้ผิดพลาดไปนั้นไม่ทันอารมณ์ไม่ทันใจตัวเองการที่เรามาศึกษาศีลสมาธิเนี่ยมันมารู้เท่าทันจิตตัวเองเพราะเกิดจากการฝึกบ่อยๆฝึกจนรู้ทันใจตัวเองเห็นเขาด่าเขาว่าเขานินทาอะไรมันก็วางเฉยทำใจได้นั่นจึงจะเรียกว่าเข้าถึงแก่นเข้าถึงศาสนาสังคมทุกวันนี้น่าเป็นห่วงทุกคนเราเนี่ยอยู่ภายนอกในวุ่นวายมากแข่งแย่งชิงดีกันเบียดเบียนกันทุกคนไม่มีเมตตาต่อกันและอีกอย่างหนึ่งคือขาดพิจารณาคือคนขาดสมาธินั่นเองคือขาดธรรมะที่ใจนั่นเองจริงต้องเบียดเบียนกันต้องเอารัดเอาเปรียบกันทุกวิธีทางจะเป็นทำมาค้าขายอย่างใดทุกคนก็ไม่มีใครอยากขาดทุนทุกคนอยากได้กำไรจากคนอื่นแต่คนอื่นจะขาดทุนนั้นก็เรื่องของเขาบางทีกลับดีใจกับคนอื่นขาดทุนอีกด้วยขอให้ตนเองได้กำไรก็แล้วกันการทำงานทำการคนอื่นจะเดือดร้อนยังไงก็ตัวแต่ขอให้ตัวเองมียศมีตำแหน่งก็แล้วกันขอให้ตะเกียกตะกายขึ้นมาเหนือคนเข้าใจได้ความรู้สึกของคนทั่วโลกเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรที่จริงคนเราเนี่ยก็ต้องการความดีทุกคนต้องการความสุขทุกคนแต่ไม่มีใครยืดยื่นให้เราอะทุกคนอยากจะได้เป็นของตัวหมดแล้วเราจะหาที่ไหนแล้วความสุขพวกนี้ถ้าทุกคนขาดธรรมะทุกคนขาดการรู้จักความเมตตาต่อกันจึงว่าสังคมทุกวันนี้มีแต่คนกิเลสหนาที่คอยจะดิ้นรนเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกันฉะนั้นมีสังคมเดียวเท่านั้นที่จะช่วยกันได้คือสังคมธรรมะคนที่อยู่ในหลักธรรมะนี่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ดีมาเป็นญาติกันอย่างสนิทชิดเชื้อได้ก็จึงได้บอกว่าถือไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อถ้าเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาถือจะเป็นญาติเป็นเชื้อแต่ถ้าไม่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออยู่ในป่า
แสดงว่าคนเราเนี่ยที่จะให้ประโยชน์กันได้เนี่ยให้ความสนิทสนมหรือการเกื้อกูลกันได้เนี่ยเราจะต้องเป็นญาติกันทางธรรมถึงเราเป็นญาติกันทางโลกแต่เราก็ต้องปฏิบัติประพฤติตามกันเป็นญาติกันทางธรรมจึงจะสนิทสนมฉะนั้นหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจึงได้เป็นญาติกันทั่วโลกเลยไม่มีใครไม่มีคนไหนเลยที่เกิดมาเลยจะไม่เป็นญาติกันพุทธเจ้าท่านบอกอนนท์บอกเอาอนนท์มางั้นที่ตายของเรานี้เลี่ยงไม่พ้นเลยเอาเข็มไปจี้ตรงไหนไปทิ่มตรงไหนในแผ่นดินเนี่ยเป็นที่ตายของเรามาหมดแล้วบอกคนที่เกิดกันมาในพุทธศาสนาเกิดมาในโลกเนี่ยคนที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่คนไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องคนไม่เคยเป็นญาติกันมาไม่มีเลยในโลกนี้พุทธเจ้าท่านระลึกชาติได้โดยไม่มีประมาณพระอรหันต์เนี่ยระลึกได้แค่อสงไขยเดียวแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยระลึกชาติจนไม่มีประมาณอยากจะดูเท่าไหร่ก็ดูไปเถอะเหมือนดูหนังที่มันเหมือนดูหนังดูวิดีโอที่มีอยู่ตลอดเวลาเปิดเมื่อไรก็รู้เมื่อนั้นถ้าไม่เปิดก็ปิดพระพุทธเจ้าต้องการจะรู้จักชาติใครพุทธเจ้าก็เหมือนเปิดวิดีโอดูเปิดปุ๊บก็ติดเห็นเป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าพระองค์ไม่ต้องการดูพระองค์ก็ปิดสวิตช์ก็ไม่เห็นมีแต่ความสว่างฉะนั้นการระลึกชาติของพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีประมาณจึงท่านได้เห็นว่าทุกคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเวียนว่ายตายเกิดอย่างมากมายจนเลี่ยงที่ตายตัวเองไม่พ้นแต่คนก็ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ก็ยังหลงอยู่นั่นแหละยังไม่สำนึกเลยว่าเราจะต้องตายอีกหรือจะต้องเกิดอีกถือว่าตายมาแล้วเกิดมาแล้วแล้วท่านก็เลยบอกว่าให้เรามีหลักธรรมคือคุ้มครองกันใช่คือให้มีเมตตาต่อกันไม่คิดจะเบียดเบียนกันถือว่าทุกคนเราเนี่ยเกิดมาเป็นญาติกันทั้งนั้นญาติทั้งทางโลกญาติทั้งทางธรรมเพราะว่าเป็นมนุษย์นี่เกิดมาเลยเป็นญาติกันทั้งหมดเป็นสัตว์ที่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทุกคนถือเราจะคิดจริงดีจริงเด่นเอาเปรียบเอารัดกันพวกเราก็หนีความตายไม่พ้นพวกเราก็หนีความทุกข์ไม่พ้นดังนั้นเราจึงแผ่ส่วนกุศลกันเอาบุญกุศลให้กันดีกว่าอย่าเบียดเบียนกันทางอิจฉาริษยากันเลยเมื่อเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็สิ้นสงสัยอ๋อพอเราปฏิบัติไปก็ค้นพบทุกอย่างที่พระพุทธเจ้ากล่าวหมดแต่ถ้าเราไม่ค้นนะถ้าเราไม่ปฏิบัติก็เหมือนเราไม่ได้ค้นพบให้ค้นคว้าแต่การที่เราไม่ได้ปฏิบัติตามนี่เท่ากับเราค้นคว้าหาความจริงไอ้กรรมไอ้เวรไอ้บุญบาปต่างๆเนี่ยเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดเมื่อรังอย่างนี้แล้วพุทธเจ้าจึงได้เชื่อมั่นว่าคนเราเป็นญาติกันทั้งหมดคือท่านหยุดการเบียดเบียนกันคือไม่ให้เบียดเบียนกันให้สามัคคีกันให้รักกันแล้วก็ให้ประพฤติปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่จะนำความสุขมาให้ตัวเองได้เวลาวันเกิดโยมทำอะไรเวลาวันเกิดโยมไปทำอะไรเวลาวันเกิดโยมก็ไปแต่เอาเหล้ามาฉลองวันเกิดเนาะแต่แม่ปวดท้องทับตายเลยแต่ลูกพอถึงวันเกิดแล้วเหล้าไปฉลองแม่ไปเต้นไปรำก็ไม่ใช่นะวันเกิดแม่เราก็จะต้องเข้ามาสวดมนต์นั่งสมาธิเราอุทิศตนให้วันหนึ่งถือวันนี้เป็นวันลำบากของพ่อแม่ทำความดีให้พ่อแม่สักวันหนึ่งแต่ก็เสียดายนะคนเรานะบางทีบางคนกว่าจะมารู้เรื่องพุทธศาสนาก็สายซะแล้วน่าจะมาปฏิพฤติปฏิบัติตั้งแต่ที่เรายังไม่ได้รบโมโทสันอะไรมากๆพอมาทำใจแล้วมันทำง่ายเรามาปล่อยให้ลบโมโทสันเขาครอบงำซะจนเต็มหัวใจแล้วเนี่ยโหมานั่งเดี๋ยวก็คิดถึงคนโน้นนั่งแล้วก็คิดถึงคนนี้คิดห่วงบ้านห่วงเรือนมันไม่มีเวลาหยุดใจเลย
ตอนนี้ยิ่งเราไม่มีสมาธิก็ยิ่งมีแต่ความคิดแต่โชคดีเลยที่โยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่มาหาหลักความสงบได้เราก็จะได้รู้ดีตามที่เราได้ปฏิบัติกันมาเข้าใจว่าทุกคนก็พร้อมแล้วที่จะเป็นนักบุญที่จะเป็นนักปฏิบัติที่จะคิดสร้างความดีให้แก่ตนเองแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่พ่อแม่เราเรียกว่าเกิดมาแล้วเราก็โชคดีแล้วที่ไม่ได้มาเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายสมบูรณ์แล้วก็มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเราก็จะเอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของเราตลอดชีวิตแล้วเราก็จะได้พบความสุขในชีวิตของเราตลอดไปความทุกข์ที่มีอยู่นั้นเป็นความทุกข์เพียงเปลือกนอกแต่ถ้าเราได้เจอธรรมะคำสอนพุทธเจ้านั้นจะเป็นความสุขคือแก่นใจก็จะนำผลประโยชน์มาให้แก่ชีวิตเราตลอดไปไม่รู้จักเสื่อมจักคลายเพราะเราได้ปีติในความดีที่เราได้ทำไว้ก็จะไม่เศร้าหมองใจเพราะบุญกุศลนั้นเป็นเครื่องทดแทนหรือเป็นเครื่องให้กำลังใจเราอย่างวันนี้ที่อาตมาได้ทำอะไรต่างๆนี่ก็เพื่อส่งเคราะห์กันเพื่อให้เป็นตัวอย่างกันจะได้ชักชวนกันมาทำความดีให้มากขึ้นคือสมัยพุทธเจ้าก็มีนะพุทธเจ้าท่านก็ยกย่องคนนะแต่พุทธเจ้าท่านไม่มีใบประกาศสมมติว่าโมคคัลลาภาษาริบุตรเนี่ยภาษาริบุตรพุทธเจ้าก็ยกย่องให้เป็นอักสาวกเบื้องขวาเป็นผู้เลิศในปัญญาพระโมคคัลลาพุทธเจ้าก็ยกย่องให้เป็นอักสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้เลิศในทางอิทธิฤทธิ์พระอนุนก็ยกย่องให้เป็นอุปถากแล้วก็ยกย่องกันตามลำดับมาอย่างกับอุบาสกบาติกาอย่างอนาบิณฑิกะเศรษฐีก็เป็นผู้เลิศในทัตถาเป็นมหาอุบาสกตัวอย่างนางวิสาขาก็เป็นผู้เลิศในทางมหาอุบาสิกาในศรัทธาท่านยกย่องเหมือนกันนะพุทธเจ้าท่านแต่งตั้งหมดทุกคนนะเอตคะในทางแสดงธรรมพิสดารบ้างอย่างท่านพระศิวรีเนี่ยพุทธเจ้ายกย่องในเลิศในการเป็นผู้มีลาภมากเนี่ยอย่างที่เรามาทำเนี่ยธรรมาก็ไปเห็นที่คือเห็นมาบ่อยๆแต่ว่าไม่ได้ทำปีนี้ก็คิดจะทำไปประชุมที่ไต้หวันมาก็ที่ไต้หวันเขายกย่องบาสกบาสิกากันเขาก็ทำบุญกันดีอีกอย่างเข้าวัดกันเก่งมากเลยเพราะเขามีสังคมเขาดีเขาเคร่งในเรื่องศาสนาของเขาต่อมาก็เลยอ๋อปีนี้ที่ให้เกียรตินิยมก็คือว่าให้เป็นตัวอย่างในการเข้าวัดกันคือเอารอบปีกันแต่ที่จริงทุกคนเนี่ยดีทุกคนนะโยมทุกคนก็สนใจศาสนาทุกคนก็ขยันทุกคนก็มาแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปยกให้ทุกคนได้ก็เลยเอาตัวอย่างที่คนไหนมาทำกันทั้งปีอย่างเงี้ยก็เป็นการยกย่องเพื่อให้เห็นว่าช่วยกันทำงานในศาสนาคือคนที่ยังไม่ได้ที่ดีๆเรายังไม่ได้ยกขึ้นมาก็มีเยอะแยะแต่บางคนบางทีก็ตั้งใจทำแต่บางทีมีอุปสรรคเช่นมีงานมีหน้าที่อย่างเงี้ยแต่เวลาถึงเวลาเสียสละก็เสียสละจริงๆแต่บางทีก็มาวัดไม่ได้บ่อยเพราะว่ามีงานมีหน้าที่มีภาระแต่ถ้าพูดกันจริงด้านจิตใจแล้วเขาก็ถึงวัดเขาก็เสียสละอย่างสูงทีนี้บางคนที่ตัวเปล่าๆมาวัดได้บ่อยมาทำงานให้กับศาสนาเลยเอาคุ้นเคยก็ยกย่องกันแต่ความเป็นจริงพวกญาติโยมทุกคนนะที่มานั่นก็คือรู้ตัวเองอยู่แล้วยกตัวเองอยู่แล้วโยมยกจิตยกใจตัวเองอยู่แล้วรู้แล้วว่าเราทำความดีเรายกตัวเองพ้นจากนรกนั่นแหละรู้ว่าเราไม่ทำบาปคนมีศีล5ก็ยกตัวเองอยู่แล้วคนมีศีล8ก็ยกตัวเองอยู่แล้ว
คนมีสมาธิก็ยกย่องตัวเองให้เลิศประเสริฐอยู่แล้วแต่ใครว่าไอ้การที่เราทำความดีเนี่ยเท่ากับประกาศในใจเราตัวเองว่าเราได้ทำความดีตลอดนั่นก็เป็นบุญกุศลที่เอาตนเองพ้นทุกข์อยู่แล้วถือใครจะไม่ยกย่องเราเราก็ประเสริฐอยู่แล้วเราก็สร้างของเราไว้พอแล้วเนี่ยไม่งั้นจะไปเสียใจนะโยมว่าไอ้หนูมาวัดด้วยหนูพ่อมายกแต่บางคนยกตัวเองดีอยู่แล้วทำถูกต้องอยู่แล้วถึงไม่ได้ใบอะไรก็เป็นคนดีอยู่แล้วเป็นคนขยันเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีสมาธิก็ถือว่านั่นแหละเข้าถึงพุทธศาสนาถูกต้องแล้วเดี๋ยวจะน้อยใจว่ามาวัดดูด้วยหลวงพ่อไม่ยกย่องสักทีที่จริงทุกคนดีอยู่แล้วยกตนเองให้พ้นจากฐานะที่เมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนไม่รู้จักวัดเมื่อก่อนไม่เคยนั่งสมาธิเมื่อก่อนกราบพระก็ไม่เป็นงกเงินมาวัดก็มากราบตัวเองไหว้พระก็ไม่เป็นสวดมนต์ก็ไม่เป็นอย่างนี้เป็นหมดแหละนั่นแหละพ้นแล้วเข้าใจเรื่องศีลธรรมได้มากแหละเป็นคนดีที่พุทธเจ้าทรงสรรเสริญอุบาสกอุบาสิกาใครไม่สรรเสริญพุทธเจ้าก็สรรเสริญคงไม่มีอะไรโยมวันนี้ก็ขอสรุปธรรมะไว้แต่เพียงเล็กน้อยเพื่อให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้ทำกิจที่สมควรต่อไปก็ธรรมะที่ธรรมาได้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติมาตลอดต้นจนถึงวันนี้ก็เป็นความดีใจที่ได้ทำมาก็ด้วยพลังจิตใจที่ทำมาขอให้บุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาตลอดนี้จงมาเกิดมีกับญาติโยมที่มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมในงานนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนจงมีความสุขความเจริญในชีวิตการงานหน้าที่ในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องบำบัดทุกข์บำรุงสุขทางใจและมีความเจริญในธรรมมาคำสอนพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญ

จริญสุขญาติโยมผู้มีศรัทธาทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่มาบำเพ็ญกุศลร่วมกันในวันนี้วันนี้ญาติโยมก็คงจะทราบดีว่าเป็นวันแสดงมุทิตาสักการะหรือว่าเนื่องจากวันเนื่องในวันเกิดคล้ายวันเกิดของอาตมาซึ่งเป็นวันที่ห้าความเกิดก็กลายเป็นอดีตมาถึง43ปีย่างคนโบราณก็นับตั้งแต่วันหนึ่งค่ำของเดือนห้าว่าเป็นต้นปีอาตมาก็เป็นคนเกิดต้นปีนามน้อยแต่วันเกิดนั้นโยมแม่บอกว่าเกิดจะแล้วก็ฝนตกบอกลูกเห็บมันตกมาก้อนโตๆ

ตอนนั้นยกไปอยู่ไปทำนาอยู่บ้านนอกบ้านกำลังขามุงจากขอไปมุงแปดไปอยู่ห้างนาไปอาศัยบ้านยมลงยมป้าอยู่ก็แบบชั่วคราวฝนมันตกมาตอนนั้นอยู่ไฟการอยู่ไฟของคนบ้านนอกเนี่ยไม่เหมือนอนามัยเขาเรียกว่าพวกโยมสมัยนี้คงจะไม่มีโอกาสได้อยู่ไฟแบบนั้นพอคลอดลูกเลยจะต้องอยู่ไฟอยู่ยังไงโยมคนตะก่อนทำไมจึงรู้จักพ่อแม่มากกว่าคนสมัยนี้เพราะว่าบทบาทของพ่อแม่เนี่ยมีมากสำหรับลูกเวลาท้องแม่เนี่ย เวลาแม่ท้องเนี่ย

มากสำหรับลูกเวลาท้องแม่เนี่ย เวลาแม่ท้องเนี่ยพ่อจะต้องเตรียมตัดฟืนตัดฟืนยาวประมาณเม็ดหนึ่งตัดไว้ต้นท่อนโตๆแล้วก็มาสุมรวมกันเวลาตั้งท้องก็สามีเตรียมตัดฟืนกองสุมรวมไว้กะว่าอยู่ไป15วันฟืนนี่จะไหม้ได้ถึง15วันที่จะย่างท้องแม่ที่ย่างท้องภรรยาต้องย่างท้องนะคนสมัยก่อนต้องย่างท้องไม่งั้นเขาเรียกว่ามดลูกไม่เข้าอู่ตามภาษาชาวบ้านพอตั้งท้องแล้วก็เตรียมตัดฟืนสมัยนี้คนเขาไม่รู้จักเพราะว่ามีอนามัยเสร็จแล้วก็พอคลอดเสร็จแล้วก็โยมพ่อเนี่ยจะเป็นคนประเภทที่รับผิดชอบสมบูรณ์พูดตามความจริงนะโยมนะโยมจะได้รู้ว่ามันเกิดกันยังไงคนเราเนี่ยอาตมาตอนนั้นก็อยากรู้ว่าเขาเกิดกันอย่างไรเวลาพี่สาวคลอดลูกก็แอบไปดูว่าเกิดอย่างไรเพราะไม่เคยเห็นเกิดก็พี่สาวก็ด่าจะมาแอบดูอะไรมันก็อยากจะดูบ้างสิมันเกิดยังไงแล้วก็พยายามที่จะไปดูว่ามันเกิดยังไงเพราะเราไม่เป็นเราไม่มีโอกาสเป็นผู้หญิงไม่มีโอกาสได้ทำเกิดกับเขาก็เลยอยากจะดูว่าวิธีเกิดมันเป็นยังไงมันก็ทุกข์ทรมานน่ากลัวเหมือนกันทรมานมากเลยเวลาเกิดเนี่ยเห็นที่คนจะคลอดเนี่ยอึดอัดมากแล้วทำทรมานที่สุดในการเกิดถึงเราจะไม่เห็นตอนเราเกิดก็แต่เราก็ไปแอบดูคนที่เขาเกิดก็รู้ว่ามันทรมานเสร็จแล้วก็พ่อก็ตัดฟืนแล้วก็เพื่อจะทำการอยู่ฝ่ายครบ15วันผู้หญิงคนไหนถ้าอยู่ฝ่ายไม่ครบก็เรียกว่าผอมแห้งแรงน้อยเลือดไม่ดีต้องอยู่ฝ่ายให้ครบถึง15วันบางแห่งอยู่เป็นเดือนอยู่ย่างฝ่ายจนตัวเหลืองผู้หญิงคนไหนอยู่ฝ่ายออกมาเนื้อเหลืองเลยเหมือนกับข้าวเตาอบนุ่งผ้าเตี่ยวชิ้นเดียวมีผ้าพันอกนิดเดียวเวลาอยู่ฝ่ายเหมือนใกล้คนนุ่งน้อยห่มน้อยพวกที่ไปอาบน้ำชายหาดนั่นแหละแต่ว่ามันไม่เป็นมันเป็นศีลมันเป็นแบบมันก็ไม่น่าเกลียดที่ว่าโดยไอ้เราไปดูคนที่เขาอาบน้ำตามชายหาดเราก็เห็นว่ามันทุเรศหรือว่ามันไม่ดีแต่ว่าถ้ามาดูคนที่อยู่ฝ่ายก็จะถือเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเสร็จแล้วตอนนี้ก็พอคลอดเสร็จแล้วสามีก็ต้องเอารกเนี่ยไปล้างไปย่ำจนสะอาดแล้วก็ฝังถ้าอยากจะให้ลูกเนี่ยไม่เที่ยวไปไหนก็ฝังใต้ตีนกระไดมันจะได้ไม่ไปเที่ยวไม่เกไปไหนมันห่วงบ้านไอ้คนไหนถูกรกฝังตีนกระไดนั่นไปไหนไม่รอดไปไหนก็กลับอยู่ที่บ้านตัวเองเป็นคนไม่เที่ยวไม่เกไปแต่อาตมาในสงสัยไม่ได้ฝังตีนกระไดจริงพอเกิดมาแล้วไม่อยากอยู่บ้านตัวเองอยากจะเที่ยวไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้มันไปเถอะตั้งแต่คารวาสมาก็อยากจะเที่ยวไปเรื่อยๆอยากจะรู้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเคยรู้ไม่อยากขังตัวเองไม่อยากถูกกักกันอยากอิสระภาพคือไม่อยากอยู่ในใต้อำนาจใครไม่อยากถูกกีดกันชอบเป็นคนมีอิสระเสรีในตัวก็เลยต้องเที่ยวไปเรื่อยๆจนมาสุดท้ายก็มาพบกับโยมนี่เองซึ่งไม่มีโอกาสจะอยู่บ้านตัวเองนานพูดถึงการอยู่ไปเขาก็เอาพอเกิดมาแล้วก็ขึ้นกระดานเขาขึ้นกระดาน2แผ่นหรือ3แผ่นผู้หญิงก็จะถูกย่างเขาก็ก่อไฟไว้หน้าท้องให้ไฟร้อนๆแล้วก็ใส่เรื่อย

0: เลยมาเจนกล่าวว่าให้ร้อนทองแล้วก็มิ้นทาใช้สมุนไพรก็มิ้นทาแต่แล้วก็เจนกว่าทองนั้นจะแห้งทองนั้นจะแห้งก็เป็นอันว่าทำงานทำการได้เขามีพิธีกรรมมีเยอะแยะเลยไม่สามารถจะเล่าให้โยมฟังได้เพราะว่าอาตมาก็จดจำไว้ได้จะไม่ลืมพระสิ่งพวกนี้หมอตำแยนี่จะต้องทำให้ทุกอย่างถ้าคนไหนไม่มีนมให้ลูกเขาก็ต้องมาประคบมียาสมุนไพรทำให้นมเกิดขึ้นมาเพื่อจะให้ลูกกินถ้ายังไม่ออกก็ต้องไปขยืมบ้านอื่นก่อนไปหาแม่ลูกอ่อนบ้านอื่นมาช่วยเลี้ยงลูกตัวเองก่อนเขาก็ช่วยกันแบบบ้านนอกอ่ะพอวันที่เกิดนั้นพอดีฝนมันตกลูกเห็บมันก็ตกโยมผู้หญิงก็ตีนไปเท้าไปแย่มันทะลุรังคามาแกก็ชักออกมาชักเท้าออกมาตกใจเป็นตัวไอ้อะไรเย็นๆน้ำแข็งมันตกมาจากบนฟ้าก้อนโตๆก็วันสุดท้ายก็ฝนตกแสดงว่าเดือนเมษายนนี่เป็นฤดูแรงแล้วก็ตอนฝนก็จะตกหนักก็เป็นลูกชายก็คิดว่าจะให้บวชเรียนสืบประยุพุทธศาสนาถ้าเป็นลูกหญิงก็ต้องการให้เป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีเพื่อสืบประเพณีตามมารดาคนสมัยก่อนก็มีเรื่องวัดกับบ้านในคู่กันอยู่ตลอดเวลาไม่มีการแยกกันไม่ออกเขาเรียกว่าแยกกันไม่ออกมีเรื่องอะไรก็ไปวัดวันพระ8ค่ำ15ค่ำจะมีลูกพอโตหน่อยก็ไปขวากพระให้เป็นลูกศิษย์วัดอาตมาก็ถูกขวากพระถูกขวากวัดมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ยังวิ่งไม่ได้พอวิ่งได้ก็ถูกขวากวัดมาเรื่อยๆเรียกว่าคนตะก่อนเนี่ยวัดกับบ้านไปมาคุกคีกันอยู่ตลอดเวลาการที่มีวัดจึงฝังจิตฝังใจเด็กสมัยก่อนให้คุ้นเคยกับวัดก็เลยเห็นว่าพุทธศาสนานี้เป็นที่พึ่งของเราได้แต่คนสมัยนี้ไม่ได้คิดว่าวัดเป็นที่พึ่งของเราได้ก็เลยห่างจากศาสนาก็เลยไม่รู้จักคำว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรก็เลยไม่เคยกลัวบาปบางคนก็สามารถทำการอกตัญญูเนรคุณพ่อคุณแม่ได้ตีพ่อตีแม่ด่าพ่อด่าแม่จนเกิดเดือดร้อนเพราะว่าไม่ได้สัมผัสอยู่กับวัดกับศาสนาการที่เราได้มาเกิดพบพ่อแม่ที่ดีแล้วก็พบครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วก็พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นลาภชีวิตอันหนึ่งที่เราจะมีโอกาสเนี่ยได้สร้างความดีของเราในชาตินี้การที่เกิดมาในชาตินี้เป็นโชคบุญวาสนาของทุกคนใครจะคิดยังไงก็สุดแล้วแต่เถอะถ้าพูดกันตามธรรมแล้วทุกคนก็มีบุญวาสนาที่เกิดมามีพ่อมีแม่มีพระพุทธศาสนาและมีโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเองอย่างมากเขาเรียกว่าจะไม่มืดไปถือว่าจะมืดมาก็จะสว่างไปหรือสว่างมาก็จะสว่างไปอนุภาพของศาสนาเนี่ยทำให้บุคคลนั้นไม่มืดมีความสว่างกระจ่างในใจตัวเองฉะนั้นเราก็มาลึกๆว่าวันเกิดเนี่ยก็คิดถึงพ่อแม่เราจะทำอะไรก็ต้องนึกว่าวันนี้เป็นวันทุกข์ยากของพ่อแม่เราจะไปสนุกเพหาอะไรก็ไม่ได้เราจะต้องทำบุญกุศลอุทิศให้แก่พ่อแม่เราเพื่อระลึกว่าท่านทุกข์ยากลำบากเลี้ยงเรามาจนโตนี้ก็เพราะบุญคุณของท่านเราก็จะต้องถือว่าวันนี้เป็นนิมิตเครื่องหมายที่เราจะระลึกถึงท่านและทำความดีการที่เราได้มาศึกษาธรรมะมาเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากต้นเหตุ ฉะนั้นบุคคลใดที่ว่าจะลืมพ่อลืมแม่ไปนั้นก็ให้มองดูตัวเองในปัจจุบันว่าเรามาได้อย่างไรเหมือนเรากินข้าวเมล็ดเนี้ยเรากินข้าวชามเนี้ยเราจะต้องนึกว่าไอ้เมล็ดข้าวนี่มาจากไหนมันมาจากไหนมันเป็นอะไรเป็นต้นเหตุถึงจะมาอยู่ในชามได้จึงจะทำให้เราอิ่มมีความสุขได้ถ้าเราจะสืบทอดมันมาจากนู่นเลยมาจากการปักการดำการไถการหว่านมาจากเกิดในทุ่งนานั่นเลยจึงจะมาเป็นข้าวที่อยู่ในชามนี้ได้การที่เรามาเป็นหญิงเป็นชายมีรูปร่างหน้าตาที่สมบูรณ์มารักตัวเองว่าตัวเองมีความสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ต้องนึกว่าเรามาจากไหนการที่เราไม่รู้จักบุญคุณเราก็คือการไม่ได้คิดถึงเหตุที่เกิดมานั่นเองว่าเรามาจากไหนแต่ท่านนึกโอ้เรามาจากท้องพ่อเรามาจากท้องแม่มาจากพ่อให้กำเนิดเรามาเราก็จะระลึกได้ว่าเราจะต้องทำความดีให้เพื่อท่านบ้างถ้าไม่ทำความดีให้ท่านแล้วเราจะทำให้ใครคนอื่นก็ไม่ได้ให้อะไรเรามาเลยคนอื่นไม่เคยอะไรให้อะไรเราเลยนอกจากมาเจอกันที่หลังแต่ว่าคนที่ให้เรามากที่สุดก็คือพ่อแม่เราทีนี้ต่อไปนี้เราก็จะต้องตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจประพฤติทำความดีเพื่อท่านความดีที่จะเอาติดตัวไปได้ที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ท่านได้นั่นคือศีลธรรมศีลธรรมเรามีแล้วหรือยังตอนนี้เรามีความดีแค่ไหนที่เราทำไว้อันนี้เนี่ยที่เราจะทำให้เกิดประโยชน์เป็นบุญกุศลตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ถ้าเราเป็นผู้ชายเราก็มีโอกาสจะบวชประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราเป็นผู้หญิงทำไงเป็นผู้หญิงก็มีโอกาสได้มีโอกาสที่จะบวชประพฤติปฏิบัติธรรมได้เหมือนกับผู้ชายดังที่โยมมาบวชกันเนี่ยที่โยมมาบวชนี่ก็เท่ากับเป็นผู้มีศีลธรรมและศีลธรรมอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะลดน้อยถอยกันไปโยมที่คิดว่าเอ้ยโยมไม่ได้บวชเป็นพระคงจะเอาบุญมากๆไปทดแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่ได้มั้งการเป็นลูกผู้หญิงก็สามารถจะทดแทนได้เหมือนกันถ้าบุคคลนั้นได้ศึกษาสมาธิทำจิตใจให้สงบสามารถเป็นพระได้เหมือนกันถ้าละบาปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญเพียรให้จิตใจของเราเนี่ยผ่องใสเบิกบานเข้าถึงฌานเนี่ยอย่างสมมติว่าเข้าถึงฌานอย่างเงี้ยเข้าถึงสมาธิเราก็สามารถจะรู้บุญรู้บาปแต่สามารถที่จะทำจิตตัวเองให้เป็นกุศลแล้วก็สามารถที่จะแบ่งบุญอันเนี้ยเป็นพลังให้แก่พ่อแม่ที่ตายที่ร่วงลับไปได้บางทีลูกผู้ชายทำบาปกินเหล้าเมายาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่สามารถจะทำจิตใจให้สงบได้ก็ช่วยพ่อแม่ไม่ได้แต่ลูกผู้หญิงบางคนรู้ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าระลึกได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นคนดีก็สามารถเอาศีลสมาธิอันเนี้ยเป็นพลังให้กับพ่อแม่ได้ฉะนั้นอย่าได้นึกว่าเราไม่มีความสำคัญการที่เกิดมาพบพุทธศาสนานั่นแหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐเหมือนกับทองคำเนี่ยเหมือนกับเพชรเหมือนกับทองคำเนี่ยผู้หญิงก็สามารถเป็นเจ้าของได้ผู้ชายก็สามารถเป็นเจ้าของได้ถ้าบุคคลนั้นมีสติมีปัญญาที่จะขวนขวายหามาเป็นเจ้าของทุกคนก็มีสิทธิ์การที่เข้ามาถึงพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ว่าหญิงว่าชายก็มีสิทธิ์เท่ากันทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกผู้หญิงที่ออกบวชเป็นภิกษุณีประพฤติปฏิบัติเป็นพระอรหันต์นี่เขามากมายจุดที่จะนับได้ก็เทียบคู่กันไปโดยการที่ทั้งสองฝ่ายก็มีคุณธรรมไม่ต่างกันฉะนั้นวันนี้มาเป็นวันเตือนใจเราว่าเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดแล้วเรารู้แล้วแล้วเราต่อไปนี้เราก็เริ่มอายุวัยเราก็เริ่มมากขึ้นไปแล้วเราก็จะต้องไปสู่ความแก่ไปสู่ความเจ็บความตาย ถึงเราจะทำความดีหรือไม่ทำมันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นวัยของเราจะต้องถอยเข้าไปทุกวันถ้าเป็นคนยังหนุ่มหน่อยก็เรียกว่าหนุ่มสาวหน่อยก็อาทิตย์เพิ่งจะขึ้นแต่ถ้ากลางคนก็เที่ยงแล้วถ้าอายุมากไปแล้ว4 50ไปแล้ว60 70ก็บ่ายแล้วถ้า70 80ก็ใกล้ค่ำแล้ว
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรม

เรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อประมาณพ.ศ. 2525ผู้เป็นเจ้าของเรื่องได้เล่าให้ฟังด้วยตนเองทำให้สะท้อนถึงเมืองนครศรีธรรมราชในอดีตแม้ว่าเป็นเมืองที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมีพระมหาธาตุเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้สักการะบูชามีอายุยืนยาวจากอดีตถึงปัจจุบันทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศก็ทราบเป็นอย่างดีแต่มีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าทัพพีไม่รู้รสแกงแม้จะอยู่ในที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีวัตถุโบราณหรือปูชนียสถานมากมายเพียงใดก็ยังไม่เว้นที่จะมีผู้ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องไม่เชื่อหรือไม่ยอมรับนับถืออยู่วันยังค่ำเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เจ้าของเรื่องเป็นชาวพุทธเชื่อว่าบาปบุญมีจริงเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงแต่เป็นเพราะความขนองหรือนึกสนุกเมื่อเห็นผู้อื่นต้องมารับทุกข์ทรมานเพราะการกระทำของตนหรือคิดว่าบาปน่ะมีแต่คงไม่เป็นอะไรมากจึงทำให้เรื่องต่อไปนี้เกิดขึ้นและมีผลพัวพันกับเจ้าของเรื่องจนเป็นตราบาปติดคาใจตลอดเวลาทศพลเป็นเด็กหนุ่มกำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชีวิตจิตใจชอบการล่าสัตว์ไล่ยิงสัตว์และใช้เครื่องมือดักสัตว์เพื่อนำมาปรุงเป็นอาหารหรือนำมาฝากญาติญาติคล้ายๆกับสนุกกับการกระทำเช่นนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งที่สัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือนกต่างๆที่มาเที่ยวหากินบริเวณที่มีแหล่งน้ำต้องมาสังเวยความสนุกของเขาไม่ต่ำกว่า10ชีวิตขึ้นไปเครื่องดักมีลักษณะต่างๆกันทั้งเป็นตาข่ายดักทางผ่านดักครอบมีสายรูดรัดเป็นแบบบ่วงรัดคอรัดขาหรือรัดตัวดึงขึ้นเป็นไม้ถูกดึงโยงขึ้นเมื่อสัตว์เดินผ่านมาสลักหลุดก็หล่นฟาดลงและเป็นลักษณะไม้หนีบเข้าหากันเครื่องดักที่ทศพลนิยมใช้ที่สุดคือ2ประเภทหลังเพราะเมื่อสัตว์ติดเข้าต้องตายทันทีบางตัวถูกทุบตีหรือหนีบคอบางตัวถูกทับหรือทุบขาบ้างเท้าบ้างถ้ายังไม่ตายก็ดิ้นจนกว่าจะมาพบเขาทำอยู่อย่างนี้ทุกครั้งที่ว่างจากการเรียนหนังสือหรือว่างจากงานทศพลไม่เคยเชื่อว่าผลกรรมจะตามทันคนทำในชาติปัจจุบันได้

แม้เชื่อว่าบาปกรรมมีผลจริงจากนั้นไม่นานเขาก็ได้พบกับการเตือนให้รู้ว่าทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นแน่นอนเริ่มจากเขาได้รับอุบัติเหตุครั้งแรกข้อเท้าหักเพียงรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มข้างถนนแต่ทำให้ข้อเท้าด้านขวาหักกระดูกแตกเหมือนโดนทุบด้วยของหนักๆต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานถึง2 เดือนต่อมาก็โดนรถยนต์เฉี่ยวอีกครั้งขณะที่เดินอยู่ข้างๆถนนแรงเฉี่ยวทำให้เซทลาไปปะทะกับเสาหลักกิโลเมตรแต่ไม่รุนแรงทำให้แขนซ้ายบริเวณลำแขนและข้อมือแตกนิ้วหัก3 นิ้วเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกเป็นเดือนจากนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงการขับขี่รถและเดินถนนแบบเสี่ยงเจ็บถ้าไม่จำเป็นจะไม่ไปไหนโดยขี่รถเองอย่างดีก็แค่นั่งซ้อนท้ายแต่จะไปไม่ไกลในระยะนั้นทศพลได้ความคิดว่าอาจเป็นเพราะได้ทำกับสัตว์ไว้มากมายและสัตว์ต้องมาตายเพราะการกระทำของเขาจนนับไม่ถ้วนจึงต้องมารับกรรมทำให้ได้รับความเจ็บปวดเป็นทุกข์ทรมานเช่นนั้นจากนั้นเป็นต้นมาเขาหยุดเลิกการดักจับสัตว์เด็ดขาดแม้แต่อุปกรณ์ก็ทิ้งหรือทำลายทิ้งจนหมดไม่หลงเหลือให้เห็นเป็นหนามแทงใจต่อไปคล้ายกับพอเห็นอุปกรณ์การดักสัตว์ทีไรทำให้นึกถึงสภาพร่างกายที่ชำรุดทรุดโทรมของตัวเองทันทีจากนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเวลานานถึง3 ปีก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรมาทำให้ได้รับอันตรายอีกแล้วอาจเป็นเพราะบาปกรรมที่ทำไว้ให้ผลหมดแล้วก็เป็นไปแต่อนิจจาในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ได้สอบบรรจุเข้ารับราชการแล้วใหม่ๆวันนี้บังเอิญว่าจะต้องขี่รถจักรยานยนต์ชาติยานของการระวังตัวไม่ประมาทเกิดจากมีบทเรียนหลายครั้งทำให้เขาต้องขี่รถช้าๆวิ่งไปตามถนนในเขตเทศบาลรถออกวิ่งได้ไม่เกิน500 เมตรบริเวณนั้นเป็นทางโค้งบังเอิญมีรถยนต์ตามมาด้านหลังแซงขึ้นหน้าไปแต่ยังไม่พ้นมีรถสวนมาข้างหน้าเพราะแซงมาด้วยความเร็วอีกคันรถคันหลังเห็นท่าหลบไม่พ้นจึงเบียดออกด้านข้างทำให้เบียดรถของทศพลอย่างแรงทำให้เสียหลักล้มรถพุ่งเข้าหาเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่รถเสียหายยับเยินส่วนตัวเขากลิ้งตามไปปะทะเข้ากับเสาไฟจนสิ้นสติไปมาตื่นขึ้นอีกครั้งหลังจาก2 วันผ่านไปปรากฏว่าแขนขาถูกเข้าเปลือกแน่นหนาโดยเฉพาะข้อเท้าซ้ายและลำแขนตอนบนและตอนข้อมือด้านขวาญาติญาติบอกว่าข้อเท้าซ้ายหักและแขนขวาหัก2 ท่อนเห็นสภาพของตัวเองแล้วนอนน้ำตาไหลพรากร้องไห้ไม่ออกบอกใครไม่ได้นอนนิ่งน้ำตานองย้อนกลับระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าก็พึมพำให้กับตัวเองว่าไม่นึกว่าจะบาปหนักถึงขนาดนี้และได้รับผลตอบแทนครั้งแล้วครั้งเล่าไม่รู้จักจบสิ้นเช่นนี้เขาหลับตานิ่งไปชั่วครู่พร้อมกับให้สัตย์ปฏิญาณกับตัวเองในใจว่าถ้าทั้งชีวิตของข้าพเจ้ายังพอมีสิ่งที่ดีอยู่บ้างข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลเกิดจากจิตที่ยอมรับผิดแล้ว

แล้วให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อผู้ที่เคยล่วงเกินละเมิดร่างกายเพื่อทำให้เสียชีวิตมาทั้งหมดขอให้ทุกชีวิตที่เป็นเจ้าหนี้ของชีวิตจงมีความสุขทุกภพทุกภูมิแต่บัดนี้เป็นต้นไปจักไม่ขอทำบาปทำกรรมอีกต่อไปจะเห็นได้ว่าแรงกรรมเป็นพลังงานเร้นลับที่บังคับให้ทุกชีวิตแปรสภาพไปต่างๆตามเหตุที่ทำให้ไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆจะกางกั้นได้ดังสุภาษิตโลกกนิษฐ์คำโคลงที่ว่ามีศีลหรือเท่าผู้มีคุณข้าศึกหรือปานปุนพยาธิไซรักใดจักเพิ่มพูนรักอาจตมานาแรงอื่นหรือจักได้เท่าด้วยแรงกรรม

เราไปจับทางหางมันก็กัดเราไปจับทางหัวมันก็กัดเราเราก็พยายามให้รู้ชัดว่ามันกัดเราอยู่ทุกขณะทุกอริยบทพระธรรมคำสอนหลวงปู่สังวาลเขมโก

ได้มีการนัดหมายมีบาสกุบาติกามากันมากมายมาเพื่อมาทำอะไรกันเนี่ยสำคัญจุดมุ่งหมายของการมาแล้วมาทำอะไรกันมาเอาอะไรไปวัดมีอะไรให้เนี่ยถ้าเรารู้ความมุ่งหมายแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนชีวิตของเราทุกคนจะไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องนั่นคือคำว่าธรรมธรรมโลกให้เป็นธรรมธรรมธรรมให้เป็นธรรมอยู่กับธรรมกินกับธรรมนอนกับธรรมแต่ไม่ต้องยึดติดในธรรมธรรมเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องใฝ่ฟ้าเอามาเป็นสมบัติในจิตใจของเรานั่นคือธรรมสมบัติแต่ก่อนอื่นต้องรู้ความเป็นมาของพุทธศาสนาพอสมควรเราจึงรู้ความหมายของคำว่าธรรมศีลและธรรมศีลนั้นเป็นข้อห้ามธรรมเป็นข้อปฏิบัติศีลเป็นข้อห้ามเป็นระเบียบวินัยที่พระมหาพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วนำมาเผยแพร่แก่มนุษยชาติคำว่ามนุษยชาติหมายถึงมนุษย์ที่มีบุญวาสนาเกิดมาเป็นได้เป็นมนุษย์เพราะได้บุญกุศลแต่หนหลังส่งผลให้เรามาเป็นมนุษย์แต่อย่าลืมว่าถึงเป็นมนุษย์แล้วบาปก็ยังมีอยู่ตราบใดยังเกิดตราบใดยังเกิดอยู่เนี่ยบาปก็ยังตามเรามาติดเรามาตลอดแต่บาปมีกำลังอ่อนไม่สามารถให้ผลได้กำลังบุญทำให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วพระธรรมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าอย่าไปต่อยอดบาปเพราะเรามีสองยอดยอดบุญต่อยอดบุญไปจะต่อยอดบาปเอาบุญไปใช้ในการทำบาปก็เท่ากับเราต่อยอดบาปแม้จะได้สิ่งที่เรามุ่งมั่นปรารถนาสมใจนึกแต่ว่ามาด้วยความทุจริตทางกายวาจาใจสิ่งเหล่านั้นก็ไม่น่าจะปลื้มใจเพราะมันปนเปื้อนมาด้วยบาปธรรมถ้าเรารู้จักวิธีการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเราก็ต้องฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเราควรจะเอาอะไรมาปฏิบัติฝึกหัดให้มันมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราเรียกว่าธรรมสมบัติสองพันกว่าปีแล้วพระธรรมพุทธเจ้าพระองค์ทรงนำเอาสิ่งเอาระเบียบห้าอย่างมาไว้ให้กับมนุษย์สยชาติท่านไม่ได้กล่าวว่ามนุษย์พุทธมนุษย์คิดมนุษย์อิสลามกล่าวว่าเป็นธรรมของมนุษยชาติจำเป็นต้องมีเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมถ้าไม่มีระเบียบวินัยเป็นเครื่องอยู่ต่างก็จะทะเลาะเบาแวงกันชิงกันเป็นดีเป็นใหญ่แล้วก็ในที่สุดก็จะต้องพบกับความล่มสลายเพราะนั้นพระองค์ทรงเล็งเห็นแล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยจะมีสิ่งห้าอย่างที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้คือศีลห้านั่นเองปฏิบัติบาตรอธินาทานกาเมสุมิชฌาจารมุสาสุราห้าอย่างเนี่ยพระองค์ได้ทรงกลั่นกรองมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วจึงได้นำออกมาให้มนุษย์ผู้ประเสริฐคือเราประเสริฐกว่าสัตว์ใดๆทั้งหลาย
จึงจำเป็นต้องปฏิบัติเมื่อได้เชื่อพุทธเจ้าแล้วแสดงตัวพุทธมรรคแล้วถึงพระเจ้าเป็นสนะพระธรรมเป็นนะพระสงฆ์เป็นสนะแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาโอวาทมาปฏิบัติเท่ากับเราเชื่อพ่อแม่เราเราก็ปฏิบัติตามโอวาทพ่อแม่เราเมื่อเราปฏิบัติตามพ่อแม่ที่สอนสั่งไว้อย่างดีแล้วไม่พากันหลงลืมปฏิบัติด้วยความเคารพใช้ธรรม5อย่างด้วยความเคารพด้วยความเริ่มใสศรัทธาใช้ตลอดเวลาที่เรามีลมหายใจอยู่นี่ไม่ว่าจะทางวาจาก็ตามทางกายก็ตามถ้าเรามีข้อห้าม5อย่างในใจเรานั้นวาจาของเราก็จะไม่ทุจริตกายของเราจะไม่ทุจริตทำอะไรก็จะมีระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยในทางที่พระองค์มุ่งหมายก็เพื่อให้มนุษย์เรานั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขถ้าทุกคนมีศีล5ทุกคนเนี่ยกฎหมายก็ไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายมีแต่คนฝ่าฝืนตั้งมากี่มาตราก็มีคนฝ่าฝืนตลอดตั้งกี่ร้อยมาตราก็ยังมีคนทำผิดฝ่าฝืนไม่สามารถระงับยับยั้งคนชั่วได้แต่ถ้าศีล5เนี่ยสามารถยับยั้งได้ทุกคนมีศีล5บ้านก็ไม่ตกปุไม่ต้องปิดประตูนอนสมบัติของเราก็จะไม่หายถึงตกหายไปก็มีโอกาสจะกลับคืนมาถ้าเป็นโลกิยะสมบัติเนี่ยเพราะในการแปลการทุศีลลงมาแล้วมันละเอียดอ่อนมากกว่ากฎหมายที่เขาไปศึกษากันมาซะอีกถ้าให้ผู้มีปัญญาแปลออกมาตั้งกัปปนาธิบาทินาทานกาเมสุมิชฌาจารย์

ของที่ตกจากเราทำหายพังพาดเผื่อภัยตกไปเรายังไม่ทอดทุระสมมติว่าทองตกอยู่ตรงบริเวณเนี้ยแต่เราไม่รู้ตรงไหนตาเราสองตาอาจหาไม่เจอเราก็ไม่ต้องตกใจตาอีกหลายตาอย่าเดินผ่านบริเวณนี้ก็อาจจะมีคนพบเห็นจนได้พบเห็นเอาไปทางไหนถ้าไปเป็นสมบัติของตัวเองถือว่าเป็นการขโมยเหมือนกันถึงไม่ได้ไปขโมยกับตัวแต่ขโมยสิทธิของเขาที่เขายังไม่ทอดทุระเอาไปเป็นของตัวนี่เก็บมาได้ไว้ที่ไหนก็ต้องเอาไว้ที่เขาคืนให้วัดคืนตรงไหนหมู่บ้านคืนตรงไหนตำบลคืนตรงไหนอำเภอคืนตรงไหนจังหวัดคืนตรงไหนคนเก็บไปได้ก็ต้องเอาไปไว้ที่คืนของเนี่ยแค่ปณิธานแค่อธินาทานเนี่ยมั้ยถ้าปณิธานแล้วก็ต้องเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปอีกหน่อยถึงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างๆเหล่านี้นะไม่ทิพย์ไม่ใช่เป็นที่พึงปรารถนาของบัณฑิตเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไม่ต้องฆ่าต้องอะไรก็อยู่ได้ข้อสำคัญให้เรามีจิตใจหนักแน่นมั่นคงฝึกหัดปฏิบัติเอาไว้มีเพียงพอต่อการที่จะต่อต้านสิ่งกระทบสัมผัสต่างๆเหล่านั้นที่เป็นต้นว่าความหิวความโหยความอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกเราต้องฝึกจิตของเราให้มันมีสติทันปัจจุบันธรรมการปฏิบัติเนี่ยมันมีมากมีทุกสำนักมีทั่วไปจะไม่ว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนจะเก่งกาจขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ปฏิบัติตามที่อย่างเดียวมันก็ประโยชน์ที่จะได้ก็ไม่สมบูรณ์นะได้แต่ชื่อได้แต่สมมติบัญญัติบัณฑิตเขาไปปฏิบัติผ่านมาแล้วแต่ถ้าเรารู้แล้วเข้าใจปฏิบัติให้มีสติการมาวัดก็เพื่อปฏิบัติจิตก็แล้วมีสติภาวนาก็เพื่อให้จิตมีสติคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็แล้วแต่เอามาภาวนาเพื่อให้จิตของเรามีสติอยู่ในปัจจุบันธรรมขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเรามีสติอยู่ในปัจจุบันธรรมอย่างนี้เราก็จะอะไรกระทบสัมผัสแล้วก็พอจะรับได้โดยไม่ต้องเอากิเลสมารับเอาธรรมะออกมารับพยายามอบรมบ่มเพาะจิตใจของเราให้มันมีธรรมะสมบัติไว้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนชีวิตของเราไปสู่จุดหมายปลายทางทำอะไรที่มันเป็นธรรมหลักๆของใจของเราก็คือเมตตาธรรมเรียกว่าพรหมวิหารธรรมขันติธรรมเรียกว่าความอดทนอดกลั้นแล้ววิริยะธรรมนี่สำคัญแต่ธรรมทั้งสามที่กล่าวมาเนี่ยมันเป็นธรรมที่ไม่ใช่ได้ง่ายๆเพียงแค่ขันติธรรมตัวเดียวเนี่ยจะมาเชื่อว่ายากทุกวันนี้เราถามตัวเราเองเรามีขันติธรรมเพียงพอหรือยังในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตเราจุดหมายปลายทางให้เกิดความสงบร่มเย็นและกราบรื่นด้วยแล้วขันธ์ที่ทำจะได้ตรงไหนได้ตรงอาจารย์เทศน์ที่ฟังอย่างนี้ไม่ใช่ให้พูดดียังไงวิเศษยังไงก็แล้วแต่เราจะจำตรงนี้เอาไปต่อสู้อนาคตข้างหน้าไม่ใช่ฟังตรงนี้ต้องได้ตรงนี้ได้ในปัจจุบันธรรมแล้วขันธ์ที่ทำจะได้ไม่ใช่ได้จากคำสรรเสริญเยินยอหรือได้จากเขาเอาใส่เขียนชื่อขันธ์ที่ทำใส่พานทองมาให้แม้จะเขียนชื่อขันธ์ที่ทำใส่

๋าเราไปไหนมาไหนเพื่อไว้ต่อต้านในระยะเวลาที่เราเจอปัญหาเจออุปสรรคมันก็ยากเพราะนั้นจำเป็นที่เราต้องให้มันได้ในปัจจุบันธรรมฝึกสติให้มีปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเรามีสติสมาธิก็เกิดง่ายสมาธิเกิดปัญญาก็เกิดศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญานี่สำคัญมีศรัทธาแล้วเราก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรเราก็ต้องมีสติเมื่อเราทำสติไปเจริญสติไปเลยให้มันอยู่กับปัจจุบันธรรมสมาธิก็เกิดเพราะจิตมันไม่เลี้ยวรถคดเคี้ยวไปไหนมันอยู่กับภารกิจหน้าที่จิตก็จะเป็นสมาธิสมาธินี่ก็มันทำให้จิตใจเข้มแข็งหนักแน่นแล้วก็มั่นคงเมื่อจิตที่มันมีความแน่วแน่มั่นคงเพ่งไปในสิ่งใดก็จะเห็นความจริงในสิ่งนั้นได้ชัดเจนทั้งแง่ลบแง่บวกมุมลบมุมบวกมุมมืดมุมสว่างจะเห็นปรากฏชัดอันนี้การปฏิบัติแล้วต้องนำมาใช้ด้วยคนปฏิบัติธรรมมีมากรู้ธรรมมีมากแต่คนใช้ธรรมมันมีน้อยเกินไปโลกจึงเกิดความปั่นป่วนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเรามันไม่มีศีล5เราไม่มีศีล5เพียงพอที่จะนำเอามาใช้ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองศีล5สำคัญที่สุดเลยนะอย่านึกว่าเป็นของแค่ศีล5ใครๆก็พูดได้แต่จะให้มันมีศีล5ในจิตในใจของเรานั้นนะไม่ใช่ของง่าย แล้วพระองค์ก็ยังได้ตัดเอาไว้ว่าสีเลและสุขติยันติเมื่อมนุษย์เราผู้ประเสริฐสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายต่างคนต่างมีศีลห้าความอยู่ร่วมกันเป็นสัตว์สังคมก็จะมีแต่ความสงบสุขสีเลสุขติยันติสีเลนะโพก็สัมปทาทำมาหากินก็ไม่ต้องห่วงหน้าพระวงหลังไปได้รวดเร็วสีเลนิพุติยันติตัตมาทีลังโสทีเป็นปฏิปทานนำไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยเห็นนี้ก็ศีลห้าไปไม่ถึงนิพพานนะเมื่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เราสุขสงบร่มเย็นจิตละเอียดดวงนี้ต้องเกียรติกายขึ้นไปเรื่อยๆช่องทางแสงสว่างและความรู้เหล่านั้นย่อมจะเกิดขึ้นจากสติสมาธิปัญญาเห็นไหมเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการดำเนินชีวิตเรามีธรรมอันไม่ประมาทอยู่ด้วยความไม่ประมาทประมาโนมัจจุโนปดังท่านบอกคนประมาทแล้วเหมือนคนตายแล้วผู้ไม่ประมาทคือผู้ไม่ตายถึงแม้ร่างกายจะแหลกเหลวแหลกละเอียดจิตไม่สามารถอาศัยได้แต่จิตที่เราฝึกไว้ดีแล้วร่างกายจะแตกสลายแบบไหนมันไม่ได้เป็นรูปแบบที่นำมาหักลบกับดีชั่วเพราะบุญบาปนั้นเราไม่ได้ไม่ได้ให้คนอื่นทำเราเนี่ยจะเป็นผู้ได้ผู้รับทำดีเราก็ได้รับผลดีความเจริญก้าวหน้าในความดีของเราแห่งความเป็นมนุษย์และเกียรติยศรสนิยมของความเป็นมนุษย์ก็จะสมบูรณ์แบบทำให้เราภาคภูมิใจชีวิตความเป็นอยู่เพราะนั้นความจิตริดกายวาจาใจนี่แหละคือตัวศีลห้าอย่างแท้จริงเลยอ
ถ้าจิตเรารู้เราเข้าใจแยกแยะออกไปแต่ละข้อละข้อละข้อละข้อเราจะเห็นคุณค่าของศีลห้าเนี่ยมากกว่าระเบียบวินัยกฎหมายที่นำเอามาใช้ปกครองกันอยู่อย่างทุกปัจจุบันนี้ถ้าเรามีศีลห้ากันทุกคนไม่มีใครอยากทำบาปหรอกไม่มีใครกล้าทำบาปเพราะศีลห้าต้องท่องให้ได้ตั้งอนุบาลไปเลยศีลห้านี่จะต้องเป็นตำราเรียนก็เป็นภาคบังคับตั้งแต่อนุบาลประชาบาลมัธยมเตรียมอุดมวิทยาลัยเนี่ยต้องท่องหมดทุกชั้นไปแม้จะจบมาแล้วรับราชการยังต้องท่องอีกเพราะเราต้องเอามาเคารพศรัทธาแล้วเราเคารพด้วยเห็นคุณค่าอานิสงส์ของศีลเนี่ยมันมีคุณค่าอเนกอนันต์ขนาดนี้แล้วเนี่ยเมื่อเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราก็โอวาทมาปฏิบัติมันเข้าถึงจิตถึงใจจริงๆเราจะเห็นคุณค่าของศีล5อย่างเดียวเท่านั้นแหละเจ้าที่ปราบคนชั่วก็ไม่ต้องมียิ่งปราบก็ยิ่งมากกฎหมายยิ่งแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นมีคนทำผิดทุกมาตราแต่เราศีล5มาใครจะกล้าทำผิดมั่งท่องได้เข้าใจได้แล้วก็สามารถจะแช่งตัวเองทุกวันทุศีลเป็นยังไงก็แปลกไหมมันหน้าควังหน้าขยะขยงสำหรับผู้มีปัญญาแปลได้ละเอียดอ่อนขนาดไหนก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นขนาดนั้นก็มี5ข้อเองข้อสำคัญเท่านั้นไม่ยากเหมือนกับกฎหมายไม่ต้องไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเรียนมาก็ใช้ไม่ได้จะไม่กี่ร้อยมาตราก็เห็นคนทำผิดทุกมาตราขนาดตอนออกกลางเขามีกฎแรงกว่าบ้านเราอีกทำผิดทางเพศเนี่ยเขาจับตัวยึกยือมาขึ้นดึงไว้ก็เขียงสับป๊อกเลือดกระฉูดยังมีคนทำเลยกฎที่ไม่มีศีล5ควบคุมจะเป็นหัวหน้าคนไหนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีศีล5อย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยทุกสิ่งมันจะวิปริตแปรผันไปหมดมันไม่ตรงตามที่เขาตั้งขึ้นมาหรอกจะระงับยับยั้งทุจริตเราไม่อยากจะพูดว่าคอร์รัปชันมันเป็นคำพูดที่มันซับซ้อนทั้งหมดของการเมืองเราจะพูดว่าเป็นคนทุจริตถ้าคนไม่มีศีลห้าตั้งอะไรขึ้นมาก็ทุจริตหมดนั่นแหละเพราะว่ามันไม่เคยกล่าวถึงศีลห้าเลยเนี่ยถ้าคนไหนจะตั้งอะไรขึ้นมาเป็นหัวหน้าผู้นำอะไรก็ตามถ้าบอกเอาศีลห้านำแล้วก็เรามองเห็นคุณค่าว่ามีคุณค่าอานิสงส์อย่างนี้แล้วเนี่ยเทใจให้ไปเลยไม่ต้องมา อ้อยอิงอะไรเลยเพราะเรารู้แล้วศีล5ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เนี่ยมันเป็นศีลแห่งมนุษยชาติไม่ว่าชาติใดเอาไปใช้ก็ไม่น่ารังเกียจอะไรเมื่อไม่เรียกว่าศีลเรียกเป็นข้อปฏิบัติสำหรับมนุษยชาติก็ได้มันไม่ยากอะไรเมื่อรังเกียจคำว่าศีลหรือรังเกียจคำว่าพุทธอันนั้นเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นแหละแต่อาการของการดีชั่วเท่ากันหมดไม่ว่าพุทธคริสต์อิสลามทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเหมือนกันหมดสวรรค์ไม่มีคริสต์ไม่มีพุทธไม่มีอิสลามเบื้องหน้ามาแต่กายไปแล้วเนี่ยสังขารของเราแตกสลายไปแล้วจิตมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้นำของประเทศข้างเคียงเราเนี่ยเช่นฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยเป็นถึงประธานาธิบดีบารมีล้นฟ้าเห็นไหมเมื่อเขาทุจริตเอางบประมาณแผ่นดินไปฝากไว้ต่างประเทศหมดพอจะพัฒนาประเทศเป็นไปได้งอนแงนขอดขาดแค้นฝ่ายค้านลุกฮือขึ้นมาก็ตัวเองก็นึกว่าจะหนีไปเสวยความสุขที่ตนเอาเงินไปซุกไว้ต่างประเทศเปล่าเลยพอฝ่ายค้านลุกฮือขึ้นก็
ต้องหนีหัวทุกข์หัวทุนออกนอกประเทศไปคิดว่าจะไปเอาเงินตรงนั้นตรงนี้เอามาใช้เงินที่ไหนเขาก็สั่งอายัดหมดต้องไปตอมใจตายอยู่ต่างประเทศตายแล้วก็ยังไม่กลับอีกให้เมนดากลับคนเดียวตายเขาก็ไม่ให้กลับเมื่อเร็วนี้จะเอากระดูกของพุทธันมาก็ไปเข้าสุสานวีรชนเขาลุกฮือขึ้นอีกเขาบอกว่ากระดูกของพุทธันมาก็จะไม่ใช่วีรชนเป็นทรชนทรราชเห็นมั้ยเข้าจริงอ่ะเขาเป็นใครล่ะลัทธิอะไรนี้ไม่พ้นคิดศาสนาเห็นมั้ยแล้วกรรมเวรมันกลัวคิดมั้ยมันก็ไม่กลัวส่วนลัทธิดำพุทธส่วนพระเจ้าสาก็เหมือนกันพระเจ้าสาเป็นลัทธิอะไรนี้ไม่พ้นอิสลามนิกายใดนิกายหนึ่งไม่ซุนนีก็ชีอะห์ที่เป็นคู่แค้นของลัทธิดำพุทธเซนพระเจ้าสาเนี่ยเป็นผู้นำอิหร่านเอางบประมาณเข้าบัญชีตัวเองหมดพัฒนาประเทศเป็นไม่ได้ฝ่ายค้านก็เอาโคเมนี่ที่ไปรีภัยการเมืองอยู่ต่างประเทศมาโค่นพระเจ้าตาตกเกี่ยวบาลังทรัพย์สินถูกยึดหมดส่วนท่านดังพุทเธนทำมากกว่านั้นมีความโลภโมโทฐานฆ่าคนเยอะบั่นปลายชีวิตทุดามเป็นไงถูกแฝงคอเนี่ยเพราะนั้นกรรมมันไม่เลือกพุทธคิดอิสลามแต่ประเทศเราไม่รู้หรอกเพราะว่ามันเหมือนกับตากับจมูกมองไม่ชัดพูดไม่ได้ที่พูดนี้ไม่ได้เป็นการปลุกระดมนะเป็นการพูดเปรียบเทียบถึงคนมีศีลและไม่มีศีลในการลงชีวิตทั้งที่เป็นผู้นำทั้งที่เป็นผู้ตามต่างไม่มีศีลแล้วก็มันหาระเบียบหาวินัยหาความสุขสงบร่มเย็นไม่ได้หรอกมีแต่จะหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะว่ากิเลสขึ้นชื่อว่าโลภโกรธหลงแล้วมันไม่เคยบรรเทาเบาบางเกิดกับผู้ใดจะสร้างวิสัยทัศน์มาจากความโลภความโลภมันเนี่ยกับโมหะความโลภมันเหมือนกับถ้าจะเปรียบเทียบคุณก็ความโลภก็เหมือนกับพัดลมความโลภก็มันก็เหมือนกับไฟนะความโกรธก็เหมือนกับไฟโมหะก็เหมือนกับพัดลมเกิดขึ้นแล้วมันก็จะกระพือจนกระทั่งสุดขีดมันอะโลภจนถึงที่สุดที่สุดของความโลภก็คือความล่มสลายเมื่อมารู้ก็สายเกินแก่นึกว่าเงินทองข้าวของเป็นสิ่งเป็นของเราได้เท่าไหร่ก็มุ่งจะพอได้เท่าไหร่มุ่งจะพอแล้วในที่สุดโลกยทรัพย์เงินทางของข้าวของต่างนี้ช่วยตัวเองได้ไหมเพราะนั้นมาก็เงินเป็นพันล้านพาตัวเองกลับประเทศได้ไหมที่มีเป็นพันไร่มานอนตายได้ไหมพระเจ้าซาก็ต้องตกนรกหมดไหมตามลัทธิคำสอนทัดดามพุทธเจนก็เหมือนกันเนี่ยผลเราเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วถือว่าเป็นโชคดีที่สุดแล้วเพราะได้บุญมาแล้วพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ต่อยอดบุญไปอย่ามาต่อยอดบาปใช้เอาบุญไปทำบาปก็เดี๋ยวได้เงินจริงความโลภอาจจะได้มากกว่าคนสุจริตซะอีกด้วยแต่ได้มาแล้วกรรมก็ตามมากับทรัพย์สินเหล่านั้นด้วยพอทรัพย์สินได้มาทำอะไรล่ะปัจจัย4ที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคอาหารเครื่องนุ่งห่มนอกจากนั้นจะมาทำเลือดสวนไร่นามันก็ล้วนจะเป็นเงินบาปเงินบาปเหล่านี้จะหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมตามล้างตามล่าไม่เลิกเกิดอาคีภัยก็ไหม้ถึงบ้านเราใกล้ๆกับไหม้มาถึงบ้านเราปนปี้หมดเกิดวาตภัยก็พังหมดบ้านช่องถูกถ้าเกิดทุกข์ภัยก็เรียบร้อยเหมือนกันเ
พราะหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้น

นอกจากนั้นเดี๋ยวนี้ยังมีปฏิปีภัยขึ้นมาอีกพอมาจากมนุษย์เรานั่นแหละไปทำให้มันเกิดขึ้นดินฟ้าอากาศวิริตแปรผันก็มนุษย์เราไม่ใช่คนอื่นทำโลกใหญ่ขนาดนี้มนุษย์เราเกิดมากเข้าทำสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมากขึ้นธรรมชาติที่สะอาดหมดจดเหล่านี้ก็ปนเปื้อนไปด้วยฝุ่นละอองสารเคมีต่างๆแล้วก็รับตะกอเองก็รับโทษกันเองเพราะนั้นเวรกรรมต่างๆนี้เราเป็นคนสร้างขึ้นแล้วก็ต้องใช้ในที่สุดถ้าทำดีก็ต้องเอาความดีมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ให้เกิดสุขแก่สังคมประเทศชาติศาสนาแล้วคนเดียวจะกินสักกี่บาทมีเงินสัก5ล้าน5ล้านอยู่ในวัยธรรมดาเนี่ยจะหาไม่ได้ในชาตินี้5ล้านมันต้องได้ที่เรารู้จักธรรมะแล้วก็มันจะรู้จักการเวลารู้จักชีวิตมีค่ารู้จักการเวลามีคุณเราจะไม่ปล่อยปะละเลยสิ่งอันมีค่าต่างๆนี้ให้ผ่านพ้นชีวิตเราในวัยและการเวลาเหล่านั้นธรรมะอยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ไกลเลยถ้าอยากจะได้ฌานได้ญาณได้ทิพย์จักษุหรืออะไรก็มันได้แต่ถ้าเรามีศีล5บริสุทธิ์ศีล5ให้บริสุทธิ์ตายก็นรกเข้าไปไม่ได้อีกด้วยเพราะเราไม่ทำผิดอะไรศีล5เราบริสุทธิ์แต่กายทำลายสังขารไปถ้าไม่มีพรหมวิหาร4มีแต่ศีล5อย่างเดียวมันก็ยังมีมันยังอุปไปถึงสวรรค์ได้หรือมนุษย์กลับมาโลกมนุษย์ก็ได้ถ้าเรามีศีล5กบฏ10ก็มาโลกมนุษย์พรหมวิหารที่สี่ฮิริโอตปะอีกสองแล้วก็ไปถึงเทวโลกพรหมโลกถ้าไม่ถึงมรรคผลนิพพานเป็นที่พักของผู้ที่มีบุญญาบารมีที่สั่งสมแล้วไม่ถึงจุดหมายปลายทางยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานยังต้องเวียนไปเวียนมาต้องกลับมาทำอีกเพราะยังเกิดมาชาตินี้ทำงานไม่สำเร็จทำงานไม่สำเร็จแล้วก็ต้องไปถึงการเวลากายมันก็แตกสลายไปตามกาลเวลาโลกเขาก็ยึดไว้ไม่ได้ไปเลยสักชิ้นเดียวนะร่างกายเนี่ยเพราะเรามาเอาที่โลกมนุษย์มาเอาจากมารดาบิดาวางโครงสร้างเอาไว้เพียงแค่หยดเลือดปลายหางจามรีเท่านั้นแล้วมาผสมพิภพก้อนเลือดมันก็จะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจนก็ได้เวลาก็จะแตกเป็นตั้งแต่คณะเปสิเกิดเป็นคณะเป็นก้อนเลือดขึ้นมาในที่สุดก็แตกเป็นปัญจสาขาหัวหนึ่งแขนสองที่ขาสองเห็นไหมเป็นปัญจสาขาโค้มทศขั้วครบทศมาศคลอดออกมาถ้าเราบารมีเรามีเพียงพอรูปเราก็ดีเราทำไว้แต่ชาตินี้แหละแต่เราไม่ไปเอาชาติหน้าเอาทำนี้เอาชาตินี้ก่อนมันบุญกุศลไม่ใช่ใช้ใช้ชาตินี้หมดนะอย่างโยมทำกุฏิวิหารศาลาการเรียนโบสถ์ต่างๆนี่นะไอ้สงฆ์เป็นมนุษย์จะได้แก่อะไรถ้าเราไม่มีเรือนชานบ้านช่องอยู่เราทำเหตุเอาไว้แล้ววันหนึ่งต้องมีบ้านอยู่มีเรือนชานบ้านช่องหรือบ้านเดียวหรือคฤหาสน์แล้วแต่เราทำใหญ่ทำเล็กทำด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมพุทธเจ้าในพระศาสนาทำชาตินี้แหละได้ชาตินี้ก่อนและทำตรงนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้ยังไปได้ในสามปรยภพอีกจะเป็นทิพยฐานวิมานรออยู่แล้วเราสะสมไปเรื่อยไม่เอามาไม่เอาความดีมาใช้ทำบาปแล้วก็มันก็จะยิ่งเพิ่มพูนทวีงอกงามขึ้นเรื่อยรวยก็รวยจนๆไม่เป็นเพราะเรารู้คุณค่าของความดีเรื่องอะไรล่ะจะไปทำชั่วอีกคุณค่าความดีทำให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองทำให้วิถีฐานะเราก็ดีขึ้นสติปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้น

ต้องฝึกจิตของเราให้มีอริยทรัพย์หรือมีโลกุตระปัญญาเอามาควบคุมโลกิยะปัญญามันอาจจะทำให้เราฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมหรือว่าคิดผิดคิดพลาดไปได้โดยไม่คำนึงถึงความจริงว่าเราเนี่ยต้องใช้ทรัพย์สินเท่าไหร่วันหนึ่งวันหนึ่งกินก็ไม่เท่าไหร่เลยที่เราหาเยอะๆน่ะมันก็ดีมีมากๆก็ยิ่งดีขอให้เราเป็นคนที่มีเมตตาธรรมมันจะได้นำเอามาใช้ในการสร้างบารมีของตัวเองด้วยทำให้สัตว์โลกที่เราสร้างบารมีให้คนอื่นให้คนอื่นอยู่ดีมีสุขนั่นก็คือสร้างบารมีให้กับตัวเรานั่นแหละเกียรติยศนิยมในสังคมจะแผ่ไพศาลไปทั่ว

เกียรติยศรสนิยมในสังคมจะแผ่ไพศาลไปทั่วถึงเรายังไม่ถึงมรรคผลนิพพานเวียนว่ายตายเกิดมันก็ยังไปสู่สุคติที่ควรท่องเที่ยวไม่ใช่เที่ยวไปอย่างคนไม่มีสตังค์หิวก็หิวเที่ยวอย่างนั้นต้องเที่ยวนรกทัวร์นรกได้ทัวร์สวรรค์ไม่ได้ทัวร์มนุษย์ก็ยังไม่ได้เลยเพราะนั้นเราเป็นนักท่องเที่ยวมานานจนมาถึงชาตินี้ภพนี้เนี่ยพอจะมีสติสำนึกได้รับความเจ็บปวดบ้างหรือยังกับชีวิตความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยที่มันเป็นของที่ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนแล้วสิ่งที่นำเอามาเคารพเอามาปฏิบัติเอามาใช้ควบคุมตัวเราทุกๆคนเนี่ยเรียกว่ากฎหมายแล้วมันทำให้เรามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินกันหรือเปล่าวะลองคิดดูสินี่ไม่ได้ผูกกระดมนะจะพูดเทียบทุกคนมีศีลไม่มีศีลดำรงชีวิตในการทำงานก็ดีเป็นผู้นำก็ดีเป็นผู้ตามก็ดีต่างไม่มีศีลแล้วก็ความเป็นอยู่จะหาความสุขสงบร่มเย็นไม่ได้หรอกยังไม่ต้องไปเอาถึงฌานถึงญาณฌานญาณต้องจิตใจสูงขึ้นศีล5ต้องบริสุทธิ์ละธรรมะต้องมีเพียงพอต่อการขับเคลื่อนชีวิตของเราสติต้องมีทันปัจจุบันธรรมพอสมควรถ้าทันปัจจุบันธรรมแล้วจะไปไหนล่ะเราจะออกจากที่เดินทางไปไหนมาไหนก็จะไม่เหยียบน้ำตำโตงูเงี้ยวเขี้ยวขอก็จะไม่ขบกัดเราไม่เกิดอุบัติเหตุใช้ยานพาหนะก็ไม่เกิดอุบัติเหตุธรรมะทั้งหลายใดที่พระธรรมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเผยแผ่ให้แก่พุทธบริษัทในเวลาสุดท้ายที่พระองค์จะปิดพระโอษฐ์ลงก็จบลงด้วยจบลงด้วยอัปมาทธรรมเตือนในเวลาสุดท้ายแล้วก็ปิดพระโอษฐ์ลงยาวยะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดและพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ลงเตือนวาระสุดท้ายด้วยความไม่ประมาทในความเป็นอยู่มันฝึกจิตทำใจให้มีกำลังเพียงพอจิตระที่จะสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆที่มาทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจถ้าเรามีจิตใจฝึกเอาไว้ดีท่านปัจจุบันธรรมแล้วมันจะทำให้เราสามารถใช้ธรรมะนี้แหละขับเคลื่อนชีวิตเราไปสู่ความสำเร็จในภารกิจหน้าที่แล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางแห่งความหลุดพ้นเราต้องมีโลกุตระปัญญามาช่วยในการควบคุมโลกิยะปัญญาไม่ให้มันลืมตัวหลงตนตามภาษิตพระพุทธเจ้าพุทธภาษิตที่ตัดไว้ว่าอะไรอัตตาเวจังชโยชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะตนชนะใครต้องชนะจิตใจเราเพราะร่างกายไม่รู้อะไรหรอกร่างกายมันจะเดินเติบโตไปตามข้าวตามน้ำตามธาตุดินน้ำไฟลมที่มันยังไม่เสื่อมถ้าจิตใจเรามีความฉลาดเลี้ยงดูร่างกายนี้ก็จะแข็งแรงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างวิทยาฐานะได้รวดเร็วเพราะไม่เจ็บปวดป่วยไข้เรารู้มีฉลาดพอในการเลี้ยงดูร่างกายของเราเพื่อเอามาใช้งานเพราะร่างกายเขาไม่รู้อะไรหรอกใช้ก็ทำแล้วก็ทำทีนี้เราเลี้ยงดูเขาไม่ดีร่างกายดูไม่ดีไม่มีธรรมะพอที่จะรู้ได้จากอาหารข้าวน้ำที่เราคืนกินอยู่ทุกวันเนี่ยพระธรรมพุทธเจ้าแม้เราได้อาหารมาอุดมสมบูรณ์ดีอย่างไรก็ตามก่อนจะฉันยังต้องไปสังขารโยก่อนพิจารณาดูปัจจัยเครื่องอาศัยเหล่านี้ไม่ใช่กินก็ทำลายกิเลสภายในตัวด้วยไม่ได้กินด้วยความอร่อยกินด้วยความรู้โมโตตันในที่สุดก็กินเพื่อความคงอยู่ของชีวิตกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน

ใจเราอยู่เรากินเพื่ออยู่ไม่มากเลยร่างกายนี้เอาอาหารนี่มันมีคุณค่าทางโภชนาการใส่เข้าไปน้ำที่สะอาดใส่เข้าไปร่างกายนี้ก็จะไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บไม่ง่ายแต่เราน้ำสกปรกใส่เข้าไปอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแต่เป็นอาหารที่แพงกินเพื่อเกียรติยศกินเพื่อกามมันก็ยุ่งวุ่นวายไปหมดอ่ะไม่จบถ้ากินอย่างสมณะกินเพื่อให้ชีวิตเราอยู่รอดเพราะร่างกายจำเป็นต้องอาศัยอาหารเหล่านี้กินเพื่ออะไรก่อนจะกินยังต้องเตือนใจเราอีกยังขายโยนิโสปินทปาตังเห็นไหมไม่ใช่ได้มาแล้วมุมมามกินเข้าไปไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรฉันเข้าไปก็เกิดความเกินบางขาดบางจะมีอัตตาหน่อยก็ขาดบางเกินบางเพราะไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาปัจจัยทั้งหลายเรากืนกินไว้ไปเป็นอะไรมันเป็นอะไรเค็มๆเป็นอะไรเปรี้ยวๆเป็นอะไรหวานๆเป็นอะไรเราต้องพิจารณาให้มันเห็นความเป็นจริงด้วยร่างกายเรามันขาดอะไรนี่เราต้องดูด้วยเหตุที่โรคภัยไข้เจ็บมากินเราเนี่ยเพราะเราปล่อยปละละเลยมาแต่ต้นเพราะเราไม่รู้พอมารู้เข้าก็เหมือนกับสงครามมันสงบลงแต่ว่าซากปรักหักพังมันปรากฏอยู่เช่นความเสื่อมสภาพร่างกายก็มันควรจะเสื่อมเร็วขนาดนี้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดดูแลให้ดีร่างกายอันนี้ก็ยังใช้งานได้ยาวนานพอสมควรถ้าเราไม่เอื้ออาทรก็มันก็ชีวิตหดท่านพันตายเหมือนกันไม่ใช่ต้องฆ่าตัดชีวิตหรอกความประพฤติผิดในตัวเราเองที่มันไม่ถูกต้องนุ่งท่านก็ยังจังคาโยโสจิวล่ะนุ่งก็ยังให้นุ่งทำลายกิเลสไปด้วยไม่นุ่งเพื่อความสวยงามไม่ต้องมีสีนั้นสีนี้ไม่ต้องมีชุดนั้นชุดนี้ไปงานมงคลก็ชุดเดียวนี่แหละไปงานอวมงคลก็ชุดเดียวนี่แหละก็ไม่เห็นใครมาว่าเนี่ยแต่จุดมุ่งหมายอันสุดท้ายของการนุ่งห่มก็คือปกปิดอวัยวะที่ย่อให้เกิดความอับอายเนี่ยตัวนี้สำคัญป้องกันก็ป้องกันหนาวป้องกันร้อนก็ได้บ้างหรอกมันไม่มากแต่ก็ยังดีพลังกายโสเสนาฐานที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันเราต้องพิจารณาด้วยตัวเราเองว่าเราจะทำได้ใหญ่โตขนาดไหนอย่างไรพิจารณาเราขนาดไหนเราต้องทำขนาดไหนต้องรู้จักพอเพียงนี่ตอนนี้อะไรพอเพียงนี่มันไม่ใช่พอเพียงสำหรับทุกๆคนนะแล้วแต่คนจนคนมีคนอะไรก็ต้องพอเพียงระดับแต่ละระดับแต่ต้องอยู่ในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงแล้วมันจะทำให้เราไม่เดือดร้อนวุ่นวายธรรมะมันอยู่ตรงนี้เองมันมีธรรมะแล้วมันจะเกิดความรอบคอบเฉลียวฉลาดในการลงชีวิตร่างกายมันเครื่องใช้ของจิตใช้ทำอะไรก็ทำมันไม่รู้เรื่องหรอกใช้ผูกคอตายก็ผูกใช้กินยาตายมันก็กินร่างกายตัวเนี้ยเพราะจิตมันคิดผิดไงนึกว่าตายไปแล้วมันจะได้พ้นเวรพ้นกรรมเพราะอยู่ก็ร่างกายมันไม่ตายลำบากเหลือเกินขับแค้นแน่นอกจนหาทางออกไม่ได้ควรขาดปัญญาก็ต้องคิดทำลายตัวเองนึกว่าทำลายไปแล้วจิตตรงนี้จะได้พ้นเวรพ้นกรรมมันก็ยิ่งหนักขึ้นนะสิเพราะจิตมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไอ้ที่มันแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องของสังขารร่างกายภายนอกมันอาศัยปัจจัยเครื่องอาศัยของโลกมันจะยั่งยืนสักแค่ไหนอ่ะจิตใจนั้นเวียนว่ายตายเกิดกี่ภพกี่ชาติมาถึงชาตินี้เรามาแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันนะคิดดูสิมาจนถึงเดี๋ยวนี้มันก็ยังไม่ตายแต่จะเป็นอะไรก็ดูที่ปัจจุบันนี้ไปสู่อนาคตอีกไปถึงมาดูว่าปัจจุบันนี้ไปถึงเวลาสุดท้ายของเราเนี่ยมันเหลืออะไรอยู่ในใจเรา
เหลือกิเลสหนักหนาสาหัสเหลือความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะตัณหาอุปาทาน7อย่างเนี่ยเป็นชื่อแห่งอกุศลกรรมไอ้เป็นแห่งอกุศลธรรมมีแค่7อย่างเท่านั้นแหละโลภโกรธหลงทิฏฐิมานะตัณหาอุปาทาน7อย่างถ้าไอ้3ตัวแรกโลภโกรธหลงมันไม่บรรเทาเบาบางลงแล้วทิฏฐิก็จะต้องตามมาเพราะมันโกรธแล้วมันไม่ฟังใครแล้วเอาแต่ความเห็นของตัวเป็นใหญ่พวกตัวเป็นใหญ่แบ่งฝักแบ่งควายกันพอทิฏฐิเกิดแล้วขึ้นมาตัณหาความทะเยอทะยานขันแข็งเกิดแล้วแข่งกันไปตายแล้วท่านนี้แข่งกันไปเจ๊งเพราะไอ้โทสะเนี่ยไม่เคยที่จะส่งใครให้ไปได้ดีมีสุขความโลภมันจะส่งใครให้ไปพบความสำเร็จอย่างรุ่งโรจน์สดใสไม่มีหรอกพอบารมีหมดอำนาจหมดเงินเหลือต้องเป็นพันพันล้านก็ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะเงินไม่ใช่ธนะที่พึ่งของจิตใจเราของตัวเราด้วยถ้าใครมีมากก็สบายมากสร้างบารมีได้เยอะเกิดมาก็สบายคนมีบารมีเกิดมาก็ได้รับความดีได้รับลาภยศสรรเสริญไปตามเรื่องถ้ามัวตะหลงอยู่ก็ติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่ช้าบารมีหมดอำนาจถดถอยทุกอย่างจะถดถอยรายได้คือได้สม่ำเสมอก็จะลงสุดหยุดชะงักร่างกายเคยใช้สะดวกสบายดีบารมีมันเสื่อมถอยก็เริ่มเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนะเพราะกรรมมันตามเข้ามาใกล้เข้ามาแล้วเพราะได้เงินมาแต่มันไม่ได้บุญได้เงินมาปนกับบาปไอ้บาปที่มีอยู่แล้วมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยถึงกระทั่งเข้ามาเทียบบารมีที่เราได้มาอยู่เราก็ยังใช้บารมีเก่าอยู่ยังไม่เคยทำใหม่ฝากเงินทีเดียวแล้วก็เบิกใช้ตลอดชีวิตนะมันจะทนทานได้ถ้าแค่ไหนถ้าบารมีไม่เพียงพอจริงๆก็จะไปหมดตอนหนุ่มตอนสาวตอนจะไปหมดตอนเฒ่าตอนแก่เราก็ยิ่งลำบากใหญ่กลับตัวไม่ทันเพราะใจของเรามันไม่มีความมั่นคงไม่มีความแน่วแน่ในการจะรักษาคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ของเราอย่างมีศักดิ์ศรีการละบายแพ้กิเลสนะเราเสื่อมศักดิ์ศรีมากนะบางทีทำอะไรลงไปนี่มันก็ไม่รู้สึกตัวแต่ทั้งที่มันก็น่าจะเห็นแต่ไอ้ความโลภบังตาไอ้โมหะบังตาบังใจเสียหมดก็เลยขาดสติขาดปัญญานึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พึ่งของเราไม่ช้าไม่นานบารมีหมดเอาแล้วอีกตอนนี้รายได้ที่เคยได้สม่ำเสมอตรงๆทุกๆดูถึงงานร่างกายเคยใช้สะดวกสบายดีเกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแลกความเจ็บป่วยป่วยไข้ที่มาจากเวรจากกรรมเนี่ยจะไปรักษากายอย่างเดียวไม่หายหรอกแม้แต่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ว่าดีเหลือเกินแล้วสามารถที่จะมีการส่องเห็นไวรัสส่องเห็นจุลินทรีย์แบคทีเรียต่างๆนี่จะส่องหากรรมมันหาไม่เจอหรอกถ้าเรามีกรรมพอมันสำแดงฤทธิ์ขึ้นมาแล้วเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้ไปหาหมอก็ตรวจไม่เจอพบว่าเครื่องมือหมอตรวจกิเลสไม่ได้ตรวจได้แต่ไอ้เชื้อโรคต่างๆที่เขาทำมาเพื่อสิ่งเหล่านั้นกิเลสมันละเอียดกว่าเชื้อโรคจับมันไม่ได้หรอกพอจะจับได้ก็ระดับ3ระดับ4นู่นน่ะกรรมกินจนสะแก่สะแก่ใจแล้วนะตรวจพบก็ระดับ3ระดับ4ถ้าถึงระดับนี้แล้วคนที่ไม่เคยฝึกจิตทำใจไว้เลยเนี่ยจะตายเร็วจะเคยทำจิตทำใจไว้ถึงหมอไล่กลับบ้านแล้วปงตกปงขาดปงตายไหนๆจะต้องตายแล้วปฏิบัติทำให้มันตายไปเลยปล่อยวางมันให้หมดร่างกายเราก็หวงนักหวงหนาทนุถนอมนักหนาปล่อยมันอย่าไปห่วงมันมากมันเป็นตรงไหนเป็นตรงไหนเราไปคิดมากตรงนั้นก็เท่ากับว่าเอาของแถลงเรื่องมือไปจิ้มไปใช้มันเดี๋ยวก็เป็นโรคติดเชื้อมีเท่านั้นเองในที่สุดก็หมอก็ตัดสินใจว่านี่เป็นโรคติดเชื้อตอนตายถ้าเราปรุงขาดปรุงตายเนี่ยกรรมหาที่ตั้งไม่ได้กรรมหาที่ตั้งไม่ได้นะจะบอกให้นะเราทิ้งร่างกายอันนี้แล้วก็ทิ้งหมดทุกอย่าง
แล้วกรรมมันก็หาที่ตั้งไม่ได้แล้วเพราะกรรมมันต้องมาตั้งที่กายที่ใจเราพวกพวกวนเดือดร้อนตั้งไม่ได้ที่ใจไปตั้งที่กายเพราะกายจิตสั่งให้กายทำกรรมมาก็มาตั้งที่กายจิตอาศัยกายอยู่ก็เดือดร้อนวุ่นวายหาวิธีรักษาหมดเนื้อหมดตัวก็เพราะใจไม่ฉลาดในการดูแลร่างกายของเรายิ่งอายุมากเท่าไหร่เนี่ยมันมีแต่ส่วนเหลือเดี๋ยวนี้ใครเลย75ไปก็เรียกว่าเก่งแล้วเกินเหลือแต่ของที่เราของที่มันกำไรทั้งนั้นน่ะดูแลใช้ดีอะไรดีมันก็ยาวไปได้เรื่อยๆถ้าดูแลไม่ดีเหมือนแก้วพัดตกมือก็จะต้องแตกก่อนเวลาฉันใดก็ดีร่างกายคนเฒ่าเนี่ยถ้าไม่มีสติปัญญาเพียงพอเนี่ยขับเคลื่อนไปเนี่ยเพียงแค่สะดุดสูงแก้หัวไม่เท้าแต่เท้าเรายกไม่พ้นลากไปสะดุดกึ๊บเดียวเนี่ยหัวทิ่มความแก่ก็บีบคั้นอยู่แล้วโรคภัยไข้เจ็บบีบคั้นอยู่แล้วยังมาประมาทยังมาทุ่มซ้ำเดินหกล้มหกลุกอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้แก่เร็วเข้าตายเร็วเข้าเนี่ยนั้นธรรมะที่ปฏิบัติไว้นี่อย่านึกว่าใช้เฉพาะหนุ่มๆสาวๆนะยิ่งแก่ยิ่งต้องยิ่งมีอุปการะคุณกับผู้สูงอายุเพียงมาทำจิตใจให้เราเศร้าหมองขุ่นมัวไม่มีโลภะโมหะต่างๆนี่ก็สบายแล้วเกินแล้วไม่ต้องเสียพลังงานไม่ต้องมืดมนอนธการกับสิ่งไร้สาระเหล่านั้นทำจิตให้มันผ่องใสทำใจให้มันว่างสว่างสงบเหมือนเราอยู่โลกอีกโลกเลยนะลองทำภาวนาดูสิพอนาไปพอนาไปพอจิตสงบสงบสงบเขาเดี๋ยวหลุดจากโลกมนุษย์แล้วอยู่ในโลกแห่งความไม่มีเสียงไม่มีอะไรแล้วว่างสว่างสงบมีแต่จิตใจผ่องใสนั่งได้นานแสนนานก็ไม่เจ็บไม่ปวด พยายามฝึกธรรมะให้มีเพียงพอต่อจะนำมาใช้กับชีวิตของเราเนี่ยเราจำเป็นต้องอาศัยธรรมะถ้าขาดธรรมะแค่อย่างเดียวขาดศีลห้าอย่างเดียวรวยไม่จริงหรอกเดี๋ยวก็ต้องเจ๊งรวยไปมากๆเดี๋ยวก็เจ๊งพอมีงานมากเขาจริงๆก็พอมีรวยมากๆเขาทุกสิ่งก็มากขึ้นมากขึ้นพอไม่เป็นอีกแล้วไม่เฉลี่ยเสียด้วยเสียสละเสียด้วยนี่คนเรามาถึงมันมีถึงการเวลาถึงวาระที่เราจะต้องจากนี้โลกนี้ไปเราเตรียมพร้อมเราไว้เสมอถ้ามันได้ประโยชน์สองอย่างประโยชน์ชาตินี้ด้วยประโยชน์ชาติหน้าด้วยเราจะต้องเดือดร้อนไหมล่ะเวลามรณะภัยใกล้เข้ามาเนี่ยคนไม่ได้ไม่เคยทำบุญให้ทานวัดไม่เข้าท่านเจ้าไม่ไปสังคมการบุญไม่เคยปรากฏเวลามรณะภัยใกล้เข้ามาเอาแล้วก็เสือกกระทนลนลานแล้วนึกไปตรงไหนก็ไม่เห็นบุญสักชิ้นเดียวพอจะเผยเครื่องอุ่นใจเพราะบุญมันเป็นที่พึ่งของจิตใจเราเพราะเราไปข้างหน้าเราไม่ได้เอาร่างกายไปไม่ได้เอาลูกยาทุ่มบัตรเหล่านี้ไปเราเอาแต่บุญไปที่เราทำไว้นึกไปตรงไหนก็ไม่เห็นบุญตามลายร่างกายก็ถูกความชราครอบงำอ่อนละโหยล่วงโรยตลอดเวลาทั้งร่างกายหรือก็ถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจจะขอเวลานิดหน่อยถึงเวลาสุดท้ายเขาก็ไม่ให้มันก็สายเกินแก่นี้ที่เราทำทุกวันนี้เราทำไปด้วยทำมากินไปด้วยทำบุญไปด้วยแล้วก็เอาส่วนที่มันพอจะทำบุญทำทานได้อย่าทำให้มันเดือดร้อนเรามาทำบุญทำทานไปมันได้ประโยชน์ทั้งสองประโยชน์ชาตินี้ด้วยประโยชน์ชาติหน้าด้วยเอาแต่ประโยชน์ชาตินี้อย่างเดียวเนี่ย
ถึงจะมีเงินกี่ร้อยล้านก็ช่วยตัวเองไม่ได้หรอกเวลาสุดท้ายนอนโอดโอยหัวโขนคลา

เหมือนกับเราเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่อุ้ยค้าโคค้ากระบือค้าสุกรค้าเป็ดค้าไก่แช่แข็งตรงต่างประเทศแล้วเราจะจนไม่เป็นเราจะตายทรมานไม่เป็นอย่าได้หวังเลยถึงแม้จะมีเงินเท่าไหร่ก็ช่วยความเจ็บปวดไม่ได้มาจำเอามาบันเอามาซื้อบุญซื้อบาปไม่ได้บาปบุญเราต้องใช้ด้วยตัวเราเองมาจากเจตนาของเราเองที่สั่งการคิดให้ดีๆนะแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตนี้มีค่าเวลามีคุณอย่าปล่อยให้มันล่วงลับดับไปโดยเปล่าประโยชน์เมื่อถึงเวลานั้นขึ้นมาถ้าเรามีบุญมีอริยทรัพย์เยอะก่อนจะถึงเวลาวาระเราก็เอามานับสิคนกำลังนอนป่วยนอนนิ่งนอนสงบสีสันวันนะดีไม่มีการสนุกตกใจอารมณ์เย็นดีเขาจะทำอะไรอยู่ตอนนั้นคนป่วยแบบนี้ที่ใกล้เวลาวาระเสียงเสริงใสข้าสมบัติมานับแล้วกำลังนอนอยู่ก็เรียกกรรมนิมิตเอาสมบัติมานับทำดีที่นั่นสร้างโบสถ์ที่นี่สร้างกุฏิที่นั่นทำทานที่โน่นทำทานที่นี่ปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่ฟังผู้บาอาจารย์เทศสอนฟังองค์โน้นเทศสอนทำให้จิตใจของเรานั้นมีความเอื้อบอิ่มเบิกบานตลอดเวลาก่อนที่จะจากไปเขาเรียกเอาสมบัติมาที่คตินิมิตสุดท้ายมาถึงปุ๊บเอาละตอนเนี้ยจะมีคนที่ทำบุญกุศลไว้เพียงพอเนี่ยจะมีราชรถมารับบ้างอะไรบ้างมีญาติมีเทวดามารับบ้างมียมทูตมารับก็ไม่ทารุณโหดร้ายมาเชิญไปอย่างดีๆสำหรับคนไม่มีบารมีเนี่ยโอ้ยขอผัดเวลาอีกสักวันหนึ่งเถอะไม่ได้หรอกพวกนี้เขาไม่ใช่โหดร้ายแต่กรรมเราเวรโหดกับตัวเราเองยมทูตไม่มีโหดร้ายหรอกเขาทำงานตั้งสามภพมนุษย์เทวโลกพรหมโลกแล้วก็อบายภูมิเนี่ยเขาทำถึงสามที่เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเกิดมาแล้วทำความดีได้ไปอยู่ที่ไหนทำชั่วตกต่ำไปอยู่ที่ไหนพอดีกลับมามาอยู่ที่ไหนมันรู้หมดรู้หมดแต่สมุดของเขาก็บันทึกประวัติก็ไม่ใช่ต้องใช้หลายเล่มพบหนึ่งเล่มหนึ่งพบหนึ่งเล่มไม่ใช่ทั้งหมดทั้งไตรภพนี่แหละมีสมุดเล่มเดียวเท่านั้น และสมุดของเขานี่เป็นสมุดพิเศษเป็นคอมพิวเตอร์เป็นสมุดใช้คอมพิวเตอร์ไร้สายมาตั้งกับสมัยโลกกำเนิดนะเพราะเขามีเครื่องใช้ทันสมัยฝรั่งเราอีกเพียงเขาป้อนคำถามนั้นน่ะสิ่งจะปรากฏการในนั้นขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องไปบิดปุ่มนู้นไปกดปุ่มนี้เพียงเขาป้อนคำถามเปิดหน้ากระดาษมาเขาขาวมีอะไรป้อนคำถามเข้าไปเท่านั้นจะปรากฏเลยถ้าเราปฏิเสธเขาจะเปิดไม่ปฏิเสธเขาก็ไม่เปิดขอสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงขอสักวันสองวันไม่ได้ทั้งนั้นการเวลามาถึงเนี่ยนอกจากคนนั้นยังมีบุญเหลืออยู่และการทำงานของยมทูตเกิดเมื่อความมีความผิดพลาดเพราะว่าชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันแต่บางทีก็ผิดอายุผิดวัยอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นได้กลับมาแล้วตอนนี้ทำบุญไม่เลิกแล้วพวกนี้คนที่ไม่เคยทำบุญทำทานแล้วก็ยังมีบุญยังเหลือแต่อดีตยังไม่มีเหลืออยู่พอได้ขอเตือนสติเหมือนอย่างกับโกเดียนน่ะที่ปุตท่อนชอบมาเทศที่ฟังมันมาจากกฎแห่งกรรมเนี่ยโกเดียนเนี่ยเป็นคนที่มัจฉยตนีทำงานก่อสร้างอะไรสักพัดร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่มรรคทายกเดินผ่านบ้านโกเดียนไปวันหนึ่งนั้นไปวัดเอาข้าวไปวัดไปทำบุญชักชวนโกเดียนก็โกเดียนโอ้ยไอ้หรือมันโง่เง่าอ้วกมันต้องไปวัดไปว่าอ้วกก็ไม่กินมีช้าให้ก็ว่าเนี่ยนี่ปู่ทอดมาเทศให้ฟังนะแล้วเราไปเปิดดู

็มีจริงในกฎแห่งกรรมเนี่ยวันหนึ่งก็ทางวัดเขาขอร้องอนุนิดนี่หน่อยมาบอกโกเดียนว่าทางวัดวันนี้เขาขอให้เลี่ยไรอนุนิดนะโอ้ยไอ้เรื่องมันโง่เงาเว้ยว่ามาจับไปวัดไปว่าโอ้ก็มีกินมีใช้ไม่เป็นไรมรรคทายกก็ไม่ได้โกรธหรือมาทำยังไม่พร้อมว่าอย่าเพิ่งทำก็ได้วะต่อมามรรคทายกตายไปก่อนตายไปรอนั่งรอเวลาโกเดียนก็ทำงานก็สลบไปตายตามไปอีกระหว่างสลบไปนี่ก็หิวน้ำหิวมันใจจะขาดไปตามทางเห็นน้ำเห็นอะไรข้างทางจะขอยมทูตลงไปกินสักนิดไม่ได้พอทำท่าจะเลี้ยวก็ทิ่มมั่งเตะมั่งคนใช้โซ่คล้องก็ตกไปบ้างจนกระทั่งถึงที่เจอมรรคทายกนั่งกินอะไรอยู่สบายเพราะมรรคทายกเป็นคนใจบุญอาหารการกินสมบูรณ์หมดพอมรรคทายกเห็นโกเดียนมาโอ้หรือมาเหมือนกันหรือเพิ่งมาหรือโอ้เพิ่งมาเขาว่ามีอะไรกินบ้างเราอ้วกหิวถ้าเกิดจะตายอีกคนนั่นน่ะเนี่ยว่ะก็ไปมรรคทายกก็เห็นโกเดียนก็สงสารแต่ก็รู้หรอกคงกินไม่ได้มากินด้วยกันเนี่ยโอ้หิวน้ำอันดับแรกโอ้หิวน้ำจะตายอีกแล้วเนี่ยมรรคทายกก็สงสารตักน้ำให้พอตักห้างให้โกเดียนยกขึ้นใส่ปากก็เหมือนกับน้ำทองแดงมันร้อนจนกระทั่งปากจะหลุดโอ้ยจะกินได้ยังไงวะเนี่ยก็เลยดูอาทิตย์โอ้ก็กินเนี่ยมันเด็กแกงเลยเอาข้าวกินก็กินไม่ได้อะไรอะไรก็ไม่ได้ทักอย่างเพราะมันไม่ใช่ของเจ้าของเคยทำไว้เลยไม่มี ถ้าพอทำไว้มั่งก็จะมีบ้างแล้วอันนี้คงไม่ได้ทำพอกำลังสารวนวุ่นวายวิตกทุกข์ร้อนอยู่นั้นก็มีเสียงดังขึ้นโกเดียนดังมาแต่ไกลเลยมรรคทายกบอกหรือต้องไปที่เสียงนั้นเนี่ยไปที่เสียงนั้นก่อนจะไปนั่นเนี่ยของลือไปดูสิโกเดียนมรรคทายกชี้นั่นของลือน่ะตั้งอยู่นู่นน่ะไปดูสิโกเดียนเดื่อมเข้าไปมองก็เห็นแต่ไอ้ที่เผากระดาษก็ขี้เถ้าของเล็กๆที่เขาทำเผากระดาษในเทศกาลต่างๆของคนจีนเข้าไปดูเห็นตะขี้เถ้ากินก็ไม่ได้พอรู้ต้องรีบไปแล้วนะเขาเรียกเดินไปโกเดือนก็คิดว่าโอ้กินไม่ได้เว้ยเผากระดาษทองกระดาษเงินกระดาษอะไรก็ไม่รู้ละมันกินไม่ได้สักอย่างมีตะขี้เถ้าไปถึงก็ถามหรือชื่อโกเดือนหรือเขาถามโอ้โกเดือนอายุเท่าไหร่อ้าวผิดอายุสิท่านเนี่ยถามถึงภรรยาชื่ออะไรก็ผิดอีกเอ๊ะมันมีโกเดือนซ้อนๆกันขึ้นมาอีกอะไรอีกเนี่ยก็โยมทูตก็ยังทำงานผิดพลาดเหมือนกันนะว่ากันความจริงโอ้ยงานต้องให้ยมทูตให้เอาไปส่งเร็วๆยมพบาลบอกยมทูตไปส่งเร็วๆก็เดี๋ยวเขาเผาร่างจะเข้าไม่ได้ระหว่างพามาก็โกเดือนก็หิวน้ำมันจะตายอยู่ไม่ได้จนกระทั่งมาถึงที่หนึ่งเห็นขี้โคงครอบแอ่งน้ำอยู่หน่อยน้ำนั้นก็ไม่ค่อยใสเท่าไหร่ไม่สะอาดโอ้ขอว่ากินน้ำตรงนี้หน่อยแล้วกันว่าจะตายอีกแล้วเนี่ยหอยทากว่าไม่ได้กินน้ำตรงนี้ว่าก็ต้องตายแน่ๆโยมมาทูตก็เลยบอกว่าอนุญาตให้กินแล้วจะกินได้เนี่ยน้ำก็ไม่สะอาดยังมีขี้โคลงครอบอยู่ด้วยโอ้ว่าต้องกินให้ได้เพราะว่ากินไม่ได้ว่าก็ตายก็มุดขี้โคลงเข้าไปก้มหัวเข้าไปพอจะถึงน้ำยมทูตถีบโคมเดียวไปฟื้นในโรงนี่พูดถึงโกเดียนเนี่ยไปฟื้นในโรงพอฟื้นมาปั๊บเนี่ยขี้เหล้าหลังกงเต็กเขาก็จะสวดกันตามชนบทสวดกันไปกินเหล้ากันไปเป็นเพื่อนสุขข
ขี้เหล้าวงแตกเลยไปกันทิศทางแต่มีขี้เหล้าคนหนึ่งมีเหตุมีผลบอกโอ้ยไปกลัวทำไมว่ากลัวเดียนตอนลงโลงเนี่ยอ้วยังต้องอุ้มมันลงมันไม่ใช่เดินลงไปเองอะไปเอาแฉลงมาปีขี้เมาขี้กาอยู่คนเอาแฉลงมางัดก็เดือนนอนตาปิ๊บอยู่ในโรงพอลุมถามกันใหญ่กูเดือนยกมือห้ามไว้เพราะยังพูดไม่ไหวขอแต่น้ำกินก่อนพอกินน้ำกินอะไรยกขึ้นมาบีบบีบนวดนวดพอมีกำลังบางทีลุมเถาะถามกันใหญ่หรือไปยังไงมายังไงอะไรต่ออะไรกูเดือนบอกว่าอย่าเพิ่งถามเดี๋ยวอ้วแข็งแรงดีอ้วจะบอกพวกหรือทุกๆคนมาฟังพร้อมๆกันเลยถ้าอ้วบอกหรือทีละคนละคนเนี่ยอ้วตายอีกทีพอมีกำลังดีก็บอกลูกน้องให้ไปบอกมาใครอยากฟังไว้ไหนมาไปให้มาหาวันนี้จะบอกความจริงว่าไปไหนมาเล่าไปจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายโกเดือนสรุปว่านับแต่นี้ต่อไปอ้วไม่ไหวเจ้าเขาก็หลับอีกแล้วไม่ไหวเจ้าเขาก็ด่าอีกแล้วที่จริงทำก็ทำได้เป็นไรแต่จะทำให้มันรู้แล้วก็ทำบุญก่อนสิเช้าขึ้นมาวันไหวเจ้าทำอะไรใส่เป็นโตวันนั้นไหวเจ้าก็อาหารเยอะแยะทำไมเราทำไม่ได้ล่ะข้าวสักเป็นโตหนึ่งอาหารสักห้าหกอย่างเพราะจะวันตรุษจีนอาหารมันเยอะของใหม่ๆสดๆเช้าๆทำขึ้นแล้วให้ไปถวายพระเช้าก่อนแล้วกลับมาไหว้จะไหว้แล้วก็ไหว้ไปเถอะไม่เป็นไรเราเป็นประเพณีทำให้เราไม่เสียด้านสังคมประเพณีต่างๆเหล่านั้นด้วยนี่แหละโยมการที่เรารู้จักท่านเอามาเปรียบเทียบให้ฟังก็หมายถึงว่าเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยเนี่ยแม้แต่น้ำก็ยังกินหากินยากเลยอาตมาเนี่ยถ้าเกิดกินน้ำเข้าไปคงไม่ได้กลับเหมือนกันนะตอนนั้นก็ตายไปพักนะแล้วก็ไปมันไม่ตายจริงยังจำความได้อยู่กระทั่งทุกวันนี้ตายไม่ตายจริงสลบไปพับมันก็ไปเกิดดินแดนใหม่ดินแดนที่สวยงามซะด้วยไปเกิดถนนกับถนนดินแดงสองข้างทางมีต้นนกยูงเป็นแถวเหมือนอนานิคมตัดเป็นล็อกแล้วก็บ้านแบบทรงไทยเล็กๆบ้านหมดเลยเราก็หิวน้ำแต่น้ำข้างทางก็ไม่ลงไปกินหรอกไม่รู้เป็นโรคอะไรไปที่บ้านนั้นก็เห็นสองคนไม่แก่นั่งคุยอยู่หน้าบ้านอยู่บนม้าใจก็หิวน้ำแต่เขาก็ไม่ถามเราเขาคุยกันเขาเองเสียงนุ่งหนิงนุ่งหนิงก็ไม่รู้ภาษาเราก็ยังไม่เข้าใจภาษาเขาก็เดินต่อไปเดินไปเดินไปจนไปเห็นน้ำนี่อุดมสมบูรณ์น้ำใสแจ๋วแต่ไม่ลงไปกินหรอกแปลกจริงๆหิวจะเกือบเป็นเกือบตายเกือบจะตายทีเหมือนกันเดินไปที่ภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งอยู่กลางทุ่งภูเขาใหญ่มากพอสมควรทีเดียวสูงข้างบนนั้นมีตะปราสาทสวยงามอย่างนั้นน่ะแล้วก็มุ่งเดินไปที่ภูเขาลูกนี้เพื่อจะขึ้นไปดูพอเดินไปถึงตีนเขาก็หาทางขึ้นไม่ได้เดินจนรอบหาทางขึ้นไม่ได้กลับมาถึงที่เก่าเกิดพายุทรายพัดมาทั้งหิวน้ำทั้งอะไรสารพัดลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเจ็บถลบอีกทีนึงมันก็มาฟื้นโรงพยาบาลเนี่ยเรียกว่าชีวิตนี่มันตายไม่จริงนะแล้วมาปฏิบัติธรรมมาเข้ามาสู่ศาสนาก็รู้ว่ามันตายไม่จริงตายเทียมๆตายแล้วเดี๋ยวก็เกิดอีกเรามาชาตินี้ทำงานไม่เสร็จเราก็ต้องไปเสร็จแล้วได้เวลาไปเสวยความสุขจากการทำความดีในชาตินี้จนหมดวาระของความดีที่เรามีอยู่ก็ได้กลับมาสร้างหรือสร้างตัวใหม่แต่ก็ยังเหลือของเก่าถ้าเราทำไว้บุญเนี่ยมันใช้ไม่หมดนะถ้าเงินทองใช้หมดโยมเงินมีเท่าไหร่ก็ใช้ไม่เป็นก็หมด
แต่บุญเนี่ยถ้าเราใช้ในทางที่ถูกใช้ในทางสุจริตกายวาจาใจเงินมันจะไม่หมดจนกระทั่งถึงนิพพานนั่นแหละมันจะสุดสิ้นในที่สุดเราต้องใช้หนี้เขาหมดนะไม่ใช่ไม่ใช่นะเราติดหนี้ติดสินเขาเนี่ยกรรมเวรเนี่ยมันยังมีอยู่เราต้องเรื่องเรามาเกิดอีกเกิดเพื่อใช้หนี้เวรหนี้กรรมให้มันทุ่นเสร็จสิ้นไปแต่มันไม่ใช่จะรู้ยากแต่ก็ไม่ใช่จะรู้ง่ายเราต้องมีศรัทธามีวิยะมีสติมีสมาธิปัญญาเพียงพอหรือว่าไม่เหลื่อมล้ำศรัทธามีแล้วก็ต้องมีความเพียรเรียกว่าวิริยะความเพียรสติก็ต้องมีมั่นคงในปัจจุบันธรรมสม่ำเสมอสมาธิความแน่วแน่แห่งจิตใจที่สำคัญแล้วก็ปัญญาเข้าตัดสินในที่สุดมันไม่เหลื่อมล้ำก็เพราะเข้าสู่ภวังค์แห่งความสงบจิตเข้าสู่ภวังค์พร้อมสติสัมปชัญญะปัญญาจะเกิดทันทีทีเดียวถ้าตกลงไปพลาดไปตกถูกสินะมิทาก็จะง่วงเหงาเหานอนไปถ้าตกลงไปสู่ญาณทัศนะก็จะได้รู้ความจริงบางอย่างนี่สำคัญตัวปัญญาตัวเนี้ยไม่มีอะไรเหลื่อมกันล้ำกันแล้วก็พอสมดุลไปได้มันก็ปัญญาก็จะเกิดขั้นแรกขั้นสองขั้นสามปัญญาขั้นแรกมันก็เป็นคณิกะปัญญาแล้วขั้นต่อไปมันก็มันก็เป็นยาตรังคปัญญาขั้นต่อไปมันก็เป็นปัญญาที่สามารถหลุดพ้นจากความมืดมนในชีวิตของเราจบหลักสูตรชีวิตเวียนว่ายตายเกิดของจิตแต่ละดวงละดวงที่ว่ามันเป็นปัญญาวิมุตติเนี่ยมันรู้แล้วเข้าใจไม่ว่าอะไรก็ต้องสัมผัสรู้ขณะนั้นเดี๋ยวนั้นปัจจุบันนั้นไม่ว่าดีชั่วจะนิ่งอยู่ตัวในขณะนั้นจะไม่เกิดตัวตนคนสัตว์ขึ้นมาอีกจะปล่อยวางได้ลองเราปฏิบัติจิตของเราเข้าไปสู่ตั้งกับคณิกะสมาธิเฉียดๆแล้วก็ถอยพอถึงอุปจารสมาธิเอาแล้วมันจะเริ่มเข้าสู่มิติใหม่ๆจะเห็นภาพนู่นภาพนี่นิมิตต่างๆอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ว่าอะไรเราก็จะต้องเฉยๆรู้ก็เฉยๆวางรู้แล้วปล่อยวางปล่อยวางจิตมันจะเกิดดับเหมือนเราเรียนหนังสือกอไก่กอไก่กอขวดเรียนกอไก่แล้วก็รู้แล้วลักษณะทุกอย่างแล้วก็ปล่อยวางขอไข่ขอควดขอควายจนกระทั่งเรียนจบอักษรศาสตร์แล้วความรู้ไปอยู่ที่ไหนล่ะนั่นเป็นสัญญาจำได้หมายรู้ความรู้อยู่ไหนไปอยู่ในจิตใจของเราถ้าเรารู้จริงๆมันก็เป็นปัญญาถ้ารู้กอไก่ขอไข่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองก็เป็นสมถะจิตก็สงบได้เหมือนกันแต่สงบแล้วไม่เกิดปัญญาถ้าเรารู้ขณะที่มันตกสู่ความสงบตั้งคณิกะสมาธิก็รู้เกิดปัญญาอ่อนๆนะเรียกว่าสมาธิปัญญาเกิดอ่อนๆพอถึงอุปจารสมาธิมันก็เกิดสูงขึ้นอีกหน่อยสามารถรู้อะไรที่ตาไม่เคยรู้ตาเนื้อไม่เคยรู้หูหนังไม่เคยได้ยินรู้อะไรก็ตามดีพิเศษขนาดไหนก็ตามแม้จะรู้ภพชาติของตนเองว่าไปยังไงมายังไงกี่ภพกี่ชาติก็นำเอามา
เล่าอะไรใครไม่ได้ทั้งนั้นนะเพราะมันเป็นความรู้ปัจจตังเฉพาะบุคคล

0: วิญญูพลเพิ่งรู้เฉพาะตนดานำไปพูดไปโม้มันไม่มีเครื่องหมายมันไม่มีกล้องจับไว้เหมือนสมัยนี้ในโลกิยะสมบัติต่างๆ นี่ล่ะทำไปจนกระทั่งจิตเราเนี่ยมันคุ้นเคยแป๊บเดียวเราก็สามารถทำใจสงบได้เพราะมันทำให้เป็นนะสมาธิเป็นนะแป๊บเดียวก็สงบได้ชั่วบุรุษลัดนิ้วมือหายใจเข้ายาวๆปล่อยออกเท่านั้นจิตสงบแล้วนิ่งแล้วเวลาภาวนาเราต้องฉลาดในการนั่งด้วยนั่งท่าไหนได้ทั้งนั้นนั่งท่าแต่เฉลี่ยน้ำหนักที่ก้นให้พอเหมาะอย่าให้มีอะไรไปหนุนไปอะไรให้มันทำให้เกิดเวทนาง่ายๆทำไปหนุนตรงไหนจะเกิดเวทนาตรงนั้นฮะฮะฮะอ๋อมันโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็นึกว่ามันมืดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะสรุปอยู่แล้วแหละจะดูในเวลาอยู่แล้วแล้วมันเกินเวลานี้หน่อยเขาให้เทศเท่าไหร่ก็ไม่ได้บอกนะบอกเท่าไหร่อ่ะฮะไม่ใช่เขาบอกใช้เวลาเท่าไหร่นี่มันจะมัน22 นาฬิกากี่โมงอ่ะ4 ทุ่มก็จะครึ่งละจะครึ่งละแล้ววันนี้ก็ได้พูดถึงธรรมะอันเป็นหลักของชีวิตจิตใจมนุษยชาติจำเป็นต้องมีให้มันอยู่ในใจเราประจำจริงๆนั่นก็คือศีล 5ถ้าเรามีศีล 5ดูสิรักษาให้มันดีจริงๆเมื่อเราเชื่อพ่อเชื่อแม่แล้วก็เอาโอวาทมาปฏิบัติด้วยเจริญสักแค่ไหนโยมลองคิดดูก็แล้วกันเราเชื่อพ่อแม่เราไม่เชื่อพ่อแม่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามโอวาทเราก็ไม่ได้เชื่อพ่อแม่เป็นลูกที่มันอยู่นอกโอวาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยของพ่อแม่เนี่ยความเจริญก็ยากแล้วท่านก็บอกไว้สีเดสุกติยันติเนี่ยยมอยู่กันอย่างสันติสุขที่เรนโพธรรมทายอย่างพระวัตถุบัติต้องเกิดขึ้นด้วยสีเดนิพุติยันติเป็นปฏิปทานนำไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยเอาแค่ศีล 5อย่างเดียวไม่ต้องไปพูดถึงฌานถึงญาณหรอกถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วทำอะไรมันก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่มีมันไม่มีนิวรณ์นิวรณ์มาจากความผิดพลาดบกพร่องของชีวิตนั่งไปสักหน่อยเดี๋ยวมันก็โผล่มาแล้ว แล้ววันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เขาไม่ได้บอกเวลาว่ามาใช้เวลาเท่าไหร่เพราะธรรมะเนี่ยถ้าเราจะปฏิบัติกันแจ้งมันก็พูดไปได้แจ้งนะนั่งไปถ้าเราตั้งใจจริงๆถ้ามันไม่ปวดไม่เมื่อยก็มันเป็นธรรมนี่มันต้องอาศัยการลงทุนเหมือนกันลงทุนค่าความเกียจคร้านก็ค่าเกียจคร้านแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็จะมีวิริยะธรรมเกิดขึ้นมาแทนค่าความโหดร้ายป่าเถื่อนในตัวเราเองแล้วก็เมตตาก็จะเกิดขึ้นแทนค่าความอ่อนแอลงไปจะได้ขันธิธรรมก็จะเกิดขึ้นมาเพราะนั้นสัจวิยะสัจเมตตาอธิษฐานต่างๆนี่มันต้องมาจากจิตใจถ้าเรามี3 อย่างมีเมตตามีขันธิธรรมมีวิริยะธรรม3 อย่างนี่เรามี3 อย่างนี้อีก7 อย่างจะมาเองค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจากความรู้จากความเข้าใจขอให้ทุกคนเจริญในธรรมคำสอนพุทธเจ้าโดยถึงการเอวังก็มีโดยประกาศราชนี้
1: กำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
0: อ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติวันนี้หลวงตาเองก็รู้สึกมีความสุขใจที่มีโอกาสมาพบญาติธรรมอีกครั้งหนึ่งญาติโยมที่อยู่ตรงนี้ไม่ทราบว่ายังจำหลวงตาได้หรือเปล่าหลวงตาเองมีโอกาสรับใช้หลวงพ่อของเรานั้นตั้งแต่เริ่มสร้างวัดใหม่ๆตอนไม่มีอะไรนะตอนนั้นยังไม่ได้บวชรับใช้ท่านจนกระทั่งเจริญรุ่งเรืองแต่ก็ไม่ได้รับใช้ตอนที่ท่านเจริญรุ่งเรืองแล้วเพราะก็มีคนรับใช้ต่อมาเยอะแยะเลยนะหลวงตามาตอนนั้นไม่มีใครรู้จักท่านหรอกตั้งแต่ตั้งแต่พระพุทธรูปที่สร้างวิหารแก้วโบสถ์แก้วครอบตากแดดตากฝนอยู่ตั้งแต่ยุคนั้น ก็รับใช้กับท่านมารุ่นต้นๆก็คงจำหลวงตาได้นะตอนนั้นยังเป็นโยมอยู่แต่ว่าเสียดายเนาะไม่ได้มองเห็นหน้าเห็นตาญาติโยมซึ่งข้างล่างก็เยอะนะแต่ว่าเห็นกลุ่มน้อยเพียงแค่นี้แต่ปกตินั้นหลวงตาก็มีความสุขใจที่เห็นญาติโยมมากหน้าหลายตาที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเรายังมีศรัทธามั่นคงต่อหลวงพ่อเราแม้แต่ท่านจะจากไปแล้วก็ยังไม่ถอยก็ยังมาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขใจ เราก็จะเห็นว่าก็คิดได้ในใจว่า หลวงพ่อจัดรายการธรรมะสว่างใจตั้งแต่ยุคต้นๆจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ญาติโยมที่มาฟังที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมมาฟังเทศมาร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลตั้งแต่ท่านจากไปหรือก่อนที่ท่านจากไปนะก็เรียกว่ามาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีใครท้อไม่มีใครถอยก็สอดแสดงว่าธรรมะได้สว่างในหัวใจของเราถ้าธรรมะไม่สว่างในหัวใจของเราพอสิ้นหลวงพ่อก็คือมืดมิดไปตามความสิ้นไปของสังขารหลวงพ่อหลวงพ่อเราท่านจากไปก็เพียงแท้สังขารแต่ธรรมะที่ท่านเพียรสอนเรานะทำเป็นเยี่ยงอย่างแก่เราก็ยังสว่างกระจ่างแจ้งในดวงใจของพวกเราอยู่หลวงตามาแล้วก็รู้สึกมีความสุขใจที่ทุกคนมีดวงใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมะที่สว่างกระจ่างแจ้งหลวงตานั้นคุ้นเคยกับครูบาอาจารย์มาเยอะต่อเยอะ ตั้งแต่หลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบหลวงปู่ตื้อครูบาอาจารย์เราหลวงปู่สังวาลนะหลวงปู่บุตรดามาจนกระทั่งหลวงพ่อสนองของเราก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สังวาลหลวงปู่สังวาลหลวงตาก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดท่านแล้วก็ถามธรรมะของท่านคุ้นเคยท่านว่า หลวงพ่อครับในชีวิตการเดินธุดงค์ของหลวงพ่อนั้นมีอะไรประทับใจบ้างหลวงพ่อสังวาลนะตอนนั้นถามหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อก็เล่าชีวิตที่ประทับใจที่สุดครั้งหนึ่งท่านว่าออกบิณฑบาตเดินธุดงค์อ่ะนะออกเดินธุดงค์ออกจากการหมู่บ้านแล้วก็หาที่ฉันอาหารตามธรรมเนียมของพระธุดงค์เราพอบิณฑบาตพอสมควรแก่ได้อาหารแก่สมควรพอยังอัตภาพก็ออกจากหมู่บ้านเพื่อหาสถานที่นั่งฉันข้าวท่านก็เห็นว่าร่มไม้ต้นนี้ร่มดีก็เลยปักใจ ปรงบาทลงปูอาสนะนั่งเตรียมฉันข้าวท่านบอกขณะที่เตรียมเรียบร้อยแล้วฉันข้าวมันก็มีกลิ่นตุตุโชยมาตอนนั่งแรกๆลมคงไม่พัดมาเนี่ยกลิ่นอะไรเนาะก็คือกลิ่นอุจจาระนั่นแหละชาวบ้านเขามาถ่ายไว้ท่านก็เหลียวไปเหลียวมาเอามาอยู่ใกล้ๆนี้เองเนี่ยท่านก็เตรียมตัวจะลุกเลยจะลุกจากอาสนะตรงเนี้ยมันนั่งฉันเข้ากับใกล้ก้อนขี้อยู่ใกล้ๆอ่ะพูดแบบภาษาชาวบ้านเราอ่ะนะมันถึงใจถ้าว่าพูดอุจจาระนี่มันภาษามันไม่ถึงใจอยู่ใกล้ๆก้อนขี้ท่านก็เห็นอยู่เนี่ยเมื่อกี้นี่นั่งไม่ได้สังเกตนะพอไปอ้าวนี่ขี้ใหม่ๆกลิ่นก็ช่วยมาท่านก็เตรียมตัวจะลุกย้ายไปท่านก็ธรรมะก็ผุดขึ้นทันทีว่าขี้เรากับขี้เขามันต่างกันไหมเห็นไหมท่านก็บอกไม่ต่างไม่ต่างแล้วจะลุกไปทำไมขี้เขาก็เหม็นขี้เราก็เหม็นกินเฝ้าขี้ตรงนี้แหละท่านว่าของท่านอย่างนั้นโอ้ยอาหารมื้อนั้นมันเป็นมื้อที่ต่อสู้กับกิเลสอย่างแท้จริงท่านก็ไม่ลุกฉันใกล้ๆกับขี้ก็ช่วยมากลุ่นแล้วพวกเราจะฉันลงไหมนะทานลงไหมเนาะท่านบอกนี่แหละสิ่งแรกที่หลวงปู่ประทับใจในชีวิตการเดินธุดงค์ของหลวงปู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าสัจธรรมสัจธรรมก็คือของจริงเห็นไหมขี้เป็นสัจธรรมขี้เราก็เหม็นขี้เขาก็เหม็นแต่สัจกิเลสมันไม่ให้เราดมขี้คนอื่นแต่ขี้เรานั้นกิเลสมันให้เราดมทายเมื่อไหร่ก็เหม็นเราก็ดมเห็นไหมกิเลสนั้นอาหารของกิเลสนั้นคือสิ่งที่สกปรกคืออาหารของกิเลสแต่มันไม่ให้เราเห็นมันไม่ให้เราดมมันจะให้ไปดมแต่ของหอมหอมเห็นไหมเพราะนั้นสัจธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเพื่อให้เราเอาชนะสิ่งที่เราลุ่มหลงมานับพบนับชาติไม่ได้ก็คือสิ่งนี้หอมข้าพเจ้าชอบสิ่งนี้ไม่หอมข้าพเจ้าไม่ชอบความสุขข้าพเจ้าชอบความทุกข์ข้าพเจ้าไม่ชอบเห็นไหมกิเลสนะมันบังคับใจเราขนาดนั้นถ้าของตัวเองแล้วเน่าอย่างไรเหม็นอย่างไรก็ทนดมได้มันยึดของยึดทุกอย่างที่อยู่ที่เป็นของเหม็นในร่างกายของเรานั้นพระพุทธเจ้าว่าเป็นของสกปรกตั้งแต่ศีรษะถึงพื้นเท้าขึ้นมาถึงศีรษะอย่างที่พวกเราสวดกันเป็นประจำก็คือสวดความจริงนั่นเองแต่กิเลสมันไม่ให้เราเห็นความจริงเนี่ยยกตัวอย่างเห็นง่ายๆเนี่ยอาหารของกิเลสก็คือสิ่งสกปรกแต่ถ้าเป็นของเราเรายอมรับเพราะเป็นของเราเรายึดหมดนะที่เราสวดไปทุกวันเนี่ยสวดเมื่อไหร่ก็เจอธรรมะเช้าที่เราทุกข์เพราะยึดขันธ์ 5นี้ว่าเป็นของเราเห็นไหมพระองค์สรุปเลยนะที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะยึดขันธ์ 5เป็นของเรารูปเป็นของเราเวทนาเป็นของเราสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราดังนั้นมันก็จะยึดหมดที่อยู่ในตัวเราเนี่ยที่สกปรกมันก็ยังยึดอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าขี้ก็ต้องขี้เราไม่รังเกียจแต่ขี้เขารังเกียจเห็นไหมเนี่ยอย่างพวกเรานั่งเนี่ยอย่างนั่งฟังเทศอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยคนหนึ่งผายลมในหมู่ที่เรานั่งเนี่ยคนหนึ่งผายลมดังปื๊ดขึ้นมาคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยจะกั้นลมหายใจหมดใช่ไหมแต่คนที่อยู่คนที่ผายลมนั้นสบายหายใจอย่างสบายเห็นไหมเพราะอะไรเพราะตดของเราเองเห็นไหมเพราะฉะนั้น ธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะท่านสอนให้เรารู้ความจริงความจริงของเรานะพระองค์เริ่มต้นแสดง ธรรมจักรพวกเราก็รู้นะว่าธรรมจักรนะพระองค์ทรงแสดงอย่างไรธรรมกันแรกพระองค์ประกาศพระศาสนาเริ่มต้นด้วยธรรมจักรกปวัตนสูตรนะพวกเราก็สวดทั้งสวดทั้งแปลนับครั้งไม่ได้โดยเฉพาะหลวงพ่อเราเนี่ยท่านจะสอนทั้งแปลถ้าสวดบาลีเฉยๆเราก็ไม่รู้ภาษาเห็นไหมท่านจะแปลหมดพูดถึงธรรมจักรให้หัวใจของพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็จะเท้าความเพื่อให้จุดประกายธรรมะที่อยู่ในใจของพวกเราทุกๆคนที่สว่างแล้วก็ให้สว่างยิ่งขึ้นพระองค์ทรงแสดงว่าคนเราที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็จะมาหลงสองอย่างคือความสุขที่เรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคกับความทุกข์ที่เป็นที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือหลงสุขและหลงทุกข์ทำไมเราถึงหลงสุขหลงทุกข์ทุกข์นี่มันไม่น่าหลงใช่ไหมแต่เราก็หลงเวลาทุกข์เกิดขึ้นเราก็ยึดว่าทุกข์นั้นเป็นเราเห็นไหมเราปวดหัวเนี่ยแทนที่มันปวดมันก็ปล่อยให้มันปวดแต่เราก็ไปยึดว่าหัวเป็นของเราปวดเป็นของเราก็คือขันธ์ห้านั่นเองเห็นไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยึดเป็นของเราหมดทั้งที่พระองค์ก็สอนว่ามันไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเราก็ดันทุรังจะยึดเป็นของเราเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงพระองค์บอกปัญจวัคคีย์ว่าทางสองเส้นคือทางแห่งความสุขและทางแห่งความทุกข์เนี่ยเราเดินมานับพบนับชาติไม่ได้อย่างที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยเดินมาทางสองเส้นเนี่ยคือสุขกับทุกข์หรือว่าชอบกับไม่ชอบเท่านั้นเองนะที่ปั่นหัวใจเราอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็เป็นทาสของความโง่ที่ไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงเนี่ยสุขเราชอบทุกข์เราไม่ชอบทุกเราผักสายออกสุขเราถุยหาแสวงหาพระพุทธเจ้าบอกว่าเราตถาคตเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ก็เหมือนพวกเธอทั้งหลายนี่แหละนี่แหละเราตถาคตนั้นอยู่ในวังสุขแสนสุขพระองค์บอกว่าถ้าสุขในวังนั้นมันจีรังยั่งยืนเราตถาคตก็ไม่ออกบวชเห็นไหมทุกที่อยู่ในวังก็เห็นชัดว่ามันก็ไม่ยั่งยืนเหมือนกันแต่เราตถาคตก็รู้ว่าทั้งสุขและทุกข์มันไม่ยั่งยืนเราตถาคตยังหาทางออกไม่เจอนะแต่เดี๋ยวนี้เราตถาคตหาทางออกเจอแล้วสุขและทุกข์พระองค์บอกว่าพระองค์บอกพวกเราเนี่ยบอกตั้งแต่ปัญจวัคคีย์มาเลยจนถึงพวกเราทุกวันเนี่ยทั้งสุขและทุกข์ถ้าเอามาชั่งน้ำหนักมันก็มีค่าเท่ากันทำไมถึงว่ามีค่าเท่ากันเพราะอะไรเอาอะไรเป็นเครื่องวัดพระองค์บอกเพราะมันไม่เที่ยงเห็นไหมความไม่เที่ยงนี่แหละเป็นเครื่องวัดพระองค์บอกว่าถ้าสุขอยู่กับเราอย่างที่ว่าเมื่อกี้น่ะอยู่กับเราตลอดเราตถาคตก็ไม่ออกบวชแต่ถ้าทุกข์ล่ะอยู่กับพวกเราตลอดพวกเราอยู่ได้ไหมพระองค์บอกสัตวโลกนี้ก็ไม่มีใครอยู่ได้มีแต่ทุกข์อะตื่นแต่เช้าขึ้นมาทุกข์ไปจนถึงหลับนอนตื่นขึ้นมาก็เจอทุกข์อีกอย่างปวดหัวสมมติได้เห็นง่ายๆตื่นนอนมาก็ปวดหัวจนกระทั่งหลับแล้วเราจะมียินดีที่จะอยู่กับโลกใบนี้ไหมหลวงตาพยากรณ์ได้เลยว่าทุกคนฆ่าตัวตายหมดเพราะมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรที่เราจะมีความสุขอ่ะมีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์ที่เราสุขบ้างทุกข์บ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเนี่ยเราถึงอยู่กันได้ที่อยู่กันได้นี่เพราะอะไรเนี่ยโบราณท่านว่าภาษิตอีสานนะท่านว่าสะเดากินกับอะไรก็ขมพวกเรานั่งอยู่นี้คงจะเคยเรียกว่าทานสะเดากันมาทั้งนั้นแต่สะเดาถ้าเราจะทำให้กินสะเดาอร่อยต้องมีน้ำปลาหวานใช่ไหม สะเดาน้ำปลาหวานแล้วก็มีกุ้งเผาปลาเผาเข้าไปด้วยก็ยิ่งอร่อยนะนี่ก็

ายความว่าอย่างไรเป็นปริศนาธรรมนะสะเดากินกับอะไรก็ขมร่างกายของเราเนี่ยเปรียบเหมือนขันห้าจะอยู่อย่างไรก็เป็นทุกข์เห็นไหมอย่างที่พระองค์จะอยู่ในปราสาทราชวังก็เป็นทุกข์จะอยู่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็เป็นทุกข์แม้เป็นยาจกวันนี้พกก็เป็นทุกข์เห็นไหมเพราะอะไรมันถึงเป็นทุกข์ก็เพราะมันเป็นก้อนทุกข์เห็นไหมขันห้าเนี่ยตัวรูปเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านบอกพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเป็นยังไงมันก็แปรปรวนที่เรียกว่าทุกขังมันก็แปรปรวนแล้วก็ขอร้องวิงวอนไม่ได้ก็เรียกว่าอนัตตาเห็นไหมเพราะฉะนั้น

แล้วก็ขอร้องวิงวอนไม่ได้ก็เรียกว่าอนัตตาเห็นไหมเพราะฉะนั้นขันห้าที่เรายึดมั่นว่าเป็นเราของเรานี้พระองค์บอกว่าเหมือนกับสะเดาทีนี้ขันห้าจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะเป็นเครื่องคละเคล้าพอให้เรามีความสุขเห็นไหมอย่างเป็นทุกข์เนี่ยเราก็เห็นหน้าลูกเมียก็คลายทุกข์ไปนั่นแหละคือน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานเราลองคิดดูมีไหมในโลกเนี่ยน้ำปลาเนี่ยจะหวานไม่มีเราก็เอาน้ำตาลไปใส่ใช่ไหมมันถึงหวานเห็นไหมเพราะฉะนั้นความทุกข์ที่เราทุกข์อยู่เนี่ยจะให้พออยู่ได้เนี่ยก็อาศัยน้ำปลาหวานคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะเนี่ยพอทำให้เรามีความสุขได้กับโลกใบนี้แท้ที่จริงร่างกายเรานั้นเป็นกองทุกข์เป็นก้อนทุกข์เรียกว่าเป็นสะเดาแต่ที่เรามีความสุขกันทุกวันนี้ก็เพราะมีรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะเป็นเครื่องคละเคล้าใจเราให้เรามีความสุขเมื่อนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าที่เรามีสุขกันอยู่ทุกวันนี้หลงกันอยู่ทุกวันนี้เรียกว่าหลงในกามตัณหากามตัณหาพวกเราก็คงเข้าใจได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผัสสะเนี่ยเรียกว่ากามตัณหาเราก็เพลินกับรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะนี้ไปวันๆอย่างมีความสุขสุขบ้างทุกบ้างอย่างที่ว่านั่นแหละเพราะมันเป็นก้อนทุกข์มันเป็นสะเดาสะเดามันก็ขมอย่างที่ว่านั่นแหละเพราะนั้นพระองค์บอกว่าก้อนนี้มันน่าเบื่อหน่ายเมื่อมันเป็นทุกข์มันแปรปรวนมันสลายไปแล้วจะเกิดมาอีกกี่ภพกี่ภพกี่ภพก็แล้วแต่ก็จะต้องมาเจอก้อนทุกข์เหมือนกันหมดไม่ว่าเป็นพระราชามหากษัตริย์ยาจกวณิพกเมื่อมีขันธ์ห้าแล้วก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเห็นไหมพอพระองค์ทรงแสดงอย่างนี้ทุกข์ตรงจริงๆนะมันไม่ใช่เป็นตัวเหตุนะทุกข์นั้นเป็นผลในอริยสัจสี่พระองค์ก็ทรงแสดงผลขึ้นก่อนทำไมพระองค์ทรงแสดงทุกข์เพราะทุกข์นั้นไม่ใช่เป็นเหตุนะทุกข์เป็นผลเพราะทุกข์นี้เองเนี่ยเราไม่รู้จักทุกข์เราก็เลยหลงว่าเป็นสุขหรือบางคนก็พอใจที่จะทุกข์ส่วนมากก็พอใจที่จะทุกข์นั่นเองเราจึงไม่เบื่อหน่ายในความเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ที่จะเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นจะต้องเป็นผู้มีวาสนาบารมีมีสติปัญญามองดูโลกนี้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงก็คือเกิดมาเมื่อไหร่ก็มาแก่มาเจ็บมาตายมาผิดหวังมาไม่มีอะไรเป็นของตนทุกภพทุกชาติไปเนี่ยถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงเรียกว่าพระโยคาวจรเจ้ายังไม่ได้บวชนะอย่างพวกเราเนี่ยถ้าใครเบื่อหน่ายวัฏสงสารนี้เรียกว่าพระโยคาวจรเจ้าส่วนที่ไม่เบื่อหน่ายเนี่ยก็มีไม่ใช่ว่าทุกคนจะเบื่อหน่ายหมดเรียกว่ากามวจรเรียกว่ากามวจรกุศลทำบุญไปบ้างทำบาปไปบ้างจะถึงพระนิพพานเมื่อไรก็ช่างไม่ถึงก็ช่างก็เพียงแค่นั้นเองเรียกว่าเพลินอยู่กับโลกใบนี้เรียกว่ากามวจรกุศลเพราะฉะนั้นพวกเราก็น่าจะจัดเป็นประเภทโยคาวจรกุศลเพราะหลวงพ่อสอนธรรมะเข้าสู่ใจเราเรียกว่าธรรมะสว่างใจถ้าธรรมะสว่างใจแล้วเราก็จะเห็นความจริงของโลกใบนี้ว่าไม่เห็นมีอะไรที่เราจะมาหลงอีกต่อไปเกิดมาเมื่อไหร่ก็มาแก่มาเจ็บมาตายเมื่อนั้นเกิดมาเมื่อไหร่ก็เป็นธาตุของตัณหาเมื่อนั้นเห็นไหมเพราะนั้นพระองค์ทรงแสดงอันดับแรกเขาเรียกว่าทรงแสดงทุกข์ทุกข์เพราะอะไรพระองค์บอกไว้เสร็จนะชาติปิตุขาความเกิดแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิตุขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์

ุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์ แต่เรานั้นเห็นความเกิดก็ฉลองความเกิดเนี่ยก็ฉลองกันมาจนกระทั่งวันเกิดจะเข้าโรงอยู่แล้วก็ยังฉลองวันเกิดเห็นไหมไม่เห็นโทษของความเกิดเลยเนี่ยความแก่โอ้โหแก่มาก็ยังมีลูกมีหลานห้อมล้อมไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายลูกหลานช่วยไปหาหมอหาหมอก็ลูกหลานช่วยก็ไม่เบื่อในความแก่อีกทั้งที่พระองค์บอกความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายพระองค์บอกแม้ความตายก็เป็นทุกข์เราก็ไม่เห็นว่ามันจะน่ากลัวอะไรเมื่อหมดลมหายใจก็จบกันไม่สะทกสะท้านต่อความตาย ลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่ายังไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงของโลกใบนี้เพราะนั้นเมื่อพระองค์ทรงแสดงทุกข์ขึ้นก่อนก็ถ้าเป็นภาษาเราก็เรียกว่าเรียกน้ำย่อยหรือว่าออเดิร์ฟนะก่อนจะเสิร์ฟอาหารเราไปงานเลี้ยงเนี่ยเขาจะมีออเดิร์ฟมาเสิร์ฟก่อนเพื่อเรียกน้ำย่อยนั่นเองพอพระองค์ตรัสรู้อริยสัจสี่ก็เรียกน้ำย่อยพระองค์บอกชีวิตนี้มีแต่ทุกข์นะญาติโยมเอ๋ยลูกหลานเอ๋ยเกิดแม้แต่เกิดก็เป็นทุกข์แล้วแกก็ไม่ต้องพูดถึงมันก็ทุกข์หนักกว่าไปเรื่อยๆแม้กระทั่งถึงวันตายก็ทุกข์เห็นไหมคนยุคนั้นสมัยนั้นไม่เคยฟังเทศพอได้พระองค์ทรงแสดงอริยสัจสี่เท่านั้นอ่ะยกทุกขังอริยสัจจังขึ้นทุกคนหูพึงเลยเรียกว่าเรียกน้ำย่อยเห็นไหมสมัยก่อนนั้น หลวงตาเป็นคนชอบคิดในพระไตรปิฎกเนี่ยจะพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องไปประสูติตรัสรู้ปรินิพพานที่อินเดียหรือชมพูทวีปหลวงตาก็มาคิดว่าทำไมในพระไตรปิฎกไม่อธิบายไว้นะเหตุผลเพราะอะไรไม่ได้อธิบายไว้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าต้องไปเกิดที่โน้นที่โน้นที่อินเดียหรือชมพูทวีปในปัจจุบันหลวงตาก็สงสัยไปอินเดียนะก็อยากจะไปหาคำตอบตรงนี้แหละว่าทำไมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องไปประสูติตรัสรู้ปรินิพพานที่อินเดียหมดพอลงจากเครื่องบินเท่านั้นอ่ะรู้เลยเพราะอะไรถึงรู้คำตอบก็คือคนอินเดียน่ะพวกเราจะไปใครก็ไปอินเดียหลวงปู่หลวงพ่อของเราก็พาธรรมยาตราไม่รู้กี่รอบก็เพื่อให้ไปสัมผัสทุกข์ของอินเดียใช่ไหมพอไปลงไปเท่านั้นอ่ะทุกขังอริยสัจจังขึ้นเลยโอ้ยอย่างนี้เองคนอินเดียเนี่ยเขาอยู่กับกองทุกข์เห็นไหมเราจะทุกข์ยอมยากมีแต่คนที่เสวยความสุขมีแค่หยิบมือเดียวนอกนั้นมีแต่ทุกข์ฟุตบาททุกแห่งเป็นที่นอนเขาหมดขอทานที่ไหนไม่มีหรอกนะในอินเดียหลายท่านไปมาแล้วเพราะฉะนั้นพอเห็นเท่านั้นเองว่าโอ้พระพุทธเจ้านั่นน่ะท่านมาประสูติตรัสรู้เพราะคนอินเดียเห็นทุกข์แล้วไฟออกจากทุกข์คนอินเดียลัทธิของอินเดียน่ะมีนักบวชลัทธิต่างๆเนี่ยถึงถ้าจำไม่ผิดนะ200กว่าลัทธิลัทธิเพื่อออกจากทุกข์ทั้งนั้นแต่เขาออกผิดออกถูกเขาออกผิดมากกว่าออกผิดเลยว่าอย่างนั้นเถอะเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็ไปแก้ความเห็นผิดของเจ้าลัทธิต่างๆเนี่ยได้มาเป็นสาวกอย่างเป็นกำลังในการประกาศพระศาสนาที่เห็นชัดๆก็ไปโปรดชดินสามพี่น้องชนเดินสามพี่น้องกับบริวารอีก1,001ก็เป็น1,003เนี่ยอันนี้เป็นลัทธิหนึ่งนะเป็นนักบวชบูชาไฟเห็นไหมเพราะนั้นเมื่อพระองค์ทรงแสดงทุกขังอริยสัจจังคนอินเดียสมัยนั้นหูพึงเลยเพราะอยู่กับกองทุกข์อย่างเดี๋ยวนี้พวกเราทุกขังอริยสัจจังไม่เห็นทุกข์เลยเพราะมีความสุขเห็นไหมจะทำมาหากินอะไรสะดวกสบายหมดมีความสุขหลวงตาอยู่ที่หมู่บ้านเนี่ยนะหมู่บ้านสัมมกรเนี่ย4,000กว่าหลังคาเรือนอยู่มา4ปี5ปี
น้อยมากที่จะมีคนมาสนใจมาปฏิบัติธรรมสอนแล้วสอนเชิญแล้วเชิญอีกไม่มีใครมาทั้งออกวิทยุทั้งออกโทรทัศน์ทั้งออกใครได้ดูธรรมะทีวีก็จะเห็นหลวงตา ออกอยู่บ่อยๆนะไม่มีใครสนใจเพราะอะไรคนในหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านที่มีอันจะกินเพราะนั้นเขาไม่ทุกข์เมื่อเขาไม่ทุกข์เขาก็ไม่เห็นจะต้องมาเดือดร้อนหาธรรมะไปเพื่อดับทุกข์เพื่ออะไรเห็นไหมเพราะนั้นคนเราเมื่อไม่ทุกข์ก็จึงไม่สนใจที่จะออกจากทุกข์คนอินเดียนั้นเห็นทุกข์แล้วอยู่กับกองทุกข์แล้วพอพระองค์ยกทุกขังอริยสัจจังทุกคนก็ตื่นใจเลยตาตื่นใจตื่นจริงนะพระองค์ก็ไล่จะอธิบายให้ฟังในอริยสัจ4ข้อแรกอ่ะว่าคนเราเกิดก็เป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์อย่างไรพวกเราจำไม่ได้ตอนเกิดอ่ะใช่ไหมหลวงตาเองก็ไม่จำไม่ได้เหมือนกันเพราะอยู่ในท้องแม่9เดือนเนี่ยอยู่ในก็เหมือนกับเตาอบดีๆอ่ะ37องศาเนี่ยความร้อนที่เรากอดนอนอยู่ในท้องแม่ถ้าใครอยากจะพิสูจน์ว่าอยู่ในท้องแม่เป็นทุกข์แค่ไหนอย่างไรเนี่ยก็เอาง่ายๆก็ได้นะบ้านเราเนี่ยมีห้องเป็นห้องพระเราก็คงมีปิดห้องพระปิดอะไรปิดประตูหมดไม่ให้เห็นแสงตะวันแสงเดือนใดๆทั้งสิ้นเข้าไปอยู่ในนั้นเตรียมอาหารไปเตรียมโถกระโถนไปถ่ายอยู่ในนั้นเสร็จ3วันไม่ต้องออกมาเราจะว่ามันเป็นสุขไหมทุกคนก็ต้องยอมรับว่าทุกข์เห็นไหมเนี่ยฉันใดการอยู่ในท้องแม่ก็เป็นทุกข์มากกว่านั้นหลายร้อยเท่าทีนี้เวลาคลอดเนี่ยเราก็ไม่รู้อีกอะเราก็จำไม่ได้ว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนหลวงตานั้นรู้จักหมอเนี่ยพวกเราคงรู้จักหมออวยเกตสิงห์เนี่ยผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาวเป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฟั่นนะท่านแต่งหนังสือเรื่องพระป่านะทีนี้หลวงตาก็มีโอกาสคุ้นเคยกับท่านก็ถามท่านคุณหมอครับตอนนั้นยังไม่ได้บวชคุณหมอครับพระพุทธเจ้าว่าการเกิดเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์อย่างไรเพราะท่านเป็นหมอสูจินารีแพทย์นะ ท่านก็เล่าให้ฟังว่าเวลาเราคลอดเนี่ยกับหัวที่จะมาสู่ช่องคลอดของแม่เนี่ยเชิงการของแม่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมกว่าเราจะโผล่หัวออกมาเนี่ยแม่ต้องใช้ลมเบ่งมากเบ่งจนกระทั่งกว่าเชิงการนี้จะขยายเนี่ยพอขยายแล้วก็ยังไม่พอนะผ่านช่องคลอดของแม่อีกนะสมัยก่อนไม่มีหมอช่วยใช้หมอตำแยต้องฉีกนะช่องคลอดต้องฉีกไม่รู้กี่แผลนะแต่สมัยนี้หมอเขาช่วยเขาบอกว่าช่วยคลิปซ้ายขวาข้างบนเนี่ยแล้วก็ออกมาง่ายพอออกมาแล้วเนี่ยสลบหมอท่านว่าสลบไม่รู้เรื่องหมอก็จะจับขาขึ้นแล้วก็ตบก้นป๊อปป๊อปป๊อปให้เด็กร้องไห้ถึงจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าความเกิดเป็นทุกข์เกิดมาแล้วแบเบาอีกพูดไม่ได้นอนเห็นไหมนอนท่าเดียวนั้นอ่ะมันเป็นทุกข์ไหมอย่างพวกเราเนี่ยนั่งสมาธิคืนยังลุกเนี่ยมันจะเป็นทุกข์ไหมเห็นไหมที่เราไม่เป็นทุกข์เพราะเราเปลี่ยนอิริยาบถได้เนี่ยถ้าเป็นเด็กแบเบาเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีแรงจะเปลี่ยนก็อาศัยพอความเจ็บปวดเกิดขึ้นก็ร้องไห้แม่ก็มาอุ้มกินนมก็อาการที่ปวดหลังก็หายไปเห็นไหมเป็นทุกข์มาตลอดจนกว่าจะช่วยตัวเองได้อายุ5ขวบ6ขวบล้างก้นเองก็ยังไม่เป็นอีกให้พ่อแม่ล้างให้เห็นไหมเป็นทุกข์มาเห็นไหมทุกข์มาจนกระทั่งโตมาขนาดนี้ตอนแก่เราไม่ถึงยังไม่แก่ก็ยังไม่รู้รสชาติของความแก่เป็นอย่างไรเห็นไหมจะลุกจะเหินจะเดินอะไรสะดวกสบายหมดนี่เขาเรียกว่าเรายังไม่เห็นโทษของความแก่
แต่เราก็ไม่ต้องสงสัยเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก็แล้วกันเพราะนั้นพระองค์ก็ไล่ยาวว่าความเกิดเป็นทุกข์แล้วก็ความแก่เป็นทุกข์ความแก่นั้นไม่ว่าใครขึ้นชื่อว่าแก่แล้วไม่ทุกข์ไม่มีจะมีเงินล้นฟ้าล้นแผ่นดินก็ทุกข์แต่ว่ามันอาจจะสะดวกสบายตอนไปหาหมดหาหมอมีหมอดีๆรักษาอะไรอย่างนั้นอ่ะเพราะนั้นความแก่เป็นทุกข์ความตายไม่น่าเป็นทุกข์ความตายนั้นจะเป็นทุกข์ก็ตอนก่อนจะตายทวินหาอะไรหาสามีภรรยาลูก ตลอดทรัพย์สมบัติที่เราแสวงหาตลอดชีวิตมันยึดติดเนี่ยก็เป็นทุกข์ตอนก่อนจะตายสำหรับผู้มีปัญญาส่องธรรมธรรมะส่องใจสว่างสวยไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรตั้งแต่เกิดอันนั้นเราไม่พูดนะแต่ว่าตอนแก่ตอนเจ็บแล้วก็ตอนตายผู้มีธรรมะส่องใจก็จะไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะเรารู้แจ้งตามความเป็นจริงว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเห็นไหมทีนี้พอรู้ข้อแรกแล้วทุกขังอริยสัจจังความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ต่อมาพระองค์บอกอันนี้ไม่ใช่เหตุนะไม่ใช่เหตุแห่งทุกข์มันเป็นผลเพราะเราเกิดเมื่อไหร่ก็จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนี้เป็นผลผลมาจากอะไรพระองค์บอกผลมาจากตัณหาคือความอยากตัณหานี่แหละพาให้เราเกิดนะถ้าดับตัณหาเสียได้เราก็ไม่มาเกิดอย่างนี้เราไม่ต้องมานั่งฟังเทศอีกต่อไปนะเพราะตัณหาที่เป็นเจ้าหัวใจเรานะหลวงปู่แหวนท่านสรุปง่ายๆนะอย่างในตำราก็ว่าเราเป็นธาตุของกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเห็นไหมมีถึง3อย่างหลวงปู่แหวนสรุปเลยสรุปว่าไงไหมสรุปว่าเราเป็นทุกข์เพราะกามตัณหาเป็นธาตุของกามตัณหาตัวเดียวส่วนภวะตัณหาวิภวะมันโยงไปเฉยๆกามตัณหาตัวนี้แหละที่เราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็หมายความว่าความอยากเรามีความสุขทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะตอบสนองตัณหาได้ตอบสนองความอยากได้นะอยากได้อะไรมีเงินซื้ออยากได้อะไรสมอยากนั่นคือความสุขของโลกแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าความสุขอย่างนี้เป็นความสุขจอมปลอมนะไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนเพราะถูกกิเลสหลอกเห็นไหมแล้วเราเนี่ยจะถูกกิเลสหลอกตั้งแต่ตื่นนอนมาวันนี้อยากกินอะไรเห็นไหมถ้าเป็นแม่บ้านก็จะถามพ่ออยากกินอะไรพี่อยากกินอะไรเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวให้เอาความอยากเป็นตัวตั้งจะไปที่ไหนจะมาที่ไหนเอาความอยากเป็นตัวนำหมดพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกเรามีความอยากหรือว่ามีตัณหาเป็นเพื่อนสองเพื่อนสนิทที่สุดคือตัณหานั่นแหละเป็นเพื่อนไปไหนมันไปด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์บอกว่าถ้าเราเกิดมาเมื่อไหร่เป็นทุกข์เพราะผลมันออกมาก็คือเป็นทุกข์อันนี้เป็นผลแต่เหตุให้เกิดทุกข์นั้นคืออะไรคือตัณหาที่อยู่ในใจของเราประเทศไทยที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะเป็นธาตุของตัณหาใช่ไหมเป็นธาตุของตัณหานั่นพระพุทธเจ้าตัณหานั้นอยู่ในใจของคนไหนไม่มีวันอิ่มนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีเห็นไหมแต่พระพุทธเจ้าก็ให้ดาบแก่เราเพื่อฟันตัณหานั่นก็นัตถิปัญญาสมาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเห็นไหมธรรมะสว่างใจก็คือปัญญาเนี่ยเข้าสู่ใจของพวกเราทุกคนจึงทนมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาหลวงพ่อของเราเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นว่าท่านจากเราไปธรรมะคำสอนของท่านยังสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวลาใช่หรือเปล่า
หลวงตาคงเดาไม่ผิดนะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าที่เราทุกข์เพราะตัณหาเนี่ยเราจะสังเกตเนี่ยเมืองไทยที่เดือดร้อนอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นอะไรตั้งแต่สวลงมานะสวสสอบตอบจอบตเป็นทาสของตัณหาหมดถ้าจะภาษาหลวงตาหรือว่าภาษาที่หลวงพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะมนุสเปโตนะเดี๋ยวนี้มนุสเปโตครองเมืองหิวหวยกันหมดทุกหย่อมหญ้ากินกันทุกหย่อมหญ้ากินอิฐกินทรายกินหินกินปูนกินทุกอย่างเห็นไหมที่เราเดือดร้อนกันทุกวันนี้แยกเป็นเหลืองแยกเป็นแดงแยกเป็นอะไรก็ต่อมิอะไรเพราะตัณหาตัวเดียวเป็นพาเป็นพาแยกเห็นไหมความอยากนั่นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์บอกเมื่อเราเป็นทาสของตัณหาตราบใดเธอทั้งหลายจะไม่มีวันพบสันติสุขอย่างแท้จริงที่เราสุขก็สมอยากเพราะตัณหามันพาให้เราได้อย่างที่เราต้องการเราอยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากได้นู้นได้นี้ตัณหาตอบสนองนั่นคือความสุขของโลกเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นความสุขที่ไม่จรังเป็นความสุขที่จอมปลอมเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอมาถึงตอนนี้เราก็ทุกคนมีตัณหาเหมือนกันหมดทุกคนเป็นทาสของตัณหาก็เลยเข้าใจเลยว่าที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ทุกมากทุกน้อยเพราะเป็นทาสของตัณหาทั้งสิ้นใช่ไหมทีนี้ต่อไปพระองค์ก็อ่อยเยืออีกแล้วเนี่ยทุกขนิโรโธอริยสัจจังเห็นไหมใครดับตัณหาเสร็จได้อันนี้เป็นผลนะไม่ใช่เป็นเหตุนะเมื่อกี้นี้ทุกขังเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุตอนนี้พระองค์ก็อ่อยเยื่อแล้วทุกขนิโรโธอริยสัจจังใครดับความอยากเสียได้มีความสุขนะเฮ้ยจริงสิเราเป็นทาสของตัณหาเร่าร้อนมานับพบนับชาติไม่ได้แม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังเร่าร้อนอยู่เห็นไหมพอพระองค์จี้อย่างเงี้ยโอ้โหแน่ละพระเจ้าข้าเถียงไม่ได้ละเป็นทาสมานับพบนับชาติแม้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็เป็นทาสของตัณหาตื่นแล้วเห็นไหมตื่นสองต่อแล้วเรียกว่าเรียกออเดอร์ให้พวกเราสนใจแล้วคำว่าพระนิพพานมันเป็นอย่างไรอ่ะพระองค์บอกไม่ได้ยากอะไรนะดับตัณหาเสียได้นั่นอ่ะพระนิพพานแล้วเห็นไหมเอ้ยทุกคนก็สนใจแล้วสิอันนี้เป็นผลนะ แล้วจะดับอย่างไรอ่ะพระองค์ก็ทรงแสดงทางแห่งความดับทุกข์ที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นเราก็นึกว่าไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเนี่ยถ้าพอปฏิบัตินั่งสมาธิไปหน่อยโอ้ยตึงแล้วเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่เอาไม่เอาไม่ถูกพอหนักพอเนาะสบายสบายอ้าวนี่ก็เป็นกามสุขันธิกานุโยคความจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะคำว่ามัชฌิมาของพระพุทธเจ้านะหมายถึงข้อปฏิบัติคือมรรคมีองค์8พระองค์ค้นพบทางเนี่ยเรียกว่ามรรคมีองค์8นี่แหละเป็นทางดำเนินไปสู่ความดับทุกข์เห็นไหมไม่ใช่ว่าทุกข์เกินไปสุขเกินไปอย่างที่เราเข้าใจส่วนมากคนก็จะเข้าใจอย่างนั้นพระองค์หมายถึงว่าเครื่องมือ8ข้อเนี่ยเหมาะเนี่ยมัชฌิมาแปลว่าเหมาะเจาะที่เราจะเอาไปชนะตัณหาเอาไปฆ่าตัณหาในมรรคมีองค์8เนี่ยพระองค์บอกให้เราปฏิบัติเริ่มต้นตรงไหนไม่ใช่ว่าจะเริ่มต้นปฏิบัติทั้ง8ข้อนะพระองค์บอกเริ่มต้นตรงสัมมาทิฏฐิก่อนเนี่ยทำไมพระองค์เน้นให้เรา สนใจเรื่องสัมมาทิฏฐิก่อนเพราะสัมมาทิฏฐินั้นเป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นในศาสนาของเราตถาคตคำว่าสัมมาทิฏฐิก็พวกเราก็คงเข้าใจแปลว่าปัญญาเห็นชอบเห็นแจ้งเห็นจริงตรงต่อความเป็นจริงเนี่ย
แต่เดี๋ยวนี้เราเห็นแจ้งเห็นจริงไหมถ้ายังไม่ถึงพระโสดาบันนั้นพระองค์บอกยังไม่เห็นแจ้ง

พระโสดาบันขึ้นไปนะจึงจัดว่าเป็นผู้ไม่มืดไม่บอดนะสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนานั้นเริ่มต้นสัมมาคือพระโสดาบันนั่นเองพระโสดาบันนั้นก็คือสัมมาทิฏฐิต่ำกว่านั้นพวกอย่างพวกเราที่ยังมาประพฤติปฏิบัติบางคนก็ยังอาจจะไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิไหมเป็นสัมมาทิฏฐิแต่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ไม่จีรังทำไมถึงไม่จีรังเราเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่ว่าชาตินี้เราอาจเปลี่ยนได้นะอย่างที่เราเห็นเปลี่ยนกันเยอะแยะบางคนก็นับถือพุทธไปเข้านับถืออิสลามไปนับถือคริสต์ก็มีเห็นทั่วไปนี้เห็นไหมสัมมาทิฏฐิอย่างนี้เปลี่ยนแปลงได้เมื่อหลวงตาอยู่ที่ท่านปทุนก็มีครูผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้อำนวยการโรงเรียนที่บางละมุงนะขึ้นมาหาหลวงตาบอกว่าหลวงพ่อครับผมเลือกนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพระพุทธที่มีอยู่นะผมก็ไหว้งั้นผมไม่กราบไม่ไหว้ไม่บูชาพระศาลพระภูมิผมก็เลิกกราบไหว้ไม่กราบไม่แม้ศาลพระภูมิด้วยนะก็เลยถามว่าโยมเป็นเพราะอะไรเขาก็บอกมีอย่างอย่างไรลูกผมข้ามถนน3คนน่ะข้ามมีลูก3คนข้ามถนนพร้อมกันน่ะถูกรถชนตายทั้ง3คนพระพุทธเจ้าไม่ตามไปคุ้มครองพระธรรมไม่ตามไปคุ้มครองพระสงฆ์ไม่ตามไปคุ้มครองพระศาลพระภูมิไม่ตามไปคุ้มครองแล้วผมจะนับถือเพื่ออะไรเห็นมั้ยเปลี่ยนเลยเห็นมั้ยเนี่ยสัมมาทิฏฐิอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่ายังใช้ไม่ได้แล้วสัมมาทิฏฐิของพระองค์ที่ใช้ได้คือพระโสดาบันนั่นเองพระโสดาบันนะเรียกหลายอย่างนะสัมมาทิฏฐิก็เรียกพระโสดาบันผู้ มีศรัทธาหนักแน่นในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าอัจฉรศรัทธาก็เรียกว่าพระโสดาบันเห็นนะพระโสดาบันเนี่ยผู้คือเป็นผู้มีจิตตกกระแสธรรมโสตะแปลว่ากระแสก็คือกระแสธรรมเพราะมันตกกระแสธรรมแล้วนี่แหละเรียกว่านิยตบุคคลบุคคลที่เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่เกินชาติที่7ไม่เกินชาตินั้นไม่เกินไม่มีชาติที่8จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แน่นอนพอได้เป็นพระโสดาบันนะแล้วแต่วาสนาบารมีท่านก็แบ่งขั้นระดับพระโสดาบันไว้ถึง3เกตนะเกรด A เนี่ยเกรด D แล้วก็เกรด B เกรด A ก็หมายความชาติหนึ่งนะอาจจะตายแล้วไม่ทันตายชาตินี้บรรลุพระโสดาบันตั้งแต่ต้นบรรพาชีวิตสำเร็จพระอรหันต์นี้ก็เรียกว่า A กับ PC ตายไปแล้วไปเกิดบนสวรรค์ลงมาเกิด1ชาตินี้ก็เรียกว่า A กับพระโสดาบันเหมือนกัน A กับ PC เหมือนกันอย่างพระอานนท์เห็นมั้ยเป็นพระโสดาบันตั้งแต่บวชใหม่ๆไม่ได้สำเร็จเห็นไหมแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว3เดือนถึงได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนี้เรียกว่าเอกับพีซีประเภทที่2ดีกรีสูงขึ้นมาหน่อยจะมาเกิดในโลกนี้2ชาติ3ชาติ4ชาติเป็นอย่างมากเรียกว่าสตะคตุงเอ้ยโกลังโกละนะมาสู่ตระกูลเพียง3ชาติ4ชาติ2ชาติส่วนสตะคตุงนั้นต้องมาเกิด7ชาติอย่างเดียวพอถึง7ชาติแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเป็นพระอรหันต์แน่นอนเรียกว่านิยตบุคคลบุคคลที่เที่ยงแท้ที่จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่เห็นไหมอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงให้ดีกรีหรือว่าให้ใบประกาศนียบัตรผู้บรรลุพระโสดาบันแล้วไม่ไปสู่อบายภูมินี่ใบประกาศของพระพุทธเจ้านะก็คือไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่ตกนรกหมกไหมเห็นไหมมาเกิดเป็นมนุษย์จากมนุษย์ไปสวรรค์จากสวรรค์มาเกิดมนุษย์เท่านั้นเองไม่ตกต่ำอีกต่อไปเห็นไหมเพราะนั้นพระโสดาบันก็คือสัมมาทิฏฐิทีนี้พระองค์ทรงและสัมมาทิฏฐิที่พระองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นพระโสดาบันนั้นจะเกิดขึ้นอย่างไร
ทุกคนก็เห็นว่าเอ๊ะมันไม่เห็นจะยากลำบากอะไรก็แค่มีปัญญาเห็นชอบเนี่ยคำว่าปัญญาเห็นชอบนี่แหละเราจะทำอย่างไรจะเห็นชอบเห็นว่าทุกข์เนี่ยทุกข์จริงๆความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์โศกเศร้าโศกาภิริภิไลลำพันเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์แม้ยึดขันธ์ห้าว่าเป็นเราก็เป็นทุกข์นี่เห็นแจ้งเลยว่าจริงอย่างนั้นพระเจ้าค่ะข้อที่สองพระองค์บอกว่าคนเราที่ทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะเป็นทาสของตัณหาไม่เถียงอีกจริงพระเจ้าค่ะเลยแล้วพระองค์บอกใครดับตัณหาเสียได้นะดับเป็นชั้นๆนะไม่ใช่ว่าดับปื๊ดหมดถ้าดับปื๊ดหมดก็เป็นพระอรหันต์เห็นไหมดับได้นิดหน่อยนะพระโสดาบันเนี่ยดับความอยากได้นะความโลภของพระโสดาบันไม่มีเพราะอะไรพระโสดาบันไม่มีความโลภท่านจะไปโลภอะไรอย่างพระอัญญาโกฏัญญะท่านเห็นนะยังกินจิตสมุทยธรรมังสัปปันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาแล้วจะไปยึดสิ่งที่มันเกิดและดับมาเป็นของเรามันจะมีมาจากไหนเห็นไหมเห็นแจ้งอย่างนั้นเรียกว่าเป็นพระโสดาบันทีนี้ก็เห็นแจ้งชัดอีกว่าความเป็นทาสของตัณหานะเป็นทุกข์ไปจนถึงวันตายจริงพระเจ้าข้าอีกเห็นไหมนี่คือเห็นด้วยตาใจที่เรียกว่าปัญญาเห็นด้วยปัญญาและต่อไปพระองค์บอกใครดับทุกข์เสียได้ที่เรียกว่านิโรธนั่นแหละความสุขอันเป็นบรมสุขก็ตอบได้อีกอย่างอาถรรพ์จริงพระเจ้าข้าเถียงไม่ได้เห็นไหมท้ายที่สุดพระองค์บอกว่าเราจะไม่ใช่ว่าจะดับได้ง่ายๆนะเราจะให้เครื่องมือในการดับทุกข์ในการดับตัณหานั่นก็คือมรรคมีองค์8ทีนี้มรรคมีองค์8นะพระองค์สอนให้เราเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นหัวเรือเลยนะเป็นหัวขบวนเหมือนกับรถไฟมี8ตู้นะตู้ที่8นะตู้แรกก็คือหัวแรกหัวรถจักรตู้ที่2ที่3ก็เป็นตู้โดยสารไปจนถึงตู้ที่7พอหัวรถจักรพาไปบริวารอีก7ตู้ก็ต้องตามหัวรถจักรไปฉันใดก็ดีผู้เป็นสัมมาทิฏฐิผู้ปฏิบัติให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นที่ใจต่อไปสัมมาสังกัปโปดำริชอบสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาจนถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิชอบหมดเห็นไหมเพราะนั้นพระองค์บอกว่าพระองค์ยกตัวอย่างไม่ใช่ยกตัวอย่างว่าแสงอาทิตย์พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยในทิศตะวันออกเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นต้องส่งแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อนเราก็รู้จักกันนะฉาบขอบฟ้าไม่นานนักพระอาทิตย์ก็จะขึ้นนี่พระองค์บอกฉันใดก็ดีโยนิโสมนสิการเมื่อเกิดขึ้นที่ใจของพวกเราเนี่ยไม่นานนักสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นฉันนั้นเนี่ยแล้วนี่คือบ่อเกิดแห่งสัมมาทิฏฐิก็คือโยนิโสมนสิการคำว่าโยนิโสมนสิการก็เป็นภาษาพระอีกละถ้าไม่แปลถ้าแปลตามพยัญชนะก็แปลว่ากระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายก็ไม่พ้นภาษาวัดอีกนะเนี่ยถ้าจะแปลให้เข้าใจก็รู้จักคิดคำว่ารู้จักคิดนี่แหละสัมโยนิโสมนสิการคิดอย่างไรจึงเรียกว่าคิดแบบโยนิโสมนสิการคิดแยกแยะแยกแยะอย่างไรอย่างสมมติคิดอริยสัจ4อริยสัจ4มันมี4ข้อเนี่ยเราก็คิดว่าพระพุทธเจ้าว่าทุกขังอริยสัจจังเนี่ยเราเพียงแต่ฟังเฉยๆเนี่ยเรายังไม่เข้าใจถ้าเราไม่รู้จักคิดฟังแล้วก็จบก็รู้จักทุกข์ใครก็รู้จักทุกข์เนี่ยหลวงตานั้นสมัยเมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยก็เถียงพระองค์เถียงในใจหรอกพระองค์ไม่มายืนให้เราเถียงกันนะพระองค์จะตรัสรู้เนี่ยก็คือตรัสรู้อริยสัจ4ใช่ไหมอย่างอื่นนะเพราะว่าแต่ว่าข้อแรกเนี่ยหลวงตาเถียงพระองค์เถียงในใจข้าแด่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นตั้งแต่จำความได้เนี่ยปวดหัวข้าพระองค์ก็รู้ปวดท้องข้าพระองค์ก็รู้ป
วดฟันข้าพระองค์ก็รู้แต่พระองค์ทำไมพูดง่ายๆทำไมไม่รู้ทำไมจะต้องมาค้นคว้าถึง6ปีกว่าจะตรัสรู้ทุกขังอริยสัจจังนี่คิดถามในใจของพระองค์นะถามในใจว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะใช้เวลานานขนาดนั้นเราเป็นบุตุชนเราก็ยังรู้ง่ายๆอะไรเงี้ยพอมาปฏิบัติมันไม่ได้อย่างที่เราคิดเลยคำว่ารู้จักทุกข์นะอุปมาเห็นง่ายๆนะพวกเราปวดฟันกันทุกคนเคยปวดฟันนะแต่เราไม่รู้ว่าสาเหตุการปวดฟันเนี่ยมาจากอะไรใช่ไหมต้องไปหาหมอฟันหมอฟันก็เอ็กซเรย์บอกอ๋อรากฟันคุณเน่ารากฟันคุณเป็นหนองถึงได้ปวดหมอก็จะล้างรากฟันให้นะใส่รากเทียมให้นะพอหมอทำความสะอาดรากฟันไม่ให้เป็นหนองต่อไปแล้วก็ใส่รากฟันเทียมปิดไว้หายปวดเห็นไหมฉันใดก็ดีพระองค์นะรู้จักทุกข์และเหตุเกิดแห่งทุกข์แต่เรารู้จักทุกข์เฉยๆก็ยังไม่รู้จริงด้วยยึดทุกข์นั้นเป็นเราอีกเห็นไหมจะเรียกว่าเรารู้จักทุกข์ได้ไงโอ้พอมาปฏิบัติอย่างนี้เองพระเจ้าข้ายอมเลยนี่นี้เพราะฉะนั้นพระองค์นั้นรู้ทั้งผลรู้ทั้งเหตุและรู้จักวิธีดับด้วยพอพระองค์สอนให้เรารู้จักคิดเห็นไหมปัญญาเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าก็บอกจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดขั้นแรกสุตมยปัญญาอย่างพวกเรามาฟังเทศตัวเนี้ยปัญญาเกิดจากการฟังแต่ยังไม่เป็นปัญญาที่ได้ประโยชน์ 100% ก็ดีแค่ว่าเข้าใจนะแต่เมื่อลงมือปฏิบัติเมื่อไรจนกระทั่งลงมือคิดนั่นแหละจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดจนกระทั่งเข้าไปถึงเหตุถึงผลเข้าไปถึงเหตุถึงผลเรียกว่าแยกแยะองค์ประกอบของอริยสัจ4ทุกข์เกิดอย่างนี้สมุทัยเกิดอย่างนี้นิโรธต้องดับวิธีนี้ต้องอาศัยอะไรมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นสัมมาทิฏฐินั้นสังเกตง่ายๆนะพระพุทธเจ้าท่านบอกจะยกตัวอย่างเห็นง่ายๆนะพวกเราบางท่านก็คงรู้แล้วสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิใจของเราจะมี2 อย่างใจของบุตุชนต่ำจากพระโสดาบันลงมาเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็เริ่มต้นแต่พระโสดาบันขึ้นไปอย่างที่ว่านะนี้มิจฉาทิฏฐิก็คือเห็นผิดสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นแจ้งเห็นจริงตรงต่อความเป็นจริงอย่างยกตัวอย่างเห็นง่ายๆเห็นร่างกายของเราว่ามันไม่เที่ยงเห็นไหมแต่บุตุชนนะยังเห็นว่าเที่ยงนะเห็นร่างกายนี้ว่าเที่ยงทั้งที่ความไม่เที่ยงเนี่ยปรากฏเราก็ไม่ยอมรับความจริงยกตัวอย่างเห็นง่ายๆสมมติว่าผมงอกเห็นไหมมันบ่งบอกถึงความไม่เที่ยงใช่หรือเปล่าพอผมงอกปุ๊บนะเรียกลูกเอ้ยมาช่วยถอนงอกให้แม่หน่อยนะถอนไปถอนมาลูกบอกแม่มันขาวไปทั้งหัวแล้วนะเฮ้ยอย่างนั้นเชียวเลยลูกไม่ยอมต้องเข้าร้านเสริมสวยย้อมผมเสียใหม่เห็นไหมพอย้อมผมออกมาแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองเฮ้ยดูสาวขึ้นอีกหน่อยเนาะผมดำเห็นไหมเนี่ยเรียกว่าไม่รู้จักความแก่เห็นไหมถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิโอ้ยลูกแม่โชคดีนะได้ใช้ผม2สีสีดำแม่ก็ได้ใช้สีขาวแม่ก็ได้ใช้แม่โชคดีบางคนมีโอกาสใช้แค่ผมดำตายไปซะก่อนผมขาวยังไม่เกิดเห็นไหม นี่คือสัมมาทิฏฐิคือเห็นแจ้งตรงต่อความเป็นจริงอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะเห็นแจ้งอย่างไรก็อาศัยอย่างที่ว่าสุตมยปัญญาแล้วก็โยงไปจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดทุกวันคิดให้มันตรงต่อความเป็นจริงนะความเป็นจริงก็คือมันไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจังทุกขังแปรปรวนอนัตตาหาสาระแก่นสารไม่ได้อ้อนวอนไม่ได้เนี่ยเรียกว่าอนัตตาเพราะฉะนั้น
สัมมาทิฏฐิจึงเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติ

0: วันนี้หลวงตาจะแจกรถนะรถของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีรถนะแล้วก็มีสารถีด้วยบอกว่ารถของเราตถาคตนั้นยี่ห้อมันนะสตาร์ทไม่มีเสียงนะจำไว้นะรถของพระพุทธเจ้าสตาร์ทไม่มีเสียงไม่มีเสียงดังนะรถที่เรามีอยู่เนี่ยจะยี่ห้อโรลส์รอยก็มีเสียงดังนะแต่ของพระองค์ไม่มีเสียงดังประกอบด้วยล้อ4ล้อนะ4ล้อก็คืออะไรอริยสัจ4เนี่ยไปถนนสายเดียววิ่งได้สายเดียวถนนสายนั้นชื่อว่าถนนสายตรงไปสู่ทิศเดียวไม่ไปเหนือใต้ใต้อะไรไปสู่ทิศที่ปลอดภัยเห็นไหมเป็นไปสู่ทิศที่ปลอดภัยเนี่ยถนนไปสู่ถนนสายตรงนะถนนของพระองค์สายตรงแล้วไปสู่ทิศที่ปลอดภัยรถของพระองค์มีฝากระโปรงเหมือนกับรถเราอย่างที่เราใช้กันฝากระโปรงของเราตถาคตฮิริโอตปะเป็นฝากระโปรงมีขันติเป็นเกาะกลางกั้นไม่ให้เราลงข้างถนนนะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็มีเกาะกลางกั้นมีขันติความอดทนเป็นเกาะกลางกั้นมีสารถีคือสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ขับเห็นไหมพระองค์บอกเป็นผู้ขับสัมมาทิฏฐิเลยนะเน้นชัดเลยสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ขับหญิงก็ตามชายก็ตามมีรถยี่ห้ออย่างที่เราตถาคตบอกเนี่ยย่อมขับไปสู่สำนักของพระนิพพานอย่างเดียว เห็นนะเพราะนั้นเราก็พอจับใจความได้ในธรรมจักรกัปวัตนสูตรพระองค์บอกว่าทางสองเส้นเราเดินมานับภพนับชาติก็คือติดสุขติดทุกข์ติดทุกข์ติดสุขอย่างนี้แล้วเหตุที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดพระองค์ก็บอกการเกิดนั้นเป็นทุกข์ใครรู้จักศึกษาความโกรธให้เข้าใจความธาตุตัณหาให้เข้าใจวิธีความดับทุกข์ให้เข้าใจวิธีดับทุกข์ให้เข้าใจเนี้ยจนกระทั่งแจ่มแจ้งก็พัฒนาใจขึ้นมาเป็นพระอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระองค์สรุปอีกละเราไม่เล็งเห็นธรรมอย่างอื่นที่เป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเหมือนโยนิโสมนสิการนี่เห็นไหมโยนิโสมนสิการเป็นหัวใจที่จะก้าวไปสู่สัมมาทิฏฐิพอเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วยังไม่ถึงพระอรหันต์นะก็เรียกว่าเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นเท่านั้นเองพระองค์ก็สรุปต่อไปเราไม่เล็งเห็นธรรมอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งที่มีอุปการะแก่พระเสขบุคคลเหมือนสัมมาทิฏฐิเห็นไหมเพราะฉะนั้น โดยสรุปก็คือพระองค์สอนแม้จะสอนธรรมะแสดงออกจน 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ก็สรุปว่าเพียงเพื่อมารู้ธรรม2ข้อนะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยไม่ว่าสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละหะโพชฌงค์7อะไรก็แล้วแต่เพียงเพื่อมารู้ธรรม2ข้อพระองค์สรุปเลยนะนี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เพียงแค่นี้เพราะฉะนั้นเมื่อพระอัญญาโกฏิญญะฟังตั้งแต่ต้นจนจบพระอัญญาโกฏิญญะก็คิดตามกระแสพระธรรมเทศนานะเรียกว่าจินตามยปัญญาคิดตามพอจบพระอัญญาโกฏิญญะสรุปเลยว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงมาเนี่ยข้าพระองค์เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยพระเจ้าข้าว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยยังกินจิตสมุทัยธรรมังเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยหรือจะสรุปให้ง่ายๆสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไม่มีไม่ดับเกิดแล้วต้องดับหมดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปธรรมนามธรรมเกิดแล้วดับหมดพระอัญญาเล่าความรู้แจ้งในใจของพระองค์ของท่านที่ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมก็ใจของท่านนะมีแสงสว่างเนี่ยธรรมะสว่างใจเจิดจ้าเข้าไปสู่ในดวงใจอุทานได้เลยยังกินจิสมุทัยธรรมังสบันตังนิโรธธรรมังพระพุทธเจ้าก็ดี พระทัยว่าโอ้โหแล้วคุณนึกว่าไม่มีใครจะรู้แจ้งธรรมที่เราบรรลุหรือว่าเราตรัสรู้นี้ยังมีอัญญาโกฏัญญะเป็นสักขีพยานอยู่พระองค์ก็อุทานรับในขณะนั้นเลยว่าอัญญาสิวัตโพโกฏัญโญอัญญาสิวัตโพโกฏัญโญแปลว่าโกฏัญญะเธอรู้แล้วหนออัญญาสิแปลว่ารู้แล้วหนอนะโกฏัญญะเป็นชื่อเดิมนะโกฏัญญะเธอรู้แล้วหนอโกฏัญญะเธอรู้แล้วหนอ โอ้โหทุกเทพวัดเทพพยดาทั้งหลายหมื่นจักรวาลอย่างโลกนี้ให้หวั่นไหวอนุโมทนาว่าธรรมะของพระองค์นั้นสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ในโลกใบนี้แม้พระองค์จะดับขันธปรินิพพานไปแล้วธรรมะของพระองค์ก็ยังสว่างกระจ่างแจ้งแม้หลวงพ่อของเราจะดับขันธ์นอนเอเตอยู่ในหีบท่านธรรมะที่พระองค์พร่ำสอนเราก็สว่างอยู่ในหัวใจของเราทุกคนเพราะฉะนั้นหลวงตาก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ญาติโยมมีโอกาสมีบุญมีวาสนามีบารมีได้มาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อขอให้พวกเราดำเนินตามปฏิปทาธรรมะที่หลวงพ่อเราพร่ำสอนไว้อย่าให้สาขาของท่านล่มสลายช่วยกันประคองไปเพื่อเป็นจันลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเป็นคู่บ้านคู่เมืองคู่โลกคู่สงสารไปนานเท่านานเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดในการแสดงธรรมในวันนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกๆคนที่มีโอกาสมาฟังเทศน์ฟังธรรมกับในครั้งนี้ก็ขอให้หัวใจทุกดวงได้สว่างกระจ่างแจ้งเท่ากับอย่างที่หลวงพ่อของเราปรารถนาก็คือธรรมะสว่างในหัวใจอย่าให้กิเลสมืดมนในหัวใจถ้ากิเลสมืดมนในหัวใจเราก็จะทุกข์ไปจนถึงวันตายพอธรรมะสว่างกระจ่างใจเราก็จะเริ่มมีความสุขขึ้นตามลำดับจนกระทั่งเข้าถึงบรมสุขที่พระพุทธเจ้าประสงค์และหลวงพ่อของเราประสงค์เช่นเดียวกันโดยทั่วถึงกันเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี
1: ้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปคือพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้แสดงโดยพระมหาบุญสงฆ์วิสุทโธค่ะ

0: เรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรมตุ๊กตาให้น้องกุหลาบให้แม่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทำลายการนอนอันแสนสบายของฉันใครกันนะโทรมาเช้าขนาดนี้ฉันคิดพร้อมกับรับโทรศัพท์ที่ยังดังไม่หยุดนี่วันนี้วันเกิดลูกสาวฉันนะซื้อของขวัญหรือยังนี่เป็นเสียงที่ได้ยินเมื่อรับโทรศัพท์เป็นเสียงของพี่สาวสุดที่รักของฉันเองจ้าไม่ลืมหรอกหลานฉันทั้งคนนะแล้วเย็นนี้เจอกันที่บ้านพี่นะฉันวางหูแล้วรีบอาบน้ำแต่งตัวเพื่อออกไปห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านทันทีเพื่อซื้อของขวัญให้กับหลานสาวที่ฉันไม่ได้ซื้อไว้แต่เนิ่นๆเมื่อฉันเห็นผู้คนทั้งหมดที่นั่นฉันก็เริ่มบ่นกับตัวเองฉันควรไปที่อื่นดีกว่าคนเยอะแบบนี้ทำให้รู้สึกแออัดแต่ถึงยังไงฉันก็ยังไปที่แผนกของเล่นและฉันก็เริ่มหัวเสียเกี่ยวกับราคาของมันและแปลกใจว่าเด็กๆเล่นของเล่นที่แพงขนาดนี้เชียวหรือขณะที่กำลังเดินดูของอยู่ในแผนกของเล่นนั้นฉันสังเกตเห็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งอายุประมาณ5ขวบกำลังอุ้มตุ๊กตาไว้แนบกับอกเขาค่อยๆลูบผมของตุ๊กตานั้นและมองดูอย่างเศร้าสร้อยฉันสงสัยว่าเด็กผู้ชายคนนี้จะเอาตุ๊กตาไปให้ใครกันเด็กผู้ชายคนนั้นหันไปหาหญิงชราที่อยู่ข้าง
1: ๆคุณย่าแน่ใจเหรอฮะว่าเงินของผมมีไม่พอ
0: หญิงชราตอบว่าหลานก็รู้นี่ว่าหลานมีเงินไม่พอที่จะซื้อตุ๊กตาตัวนี้หรอกหลังจากนั้นหญิงชราก็บอกให้เขารออยู่ตรงนั้นประมาณ5นาทีเด็กชายยังคงอุ้มตุ๊กตาอยู่ในมือในที่สุดฉันก็เริ่มเดินเข้าไปหาเขาฉันถามเขาว่าหนูจ๊ะจะเอาตุ๊กตาตัวนั้นไปให้ใครหรือจ๊ะ
1: มันเป็นตุ๊กตาที่น้องสาวของผมชอบที่สุดฮะและเธอก็อยากได้มันมากเป็นของขวัญวันปีใหม่เธอมั่นใจมากว่านางฟ้าจะให้ตุ๊กตาตัวนี้แก่เธอฮะ
0: ฉันบอกเขาว่านางฟ้าจะต้องให้ตุ๊กตาตัวนี้แก่น้องสาวของหนูแน่ๆจ้ะไม่ต้องกังวลหรอกแต่เขาก็ตอบฉันด้วยท่าทางเศร้าสลดว่า
1: ไม่หรอกฮะนางฟ้าไม่สามารถเอาตุ๊กตานี้ไปให้เธอในที่ที่เธออยู่ตอนนี้ได้ผมจะเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปให้แม่แม่จะได้เอาตุ๊กตานี้ไปให้เธอเมื่อแม่ไปที่นั่นฮะ
0: ดวงตาของเขาเศร้ามากขณะที่เขาพูดต่อไป
1: น้องสาวของผมไปอยู่บนสวรรค์พ่อบอกว่าแม่ก็จะไปเหมือนกันในเร็วๆนี้ผมก็เลยคิดว่าแม่น่าจะเอามันไปให้น้องสาวของผมได
0: ้หัวใจของฉันเกือบจะหยุดเต้นเด็กชายเงยหน้ามองฉันแล้วพูดว่า
1: ผมบอกพ่อให้บอกแม่ว่าอย่าพึ่งไปให้รอผมจนกว่าผมจะกลับจากห้างฮะ
0: แล้วเขาก็หยิบรูปที่น่ารักมากของเขาซึ่งกำลังหัวเราะให้ฉันดูแล้วก็บอกว่า
1: ผมอยากให้แม่เอารูปนี้ไปด้วยฮะเธอจะได้ไม่ลืมผมผมรักแม่ฮะและผมก็หวังว่าเธอจะไม่ต้องจากผมไปแต่พ่อบอกว่าเธอต้องไปอยู่กับน้องสาวของผม
0: แล้วเขาก็จ้องมองตุ๊กตาอีกครั้งอย่างอาลัยฉันรีบคว้ากระเป๋าตังออกมาอย่างรวดเร็วหยิบธนบัตรออกมา 2-3 ใบแล้วพูดว่า ทำไมเราไม่ลองตรวจดูอีกทีเผื่อว่าเราจะมีเงินพอ
1: ตกลงฮะ
0: เขาพูด
1: ผมหวังว่าผมจะมีเงินพอนะฮะ
0: ฉันแอบใส่เงินของฉันลงในกระเป๋าตังค์ของเขาโดยไม่ให้เขาเห็นแล้วเขาก็เริ่มนับ
1: มันไม่ได้มีเงินแค่พอซื้อตุ๊กตาเท่านั้นแต่ยังเหลืออีกด้วย
0: เด็กชายพูด
1: ขอบคุณนางฟ้าที่ประทานเงินให้ผมฮะ
0: เขามองฉันแล้วพูดเสริมว่า
1: ผมอธิษฐานกับนางฟ้าก่อนนอนเมื่อวานฮะว่าขอให้ผมมีเงินพอที่จะซื้อตุ๊กตาตัวนี้เพื่อแม่จะได้เอาไปให้น้องสาวของผมฮะแล้วนางฟ้าก็ได้ยินความจริงผมอยากได้เงินที่จะซื้อกุหลาบสีขาวให้แม่ด้วยฮะแต่นางฟ้าก็ให้เงินผมมากพอที่จะซื้อทั้งตุ๊กตาและกุหลาบแม่ของผมชอบกุหลาบขาวฮะ
0: 2-3 นาทีต่อมาหญิงชราก็กลับมาฉันเดินออกมาซื้อของจนเสร็จด้วยความรู้สึกที่ต่างจากตอนมาโดยสิ้นเชิงฉันไม่สามารถเอาภาพของเด็กชายคนนั้นออกจากจิตใจฉันได้หลังจากนั้นฉันก็จำข่าวที่อยู่ในหนังสือพิมพ์เมื่อ2 วันก่อนได้มันบอกว่าคนขับรถบรรทุกที่เมาเหล้าคนหนึ่งขับรถชนรถอีกคันหนึ่งที่มีหญิงสาวคนหนึ่งกับเด็กหญิงตัวเล็กๆอยู่ในรถเด็กหญิงคนนั้นเสียชีวิตทันทีแต่แม่ของเธออยู่ในขั้นบาดเจ็บสาหัสครอบครัวของพวกเขาต้องตัดสินใจว่าจะดึงปลั๊กเครื่องช่วยหายใจดีหรือไม่เพราะถึงยังไงเธอก็ไม่สามารถดีขึ้นไปกว่าขั้นโคม่าได้ครอบครัวนี้จะเป็นของเด็กชายคนนั้นหรือเปล่านะ2 วันหลังจากที่ได้พบเด็กชายคนนั้นฉันอ่านเจอในหนังสือพิมพ์ว่าหญิงสาวคนนั้นได้เสียชีวิตแล้วฉันไม่สามารถหยุดตัวเองไว้ได้ที่จะไปซื้อกุหลาบช่อหนึ่งแล้วไปที่งานศพแม่ของเด็กคนนั้นเธออยู่ในนั้นในโลงศพในมือของเธอมีกุหลาบสีขาวดอกหนึ่งกับรูปถ่ายของเด็กชายคนนั้นและมีตุ๊กตาวางอยู่บนหน้าอกฉันออกไปข้างนอกทั้งน้ำตารู้สึกว่าชีวิตของฉันได้เปลี่ยนไปตลอดกาลความรักที่เด็กผู้ชายคนนี้มีให้แม่และน้องสาวของเขานั้นจะยังคงอยู่ยืนยาวสุดแก่การจินตนาการแต่เพียงเศษเสี้ยววินาทีเท่านั้นที่คนดื่มเหล้าคนหนึ่งได้พรากทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเขาฉันก็ได้แต่คิดว่าคงมีอีกหลายคนที่เคยตกเป็นเหยื่อกับคนที่เมาแล้วขับอย่างนี้และสิ่งที่พวกเขากระทำได้สร้างรอยแผลในใจให้กับครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนที่รักนั้นเพียงใดจากเสี้ยวหนึ่งของชีวิตเรื่องเล่าจากชาวสังฆทานธรรม

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพาน

สังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลาญทุกในใจหลายสิ่งพรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การนั่งสมาธิเป็นการเริ่มต้นของการฝึกจิตของเราการฝึกจิตของเรานั้นก็ต้องมีการเริ่มต้นในการทำสติระลึกรู้กายตัวเองระลึกรู้กายของเราว่าเรานั่งอยู่อย่างใดเราหลับตาเราก็รู้ว่าเราหลับตาลืมตาก็รู้ว่าเราลืมตาคือทำตัวรู้ให้เกิดขึ้นที่กายและก็ใจของเรา เพื่อจะได้ไม่ส่งจิตไปคิดถึงกายคนอื่นเพื่อให้ระลึกรู้กายของเราเป็นที่ตั้งของสติเบื้องต้นก็คือเข้ามามองดูตัวเองมีรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดนั่งลักษณะอาการองค์พระคัสสมาธิเช่นนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงๆดำรงสติให้มั่นระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่นี่เรียกว่าขัดสมาธิ แล้วก็น้อมเห็นใบหน้าของเรา ใบหน้าของเราเหมือนเราเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็เห็นระลึกรู้ใบหน้าของเรามีจมูกปากมีคิ้วมีตามีผมมีหูมีคางมีคอมีหัวไหล่ลำตัวระลึกเห็นรูปของเรานั่งอยู่นี่เรียกว่าน้อมจิตเข้ามาหากายตัวเองเมื่อระลึกรู้กายของเราชัดขึ้นความสงบก็จะเกิดขึ้นในเมื่อขณะระลึกเห็นกายตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนุ่งผ้าอย่างไรก็ระลึกจำภาพของกายตัวเองเมื่อเราสู่เคยดูตัวเองในเงากระจกเราก็จำใบหน้าของเราถ้ายังไม่เห็นแต่เราก็ระลึกรู้ก็ใช้ได้เพราะนั้นเมื่อเราเข้ามาหาตัวเองได้จิตเราก็เริ่มรู้จักตัวเองเราจะบริกรรมตามลมหายใจก็ได้เช่นหายใจเข้าเราก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกเพราะเรามีลมหายใจของเราอยู่แล้วจะนึกไม่นึกก็มีลมหายใจ เพียงแต่เราเอาสติเข้ามาจับที่ลมหายใจเราก็จะรู้จักว่าลมหายใจเราเข้าออกเป็นอย่างไรเที่ยวศึกษาลมหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นบ้างยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างความคิดสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็ระลึกเห็นกายมีลมหายใจ กายนี้หยาบ จิตเป็นของละเอียดแค่คิดนึกแต่กายนี้มีการนั่งมีการยืนเดินนั่งนอนนี่คือกายกายหยาบลมนี่ก็หยาบหายใจเข้าก็หยาบหายใจออกก็หยาบลมจะละเอียดได้ก็เมื่อจิตเราเริ่มสงบจึงจะลมละเอียดหรือเหมือนลมไม่มีหายใจนั่นคือจิตเราสงบแล้วแล้วก็พยายามระลึกเห็นกายนั่งอยู่กายหนักกายเบาก็ระลึกเห็นกายตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจของเราเข้าออกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่มีอาการสงบที่กาย

บางครั้งเราดูลมหายใจเราไม่ถนัดเราก็พิจารณากายเราก็ได้เกสาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกสาผมก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังที่ตัวเราก็ได้ถ้าเราดูลมหายใจไม่ถนัด สติตามรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราคิดอะไรคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นใหม่คิดอดีตมันก็ต้องคิดอยู่แล้วแต่เราไม่คิดตามคิดอนาคตเราก็ชอบคิดอยู่แล้วเราก็ไม่คิดตามปัจจุบันเราไม่ชอบคิดเพราะเราไม่รู้จักปัจจุบันเราพยายามทำรู้ตัวเองขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ให้ใจอยู่ก็คิดอะไรก็ไม่คิดตามพุทโธไว้ธัมโมไว้สังโฆไว้เพราะคิดอดีตมันก็เศร้าหมองกังวลเป็นห่วงอนาคตก็พุ่งซ่านรำคาญใจไม่สงบก็รู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่หรือกำลังทำอะไรอยู่ก็รู้ปัจจุบันนี่ถือว่าจิตที่มีสติสมาธิเกิดขึ้นกับเราก็พยายามให้ความคิดของเรานี้อย่าไปไกลตัวเองให้อยู่ใกล้ทุกลมหายใจเขาออกนี่อยู่ใกล้รู้ลมหายใจเขาออกนี่คือคิดอะไรก็อยู่ใกล้ความคิดตัวเองก็มันพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจสงบใจหรือไม่สงบใจก็ต้องพิจารณาจิตใจของเราเพราะมีโอกาสที่จะพิจารณาตัวเราได้พยายามทำกายให้สบายๆนั่งให้สบายๆทำใจให้สบายๆอย่าไปคิดเครียดอะไรเรื่องอะไรต่างๆที่แล้วมาก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงไม่กังวลทำใจสบายพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกหรือพุทโธธัมโมสังโฆให้ระลึกถึงกายตัวเองที่เข้ามาอยู่ตรงนี้จิตเราคิดอะไรเราก็กลับมาระลึกรู้ตรงนี้คิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธเกสาผมเกสาผมถ้าจิตไม่สงบเราก็นึกทีเดียวว่าเกสาผมเกสาผมเกสาผมนึกถึงผมเส้นเดียว

็ได้หรือศีรษะทั้งศีรษะก็ได้อย่างนั้นก็ถือว่าสติสมาธิเกิดขึ้นได้เพื่อเจริญสมถกรรมฐานเกศาผมเกศาผมเกศาผมระลึกเห็นเส้นผมตัวเองก็จะสงบเหมือนกันนึกถึงเส้นผมเส้นเดียวหรือทั้งศีรษะก็ได้

พยายามคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่อย่าคิดไกลตัวเองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของรูปพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพิจารณาเกศาผมเกศาผมเกศาผมหรือพุทลมเข้าโทลมออกเลยเข้าพิจารณาเรื่อยไปจนกว่าจิตจะเป็นดวงเดียวไม่ลืมกายไม่ลืมภาวนาพยายามระลึกกายระลึกถึงความคิดของเราคิดอะไรก็เกศาเกศาท่านนึกไม่ได้ก็โลมาโลมาคนทั่วตัวเป็นอยู่ฝ่ามือฝ่าเท้าก็โลมาโลมาโลมาก็ระลึกเห็นเส้นขนที่ทั่วตัวเรา ถ้าระลึกไม่ได้ก็ท่านนักขาเล็บนักขาเล็บถึงลึกถึงมือเท้าของเราเขาเรียกว่านักขาเล็บนักขาเล็บจึงจำรูปร่างของเล็บได้ก็ถือว่าจิตเริ่มเป็นสมาธิ เราอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะเกศาอย่างเดียวก็ได้โลมาอย่างเดียวก็ได้หน้าขาอย่างเดียวก็ได้หรือทันตาทันตาทันทันตาฟันทันตาฟันฟันอยู่ในปากเราเป็นซี่ซี่ไปก็พิจารณาฟันในปากเราที่หลุดไปแล้วก็รู้ที่หลุดที่อยู่ก็พิจารณาฟันในปากเรา ทันตาฟันทันตาฟันย้ำคิดย้ำทำอยู่ที่เดียวแหละทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันจนกว่าใจเขาจะสงบเมื่อสงบเราก็จะรู้ความจริงว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรสุขเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรเข้าใจชีวิตจริงขึ้นมาจากการภาวนานี่เอง

พยายามตั้งสติรู้กระดูกายหนักกระดูกายเบากระดูกใจสงบกระดูกใจไม่สงบกระดูกพยายามรู้เท่าทันความคิดตัวเองเพื่อศึกษาตัวเองให้เข้าใจตัวเองสุขทุกข์ก็ต้องรู้ที่ใจตัวเอง พยายามปล่อยความคิดเราให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันขณะนี้เรากำลังนั่งอาการสงบอยู่ถ้าทันตาฝันไม่สงบเราก็เอาตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาเห็นหนังหุ้มกายตัวเองเป็นหนังพื้นเดียวมันสัตว์อื่นพิจารณาตั้งปลายผมเป็นปลายเท้าก็ตะโจหนังตะโจหนังเห็นหนังหุ้มรอบกายของเราเราก็จิตเราก็จะสงบอยู่กับพิจารณากายของเราตะโจหนังตะโจหนังพิจารณาจนเห็นชัดในร่างกายของเราในหนังของเรา

พยายามเมื่อกายใจนั่งอะไรก็รู้อย่างนั้นไม่ปล่อยจิตไปคิดกายเองก็เกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะชันตาฟันทันตาฟันพยายามเมื่อเห็นร่างกายของเราฟันของเรา

ต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็พุทโธนี่คิดเรื่องใหม่ก็พุทโธให้กลับมารู้ตัวเองไว้ว่าเรานั่งหายใจอยู่สงบอยู่คือไม่สงบก็ไม่ก็ยังนั่งสงบอยู่

พยายามปล่อยวางความคิดวางว่างเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้ใจเราร้อนโคลนกระวายกระสับกระส่ายนั่งไม่สงบก็ต้องอดทนต้องปล่อยมันข้ามไปเกสาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันทันตาฟันตะโจนังตะโจนังพิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังพระพิจารณาก็กำลังกายเราก็เหมือนกันกายผู้อื่นก็เหมือนกันพิจารณากายในกายของเราว่าเกสาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาก็พิจารณาตามหลักกรรมฐานนั่นเอง

พยายามดูตัวเองให้เห็นระลึกผมขนเล็บผนังเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันทันตาฟันทันตาฟันวินยุความดูตัวเองว่ามีร่างกายตัวเองเป็นยังไง

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นสว่างขึ้นสบายกายสบายใจพยายามระลึกเห็นตัวเองนั่งอยู่ทำความเพียรอยู่ความปรารถนาเราจะได้สำเร็จ

พยายามให้ระลึกถึงกายนั่งอยู่ให้ใจอยู่ทุกลมให้ใจก็ออกมีกายเท่านั้นที่จะตั้งจิตจังสติให้อยู่กับกายได้ถ้าเราลืมกายก็ไปอยู่กายคนอื่นไปอยู่เรื่องราวคนอื่นก็ไม่เป็นบุญกุศลไม่สงบพยายามกลับมาหาตัวเองให้พบ

พยายามรู้ตัวเองให้มากขึ้นรู้ผมรู้คนรู้เล็บรู้ฟันรู้หนังให้รู้ร่างกายของเรารู้เส้นเอ็นรู้โครงกระดูกรู้ร่างกายของเราเข้าไปในกายของเราคือกายภายในกายก็จะต้องรู้อย่างนี้

ก็พยายามระลึกกลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยผมคนเล็กคนหนังหน้าตานุ่งห่มกลับมาหาตัวเองได้จับที่ลมหายใจเข้าออกสั้นยาวก็ได้พุทลมเข้าโทนออกก็ได้หรือจะนับลมก็ได้ให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทนหนึ่งก็ได้ต่อไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ได้

ยามต้องอดทนต้องเสียสละเพื่อตัวบุญตัวบุญของเราเพื่อทำให้เราได้รู้เราได้เห็นเราได้เข้าใจสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะได้รู้ใครพูดมาก็เข้าใจ

พยายามระลึกเคลื่อนกายนั่งอยู่หายใจอยู่ผมโคตรเล็กผนังไม่ไปไหนอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่กับตัวเราเนี่ยเราเมื่อไรก็เห็นพิจารณาเมื่อไรก็รู้เนี่ยก็สมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปอย่าไปนอนก็ไปมองตัวอื่นก็ไม่ใช่

พยายามให้รู้กายนั่งอยู่ให้ใจอยู่เราจะคิดอะไรก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่คิดตามคิดเรื่องใหม่เราก็รู้ว่าคิดแต่เราไม่คิดตามอดีตที่เรามาอนาคตคิดเรื่องอะไรดีๆเราก็ไม่คิดตามเพราะมันไม่ใช่มันเป็นอนาคตยังไม่ถึงเวลาคิดไปก็ไม่เป็นความจริง

พยายามประคับประคองจิตของเราคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆประคับประคองพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังถ้าเขาพิจารณาชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็จะเป็นญาณทัศนะหรือเป็นกรรมฐานที่เปิดให้เรารู้แล้วว่าอารมณ์ธรรมนี้มีอยู่เราไม่สงบเองจึงไม่เห็นมัน

เราก็พยายามยกจิตของเราวิตกยกจิตเข้าสู่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาไปตามร่างกายของเราอยู่ที่ใดที่หนึ่งคือวิจารณ์ปิติเมื่อเราพิจารณาแล้วแจ้งชัดแล้วปิติก็เกิดขึ้นเมื่อสปิติเกิดขึ้นสมาธิก็ตามมาทำให้ตัดสินใจได้ดีก็เกิดสินสมาธิปัญญาในตัวเรานี่เอง

พยายามให้กระลึกเห็นกายตัวเองกายหนักกายเบาจิตสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็รู้ให้รู้กายรู้จิตไปตลอดเวลา

พยายามดูพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจพิจารณากายตัวเองมีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังตาโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนพิจารณาย้อนไปย้อนมาจิตเราจะสงบ

พยายามระลึกเห็นกายนั่งอยู่ตลอดกายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายสงบก็รู้ใจสงบก็รู้คิดอะไรก็ให้รู้ความคิดนั่นคือจิตนะจิตบังคับไม่ได้คิดอะไรบังคับไม่ได้เพียงแต่รู้ว่าคิดอะไรแล้วก็คอยตั้งสติไว้เราไม่คิดตาม

พยายามตื่นขึ้นระลึกขึ้นกายหนักรู้กายเบาใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้คิดคิดอะไรก็กลับมามันจะบอกว่าไปนอนเถอะเมื่อยมันเลิกเถอะเราไม่เชื่อจิตพวกนี้มันจะคิดยังไงเราก็ไม่เชื่อมันเพราะโอกาสที่จะปฏิบัติมีน้อยเราก็ต้องสร้างตัวสตาขึ้นมาให้มันคงว่าเป็นยังไงเราก็ต้องนั่งเราก็ต้องภาวนาให้ได้

การที่เรานั่งอยู่เราก็ต้องพิจารณาตัวเราเราจะไปมองคนอื่นมองตัวเราเนี่ยผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกพุทโธพุทโธพุทโธนี่คือมองกลับเข้ามาหาตัวเราให้ได้

พยายามรู้ครูคิดอะไรก็กลับมาต้นใหม่ทำอย่างนี้เพื่อให้ไปเรื่องสมาธินี่เริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีไปไหนหรอกแต่ปัญญามันจะเกิดไปเรื่อยสมาธิก็จะเกิดไปเรื่อยแต่เรื่องร่วมตั้งสติเนี่ยเป็นเรื่องอุปสรรคตั้งสติเป็นเรื่องอุปสรรคเพราะว่าจิตเราจะลืมตัวลืมตัวเรากลับมาพุทโธธัมโมสังโฆหรือพิจารณาเกสาผมเกสาผมเกสาผมก็ได้หรือจะโลมาโลมาคนโลมาคนพิจารณาจนชัดแจ้งว่าคนเป็นยังไงคนทิวคนตาคนจมูกคนทั่วตัวเนี่ยพิจารณาให้เห็นชัดนะ

ก็พยายามอย่าให้จิตมันไปคิดไกลตัวเองคิดไปไกลตัวเองแค่วันเดียวก็เอากลับมาแค่วันเดียวก็กลับมาพุทโธธัมโมสังโฆเกสาเกสาเกสาแวะไปไหนก็กลับมาตั้งต้นใหม่เชื่อว่าเราจะได้สติตามมาตลอดไม่ลืมเลย

เราจะสำรวจดูจิตเราอยู่เรื่อยว่าจิตเราคิดอะไรนั่งสมาธินี่คิดเรื่องเก่าก็รู้คิดเรื่องอดีตมากก็รู้คิดอนาคตมากก็รู้หรือสงบมากก็รู้เราก็จะเข้าใจว่าจิตเราคิดอะไรเราก็ไม่เชื่อจิตเรานี้มันจะคิดได้ทั้งวันเราก็พุทโธธัมโมสังโฆกลับมาตั้งต้นรู้ตัวเองนั่งอยู่ใหม่อันนี้ต้องกลับมาศึกษาดูตัวเองผมคนเล็บคนหนังนี่เป็นกรรมฐาน

พยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นทุกเวลาสว่างขึ้นเวลาในหัวใจเราต้องสว่างลงโปร่งสบายระลึกให้เป็นสว่างทั้งกายทั้งใจสงบทั้งกายทั้งใจเบาสบายทั้งกายทั้งใจให้ระลึกเห็นภายในของเรา

เราจะปวดเมื่อยไงเราก็ต้องทนแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธก็หรือเกสาเกสาเกสาแล้วมันก็หายปวดเมื่อยไปเองหรือโลมาโลมามันก็หายปวดเมื่อยไปเอง

นักขานักขานักขาก็หายปวดเมื่อยไปเองทันตาทันตาฟันทันตาฟันก็หายปวดเมื่อยไปเองพิจารณาเห็นกายของเราเนี่ยเห็นชัดก็นิวรณ์ก็มาครอบงำเราไม่ได้เพราะเราเข้าใจตัวเรา

มันจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของความคิดเราไม่เชื่อมันคิดเรื่องเก่าก็คิดแล้วมานานแล้วก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่หรือคิดหนอหรือเกศาผมเกศาผมหรือโลมาคนโลมาก็ทักจิตตัวเองว่าเราคิดอะไรไปแล้วมากไปแล้วบ่อยไปแล้วก็กลับมาตั้งต้นเพราะสมาธิมันจะไม่มี

พยายามตื่นขึ้นและรู้ครูอยู่ทุกลมหายใจเพราะเราตอนนี้เราได้เปรียบทุกอย่างเพราะเรามีเวลามีสถานที่เราจะได้ปฏิบัติของเราเต็มที่จะสงบไม่สงบเราก็จะได้มีความเพียรใจไว้ในตรงนี้

จิตที่แท้จริงคือสว่างจิตที่แท้จริงคือสว่างคือว่างคือสงบคือเย็นเบาสบายนั้นจิตที่แท้จริงของเราพยายามตื่นพยายามเบิกบานพยายามระลึกรู้เห็นว่าเรากำลังสว่างสวยอยู่ในใจพุทโธสว่างสวยธัมโมสว่างสวยสังโฆสว่างสวยหรือเกสาผมสว่างสวยอยู่ที่เส้นผมเรื่องเราปฏิบัติเราพยายามดึงจิตกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่เพราะมันจะไม่เผลอตัวถ้าเผลอตัวก็จะฟุ้งซ่านทันทีเพราะจะคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ทันที

คยพยายามให้ตื่นขึ้นตื่นขึ้นมากขึ้นพุทโธมากขึ้นทีขึ้นธัมโมมากขึ้นทีขึ้นสังโฆมากขึ้นคือเกสาพิจารณาให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจิตเราก็จะไม่ลืม

พิจารณาให้ชัดลมก็พิจารณาจนชัดว่าลมหายใจกระทบเข้ากระทบออกเป็นลักษณะอย่างไรสั้นยาวยาวละเอียดอย่างไรแล้วก็ชัดจนเข้าใจลมตัวเองไม่ต้องไปขับบังลมหายใจเข้าออกอย่างไรเพียงแต่ปล่อยมันธรรมชาติของมัน

คือระลึกให้อยู่ตลอดมันจะลึกใกล้ใกล้ก็ไม่ให้ไกลตัวเองเกินไปมีผมเนี่ยไปลึกได้ง่ายมากเกศาผมเกศาผมก็ลึกเห็นเส้นผมรอบศีรษะของเราคือถ้าไม่ง่ายเราชอบขนคิ้วก็ได้เกศาโลมาขนรามาขนก็จิตไม่รวมที่ขนคิ้วก็ได้เพียงภาวนาว่าโลมาขนการนั่งสมาธิเป็นการอุบายที่จะให้จิตของเรานั้นเข้าไปถึงความสงบเพราะไม่นั่งสมาธิจิตเราจะไม่สงบจะพิจารณาอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเดียวฉะนั้นจึงต้องนั่งให้จิตของเรานั้นเข้าไปสู่ความสงบก็ต้องละนิวรณ์ความปวดเมื่อยความง่วงเหงาห้องนอนความดูท้อถอยความฟุ้งซ่านรำคาญใจความลังเลในการปฏิบัติของเราก็พยายามพิจารณาแต่เรื่องดีๆที่ไม่ดีแล้วก็ไม่เอานิวรณ์จะชวนเราไปทำโน่นทำนี่เราก็ไม่ไปเพราะมันจะให้เราเลิกอย่างเดียวทำให้เราขี้เกียจอย่างเดียวทำให้เราไม่อยากภาวนาอย่างเดียวแล้วก็รู้ว่าเท่าทันความคิดของมันแล้วก็ไม่เชื่อมัน

คืออะไรก็เกสาเกสาเกสาโลมาโลมานาขานาขาตันตาตันตาตะโจตะโจตันตานาขานาขาโลมาเกสาเกสาก็พิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นโอเคผมเราก็ไม่สะอาดถ้าเราไม่ซักผมโรมาขนขนทั่วตัวอยู่เว้นฝ่ามือฝ่าเท้าถ้าเราไม่ชำระล้างให้สะอาดก็มีกลิ่นเหม็นตามขนขนคุ้มขนพิจารณาเห็นตามความจริงก็พอเราอาบน้ำเราก็ปกปิดความน่ารังเกียจไว้พิจารณาเกศาผมโรมาขนหน้าขาเล็บมือเล็บเท้านี่ชัดเลยถ้าเราไม่ตัดไม่แคะทิ้งไว้หลายวันก็จะมีสกปรกหยิบจับอะไรก็น่ารังเกียจ ตันตาฟันฟันในปากเราพิจารณาเห็นฟันเป็นซี่ๆไปฟันนี่เราก็พิจารณาขวัญนี่มันก็ไม่เที่ยงแปรปวนบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีก็เรียกมาก่อนกลับก่อนมาที่หลังกลับก่อนทันตาฟันทันตาฟันระลึกเห็นฟันชัดอยู่ในปากเราเป็นของเราเราก็พิจารณาให้มันเห็นให้มันรู้ตาโจหนังตาโจหนังพิจารณาเห็นหนังหุ้มรอบกายตัวเองเราพิจารณาว่าหนังเนี่ยทะเลาะชำแหละออกเนี่ยให้เหลือแต่ร่างกายเนื้อแดงๆเนี่ยหนังก็ไม่มีใครรักไม่มีใครต้องการพิจารณาตามความจริงว่าตาโจหนังความรู้สึกเป็นอย่างนั้นก็พิจารณาไปตามความจริง

พิจารณาร่างกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีขนมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันไขข้อน้ำมันสมองพิจารณาเห็นน้ำเนี่ยเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดพิจารณาร่างกายตัวเองส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวในร่างกายก็เป็นน้ำส่วนละอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนกินนึกก็เป็นวิญญาณธาตุตัวรู้เหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราก็พิจารณาให้เห็นได้กุศลอานิสงส์ของเรา

พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่หันเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจขึ้นสงบปล่อยวางความเป็นตัวเราตัวเขาออกไปได้ก็จิตก็จะเบาสบายแบบพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ทุกคนรู้จักตัวเองรู้จักความคิดตัวเองแล้วก็ปล่อยวางที่มันปรุงแต่งมากๆให้เหลือแต่จิตรู้จิตเฉยอย่างเดียวไม่ไปตามความคิดตามความคิดไม่ได้คิดมันโลภโกรธหลงมันวุ่นวายตลอดวันเราต้องไม่เชื่อความคิดของเราเชื่อธรรมะพุทธเจ้าครูบาอาจารย์

พิจารณากายของเราเป็นธาตุสี่ส่วนเกลือส่วนเนื้อก็เป็นธาตุดินส่วนกระดูกก็เป็นธาตุดินถ้าชำระร่างกายของเรามาทุกส่วนเนี่ยส่วนเนื้อหนังไปส่วนเนื้อไปส่วนเส้นเอ็นไปส่วนหัวใจปอดตับม้ามไปส่วนหนึ่งพิจารณากายของเราแยกเป็นเหมือนในโคคาดแบ่งไปคนละท่อนสองท่อนสี่ท่อนก็จะไม่มีกายของเราก็จะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราคิดว่าเป็นกายเรา แต่จริงๆเราก็มาสายทองพ่อทองแม่เราเกิดที่สุดเราก็ต้องทิ้งคืนโลกนี้ไว้เป็นอนุสรณ์ไปก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

ดูจิตของเราได้เราก็เป็นจิตตานุปัสสนาได้พิจารณาความไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับแล้วก็เป็นมหาสติปัฏฐาน4เป็นวิปัสสนาไป

ลื่นขึ้นแล้วรู้เห็นกายของเราพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมแล้วเราก็รู้ว่าความยึดมั่นถือมั่นกายเราก็หมดไปเพราะไม่มีกายเราเพียงแต่อาศัยข้าวน้ำท่อแม่เกิดมาเป็นเราเท่านั้นเองแต่ที่จริงแล้วไม่ถึงร้อยปีแล้วก็คืนเป็นอดีตไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเพราะเรารู้ก่อนแล้วว่าร่างกายของเราต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้

สว่างเราก็รู้ว่าสว่างมืดเราก็รู้ว่ามืดสงบเราก็รู้ว่าสงบไม่สงบเราก็รู้ไม่สงบเราก็ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรอยู่เราก็รู้ทันความคิดของเรา

การนั่งสมาธิเป็นการพิจารณาให้เห็นจิตของเราให้เห็นลมของเราหรือเห็นร่างกายของเราเพื่อให้จิตของเราไม่คิดไกลตัวเองก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีของเราที่จะสร้างสมบรมมาจากชาติก่อนในชาตินี้จะเป็นพระเป็นปัจจัยเรามีความรู้สึกที่ดีตลอดไปก็จะสงบสุขในตัวเราและครอบครัวเราพิจารณากายในกายของเราพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่กายหนักกายเบาก็รู้สงบไม่สงบก็รู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็รู้ที่ตกกังวลอะไรก็รู้

พิจารณากายเรานั่งท่าใดก็เห็นท่านั้นพิจารณามีสติระลึกรู้อยู่เรื่อย

การดูกายก็ตั้งสติการดูจิตก็พิจารณาความคิดของเราสงบหรือไม่สงบคิดเรื่องเก่าหรือคิดเรื่องใหม่ก็ดูตรงนั้น

การจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้กรุกเทวดาเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็สุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกขังไป

ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาก็เคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานตามจิตใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: อภิปูชยามะ
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตัง

สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักขณตายา

0: มะตติยัมปิไมยังพันเตวิรุงวิรุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ

0: มิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทังส

0: นาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉะปมาทัตนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทัตนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายโยมนั่งสมาธิฟังธรรมวันนี้ก็เป็นวันมงคลของคนไทยเป็นวันมหามงคลถือว่าเป็นวันพ่อวันที่ห้าเป็นวันที่ทุกคนรู้ว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติก็ได้มาตักบาตรทำบุญกันเพื่อให้เป็นฐานบารมีแล้วก็นำลูกหลานมาบวชภิกษุสามเณรที่วัดจักรทานเพื่อให้ดูหลักของธรรมะของพุทธเจ้าเมื่อออกไปจะได้นำธรรมะเอาไปใช้กับชีวิตการคลองเรือนให้รู้หลักธรรมการที่คนเราเกิดมาเนี่ยก็ต้องมีบาปบุญเป็นผู้นำมาถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่เข้าใจพระพุทธเจ้ารู้เรื่องตรงนี้รู้เรื่องบาปบุญพุทธศาสนาเนี่ยเชื่อเรื่องบาปบุญเรื่องกรรมเวรเรื่องทำยังไงจะได้อย่างนั้นทำดีก็จะได้ดีทำไม่ดีก็จะได้ไม่ดีแล้วก็รู้ว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่มีใครบันดาลพุทธเจ้าทรงรู้ว่าโรคนี้ไม่มีใครบันดาลนอกจากความดีที่ตัวเองทำความดีคนอื่นก็บันดาลให้คนอื่นบันดาลให้ใครไม่ได้นอกจากตัวเองจะเป็นผู้ทำเองพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มีส่วนหนึ่งที่ตัวช่วยอุปการะช่วยอุปถัมภ์ช่วยทำให้บันดาลในตัวเองให้ได้พระพุทธเจ้าเป็นส่วนเรื่องของจิตวิญญาณที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้ปัญญาว่าวิธีทางปฏิบัติให้ถูกทางของจิตใจต้องขึ้นต้นอะไรขึ้นต้นโดยการเป็นผู้เมตตารู้เมตตาตัวเองคิดจะช่วยตัวเองให้ไม่มีทุกข์แล้วเมื่อตัวเองไม่มีทุกข์แล้วก็อยากจะช่วยคนอื่นไม่ให้มีทุกข์เรียกว่าขึ้นต้นโดยเมตตาเมตตาคือการเป็นผู้ให้ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่อาฆาตไม่จองเวรไม่มีศัตรูแล้วก็ให้ทานคือการเป็นผู้เสียสละเพื่อให้แก่คนอื่นได้บ้างเช่นเป็นเรามีพ่อเรามีแม่เรามีพี่มีน้องมีเพื่อนมนุษย์เราก็รู้จักเสียสละให้แก่คนอื่นได้รับความสุขในเรื่องทุกอย่างที่เรามีจะให้เขาฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของความคิดที่เป็นเรื่องสอนให้เห็นของจริงว่าสิ่งที่เราทำมาในโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราทั้งหมดที่เราจะดำเนินชีวิตไปให้ถูกต้องโดยหลักของชีวิตฉะนั้นพุทธเจ้าท่านไม่ให้ไปโทษใครอย่าไปโทษว่าคนโน้นทำเราคนนี้ทำเราคนโน้นไม่ดีกับเราคนนี้ไม่ดีคนโน้นว่าเราคนนี้ว่าเราท่านไม่ให้ไปโทษคนว่าเราโทษว่าเราไม่ค่อยได้ว่าตัวเราเช่นว่าเราคิดอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราคนที่มีทุกข์มากโดยมากก็จะคิดเรื่องไม่ดีคิดเรื่องไม่ดีส่วนตัวคิดไม่ดีเรื่องคนอื่นแล้วก็พูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีกับตัวเองและคนอื่นแล้วความไม่ดีใจก็จะตามมา
ความเสียใจจะตามมาความคับแค้นใจจะตามมาเพราะเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็คบคนไม่ดีสิ่งที่จะเจอความสุขได้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าก็คือตัวเองทำดีพูดดีคิดดีคบคนดีดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามศีล5ศีล8ตามหลักธรรมแล้วก็จะเจอแต่สิ่งที่สบายใจสบายใจนี่มันใครยกให้เราไม่ได้ทุกข์ใจก็ใครยกให้เราไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนหลักของจิตสอนหลักของความจริงไม่ใช่ให้งมงายไม่ใช่ว่าไปขอความสุขจากคนโน้นขอความสุขจากคนนี้ขอลาภจากคนโน้นขอลาภจากคนนี้จะรวยจะจนไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นให้เราจะสุขจะทุกข์ไม่คนอื่นพระเจ้าบอกว่าวิริยะทุกขมะจติบุคคลจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรคนขยันเนี่ยสำเร็จทุกอย่างถ้าขยันหากินก็จะรวยขยันเก็บทรัพย์ก็จะรวยขยันทำกินก็จะไม่จนขยันจนมนภาวนาก็จะมีความสุขทางธรรมจะสำเร็จทางธรรมท่านั้นจึงว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อลงมาที่จิตของเราเราจะเอาอะไรล่ะในโลกนี้เราต้องการอะไรเราต้องการความสุขครอบครัวเราเราต้องการอยู่กับครอบครัวเราให้มีความสุขเราก็ปรับปรุงจิตใจเราสิปรับปรุงจิตใจของเราให้มันสงบปรับปรุงจิตใจของเราให้มันมองทุกคนเข้าใจมองทุกคนเข้าใจว่าเขาคิดอะไรกับเราเขาทำยังไงถูกผิดยังไงเราก็ต้องมีคำว่าอภัยมีคำว่าทำใจได้คนที่อยู่กับเราก็ต้องเป็นคนมีความคิดว่าเราจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะเราเช่นเป็นแม่ก็จะไม่ทำให้ลูกเดือดร้อนเป็นพ่อก็ไม่ทำให้แม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนคนเราถ้าคิดว่าคนอื่นเดือดร้อนเพราะเราจะไม่ทำใครเดือดร้อนเพราะเราพูดมากเราก็จะไม่พูดใครเดือดร้อนเพราะมารยาทเราไม่ดีเราก็จะไม่ไปผ่านหน้าผ่านตาให้เขาเดือดร้อนเพราะเราก็จะพยายามหยุดยั้งสิ่งที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเมื่อเราเกรงใจอย่างนี้เราเป็นสมบัติของผู้ดีงี้พอเรารู้ว่าคนอื่นเดือดร้อนเพราะเราไม่ทำปุ๊บเนี่ยใจเราก็ไม่เดือดร้อนฉะนั้นสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นเลยเมื่อเรารู้จักการห้ามจิตของเราฉะนั้นหลักธรรมพุทธเจ้าจึงว่าธรรมที่จะดับทุกข์ได้ธรรมที่จะเข้าไปถึงบุญกุศลได้ท่านบอกว่าทำเอาเองเช่นว่าคนเราเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยตายไปแล้วใครจะช่วยได้ตายไปแล้วคนที่จะช่วยตัวเองได้ก็คือตอนก่อนตายก่อนตายทำอะไรไว้เยอะเลยจนก่อนตายทำบุญไว้เยอะทำความดีไว้มากจนสบายใจสบายใจทุกวันไม่สบายใจก็ทำใจห้ามได้ไม่สบายใจก็คนอื่นเขาไม่สบายใจแต่ตัวเองทำให้สบายใจทุกวันจนถึงวันตายเจ็บก็สบายใจพอทำใจให้สบายได้เป็นบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาตายไปแล้วไปไหนสบายใจไอ้ใจดวงนี้มันสบายทิ้งกายเป็นทุกข์กายตัวนี้มันไม่สบายแต่ใจมันสบายพระพุทธเจ้าของเราทำมาแล้วพระองค์ทรงทิ้งกายที่ไม่สบายเป็นชาติพระเวสสันดรอยู่116ปี15ปีเนี่ยพระองค์ทรงทำใจให้สบายด้วยการให้ทานมาตลอดชีวิตให้ลูกให้เมียพอใจสบายแล้วพระองค์ทรงสวรรคตตายทิ้งร่างที่ไม่สบายไปเกิดชั้นดุสิตจิตก็เป็นเทวดาสบายเป็นมึนๆโกรธๆรีรอให้พุทธศาสนาถึงบังเกิดยุคของพระองค์ทรงบังเกิดพระองค์ก็ทรง

ถูกเชิญให้ลงมาเกิดก็เอาจิตที่สบายนะลงมาจะอยู่บนเทวดาก็สบายแต่พระองค์อยากจะมาเกิดเพื่อจะปรารถนาเพื่อเป็นพุทธเจ้าสร้างบารมีมานานเพื่อจะเอาจิตตรงนี้ทำให้เป็นการตรัสรู้ให้เข้าใจพระนิพพานเพราะสวรรค์เนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนิพพานสวรรค์นี่รวยบุญจริงเสวยบุญจริงแต่สวรรค์ไม่ถึงนิพพานไม่เข้าใจนิพพานเพราะนิพพานนี่เป็นของวิเศษถ้าใครสำเร็จเราจะรู้หมดทุกอย่างถ้าใครถึงนิพพานเราจะรู้จักช่วยตัวเองได้พ้นทุกข์ถ้าเป็นพุทธเจ้าก็จะช่วยคนอื่นนับไม่ถ้วนเลยถือว่านิพพานเนี่ยเป็นดวงปัญญาพระองค์จึงทรงปรารถนามาเกิดเพื่อจะไปนิพพานก็ต้องมาอาศัยร่างมนุษย์มาอาศัยพ่อดีแม่ดีได้ร่างกายดีพอสมบูรณ์แล้วพระองค์ก็ทรงเอาร่างกายเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติธรรมจนสำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาคือเอากิเลสที่ไม่สบายออกมีโรคมีโกรธมีหลงมีรักมีชังมีอคติระเบียงพระองค์ทรงปฏิบัติโดยใช้ฌานญาณปัญญาพระองค์เนี่ยกำจัดไอ้กิเลสที่ไม่ดีเนี่ยทุกข์ออกจากใจก็เป็นผู้บริสุทธิ์ถึงนิพพานเมื่อจิตพระองค์ถึงนิพพานพระองค์ก็เอาปัญญาดวงเนี้ยที่สอนคนให้รู้จักวิธีการปฏิบัติธรรมรู้จักการตักบาตรทำบุญรักษาศีล5ศีล8รู้จักพระก็รู้จักการเดินจงกรมนั่งสมาธิรู้จักการเจริญสมถะวิปัสสนาพระองค์ทรงสอนจนจิตของพระองค์ทุกคนดีจนสำเร็จตามได้ก็เชื่อว่าหลักธรรมพระองค์ทรงสำเร็จแล้วทรงสำเร็จเพราะว่านี่คือสิ่งที่ทำเอาเองสอนวิธีทำเอาเองนะสอนให้ทุกคนทำเอาเองบางคนบอกว่ายังไม่อยากจะไปนิพพานหรอกยังอยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์อยากจะมาเป็นคนสวยคนรวยคนฉลาดอ้าวก็ปรารถนามนุษย์สมบัติพระองค์ก็ทรงให้พรไว้สมความปรารถนาที่ตั้งใจก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีแต่ความสุขอีกเช่นเดียวกันบางคนบอกว่ายังไม่ไปนิพพานขอไปเที่ยวบนสวรรค์พระองค์ก็ทรงอ้าวก็ให้สมความปรารถนาที่อยากจะไปเที่ยวบนสวรรค์อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนทำเองหมดเลยในโลกนี้ท่านั้นทำไมจึงไม่เข้าใจทำไมพระพูดในคนจังไมจะไม่เข้าใจก็เพราะคนเราไม่ได้ทำให้มันถูกใจตัวเองทำให้เขาถึงจิตของตัวเองว่าเราปฏิบัติในรู้เรื่องจิตของเราแค่ไหนคำว่ารู้ว่ารูปเป็นยังไงนามเป็นยังไงในคนก็ยังตันอยู่เลยทุกวันเนี่ยมาวัดนี่แค่รูปนามก็ยังไม่รู้เลยรูปคืออะไรนามคืออะไรคิดดีคืออะไรคิดไม่ดีคือวิธีดับความคิดคือทำอย่างไรทำใจให้ว่างทำยังไงทำให้ใจให้สงบทำไงก็ยังทำไม่เป็นง่ายที่สุดก็คือมาวัดง่ายที่สุดก็คือตักบาตรง่ายก็คือการกราบพระไหว้พระแต่บางคนยังทำไม่ได้ก็มียังกราบไม่ได้ยังไหว้ไม่ได้ยังศรัทธาไม่ได้ก็มีฉะนั้นคำมะคำทองสอนพุทธเจ้าจึงเป็นหลักธรรมที่มาปฏิบัติให้แก่ตัวเรามีความสุขทั้งกายและใจสำเร็จผลในชาตินี้ชาติหน้านี่มันเป็นผลจากคนที่เหมือนกับว่าเราต้องการเป็นชาวสวนเราก็หาเมล็ดผักพืชมาปลูกอนาคตเราก็จะได้มีสวนมีเมล็ดผักพืชอันนั้นกินคือเจตนาที่ทำนั้นก็คือได้เราเป็นชาวนาเราต้องการได้ข้าวเราก็ไปแสวงหาข้าวดีๆมาเพาะปลูกต่อไปชาวนาก็ต้องได้ข้าวกินถ้าบอกทำดีนี่เหมือนกันทำชั่วนี่เหมือนกันการกระทำเนี่ยมันจะมาเป็นผลให้แก่คนที่ทำพุทธเจ้าท่านก็พูดยืนยันเลยว่าในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยแต่มนุษย์ที่พลาดพลั้งไปเพราะไม่รู้จักความจริงก็คือหลงไม่ได้ทำความดีให้ตัวเองไปห่วงคนโน้นไปห่วงคนนี้ก็ไปทำให้คนโน้นแต่ก็ทำไม่ได้ช่วยคนไหนก็ไม่ได้แต่คนเราที่ว่าพุทธเจ้าบอกต้องช่วยตัวเราก่อนพระองค์ทรงไปช่วยตัวเองตั้ง6ปีพระองค์สำเร็จแล้วก็ช่วยคนได้ทั้งโลกที่ปฏิบัติตามพระองค์ฉะนั้นจึงว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยจะต้องเข้าใจหลักการปฏิบัติตามพุทธเจ้าจึงจะรู้เห็นเรื่องเราไม่งั้นเราก็จะไปรอสิ่งบันดาลเราอยู่เรื่อยบุญอะไรจะช่วยทำบุญเท่าไรก็ไม่ช่วยดิมันต้องทำใจนะ

ำใจให้มีสติทำใจให้มีสมาธิทำใจให้มันมีความสงบอย่าให้มันฟุ้งซ่านพั่นเผือไปจนกินไม่ได้นอนไม่หลับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นั่นมันยิ่งไปใหญ่เลยนะยิ่งไปใหญ่เลยบางคนฉะนั้นเรารู้เรื่องหลักของพุทธเจ้าแล้วครูเจ้าบอกว่าสิ่งที่จะบันดาลให้เราได้คือตัวเราเป็นผู้บันดาลบุญญาฤทธิ์ปัญญาฤทธิ์อิทธิฤทธิ์จะเกิดขึ้นก็ตัวเราเนี่ยเป็นคนทำอย่างในหลวงของเราเนี่ยเป็นพ่อแห่งชาติใครบันดาลให้ในหลวงใครบันดาลให้ในหลวงคนที่คล้ายจะบันดาลก็คือที่ช่วยในหลวงอุปการะให้ได้เป็นในหลวงก็คือแม่แม่พ่อในหลวงเป็นตัวเป็นองค์ที่ช่วยให้ในหลวงได้มีสติปัญญาได้นำหลักธรรมมาใช้แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านจะต้องคิดเองทำเองมีปัญญาท่านพูดแต่ละคำของท่านเนี่ยแต่ละคำที่ออกมาจากใจของพระองค์เนี่ยเตือนสติคนหลงท่านพูดได้ท่านทำได้แล้วบารมีทุกคนก็ยอมรับว่าบารมีของท่านทำไมมากมายก็ท่านทำท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะตระหาบารมีมากมายท่านทำคิดช่วยคนอื่นช่วยคนที่เดือดร้อนให้พ้นความเดือดร้อนไอ้ความคิดของท่านมันที่จะช่วยคนมากแต่ท่านก็ช่วยตัวขอของท่านให้เข้าใจในธรรมะพุทธเจ้าการเข้าใจในธรรมะพุทธเจ้าจะทำให้คนเราเนี่ยไม่หลงไม่รอบมากไม่เห็นแก่ตัวฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยยังเป็นที่พึ่งของใจเราทุกวันเราไม่ต้องไปมองไกลตัวเองเลยถ้าจะหาความสุขในครอบครัวเราก็ต้องมองตัวเราเป็นหลักว่าชีวิตเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็ต้องพยายามทำจิตทำใจให้มันดีไม่ต้องไปรอใครเลยนะไม่ต้องไปรอใครมายกความสุขให้เราตัวเรานี่จะเป็นคนยกความสุขให้ตัวเองกินเดินนั่งนอนให้มีสติพยายามประพฤติปฏิบัติคนที่มีทุกข์เข้ามาหาพุทธเจ้าเนี่ยสมัยพุทธเจ้าเนี่ยหมดทุกข์เลยพระองค์สอนให้วิธีปฏิบัติใจเลยให้รู้จักควบคุมจิตตัวเองเลยอย่าคิดมากอย่าเป็นทุกข์กับอดีตมากจะเป็นทุกข์กับอนาคตมากให้มองตัวเองให้มากอย่าท่องเที่ยวไปไกลตัวเองให้อยู่กับจิตตัวเองเพราะสุขทุกข์ใครทำให้เราไม่ได้จิตเราคิดเองดีใจเสียใจใครทำให้เราไม่ได้ใครมาตบตีให้เราดีใจเสียใจไม่ได้เหมือนพระอรหันต์ใครมาทำไงให้วันไหวให้เป็นทุกข์ไม่ได้มันมีความสุขของเขาถาวรเสียแล้วจิตคนเรามีความสุขถาวรแต่ใครมาตบตีไงมันก็สุขอยู่นั่นเองแต่คนเราจิตไม่ดีเนี่ยยังไม่ทันมาตบมาตีเลยแค่เขามองหน่อยเดียวก็เป็นทุกข์เขาว่าหน่อยเดียวก็เป็นทุกข์มันกลายว่าทุกข์ไปทุกข์คอยท่าไปตลอดเวลาไม่ได้มั่นคงไม่ได้อดทนไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยอ่อนแอเกินไปนะอ่อนแอต่อโลกเกินไปบางคนที่อายุมากๆเนี่ยอ่อนแอมากใหญ่เลยอ่อนแอเหมือนเด็กๆเด็กๆมันอ่อนแอเพราะมันไม่มีสติคอยจะร้องหาแม่คอยจะร้องอย่างโน้นร้องนี้เพราะเขาไม่มีสติเขาอ่อนแอแต่คนโตๆจริงๆอ่อนแอมากก็ทุกข์มากอีกบางคนก็หงุดหงิดจู้จี้ขี้บ่นใครทำอะไรก็เอาแต่น้อยใจลูกน้อยใจหลานน้อยใจใครจะมาดูแลเรารู้สึกเหมือนว่ามองคนอื่นที่จะให้ความสุขตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้พุทโธลมให้ใจเข้าพุทให้ใจพุทลมเข้าโธลมออกถ้าอยู่อย่างนี้นะพุทลมเข้าโธลมออกพุทลมเข้าโธลมออกพุทลมเข้าโธลมออกหนึ่งพุทลมเข้าโธลมออกสองพุทลมเข้านับลมอย่างนี้วันทุกวันทุกวันเนี่ยไม่ต้องให้ลูกหลานมาทำเลยเผลอๆลูกหลานจะต้องมาขออีกไหมว่าโอ้ยปู่ย่าตายายทำไมใจดีทำไมใจสงบจะต้องมาเรียนความสุขกับเราอีกแต่นี่เราไม่พอเพราะเราไม่เคยทำใจเราให้สงบเราปล่อยไปอยู่กับลูกกับหลานปล่อยไปอยู่กับอดีตปล่อยไปอยู่ความกังวลจนไม่เป็นตัวของตัวเองบางคนกลายจะเป็นคนน่าเบื่อน่ารำคาญ
ทีแรกก็เป็นห่วงนะเข้าก็กลายเป็นคนที่ไม่สามารถจะอดทนต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายใจได้ฉะนั้นอย่าไปรอคอยใครบันดาลให้เรานะบุญต้องทำเอาเองการปฏิบัติธรรมะเนี่ยพุทธเจ้าปฏิบัติมาแล้วให้ผลให้ผลแก่ทุกคนทุกคนจะใจดีกว่าเดิมจะอดทนมากกว่าเดิมจะสงบมากกว่าเดิมจะปล่อยวางมากกว่าเดิมการประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าทำให้คนเราพบความสุขในปัจจุบันและอนาคตแต่ถ้าพลาดจากตรงนี้เราจะไปหาใครให้เราคนในโลกนี้มีความสุขกี่คนไปแสวงหาที่ใครมีความสุขพระพุทธเจ้าบอกให้ไปแสวงหาเลยนะใครมีความสุขมั่งยังเหมือนในหลวงท่านพูดเมื่อคืนเนี่ยบอกคนทั้งโลกบอกว่าคนที่มีความสุขที่สุดในโลกคือคิง The King had happy เนี่ยในหลวงบอกว่าฝรั่งบอกว่าในหลวงเป็นสุขที่สุดในโลกในหลวงบอกว่าไม่ใช่ในหลวงจะสุขได้ในหลวงจะต้องทุกคนไม่ขัดแย้งกันทุกคนรักใคร่สามัคคีกันทุกคนมีความสุขหมดเลยในหลวงก็หมดห่วงในหลวงจึงจะมีความสุขแต่ทุกคนยังสุขเนี่ยขัดแย้งกันตลอดเวลาเนี่ยดอกในหลวงไม่เป็นสุขแสดงว่าในหลวงเนี่ยท่านเป็นห่วงประชาชนทั้งหลายไม่มีความสงบสุขไม่รักใครไม่แตกแยกสามัคคีกันรัฐมนตรีรัฐบาลทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ไม่มีความสุขถ้าบอกว่าถ้าอยากจะให้ในหลวงองค์นี้มีความสุขทุกคนจะต้องมองตัวเองว่าตัวเองก็ใครว่าตัวเองไม่ดีก็ยอมรับใครว่าดีก็ยอมรับให้คิดว่าตัวเองก็ไม่ดีเหมือนกันดีเหมือนกันแต่ไปคิดว่าตัวเองดีตลอดเวลาเนี่ยในหลวงท่านก็รู้ว่าไม่ทำให้ในหลวงมีความสุขแน่เพราะทุกคนคิดว่าตัวเองดีก็เตือนอะไรกันไม่ได้ท่านบอกว่าไม่ว่าใครนะพระท่านไม่ว่าใครไม่ว่าพระท่านเพื่อให้ทุกคนไปคิดเป็นปริศนาธรรมแสดงว่าคนในที่มาหาท่านเนี่ยจะต้องมีความคิดที่ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิมันเป็นคนที่อีโก้มากคิดตัวเองฉลาดมากคนอื่นเก่งมากกว่าคนอื่นแล้วก็มาข่มคนอื่นผลสุดงานมันก็ไปกันไม่รอดในหลวงนี่เป็นท่านทำงานของท่านเนี่ยทำด้วยความละเอียดอ่อนทำด้วยความสุขุมทำด้วยความประณีตทำด้วยความให้ไม่หวังที่จะมาครองอะไรในโลกนี้ยาวนานแบบอยากเป็นโน่นเป็นนี่คือท่านเป็นผู้อิ่มแล้วนะฮะเดี๋ยวคนอิ่มแล้วอยากให้คนอื่นอิ่มบางคนที่ทำงานด้วยความหิวอยากได้นอนอยากได้นี่ฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเอามาใช้เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงขอให้มาใช้เถอะมีข้อเตือนใจตัวเองเอามาใช้ฝึกตนปฏิบัติตนเท่านั้นจะมีประโยชน์มากเลยที่มาวัดเนี่ยพยายามหาความสงบให้เป็นนะพยายามหาความสงบเวลาใครทำอะไรเราก็ทำเฉยให้เป็นดูสิใครจะเจียวใครจะเจ้าใครจะเอะอะโวยวายพยายามทำสมาธิเข้าสมาธิให้มันได้ไม่ให้วอกไม่แวกไม่วุ่นไม่วายสัก5นาที10นาทีเนี่ยเราจะได้อันนี้แหละเป็นที่พึ่งทางใจคนเรานะใครพึ่งเราไม่มีใครจะช่วยเราเท่าตัวเรานะเวลาเจ็บใครได้ป่วยเนี่ยใครเจ็บแทนเราไม่ได้เราจะต้องเจ็บเองทุกเองสุขเองแต่ถ้าเราไปรอหมอรอยาหมอรอให้โรคนี้เป็นอย่างนั้นนี้เราจะไม่มีความสุขของตัวเองเลยฉะนั้นคนเราที่จะมีความสุขต้องพยายามสร้างความสุขให้ตัวเองเช่นการหัดฝึกปฏิบัติธรรมหัดเดินจงกรมหัดนั่งสมาธิหัดดูลมหายใจอย่าให้ความคิดมันไปอื่นไกลเกินไปเช่นดูลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจออกพุทลมเข้าตรงพยายามเอาจิตไปกับตัวเองให้มากๆมันจะได้ไม่วุ่นวายจะไม่ได้ไม่ฟุ้งซ่านคนเราที่มีเรื่องมากเครียดมากเกลียดกันมากโกรธกันมากเนี่ยเพราะไม่เคยทำสมาธิเลยไม่เคยทำปัญญาไม่เคยทำรู้เรื่องวิญญาณของตัวเองเลยว่ามันคิดอะไรมันนึกอะไรฉะนั้นจึงว่า
สมัยพุทธเจ้านะมีพระอรหันต์มีพระอรหันต์เกิดขึ้นโอ้โหถ้าไปพูดถึงพระอรหันต์นี่ไม่ต้องสอนเลยทั้งเศรษฐโสดาบันทกิทาคาเป็นผู้เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าตรงนั้นถือว่ามีแต่บัณฑิตนักปราชญ์เลยจะไม่เดือดร้อนเลยเอาแค่คนมีศีล5ศีล8นี่จะไม่เดือดร้อนให้ใครเลยสังคมจึงสงบสุขมากเพราะอะไรสมัยนั้นจึงคนจึงเดือดร้อนน้อยเพราะทุกคนมีธรรมะหมดเลยฉะนั้นจึงว่าเกิดมาก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วไม่อยากสมัยนี้เป็นไงเด็กสมัยนี้มองพ่อมองแม่ไงมองพ่อมองแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่พ่อแม่ว่าอะไรก็ไม่เชื่อเด็กสมัยนี้จะต้องให้พ่อแม่มองเข้าใจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเด็กสมัยใหม่ฉลาดนะรู้ทุกอย่างนะพ่อแม่ไม่รู้อะไรนะและอย่างถ้าจะมาห่วงก็ไม่ต้องห่วงฉันนะฉันนี่ไปเอาตัวรอดคือเด็กสมัยนี้ให้ทุกคนมองว่าตัวเองฉลาดให้มองว่าตัวเองเก่งให้มองตัวเองเก่งแต่มีอุบัติเหตุกันเยอะเลยโอ้โหอุบัติเหตุจากรถชนรถเครื่องเนี่ยจากเด็กที่ถือมั่นว่าตัวเองเก่งเนี่ยพ่อแม่ต้องไปดูแลพิการก็มีตายก็มีเพราะความคิดของเด็กทุกคนคิดว่าตัวเองเก่งแล้วที่สุดก็ไปไม่รอดฉะนั้นเรียกว่าคนที่รู้จักบุญคุณคนไม่ลืมบุญคุณคนเนี่ยบุคคลนั้นเป็นผู้หวานนอนสอนง่ายเป็นคนน่ารักจำติดใจไม่ลืมเลยใครที่มีบุญคุณต่อตัวเองสักเล็กน้อยก็ไม่เคยลืมบุคคลนั้นที่มีประโยชน์ต่อสังคมมีประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องคนเราที่ไม่เคยคิดถึงใครให้อะไรเลยไม่เคยประทับใจเลยให้เท่าไรก็ไม่พอใจให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่อาศัยให้ชีวิตตัวเองบางคนนี่ยังเกลียดโกรธพ่อแม่อยู่เรื่อยถ้าพ่อแม่ให้ก็ดีใจถ้าพ่อแม่ไปขัดใจนิดเดียวก็เกลียดโกรธตัดเป็นตัดตายมันเป็นเรื่องที่เขาไม่รู้จักบุญคุณเลยและเด็กสมัยนี้นะพ่อแม่ก็กลัวอย่างนี้หมดเลยเพราะเด็กไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่กระทบไม่ได้เลยกระทบเป็นเกิดทะเลาะกันเลยเป็นเพราะความเสื่อมของศีลธรรมในจิตใจของเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จักบุญคุณคนไม่เห็นค่าของความดีของผู้หลักผู้ใหญ่ของพ่อแม่และไม่บูชาใครเลยต้องการให้ทุกคนเห็นตัวเองสำคัญบูชาตัวเองเป็นใหญ่เหมือนกิเลสความอยากตัวเองเนี่ยมันเป็นใหญ่มากแสดงจนไม่มองใครเลยแล้วก็เสียหายสังคมทุกวันนี้จะต้องวุ่นวายมากไปกว่านี้เพราะว่าเขาไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่เขาไม่คิดถึงว่าพ่อเนี่ยประเสริฐที่สุดในโลกเขามองไม่ออกเลยว่าพ่อคนนี้ดีที่สุดในโลกที่ทำให้เขาเกิดมาเป็นคนเขาไม่ได้คิดเลยว่าแม่เนี่ยดีที่สุดในโลกที่ทำให้เขามาเป็นวันนี้เขาจะเอาแต่อารมณ์ข่มขู่พ่อแม่พี่น้องให้ยอมรับความคิดเขาอยู่ร่ำไปเลยแล้วมันจะได้อะไรสังคมทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นเฉพาะเมืองไทยนะเมืองนอกก็เป็นมากเลยสมัยพระพุทธเจ้าทำไมจึงคนเราจึงเรียบร้อยก็เพราะสมัยก่อนเขากลัวน่ะกลัวว่าทำอะไรไปแล้วเป็นบาปเพราะเรากตัญญูเนี่ยจะเจริญอกตัญญูจะเสื่อมทุกคนเลยไม่กล้าทะเลาะกับพ่อแม่เลยไม่กล้าตบตีไม่กล้าทำอะไรพ่อแม่เดือดร้อนเลยโลกสมัยก่อนจึงมีการเชื่อฟังกันจึงเคารพกันจึงอยู่กันเป็นสุขได้เนี่ยอาตมามองอย่างนี้นะยอมลองมองดูก็ได้ว่าอาตมามองอย่างเงี้ยมันมองผิดหรือถูกมองว่าโลกปัจจุบันเนี่ยไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่นะอ่อนลงมากเลยทำให้พ่อแม่เสียใจทำให้พ่อแม่ต้องร้องไห้ทำให้คนที่เขารักเราเนี่ยผิดหวังหมดเลยยิ่งรักมากมันยิ่งทำให้เดือดร้อนมากแสดงออกมากประชดประชันเพียงนอนปานี่ไม่เกรงใจเลยสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยพ่อแม่นี่เจอพ่อแม่เรานี่แหมเกรงกลัวเคารพกลัว
บูชาและสิ่งเหล่านี้จะหา

ไปจากมนุษย์ทุกวันนี้ต่อไปที่พุทธเจ้าพยากรณ์แล้วต่อไป 5,000 ปีไปแล้วพุทธศาสนาหมดเนี่ยคนไม่จะไม่รู้จักบุญคุณกันแล้วเจออะไรก็จะฆ่ากันได้ในบ้านคนจะโทสะร้ายท่านบอกไงต่อไปเนี่ยพอหมดศาสนาเนี่ยโทสะจะร้ายคนจะฆ่ากันง่ายมีเขาบอกจับมีดจับไม้จับอะไรก็มาเป็นมีดเป็นไม้ฆ่ากันหมดเป็นตอกเป็นไม้เนี่ยบอกว่าเป็นขี้ตอกเอามาก็มาเป็นอาวุธฆ่าคนได้บอกอาวุธรอบตัวคนต่อไปในอนาคตบอกสมัยพุทธเจ้ามีแต่อาวุธว่ามีหอกมีดาบใช่ไหมมีธนูหน้าไม้แต่พอไปในอนาคตบอกอาวุธรอบตัวแสดงว่ามาวิเคราะห์ว่าวิธีการฆ่าคนสมัยต่อไปนี่คงจะฆ่ากันง่ายใช้อุบายเหมือนว่าคงจะมียาพิษอยู่ในตัวเองหมดแล้วมีอาวุธลับอยู่ในตัวเองหมดคนก็จะไม่มีเมตตาและตัวใครตัวมันเมียฆ่าผัวผัวฆ่าเมียลูกฆ่าแม่แม่ฆ่าลูกทีนี้ลูกก็ฆ่าแม่นะแม่ก็ฆ่าลูกพ่อก็ฆ่าลูกลูกฆ่าแม่ทีนี้แม่ฆ่าลูกไงโยมทำแท้งกันเกลื่อนหมดนะทีนี้โลกทุกวันนี้ทำแท้งกันเกลื่อนเลยนั่นน่ะแม่ฆ่าลูกพ่อก็ฆ่าลูกก็ไอ้พ่อมันไม่รับผิดชอบอ่ะมันท้องขาโรงเรียนท้องตั้งยังไม่จบเนี่ยยัง14 15ยังไม่จบไอ้พ่อก็ฉันไม่รับผิดชอบอ่ะแกไปทําแท้งไอ้พ่อก็ไม่เป็นวัยรุ่นแม่ก็วัยรุ่นผลที่สุดนี่แหละลูกฆ่าพ่อพ่อแม่ฆ่าลูกต่อไปลูกออกมามันก็ไม่รู้จักบุญคุณมันสอนกันไม่ได้โยมแต่ที่จริงเราไม่ต้องไปสอนลูกหรอกเราเอาธรรมะมาสอนใจเราสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้สอนลูกนะโยมนะเขาสอนตัวเขาเองสอนให้กราบพระไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเป็นรู้จักศีล5ศีล8สอนให้เป็นคนมีธรรมะในหัวใจพอมีธรรมะในหัวใจสิ่งที่ออกมาจากใจนั่นแหละมันก็เลยปรากฏให้ลูกหลานเห็นลูกหลานก็เลยตามใจดีตามพูดดีตามมันก็เลยมีพ่อแม่ดีๆอย่างนี้มันก็เลยสังคมมันก็เป็นอย่างนั้นสมัยนี้พ่อแม่ไม่รู้จักธรรมะฉะนั้นวันพ่อแห่งชาติเนี่ยที่จริงเราก็ควรคิดถึงบุญคุณอย่างเดียวนะทำยังไงจะให้พ่อสบายใจทำยังไงจะให้แม่สบายใจเพราะเขาให้ชีวิตเรามาเขามีเรามีวันนี้เพราะเขาให้เรามาทำไงนะจะทำให้เขามีความสุขจะย้อนกลับไปให้เขาได้คิดแล้วคิดอีกว่าไม่มีใครในโลกนี้รักเราเท่าพ่อแม่เราเราก็ต้องทำความผูกพันห่วงใยตรงนี้กลับคืนไปสู่ท่านบ้างแล้วเราก็จะเป็นมนุษย์สมบัติพระพุทธเจ้าในตรัสรู้มากกว่าที่มนุษย์จะรู้นะตรัสรู้ในเรื่องเกินกว่าที่มนุษย์จะรู้โยมพระพุทธเจ้าตรัสรู้เกินที่มนุษย์จะรู้เอาแค่ธรรมะเบื้องต้นนี้ที่ถ้าเราจะรู้เนี่ยเราก็รู้เพียงเบื้องต้นก่อนแล้วกันจะไปรู้ลึกซึ้งถึงเรื่องบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานรู้เรื่องจิตเรื่องวิญญาณนั้นยกให้พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ตรัสรู้แต่ตัวเราเนี่ยจะต้องรู้ในหน้าที่ตัวเราว่าทำยังไงจะให้จิตใจของเราเนี่ยรู้จักความสงบรู้จักการสวดมนต์รู้จักการไหว้พระรู้จักการทำจิตควบคุมอารมณ์ตัวเองได้บ้างเวลาอยู่กับใครแล้วควบคุมอารมณ์ได้ตรงนี้สำคัญมากเลยสมมติว่าเราอยู่กับใครสุดแต่เราควบคุมจิตของเราได้ไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะความคิดของเราไม่ว่าใครไม่กระทบใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยถ้าเรารักษาจิตตัวนี้ได้ตลอดไปนะที่นั่นมีความสุขที่นั่นเจริญแต่อยู่กันว่ากันทะเลาะกันกระทบกระทั่งกันไม่ยอมแพ้ไม่ยอมอภัยให้กันเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องทั้งวันที่จริงแล้วคนเราเนี่ยที่ยังที่ในหลวงว่าเนี่ยว่าตัวเองดีที่สุดคนว่าตัวเองคนเตือนตัวเองคนว่าตัวเองเนี่ยนั่นน่ะคนที่เห็นใจตัวเองคนไม่ว่าตัวเองไปว่าคนอื่นน่ะไม่เห็นใจตัวเองคนไม่เห็นใจตัวเองก็ไม่เห็นใจคนอื่น
มีแต่เรื่องตลอดปีฉะนั้นตมาคิดว่าโลกจะสงบได้โลกต้องรู้จักบุญคุณรู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณอย่ามองไกลความดีในตัวเรานะมาวัดเนี่ยถ้าไม่ไปฝึกกรรมฐานเนี่ยมันก็เหมือนไกลพระพุทธเจ้าไม่ได้ฝึกกรรมฐานไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานมันก็เหมือนกับเรามาแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับไปอย่างน้อยคนเราก็ต้องหาความสงบใส่ใจบ้างไม่มีใครเนี่ยจะช่วยเราได้เท่าจิตของเราลองไปอยู่คนเดียวเงียบๆเราจะเห็นแต่ความสุขเนี่ยหาที่ใครไม่ได้เลยพอเราอยู่เงียบๆสักชั่วโมงนี่นะใจเราคิดโน่นคิดนี่เราสึกว่าเอ้ยใจเราวาวุ่นพอเรากลับมาไม่เอาดูลมหายใจดีกว่าเราจะหาความสุขใส่ใจเราพอเรานั่งดูลมหายใจพุทลมเข้าท้องออกปล่อยวางได้สักพักรู้สึกโหความสุขนี่มีมากเลยเอ๊ะความสุขนี่มีจริงๆไม่มีใครให้เราเลยแสดงว่าเราภาวนานี่ความสุขเกิดขึ้นเลยตรงนี้เราได้แล้วเขาหลังก็จำไปสิจำต่อไปนี้ฉันไม่ไปขอความสุขใครเลยไม่มีใครบันดาลให้เราได้เลยเราอยากจะหาความสุขเราก็หาความสงบใส่ใจได้ทุกเวลาเลยแต่ถ้าคนไม่ปฏิบัติจะพูดรู้เรื่องไหมฟังรู้เรื่องไหมก็ไม่รู้เพราะปฏิบัติไม่ได้มันหลงซะแล้วคนปฏิบัติไม่ได้ก็เรียกคนหลงนะคนดูลมตัวเองไม่ได้หายใจเข้าก็ไม่รู้หายใจออกก็นั่นหลงแล้วอยากจะรู้ตัวเองหลงไหมล่ะโยมนั่งดูลมหายใจสักห้านาทีสิโหคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นนั่นละหลงแหละเอาไม่อยู่พุทโธไม่อยู่เลยนั่นคือเราหลงคนหลงคิดอย่างนี้มากมายต่อไปกระทบอะไรก็ไม่ได้เลยกระทบทางหูก็หูเบากระทบทางตาก็ตาเบากระทบทางกายก็กายเบากระทบทางจิตก็จิตวุ่นวายก็กลายเป็นคนไม่มีสติไม่มีสมาธิก็เป็นคนหลงพ่อแม่แต่ลมหายใจก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้พอเราจับลมหายใจได้เนี่ยหลงจะหายไปทันทีเลยพอเรานั่งอยู่ตรงนี้นะหายใจเข้าก็เห็นตัวเองหายใจออกก็เห็นตัวเองพุทลมเข้าโทรเราออกเห็นตัวเองโอ้นี่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเรานั่งอยู่ตรงนี้ใจเราคิดไปทั่วเลยเนี่ยแต่นี่เรานั่งตรงนี้จิตก็อยู่ตรงนี้นั่งตรงนี้จิตก็อยู่ตรงนี้นั่งตรงนี้ก็ลมก็เห็นตลอดว่าเออสบายใจรู้จักปล่อยวางตัวเองได้ไหมชีวิตคนเราจริงๆเกิด100ปียังไม่เคยสงบเลยนะคิดไม่จบเลยมีไหมคนที่เลิกกินต้องหากินทุกวันไหมล่ะโหทุกไหมล่ะคนต้องหากินทุกวันนะหากินไม่พอต้องหานอนหาที่นอนอีกเนี่ยหาอยู่เนี่ยหาที่กินหาที่นอนหาที่กินหาที่นอนวันวันหนึ่งก็หาจะกินหาจะนอนเนี่ยมนุษย์ไม่ได้ไปไหนเลยแค่เนี่ยเดือดร้อนหนึ่งเนี่ยหาที่กินหาที่นอนบางคนไม่มีที่กินด้วยโอ้เล่ร่อนเลยก็มีไม่มีที่นอนเล่ร่อนก็มีบางคนมีบุญนะโยมนะเกิดมาก็มีที่กินที่นอนรองรับเลยเออสบายมีบุญมีพ่อดีแม่ดีมีที่กินที่นอนเกิดขึ้นมาก็เรียกว่ามีพานทองรองรับเลยอ่ะสบายบางคนที่เกิดขึ้นมายังไม่มีที่กินที่นอนต้องไปวิ่งหาที่กินที่นอนกว่าจะได้อิ่มหนำสำราญมีความสุขว่ามีที่กินของเรามีที่นอนเราเหนื่อยหน้าดูเลยนะบางคนในชีวิตไม่เจอความสุขก็มีแต่ตัวเองไม่เจอความสุขก็คิดไงอยากจะให้ลูกหลานมีความสุขพยายามวิ่งหาที่กินที่นอนให้เพียงพอเพื่อให้ลูกหลานมีความสุขก็ทุกตลอดชีวิตเหมือนกันถ้าได้มาก็ดีได้ไม่ได้มาก็ทุกต่อไปแล้วมานึกอย่างเนี้ยมันจริงหรือเปล่าโยมเราคิดดูว่ามนุษย์มีทุกข์กันตรงนี้ทั้งโลกเลยนะโยมนะฝรั่งก็หาที่กินที่นอนก็โยมคนไทยก็หาที่กินที่นอนสัตว์ทั้งหลายหาที่กินหาที่นอนมันลำบากกันอยู่ตรงนี้แหละมันหาไม่พอดีสักทีคนที่จะสบายใจคือคนสบายใจคือไม่อยู่ดิ้นรนมีอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นมีอย่างนี้พอกินก็กินอย่างนี้มีที่นอนอย่างนี้ก็พอใจที่นอนอย่างนี้
มาดูแล้วเหมือนก็เหมือนพวกสัตว์นะมนุษย์เนี่ยนะอย่างพวกนกพวกหนูพวกปูพวกปลาเนี่ยมันก็หากินกันวันยังค่ำแล้วก็หานอนอีกตื่นขึ้นมาก็อ้าวเนี่ยพระอาทิตย์ก็ขับมันไปพระจันทร์ก็ขับมันไปเวลาก็ขับมันไปขับมันวิ่งกันอยู่เนี่ยวิ่งฮะพอพระอาทิตย์มาขับมาถึงสว่างวิ่งหาที่กินพระอาทิตย์สว่างแล้ววิ่งขับหาที่กินพระอาทิตย์ก็วิ่งหมุนไปจบพระจันทร์ตื่นมาพอพระจันทร์ตื่นมาก็หาที่นอน1ปีมีกี่วันเดือนมี30วันวิ่งหาที่กินที่นอนไม่เคยหยุดเลยนะโยมใจไม่เคยสงบเลยแล้วเมื่อไหร่จะได้พักสักทีโยมโอ้ปัสสโมสุขโขดับจะได้เป็นสุขหนอพุทธเจ้าเงินถ้าดับไม่ได้ไม่สุขเลยนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไปไม่ถึงนิพพานเราเพราะเราวิ่งหากินหานอนดูไม่จบสักทีใช่หรือเปล่าโยมมนุษย์เป็นอย่างนี้หรือเปล่าและใครเราวิเศษละโยมเศรษฐีวิเศษไหมล่ะเศรษฐีก็หาที่กินที่นอนคนจนเป็นไงทุกข์ไหมล่ะก็ทุกข์หาที่กินที่นอนไม่พอคนจนยิ่งทุกข์มากเพราะหาที่กินที่นอนไม่พอในเรียนกันไปก็เรียนไปเงี้ยเรียนเป็นจนด็อกเตอร์ก็วิ่งหาที่กินที่นอนเรียนจบปริญญาก็หาที่กินที่นอนมันจะได้หาได้ง่ายขึ้นถ้าคนไม่เรียนนะหาลำบากมันต้องไปแบกไปหามจบป.4จบม.6เนี่ยมันหาไม่พอกินหาที่นอนก็ไม่ดีหาที่กินก็ไม่ดีแต่พอถ้าจบปริญญาก็จริงๆถ้าตกงานก็ยังหาไม่ได้ เรียนให้มันสูงๆจะได้หาที่กินที่นอนคล่องตัวนี่คือบุญวาสนาของมนุษย์ไม่จบสักทีพูดแล้วก็วนอยู่เงี้ยนายโยมนะเขาเรียกว่ามันเป็นปฏิสัมภิบาตชีวิตมันเป็นปฏิสัมภิบาตมันต้นมันไม่มีปลายมันไม่มีเข้าใจไหมวันคืนมีต้นมีปลายไม่โยมเพียงสมมติว่าพระอาทิตย์ตกดินก็ปลายพระอาทิตย์ขึ้นกับต้นแต่มันก็ขึ้นต้นลงปลายกันอยู่นี่ไม่จบสักทียังไม่เห็นว่าไหนขึ้นแล้วไม่ตกสักทีตกแล้วไม่ขึ้นสักทีก็นี่แหละมันวิ่งขับชีวิตเราอยู่ชีวิตเราก็วิ่งไปตามเวลาเวลาก็มาฆ่าเราทุกวันทุกวันแต่มนุษย์ก็ทำกินยันตายไม่จบไม่สิ้นไม่หมดเรื่องสักทีเมื่อเช้าได้สว่างมาโยมใช่ไหมสว่างโยมวิ่งมาวัดแล้วนะวิ่งมาวัดมาทำบุญสว่างมาวันนี้นะโชคดีวิ่งมาวัดเย็นวิ่งไปนายโยมวิ่งกลับบ้านไปหาที่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้วิ่งกลับไปทำงานเดี๋ยวถ้าอยู่ตั้งปีหน้าวิ่งมาใหม่มานี่อีกแล้วเมื่อไหร่นายโยมจะหยุดวิ่งสักทีโอ้บางทีเราไปดูธรรมชาติธรรมะเนี่ยไปอยู่ป่าธรรมะก็เอาธรรมชาติมาเป็นครูดูนกตัวนี้ไอ้จิงเหลนตัวนี้ไอ้กาตัวนี้ไอ้คกตัวนี้ไอ้งูตัวนี้ไอ้แมลงตัวนี้ไอ้ตะขาบบางป่องตัวนี้แล้วก็ดูมันชีวิตมันโหสู้หน้าดูไอ้ตะขาบบางป่องไอ้บางป่องมันก็มีหางเท่านั้นสู้เขาได้โยมหัวสู้ไม่ได้ไอ้หัวหากินผลสุดพอท้องแก่ก็ทำไงไอ้บางป่องนะไปไหนก็ไม่ได้ไปคนเดียวก็ไม่ได้ลูกมันเขาจะมากินลูกมันเอาลูกขึ้นหลังไอ้บางป่องช้างบางป่องเอาลูกขึ้นหลังไอ้ลูกขึ้นหลังก็ยกหางนั่นเนี่ยมันคือกลัวเขาจะมากินลูกตัวเองเขาไม่ได้กินลูกโยมเขากินทั้งตัวเลยลูกมันก็โดนหมดไปด้วยอีกโอ้บอกโอ้ชีวิตมันจะมาเป็นบางป่องได้ไม่จริงง่ายเลยแล้วป่ามันจะมาเป็นบางป่องตัวนี้มันต้องพ้นวันพ้นคืนมาต้องเป็นปีมันอยู่กันได้เปล่าว่าอยู่กันไม่มีความสุขนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอย่างนกนี่เหมือนกันนะมันบินไปไหนได้ก็จริงมันบินไปไหนได้ก็จริงแต่มันก็มีนกที่เป็นโจรนกเป็นผู้ร้ายไอ้นกเหี้ยวนกเขาอะพอมันมาแล้วนกทั้งหลายต้องวิ่งหนีกันหมดเลยมันก็ไม่มีความสุขไอ้ตัวข้างล่างเหมือนกันไอ้งูบางตัวเนี่ยก็ไม่มีความสุขไอ้งูตัวเล็กๆเนี่ย
พองูใหญ่มาพี่มีพิษมาก็วิ่งหนีเพราะมันกินหมดทั้งตัวเลยไอเห็นไอเขาท่าอยู่ตัวเดียวเนี่ยไอที่ว่าปลอดภัยอยู่ตัวเดียวแต่เขาก็หาว่าไอกิเลสไอจัดที่ว่าสบายอยู่ตัวเดียวไอกิเลสไอตัวละหล่อละเสร็จหมดมันไล่กวดไล่กัดกันนะไอตัวกิเลสคืออะไรโยมขังคกไอขังคกเนี่ยใครก็ไม่เอาคนมาเห็นก็ไม่เอาไอขังคกกินไม่ได้ไอ้งูมาเห็นหิวจัดเอาดิวะวันนี้กูหากินไม่ได้มาหลายวันแล้วไอ้คกกูก็เอาแล้วงูเขาโดดกัดไอ้ขังคกเลยเขาคกก็พองใส่ไอ้ยางออกมาเดี๋ยวละหายยากเลยเมาไอ้งูเห่าขายออกมาเลยเอาไม่ได้รอดตายไอ้ขังคกตัวนี้รอดตายเพราะมันกิเลสนั่นเองโยมเพราะมันน่าเกลียดนั่นเองไอ้ตัวไอ้อึ่งเนี่ยนะไอ้งูเห่าพอมาเจออึ่งอึ่งก็พองกูก็กินพอมึงอร่อยโดนเสร็จไอ้อึ่งก็โดนไอ้กบก็โดนแต่รอดอยู่ขังคกตัวเดียวแต่ถ้าไอ้เจ้านั่นหมานะไอ้ขังคกนี่นะไอ้เจ้าตะขาบมาไอ้ตะขาบมาตะขาบนี่ก็ลายตะขาบนี่ก็กูจะทำไงวะกูเตี้ยกับไอ้คกเกี่ยวกับขบขาบนี่เจองูเห่าก็ไม่เป็นไรถ้าเจองูเห่านี่ไอ้ขาบก็โดดกัดหัวไอ้งูขึ้นไปที่สูงก็โดดกัดหัวงูก็หางูมันเซอร์เนี่ยมองไม่เห็นพอกัดเลยกูก็วิ่งขึ้นต่อพองูหาอีกก็โดดกัดหัวอีกก็วิ่งขึ้นต่องูทนไม่ไหววิ่งไปดีกว่ากูแต่ถ้าไอ้ตะขาบนี่เจอไอ้ขบมันเสร็จเลยโยมไอ้คกนี่มันกัดไก่นะโยมนะไอ้ตะขาบมันกัดไก่ตายไอ้ไก่ตัวหนึ่งชักไอ้ตัวหนึ่งมากินเลือดตัวนั้นตายอีกพิษมันแรงพอเจอไอ้คกก็เท่านั้นแหละไอ้คกขี้เลยนะไอ้พวกรูปหล่อเนี่ยนะไอ้พวกรูปหล่อไอ้พวกรูปหล่อไอ้พวกอร่อยเนี่ยตายหมดแต่ไอ้ตัวขี้เลยรอดไอ้คกเจอตะขาบไอ้ขาบก็รู้แล้วกูเสร็จแน่เลยวิ่งสิสู้เหมือนกันไอ้คกมันก็เข้าไปพองข้างเลยฉีดยางปุ๊ดเดียวเนี่ยขาหลุดเลยนะฉีดอีกปุ๊ดหนึ่งขาดสองท่อนเลยไอ้คกกินเลยว่าไอ้ขี้เลนี่อยู่ได้อยู่ตัวเดียวโยมบอกสัตว์นี่มันก็อยู่กันวันคืนๆก็หากินกันอยู่เนี่ยพอเราไปอยู่ในป่าเนี่ยมันมีเพื่อนเยอะเลยโยมเพื่อนเยอะเลยนั่งดูได้ทั้งวันโยมบางทีก็ขำเหมือนกันนะบางทีแต่ละตัวที่มันมาทำไอ้พวกนั้นมันมีโรงพยาบาลมันเหมือนกันมันมีการคลอดลูกแต่มันไม่มีนั่นนะไอ้พวกตัวแมงล่าพวกอะไรเนี่ยเวลามันจะออกลูกมันทำไงโยมมันคุยแล้วพอมันออกเสร็จแล้วมันก็คุยๆไปก็ไข่ใส่ดินใส่ดินตูดกระทุ้งกระทุ้งกระทุ้งทุ้งไปได้ไอ้กามาก็เหมือนกันคุยกระทุ้งกระทุ้งกระทุ้งเอาปากกระทุ้งแล้วมาถึงวันที่มันใกล้จะไข่จะออกกันเนี่ยมันก็มีตัวลายเข้ามาหาไข่กินกันไอ้ตัวไหนรอดได้นะออกมาได้โอ้โหสัตว์นี่กว่ามันจะเกิดได้เนี่ยมันก็อาศัยพ่อแม่มันฉลาดนะพ่อแม่บางตัวมันฉลาดเอาลูกไว้ได้นะมันขุดผุมประเทศดีพ่อแม่บางตัวมักง่ายนะเสร็จไปไข่ใกล้ๆตัวศัตรูมันก็ไปคุยเอามากินชีวิตวันคืนมันก็หากินกันอยู่ตั้งตลอดชีวิตสัตว์ทั้งหลายมันนึกว่าเอาพวกนี้มันก็คงเกิดเป็นคนไปเกิดเป็นนี้มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะโอ้โหวิ่งหนีกันอยู่นี่เองเป็นวัฏจักรอันนี้นี่เล่าคำข้ามนะโยมนะแต่ที่จะมาไปดูเหมือนนี่มันละเอียดเป็นหนังยาวกว่านี้บอกมนุษย์ทั้งหลายก็มีวันคืนเป็นเครื่องขับขี่ให้วันไปสิ้นไปหากินเหมือนสัตว์ต่อสู้เหมือนสัตว์แต่มันมีระบบต่างกันเท่านั้นเองชีวิตไปถึงที่สุดก็คือแก่เจ็บตายแต่ว่ามนุษย์ที่จะอยู่รอดได้เนี่ยคือจะรอดปากเหี่ยวปากกามาพอกินพอใช้แต่มันก็ไม่พอเพียงโยมมันมาเกิดมันก็ต้องมาทำใหม่มาเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยมันอาภัพไม่ดีถ้ามาเกิดในชาติหน้าเนี่ยมาจนไม่ดีโยมมาขี้เหร่ไม่ดีมาโง่ไม่ดี
ถ้ามันเกิดใหม่นะโยมมันโง่ไม่ดีขี้เหร่ไม่ดี

มาเจอพ่อแม่ไม่ดีทั้งนั้นมนุษย์ถ้าจะมาเกิดใหม่เนี่ยมันต้องมีไม่โง่ไม่ขี้เหร่ไม่อายุสั้นผันตายเร็วไม่ขี้โรคอย่างน้อยก็ได้มาสร้างบารมีช่วยเหลือคนได้ช่วยตัวเองได้ช่วยลูกช่วยหลานได้ช่วยคนมนุษย์ควรจะเกิดมามีประโยชน์ไม่ควรจะเกิดมาประเภทที่เหนื่อยกับการหากินอย่างนี้ใช่ไหมช่วยตัวเองก็ช่วยไม่รอดช่วยคนอื่นก็ช่วยไม่รอดมันเกิดมาเสียเวลาเหมือนกันนะใช่ไหมพุทธเจ้าจึงเป็นมหาสัตว์มาเกิดแล้วมาเป็นประโยชน์ต่อโลกอย่างใหญ่หลวงมาช่วยคนทำไมเกิดแล้วยังช่วยตัวเองไม่รอดนี่เหนื่อยนะโยมนะใช่ไหมมนุษย์เนี่ยมาชีวิต

ใช่ไหมมนุษย์เนี่ยมาชีวิตอย่างเงี้ยหากินหาอยู่ทั่วโลกไปเนี้ยเวลามันไม่พอโยมเวลาไม่พอสิต้องหากินไม่ทันหากินไม่ทันหากินไม่ทันอิ่มหานอนไม่ทันอิ่มเขาบอกว่ามันไม่อิ่มก็เลยอยู่อย่างเนี้ยแล้วเมื่อไรมันจะพ้นจากถิ่นตรงนี้ที่พระท่านบอกอ่ะพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งมาบวชพอมาบวชก็สุขเนาะสุขจริงเนาะสุขจริงเนาะพอใครมาก็ไอ้ถอยใครมาก็เรียกไอ้ถอยหมดเขาก็บอกพระองค์นี้พูดไม่เพราะเลยแต่พอไปนั่งบนที่ไหนสุขจริงเนาะสุขจริงเนาะก็ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านไม่ง้อใครท่านไม่เจริญพรใครมาบอกไอ้ถอยไปไหนแล้วไอ้ถอยไปเถอะไอ้ถอยเขาก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าบอกพระองค์ทำไมพระองค์เนี่ยเป็นกษัตริย์มาบวชกษัตริย์จะพ้องพูดเจริญพรเจริญพรมหาบพิตรต้องมีพระจาไพเราะแต่ทำไมเจอใครเรียกไอ้ถอยหมดเลยบอกว่าพระองค์นี้ท่านใช้อุปนิสัยชาติก่อนท่านเคยเป็นคนถอยแต่ท่านสร้างบารมีจากคนถอยเนี่ยมาจนได้มาเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วบุญพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็ทำให้ได้มาบวชเป็นพระอรหันต์แล้วไปนั่งที่ไหนก็สุขจริงเนาะสุขจริงเนาะเนี่ยตอนปัจจุบันเนี่ยท่านสุขจริงๆเพราะท่านย้อนกลับหลังไปดูพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่มีอะไรดีไปดูเมื่ออดีตชาติก็เป็นคนถอยแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านสุขจริงเนาะจริงเนาะท่านแสดงอุปนิสัยเก่าให้ดูเวลาพูดจึงได้รู้โอ้โหแสดงว่าคนเราเนี่ยเป็นคนถอยเป็นเจ้าแผ่นดินเป็นพระอรหันต์ความสุขไม่ได้รับผลแต่ความสุขมารับผลตอนเป็นพระอรหันต์แต่นี้ไอ้คนพ่อค้าวานิชก็มาเอาพวกเศรษฐีขายพวกกระวานกันปูพวกพริกไทยดีปีก็ขนมา500เล่มสมัยก่อนจะขนกัน500เล่ม50เล่มเกวียนจะไปลงขายเพราะเมืองชมพูทวีปเนี่ยรวยเรื่องทุกอย่างสมัยก่อนนี่เมืองอินเดียนี่รวยมากมีกระวานกันปูอบเชยมีผ้าพรแพรมีทองคำมีทุกอย่างเพชรนินจินดาถืออุดมสมบูรณ์ก็ขายทางไอ้ชมลงทะเลมาขายตามกระเป๋าก็ผ่านมาเจอพระองค์นี้ก็เข้าไปกราบเห็นพระกราบท่านก็สุขจริงเนาะสุขจริงเนาะนั่งที่ไหนก็สุขจริงเนาะเพราะเมื่อก่อนไปเจ้าไปดินไปที่ไหนไม่สุขอ่ะเพราะว่าต้องมีคนแวดล้อมคนนั่งจับผิดอยู่เรื่อยจับผิดจับถูกคนพี่นอกพี่เฒ่าหาความสุขไม่ได้เนี่ยเพราะไม่ได้อยู่คนเดียวแต่พออยู่คนเดียวจึงเจอความสุขก็เลยสุขจริงเนาะก็ถามพอไปกราบไอ้เจจีที่ขายพ่อค้าขายกระบานกั้นผูนี่ก็ถามบอกเองจะไปไหนกันไอ้ทอยถามเจจีนะธรรมดาพระเจอเจจีต้องเจริญพรหนึ่งพอเจจีมันรวยอ่ะไอ้ทอยจะไปไหนเจจีก็เลยโมโหเลยโหกูไม่เคยเจอพระอะไรเรียกกูไอ้ทอยเลยจะไปไหนจะไปทำอะไรไอ้ทอยไอ้เจจีนั่นก็มาโหพร่องขึ้นมาบอกไปขายขี้หมูขี้หมากูจะไปขายขี้หมูขี้หมาไปเถอะเอาขี้หมูขี้หมาไปขายเถอะกะท่านก็สุขจริงเนาะสุขเนาะท่านก็อยู่เฉยความสุขเจนยันตายพระองค์เนี่ยท่านไม่มีอะไรที่จะทุกข์เลยเพราะจิตท่านว่างแหละท่านก็ไม่ได้คิดที่จะไปเป็นอะไรว่าจะสุขเท่านี้แหละเป็นชาวแผ่นดินนั้นทุกข์ที่สุดเพราะต้องห่วงคนต้องแผ่นดินแต่แล้วนี่ก็เอาเกียร์500ไปหลงสำเภาพอไปโกยมาตีราคากันเล่มละกี่พันก็โกยไปเป็นขี้หมูขี้หมาหมดเลยเขาบอกเฮ้ยเต็ดทีทำไมเอาขี้หมูขี้หมามาเที่ยวนี้โกยมาแล้วบอกเต็ดทีเป็นขี้หมูขี้หมาหมดเป็นไปไม่ได้ฉันเอากระบาลการผูกของดีๆทั้งนั้นจะไปขี้หมูขี้หมาเต็ดทีไปดูสิเป็นขี้หมูขี้หมาจริงๆโอ้โหเศรษฐีอะไรเกิดขึ้นอัศจรรย์เหล่านี้เขามานึกเศรษฐีสงสัยต้องมีวิบากอะไรมีเขาเรียกมีกาลกิณีเกิดขึ้นกับเศรษฐีเศรษฐีต้องไปพูดจาหยาบคายกับสมณะชีพามฤาษีชีพายแน่เลยจึงบันดาลให้เป็น